0: ฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ Quick Win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไป
1: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
1: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตร

0: วันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
1: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่านจัดการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
0: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
2: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวราบพิษนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราบพิษสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พาท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
0: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชน

0: สามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ทุติทัศน์พฤกษ์สรนันต์ต ต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน 1-2 เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสจังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
6: 1นาทีกับกปท.
4: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่น
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
13: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: บุตทางสรณังรัชามิ
1: พุทธังสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัปเปบุตทางสรณังรัชามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: คั
0: จ
1: ฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัน
0: อิมานิปันจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตตสาภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนัมบยังสรณะนัมนาปาทังพันนามาเส

0: หันนัมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเส
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสภิเตโหตุสัพพดา

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ริมุตตมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาอุนตุสัพพุปตวะ
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามเสนนโมอรหัตโต

0: ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวัตุเต
1: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น30นาทีร่วมตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น30นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ไม่เชื่อง่ายพระพุทธภาษิตอัสสัทโธอากะตันยูจะสั้นทิเชโธจะโยนโรหตาวกาโซวันตาโซสเวอุตตมะปุริโซแปลว่าบุคคลใดไม่เชื่อง่ายรู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงไม่ได้ตัดที่ต่อคือวัตตะทำลายโอกาสแห่งการเกิดในภพใหม่คลายความหวังทั้งปวงได้แล้วบุคคลนั้นแลเราตถาคตเรียกว่าเป็นอุดมบุรุษอธิบายความคำว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้คำจำกัดความว่าเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อเช่นเชื่อกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากระนั้นก็ตามพระศาสดายังทรงย้ำให้เชื่อเมื่อตรองด้วยปัญญาของตนเองจนเห็นจริงแล้วคนที่เชื่อในสิ่งไม่ควรเชื่อและไม่ได้ตรองให้เห็นด้วยปัญญาของตนเองเสียก่อนท่านเรียกว่าคนเชื่อง่ายความเชื่อฉะนั้นไม่มั่นคงแล้วแต่ใครจะชักไปเพราะไม่มีเหตุผลเป็นของตนเองคอยอ้างนั่นอ้างนี่อยู่เสมอความเชื่อฉะนั้นท่านเรียกว่าจระศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ยังหวั่นไหวคลอนแคลนส่วนความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่ดีความเชื่อในคุณพระรัตนตรัยในมรรคผลนิพพานของท่านผู้ได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วเป็นอัจฉริยศรัทธาแปลว่าความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวแล้วอปรัปัจจโยไม่ต้องมีคนอื่นเป็นที่เกาะเพราะได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วในชีวิตของสามัญชนคนเชื่อง่ายย่อมเป็นเหยื่อให้คนอื่นหลอกลวงได้ง่ายนำภัยพิบัติมาสู่ตนส่วนคนไม่เชื่อง่ายย่อมไม่ตกเป็นเหยื่อความหลอกลวงของใครย่อมดำเนินชีวิตด้วยเหตุผลรู้จักประมาณตนในการเป็นอยู่และการคบหาสมาคมเป็นผลดีทั้งแก่ตนและแก่คนทั้งหลายคำว่าอากตัญญูในความหมายสามัญว่าไม่รู้จักคุณของท่านผู้ทำอุปการะแก่ตนแต่ในพระพุทธภาษิตนี้ความหมายสูงกว่านั้นท่านหมายความว่าผู้รู้พระนิพพานที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ในพระพุทธศาสนาท่านแบ่งธรรมออกเป็น2ลักษณะใหญ่คือ 1. สังคตธรรมธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธรรมทั่วๆไปทั้งกุศลและอกุศลในบรรดาสังคตธรรมนี้อริยมรรคมีองค์8เป็นเลิศ 2. อสังคตธรรมธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงได้แก่พระนิพพานอันมีลักษณะย่ำยีความเมามัทะนิมมัทโนนำความกระหายออกปิปาสะวินโยถอนอาลัยอาลยสะมุคาโตตัดวัตตะวัตุปัจเชโดสิ้นตัณหาตัณหักขโยสำรอกราคะวิราโคดับทุกนิโรโธคำว่าตัดที่ต่อมีอธิบายว่าตัดวัตตะสามอันเป็นเครื่องเชื่อมเครื่องต่อแห่งภพชาติวัตตะ3คือ1กรรมวัฏ2วิปากวัฏ3กิเลสวัฏกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างเมื่อมีกรรมวิบากคือผลก็เกิดขึ้นได้รับผลดีก็ลุ่มหลงได้รับผลชั่วก็โทมนัสสร้างกิเลสใหม่ต่อไปและก่อกรรมต่อไปเวียนอยู่อย่างนี้พระขีณาสพตัดวัตตะได้แล้วการกระทำของท่านสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปการให้ผลของบุญเป็นอันสิ้นสุดกันวัตตะ3ไม่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่านอีกต่อไปข้อว่าทำลายโอกาสคือทำลายโอกาสในการเกิดในภพใหม่เสมือนเมล็ดพืชที่ถูกทำลายหน่อหรือยางเหนียวเสียแล้วไม่มีโอกาสออกอีกต่อไปเหมือนหญิงหมันไม่สามารถมีลูกได้อีกข้อว่าผู้คลายความหวังได้แล้ว ราะความหวังอันใดในกามภพรูปภพอรูปภพท่านคลายความหวังอันนั้นแล้วอันหนึ่งความหวังในมรรคผลนิพพานท่านก็ถึงแล้วไม่ต้องหวังอีกต่อไปเหมือนพระราชาได้รับอภิเษกเป็นผู้ครองราชสมบัติแล้วความหวังได้บริบูรณ์แล้วจึงไม่ต้องหวังอีกต่อไปบุคคลผู้หวังเมื่อได้สมหวังก็เป็นสุขเมื่อไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ผู้ไม่หวังย่อมไม่มีอาการของใจเช่นนั้นครองตนอยู่ด้วยอุเบกขาสติและญาณโดยตลอดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่โดยธรรมชาติบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้พระศาสดาเรียกว่าเป็นบุรุษผู้สูงสุดในความหมายของพระพุทธศาสนาพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันวิหารทรงปรารภพระสารีบุตรเถระมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์และปฏิสัมภิทาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรอินทรีย์ 5มีศรัทธาเป็นต้นที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมก้าวลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแต่อินทรีย์ 5มีศรัทธาเป็นต้นอันบุคคลไม่ได้อบรมแล้วไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาสามารถทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลมีอยู่หรือสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าที่เรากล่าวมานี้จะเป็นไปได้พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้ามีความเห็นว่าคนใดไม่อบรมไม่ทำให้แจ้งไม่รู้ไม่เห็นไม่ถูกต้องด้วยปัญญาซึ่งอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นคนนั้นย่อมเชื่อคนอื่นว่าอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุดก้าวลงสู่อมตะอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อว่าบุคคลผู้ไม่ได้อบรมอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว

ใครๆไม่ควรติเตียนสารีบุตรดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอัสสัทโธอกตัญญูจะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุ30รูปผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้สำเร็จพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายสถานที่อันน่ารื่นรมพระพุทธภาษิตกาเมวายดิวายรัญเยนินเนวายะนินเนวาวายดิวาทะเลยถาอรหันโตวิหรันติตังภูมิรามะเนยกังแปลว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในวงเล็บผู้ห่างไกลจากกิเลสอยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นสถานอันน่ารื่นรมอธิบายความคำว่าพระอรหันต์นั้นเป็นชื่อของท่านผู้ได้บรรลุคุณธรรมอย่างหนึ่งคืออรหัตหมายถึงความเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสไม่มีโลภโกรธหลงเหลืออยู่ในจิตใจอีกเลยคำอรหันต์นี้นอกจากมีความหมายว่าห่างไกลจากกิเลสแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกซึ่งท่านกล่าวเป็นคำร้อยกรองไว้เป็นบาลีเพื่อนักเรียนบาลีจำง่ายดังนี้อาละกัตตาหะตัตตาจะกิเลสารีนะโซมุนิหะตะสั่งสาระจการโรปัจจยาดีนะมาระโหนรโหกโรติปาปานิอรหังเทนะอุจจติแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามอย่างหนึ่งว่าอรหันต์เพราะเหตุดังต่อไปนี้หนึ่งเพราะทรงเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสอาละกัตตา 2. เพราะเป็นผู้สามารถกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้แล้ว 3. เพราะทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วหัตสร้างสาระจักการโร 4. ทรงเป็นผู้ควรรับปัจจัย4ที่ทายกถวายด้วยศรัทธาปัจจยาดีนะมาระโห 5. ไม่ทรงกระทำบาปในที่ลับนาระโหกโรติปาปานิข้ออื่นๆมีความหมายแจ่มแจ้งแล้วขออธิบายเฉพาะข้อที่3เพียงเล็กน้อยคือข้อว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรได้แล้วสังสารจักรแปลตามตัวว่าการหมุนไปแห่งสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดท่านเปรียบด้วยการหมุนไปได้ของล้อรถธรรมดาเมื่อกรรมของมันแน่นหนาอยู่เมื่อกรรมของมันถูกหักเสร็จแล้วก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้สังสารจักรนี้ก็เหมือนกันเมื่อยังมีกิเลสเป็นกรรมอยู่ก็ยังหมุนไปได้แต่เมื่อกรรมคือกิเลสถูกหักเสียแล้วการหมุนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็สิ้นสุดหยุดลงบุคคลผู้มีกิเลสสิ้นแล้ววงเล็บเปิดสำนวนบาลีแปลว่าไม่มีกิเลสวงเล็บปิดได้นามว่าพระอรหันต์นี้จะอยู่ที่ใดที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมเพราะใจของท่านรื่นรมตรงกันข้ามเมื่อใดใจกังวลเมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุขสถานที่จะดีสักเท่าไรอาหารจะประณีตสักเพียงไรเมื่อใจไม่มีความสุขมีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้วที่นั้นก็เหมือนนรกความวิตกกังวลเป็นมารของความสุขบางทีและเสมอๆมนุษย์เราชอบสร้างเรื่องขึ้นมาให้ใจวิตกกังวลเล่นชอบสมมติล่วงหน้าไปนานๆและมักสมมติสิ่งที่น่ากลัวสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายหลายเรื่องแล้วจะทำอย่างไรคงจะทนไม่ได้เมื่อคิดเช่นนี้ใจก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปหลายปีพอถึงเวลานั้นเข้าจริงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในทางร้ายเลยความวิตกกังวลล่วงหน้ามาเป็นปีๆนั้นจึงเป็นเพียงความทุกข์กินเปล่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรคุ้มค่าเลยด้วยเหตุนี้ทางจิตวิทยาจึงสอนเราว่าถ้าจะคิดสมมติขอให้สมมติไปในทางที่ดีผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ผลที่แน่นอนก็คือทำให้ใจของเราเป็นสุขรื่นรมบางทีใจของเราก็คิดถอยหลังไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตที่ผ่านมาดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนมากเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเพราะฝังใจได้นานกว่าส่วนเรื่องดีมักจะลืมเร็วเมื่อนึกถึงเรื่องไม่ดีในอดีตใจก็กังวลอีกใจของคนเราจึงมีเรื่องกังวลอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อความเป็นสุขในชีวิตประจำวันท่านจึงสอนให้ฝังอดีตเสียปิดประตูอนาคตเสียอยู่แต่ในปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปเสียแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในมือของเราเราจะทำกับมันอย่างไรอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ว่า

0: เราทำปัจจุบันอย่างไรอดีตของเรามันล่วงไปเสียแล้วกลับคืนไม่ได้อีกแล้วความจริงมันเป็นปัจจุบันของเวลานั้นเหมือนกันถ้าเราทำสิ่งอันไม่ดีไว้มันก็กลายเป็นอดีตอันขมขื่นเราทำดีไว้กลายเป็นอดีตอันรื่นรมฉะนั้นจึงย้ำให้เห็นว่าปัจจุบันสำคัญอย่างยิ่งมันอยู่ในมือของเราแล้วเราจะทำกับมันอย่างไรมีพระรูปหนึ่งอยู่ป่าฉันอาหารครั้งเดียววันหนึ่งมีผู้มาถามท่านว่าทำไมผิวพรรณจึงผ่องใสท่านตอบว่าเพราะไม่ตามเศร้าโศกถึงเรื่องในอดีตไม่หวังเพ้อในเรื่องอนาคตมีชีวิตอยู่ด้วยเรื่องปัจจุบันเพราะฉะนั้นแม้จะฉันอาหารเพียงครั้งเดียวในหนึ่งวันผิวพรรณก็ผ่องใสมองในแง่ของการปฏิบัติธรรมปัจจุบันธรรมนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนาเรื่องที่เราชอบวิตกกังวลถึงในอนาคตนั้น 90% ไม่เกิดขึ้นลองทำบัญชีดูก็ได้ว่าในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เราวิตกกังวลเรื่องอะไรบ้างแล้วคอยดูว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือไม่ 90% ไม่เกิดขึ้นพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงแก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาที่บุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระเรวตเถระน้องชายพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดังนี้พระเรวตเถระเป็นน้องชายพระสารีบุตรน้องชายคนสุดท้องน้องคนอื่นๆของท่านทั้งหญิงและชายได้ออกบวชตามท่านกันหมดแล้วคือน้องสาว3คนชื่อจาลาอุปจาลาและสีสุปจาลาน้องชาย2คนคือจุนทะและอุปเสนะมารดาของท่านเกรงว่าพระสารีบุตรจะชวนน้องชายคนเล็กบวชอีสิอีกจึงคิดจะผูกเรวตกุมารไว้ให้มั่นด้วยเครื่องผูกคือการครองเรือนจึงจัดแจงให้แต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบเมื่อญาติประชุมกันอวยพรให้คู่บ่าวสาวญาติทางฝ่ายหญิงได้กล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วจึงมีอายุยืนนานเหมือนยายของเจ้าเรวตกุมารสงสัยว่าอะไรคือธรรมที่ยายของเด็กหญิงเห็นแล้วคนไหนคือยายของเด็กหญิงเขาถามญาติทางฝ่ายหญิงพวกญาติได้บอกให้เขารู้จักหญิงคนหนึ่งซึ่งมีอายุได้120ปีฟันหลุดผมงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงเรวตกุมารถามว่าหญิงที่เขาแต่งงานด้วยต่อไปจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหรือได้รับคำตอบว่าถ้าอยู่นานไปก็จะต้องเป็นเหมือนกันอย่างนั้นเรวตกุมารสลดใจว่าสรีระนี้แม้ดูงามแต่ไม่นานนักชราก็จะมากลืนความงามเหล่านั้นเสียหมดสิ้นอุปติสสาพี่ของเราคงเห็นเหตุนี้แล้วจึงออกบวชเราเองก็ควรจะหนีออกบวชเสียในวันนี้ทีเดียวเมื่อพิธีแต่งงานเสร็จแล้วพวกญาติได้อุ้มเขาขึ้นสู่ยานกับเจ้าสาวพากลับบ้านเขานั่งในยานไปได้หน่อยหนึ่งบอกญาติว่าปวดท้องอุจจาระขอลงถ่ายอุจจาระพวกญาติก็หยุดยานคอยเขาทำดังนี้บ่อยๆหลายครั้งพวกญาติเห็นว่าเขาไปมาๆบ่อยๆจึงไม่ได้ระวังรักษาเข้มแข็งในครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าให้ญาติขับยานไปเรื่อยๆก่อนเขาเสร็จธุระแล้วจะเดินตามไปเมื่อได้โอกาสก็หนีไปยังสำนักของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกลุ่มหนึ่งประมาณ30รูปขอบวชกับภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุท่านประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมพวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของอมาตย์จะให้ท่านบวชได้อย่างไรท่านไม่รู้จักกระผมหรือเรวตกุมารถามไม่รู้จักกระผมเป็นน้องชายของอุปติสสะก็ใครเล่าคืออุปติสสะท่านผู้เจริญท่านเรียกพี่ชายกระผมว่าสารีบุตรเมื่อกระผมเรียกชื่อเดิมว่าอุปติสสะพวกท่านจึงไม่รู้จักภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของท่านสั่งไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าท่านมาขอบวชให้บวชให้เมื่อบวชแล้วภิกษุทั้งหลายได้ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเถระพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาว่าจะไปเยี่ยมน้องชายแต่พระศาสดาทรงขอร้องว่าอย่าเพิ่งไปเลยให้รออยู่ก่อนล่วงไปอีก 2-3 วันพระสารีบุตรทูลลาอีกพระศาสดาทรงขอร้องอย่างเดิมและตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันฝ่ายสามเณรเรวตะคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี้พวกญาติอาจตามมาพบได้จึงเรียนวิธีทำกรรมฐานจนถึงพระอรหันต์แล้ว ถือบาทและจีวรเข้าไปในป่าไม้สะแก่ลึกเข้าไปอีกประมาณ30โยชน์ได้บรรลุอรหัตผลในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาเพื่อเยี่ยมน้องชายอีกพระทศพลตรัสว่าพระองค์ก็จะเสด็จไปเหมือนกันพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสาวกเป็นอันมากเสด็จไปเยี่ยมสามเณรเรวตะเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งถึงทางสองแพร่งพระอานนท์ยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้ามีทางอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมประมาณ60โยชน์มีมนุษย์อยู่ตลอดทางอีกทางหนึ่งตรงประมาณ30โยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์จะเสด็จไปทางใดศิวลีมากับพวกเราด้วยไม่ใช่หรืออานนท์คำอธิบายพระศิวลีเป็นพระสาวกที่เลิศในทางมีลาภไปที่ไหนไม่อดอยากเมื่อพระศิวลีตามเสด็จด้วยแม้จะไปทางไหนภิกษุสาวกก็จะไม่ลำบากเรื่องอาหารพระศาสดาจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าให้ไปทางตรงผู้เขียนมาด้วยพระเจ้าข้าถ้าศิวลีมาด้วยพวกเราควรไปทางตรงนั่นแหละตำนานเล่าว่าครั้งนั้นพวกเทพเจ้าได้ช่วยเหลือภิกษุสงฆ์เป็นอันมากทั้งเรื่องที่พักอาศัยและอาหารเพราะเทพเหล่านั้นคิดว่าเราจะทำสักการะแก่พระศิวลีเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดระยะทางกันดาร30โยชน์นั้นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ได้อาศัยบุญของพระศิวลีโดยตลอดฝ่ายพระเรวตเถระความจริงยังเป็นสามเณรแต่ที่เรียกว่าพระเถระเพราะท่านใดเป็นพระอรหันต์แล้วทราบการเสด็จมาของพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วได้เนรมิตที่อยู่สำหรับภิกษุสงฆ์และที่ประทับของพระศาสดาด้วยฤทธิ์ของตนพระศาสดาประทับอยู่ที่นั่นเดือนหนึ่งได้ทรงอาศัยบุญของพระศิวลีในเรื่องอาหารบิณฑบาตบรรดาภิกษุทั้งหลายที่มาพักอยู่ที่นั่นมีภิกษุแก่สองรูปคิดติเตียนพระเรวตะว่าภิกษุนี้รูปเดียวทำการก่อสร้างเสนาสนะมากมายอย่างนี้จะมีเวลาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างไรพระศาสดาทรงเห็นแก่หน้าว่าเป็นน้องชายพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมคือการก่อสร้างเห็นป่านนี้วันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทรงสร้างความคิดของภิกษุสองรูปนั้นแล้วเมื่อประทับอยู่ที่นั้นสิ้นเดือนหนึ่งแล้วในวันเสด็จออกได้ทรงอธิษฐานให้ภิกษุสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างไว้เช่นหลอดน้ำมันและรองเท้าเป็นต้นเมื่อเสด็จออกไปภายนอกได้หน่อยหนึ่งก็ทรงคลายฤทธิ์ทั้งสองรูปรู้สึกตัวว่าตนได้ลืมของไว้จึงกลับไปอย่างตะลีตะลานถูกหนามไม้สแกต่ำเท้าพบพอสิ่งของของตนแขวนห้อยอยู่ที่ต้นสแกเพราะเวลานั้นพระเรวตเถระก็คลายฤทธิ์แล้วเหมือนกันเสนาสนะที่ท่านสร้างขึ้นด้วยฤทธิ์จึงหายไปด้วยพระศาสดาเสด็จกลับมายังบุพพารามภิกษุแก่สองรูปนั้นล้างหน้าแต่เช้าไปดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกภัทนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตตะว่ารื่นรมน่าอยู่หรือไม่ภิกษุพวกนั้นตอบว่ารกไปด้วยไม้สะแกมีหนามมากเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตต่อมาอีกหน่อยหนึ่งมีภิกษุหนุ่มสองรูปมานางวิสาขาถวายข้าวต้มแล้วถามถึงเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะอีกภิกษุหนุ่มสองรูปตอบว่าหน้ารื่นรมจนไม่อาจพรรณนาประดุจเทวสภาประดุจเนรมิตขึ้นด้วยฤทธิ์นางวิสาขาเป็นโสดาบันเข้าใจในความเห็นที่แตกต่างกันของภิกษุสองพวกว่าพวกหนึ่งคงเห็นสถานที่เมื่อพระเถระยังไม่คลายฤทธิ์พวกหนึ่งคงเห็นเมื่อคลายฤทธิ์แล้วนางคิดว่าจากทูลถามพระศาสดาเมื่อเสด็จมาและเมื่อพระศาสดาเสด็จมาเสวยเสร็จแล้วจึงทูลให้ทราบว่ามีภิกษุสองพวกมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่อยู่ของพระเรวตะอย่างไหนถูกต้องพระศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ากาเมวายดิวารันเยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบุพกรรมของพระศิวลีต่อมาอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระศิวลีว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงอยู่ในท้องของมารดาตั้ง7ปี7เดือนและ7วัน ราะกรรมอะไรจึงเคยตกนรกและเพราะกรรมอะไรจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศพระศาสดาตรัสเล่าบุพกรรมของพระศิวลีให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระอุบาลีเป็นชายบ้านนอกคนหนึ่งได้ถวายรวงผึ้งคือน้ำผึ้งทั้งรวงแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ยอมขายน้ำผึ้งแม้มีคนขอซื้อด้วยราคาพันกหาปณะด้วยอานิสงส์แห่งการถวายรวงผึ้งนั้นพระศิวลีจึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภและด้วยยศอันหนึ่งด้วยอานิสงส์แห่งทานนั้นเมื่อตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกสมัยต่อมาจุติจากเทวโลกเกิดเป็นราชทายาทแห่งกรุงพาราณสีเมื่อได้ครองราชแล้วยกทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้เจ้าครองนครนั้นทำการป้องกันอย่างแข็งแรงให้ชาวเมืองออกไปนำฟืนและน้ำเป็นต้นจากภายนอกพระนครทางประตูเล็กจึงสามารถครองตนอยู่ได้แม้ถูกข้าศึกล้อมอยู่พระราชาล้อมนครนั้นอยู่ถึง7ปี7เดือนและ7วันพระราชนีจึงแนะนำว่าให้ปิดประตูเล็กเสียพระราชาทรงปฏิบัติตามเมื่อชาวเมืองออกไปภายนอกไปได้จึงปลงพระชนพระราชาผู้ตนเสียในวันที่7แล้วถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นในวงเล็บพระศิวลีในอดีตด้วยกรรมนี้เมื่อสิ้นอายุแล้วพระราชานั้นบังเกิดในนรกอเวจีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จึงทรมานอยู่ในท้องมารดาถึง7ปี7เดือนและนอนขวางช่องคลอดอยู่7วันเพราะปิดประตูเล็กขึ้นชื่อว่ากรรมอันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นอีกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องพระเทวตาเถระว่าเป็นผู้มีลาภมีบุญน่าชมเชยสามารถสร้างที่พักแก่พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จำนวนมากได้โดยลำพังตนเพียงผู้เดียวพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบาปไม่มีบุญเพราะบาปและบุญเธอละได้แล้วดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตในพราหมณ์มวรรคว่าบุคคลใดในโลกนี้ละเครื่องข้องสองอย่างคือบุญและบาปได้เราเรียกบุคคลนั้นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสดังธุลีผู้หมดจดป่าเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามพระพุทธภาษิตรมณียานิอรัญญานิยถะนะรมติชโนวีตราคาระเมสันตินะเตกามะคะเวสิโนแปลว่าคนสามัญย่อมไม่รู้สึกรื่นรมในป่าแต่ท่านผู้ปราศจากราคะไม่แสวงหากามย่อมรู้สึกรื่นรมในป่าเช่นนั้นแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าป่าทั้งหลายเป็นที่น่ารื่นรมแต่คนสามัญไม่รู้สึกรื่นรมในป่าอย่างนั้นแต่เป็นที่รื่นรมของท่านผู้ปราศจากราคะเพราะท่านเหล่านั้นไม่แสวงหากามอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มองในแง่ปรัชญาเป็นซับจิคทีฟไอเดียคือสิ่งต่างๆไม่มีความดีความชั่วความน่ารักน่าชังความน่ารื่นรมหรือไม่น่ารื่นรมในตัวมันเองแต่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะความรู้สึกของคนเองด้วยประการฉะนี้คนคนเดียวสิ่งสิ่งเดียวจึงเป็นที่ชอบของบางคนไม่เป็นที่ชอบของบางคนเพราะคนแต่ละคนมีไอเดียไม่เหมือนกันมองในแง่การปฏิบัติธรรมป่าย่อมเป็นสถานที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมและหาความสงบทางใจในบ้านเมืองเกลื่อนกลนอยู่ด้วยผู้คนมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีอัสมิมานะจัดมีความถือตัวแรงมีความแข่งดีกันมากจึงมักมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกันอยู่เสมอทำให้กังวลฟุ้งซ่านนอกจากนี้ยังมีวิสภาคารมคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่ความสงบของใจอื่นๆอีกมากในบ้านเมืองจึงไม่ค่อยเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้มีใจสงบแล้วอยู่ที่ใดก็สงบน่ารื่นรมคนมีใจไม่สงบอยู่ที่ใดก็เหมือนสถานที่นั้นแกล้งลงโทษตนจริงอยู่มองในแง่จิตวิทยาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อความดีความชั่วของคนอยู่ไม่น้อยแต่ท่านผู้มีใจมั่นคงในคุณธรรมย่อมจะไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมดึงตนให้ต่ำลงได้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภหญิงคนหนึ่งซึ่งไปยั่วยวนพระเถระ มีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สวนร้างสวนหนึ่งทำสมณธรรมอยู่ถึงแพทย์สยามคนหนึ่งนัดกับชายไว้ใกล้ๆสวนนั้นคอยแล้วคอยอีกแต่ชายไม่มาเธอมีความกำหนัดรุนแรงขึ้นจึงเที่ยวเดินไปทางโน้นทางนี้มาเห็นพระเถระนั่งสมาธิหลับตาอยู่เมื่อหญิงนั้นไม่เห็นใครอื่นจึงคิดว่าคนคนนี้ก็เป็นชายเหมือนกันพอบำบัดความใคร่ได้จึงทำท่าทางต่างๆเพื่อยั่วยวนให้พระเถระลุ่มหลงมีการเปลื้องผ้าแล้วนุ่งแล้วเปลื้องออกสยายผมแล้วกล้าวปรบมือและหัวเราะเป็นต้นพระเถระได้เห็นแล้วเกิดความสังเวชเหลือประมาณพระศาสดาทรงพิจารณาการบำเพ็ญสมณธรรมของพระเถระอยู่ทรงเห็นเหตุนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุที่อันไม่น่ารื่นรมของผู้แสวงหากามนั่นแหละเป็นที่รื่นรมของผู้ไม่แสวงหากามผู้ปราศจากราคะดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ารมณียานิอรัญญานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเริ่มด้วยสหัสวรรค์วรรณนาว่าด้วยพันแม้พูดตั้งพันพระพุทธภาษิตสหัสมะปิเจวาจาอนัตถะปะสั้นยิตาเอกังอัฏฐปดังเสยโยยังสุตตวาอุปสัมมติแปลว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่เป็นประโยชน์ไม่ได้บทเดียวที่เป็นประโยชน์ซึ่งฟังแล้วทำให้สงบได้นั้นประเสริฐกว่าอธิบายความคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ท่านเรียกว่าสัมผัสปลาปะจัดเป็นวจีทุจริตอย่างหนึ่งในอรรถกถาแห่งพระคาถานี้ท่านยกตัวอย่างเช่นคำพรรณนาอากาศพรรณนาภูเขาพรรณนาป่าไม้เป็นต้นไม่เป็นวาจาที่แสดงนิพพานที่ท่านกล่าวนี้เข้าใจว่าจะหมายเอาอย่างสูงคือเป็นธรรมขั้นละเอียดในพระอริยเจ้าชั้นอนาคามีขึ้นไปจะไม่มีคำพูดสัมผัสปลาปะคือคำพูดเหลวไหลโดยปกติมนุษย์ปุถุชนมักมีคำพูดเล่นกันอยู่เสมอเพื่อสนุกรื่นเริงเพื่อหัวเราะเฮฮาการยิ้มการหัวเราะนั้นพระอริยเจ้าถือว่าเป็นกระแสของราคะคือคนที่ยังมีราคะอยู่เท่านั้นจึงยิ้มและหัวเราะส่วนพระอริยเจ้าชั้นอรหันต์หรืออนาคามีซึ่งตัดกระแสราคะได้แล้วย่อมไม่ยิ้มไม่หัวเราะอย่างคนธรรมดาเมื่อมีปิติปราโมทย์ในธรรมก็เพียงแต่แย้มน้อยๆเมื่อเห็นเหตุการณ์ประหลาดมีความประสงค์จะให้คนถามเพื่อเล่าความก็แสดงอาการแย้มน้อยๆอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำเสมอเมื่อพระอานนท์เห็นก็ทูลถามการพูดเล่นในเรื่องไร้สาระหรือการสวนเสเฮฮานั้นท่านรวมลงในคำพูดอันไร้ประโยชน์แม้พูดมากเพียงไรก็ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ใครส่วนคำเดียวที่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าเพราะฟังแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมในอรรถกถาธรรมบทท่านระบุคำที่มีประโยชน์ไว้หลายอย่างเช่นนี้กายนี้สติสำรวจกายว่าไม่งามน่าเกลียดโสโครกวิชา3เราได้บรรลุแล้วเราได้กระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำที่ประกอบด้วยนิพพานขันธ์ธาตุอายตนะอินทรีย์พละและโพชฌงค์เป็นต้นท่านว่าคำเหล่านี้ฟังแล้วให้เกิดความสงบกิเลสมีสงบราคะโทสะเป็นต้นจัดเป็นคำพูดอันประเสริฐกว่าแม้จะพูดเพียงเล็กน้อยที่กล่าวนี้โดยปริยายเบื้องสูงแต่เมื่อกล่าวโดยธรรมดาสามัญคำพูดที่มีประโยชน์คือคำพูดว่าทำอย่างไรดีทำอย่างไรชั่วอะไรควรเว้นอะไรควรทำควรดำเนินชีวิตอย่างไรควรทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างไรเป็นต้นผู้ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมได้ท่านว่าคำพูดที่มีประโยชน์มีค่ากว่าเงินทองเพราะเหตุไรเพราะเงินทองยังมีทั้งคุณโทษใช้ให้หมดไปได้แต่คำพูดที่มีประโยชน์มีแต่คุณส่วนเดียวยิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งพอกพูนไม่รู้จักหมดอย่างคำพูดอันมีประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเป็นเวลา 2,500 ปีเศษมาแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่อยู่แก่คนทุกชาติทุกภาษาทำให้คนผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้โดยชอบประสบความสุขอันไพบูลย์ คำพูดจึงมีความสำคัญต่อชุมนุมชนเป็นอันมากคำพูดทำให้คนรักก็ได้ให้คนเกลียดก็ได้ให้เสียเงินให้ได้เงินให้คนรักกันหรือให้คนแตกกันลมใดๆก็ไม่ร้ายไม่ดีเท่าลมปากด้วยประการฉะนี้จึงควรระวังคำพูดให้เป็นไปในทางที่ดีไม่พูดเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเป็นต้นพูดแต่คำอันจักให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภชายฆ่าโจรคนหนึ่งคือเพชฌฆาตมีคราวแดงมีเรื่องย่อดังนี้ชายผู้นี้มีลักษณะพิเศษคือคราวแดงและในตาเหลือกเหลืองหน้าตาท่าทางบอกว่าเป็นคนดุร้ายเขาไปสมัครเป็นโจรกับหัวหน้าโจรคณะหนึ่งหัวหน้าโจรเห็นเขาแล้วรู้ว่าชายนี้กักขระนักสามารถตัดนมแม่หรือนำเลือดในลำคอของพ่อออกกินได้จึงปฏิเสธการรับเข้าหมู่ชายนั้นไม่ลดละความพยายามเขาเข้าตีสนิทกับสมุนโจรคนหนึ่งพยายามทำทุกอย่างจนสมุนโจรพอใจพาไปหาหัวหน้าโจรอีกครั้งหนึ่งอ้อนวอนให้รับไว้ในคณะด้วยอ้างว่าเป็นผู้มีอุปการะมากต่อพวกตนหัวหน้าโจรขัดไม่ได้จึงรับไว้วันหนึ่งโจรคณะนั้นถูกจับพวกอำมาตย์ขอให้หัวหน้าโจรฆ่าลูกน้องของตนทั้งหมดถ้าทำได้จะปล่อยหัวหน้าโจรเป็นอิสระแต่หัวหน้าโจรไม่ยอมรับทำถามโจรคนอื่นๆก็ไม่มีใครเอามาถึงในคราวแดงเขารับแล้วฆ่าโจรพวกของตนทั้งหมดคำทำนายของหัวหน้าโจรไม่พลาดเลยโจรย่อมดูลักษณะของโจรออกคนสำคัญย่อมดูลักษณะของคนที่จะสืบช่วงความสำคัญจากตนออกเหมือนกันฉันนั้นทำนองเดียวกันสมณะที่ดีย่อมดูลักษณะของสมณะดีหรือเลวออกเมื่อเขาฆ่าโจรแล้วก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระต่อมาวันหนึ่งพวกอมาตย์จับโจรได้อีกคณะหนึ่งจำนวนร้อยจึงขอให้ชายคราวแดงฆ่าโจรคณะนั้นอีกเขาฆ่าหมดพวกชาวเมืองและคณะอมาตย์เห็นว่าเขาควรแก่งานฆ่าคนประจำจึงตั้งตำแหน่งเพชฌฆาตให้นายคราวแดงนั้นนายคราวแดงทำอาชีพเพชฌฆาตอยู่ถึง55ปีนานไม่น้อยเมื่อแก่ลงมากไม่สามารถฆ่าคนให้ตายด้วยการฟันครั้งเดียวได้เพราะกำลังถดถอยชาวเมืองเห็นว่าทำให้คนถูกฆ่าได้รับทุกทรมานจึงร่วมกันถอดจากตำแหน่งเพชฌฆาตให้คนอื่นเข้าทำแทนเมื่อออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องทำกิจ4อย่างเพื่อเป็นสิริมงคลคือ 1. นุ่งผ้าใหม่ 2. ดื่มยาคูเจือน้ำนมที่ปรุงด้วยเนยสายใหม่3. ประดับดอกมะลิ 4. ทาของหอมทั่วกายเขาขอของเหล่านี้จากประชาชนและประชาชนก็ยินยอมด้วยดีได้จัดแจงสิ่งทั้งปวงที่เขาต้องการเขานุ่งผ้าใหม่เตรียมจะบริโภคยาคูพระสารีบุตรโปรดนายคราวแดงขณะเดียวกันนั่นเองพระสารีบุตรเถระออกจากสมาบัติพิจารณาว่าควรจะไปโปรดใครได้เห็นในคราวแดงนั้นแล้วทราบด้วยญาณว่าเมื่อท่านไปโปรดเขาเขาจักถวายอาหารแก่ท่านและจักได้สมบัติใหญ่เพราะบุญนั้นนายคราวแดงพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราได้ฆ่าคนเป็นอันมากมาเป็นเวลานานถึง55ปีบัดนี้ทายาทธรรมของเราก็มีแล้วพระเถระก็มายืนอยู่เฉพาะหน้าเราควรทำบุญในวันนี้ดังนี้แล้วลงไปนิมนต์พระเถระให้ขึ้นเรือนแล้วถวายยาคูลงในบาทของพระเถระราดเนยสายใหม่ลงไปแล้วได้ยืนพัดพระเถระอยู่ขณะดูพระเถระฉันอยู่นั้นความอยากบริโภคยาคูมีประมาณยิ่งได้เกิดขึ้นแก่เขาเพราะไม่ได้บริโภคอาหารเช่นนี้มาเป็นเวลานานพระเถระรู้วรจิตของเขาจึงขอให้เขาไปบริโภคยาคูของเขาเสียให้คนอื่นพัดท่านแทนแต่พระสารีบุตรบอกให้ไปพัดให้ในคราวแดงนายคราวแดงบริโภคจนอิ่มเต็มที่แล้วมานั่งพัดพระเถระอีกท ท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จแล้วทำอนุโมทนาแต่ใจของในคราวแดงฟุ้งซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาได้พระเถระสังเกตเห็นจึงถามเขาตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้ทำกรรมหยาบช้ามาเป็นเวลานานข้าพเจ้าฆ่าคนมาเป็นจำนวนมากเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นของตนแล้วก็ไม่สามารถส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาของท่านได้พระเถระคิดว่าจักลวงเพื่อให้เขามีใจปลอดโปร่งฟังธรรมแล้วจักได้ผลมากจึงถามว่าท่านทำเองหรือใครให้ทำเล่าพระราชาให้ข้าพเจ้าทำท่านผู้เจริญเขาตอบเมื่อเป็นเช่นนี้อกุศลจักมีแก่ท่านได้อย่างไรเมื่อได้ฟังดังนั้นนายคราวแดงเข้าใจว่าบาปไม่มีแก่ตนจึงตั้งใจฟังธรรมจนได้บรรลุอนุโลมขันติภายในโสดาปัตติมรรคเมื่อพระเถระอนุโมทนาเสร็จเดินกลับเขาเดินไปส่งพระเถระหน่อยหนึ่งแล้วกลับขณะนั้นเองแม่โคนมตัวหนึ่งขวิดเขาถึงความตายไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนั้นแล้วสนทนากันในธรรมสภาว่านายคราวแดงตายแล้วไปเกิดที่ใดหนอพระศาสดาเสด็จมาตรัสบอกว่าไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทูลถามว่าเขาทำกรรมอันหยาบช้ามาเป็นเวลานานจะไปเกิดในภพดุสิตได้อย่างไรพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้กัลยาณมิตรผู้ยิ่งใหญ่เช่นสารีบุตรแล้วได้ฟังธรรมแล้วยังอนุโลมญาณให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อสิ้นชีพจึงไปเกิดในภพดุสิตภิกษุทั้งหลายแม้เขาเคยฆ่าโจรมามากกว่าจริงแต่ฟังคำสุภาษิตแล้วได้อนุโลมขันติไปสู่เทวโลกแล้วย่อมบันเทิงใจข้าแต่พระองค์บุรุษนามทำอกุศลกรรมไว้มากเพียงแต่ฟังอนุโมทนาคาถาจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าถือเอาปริมาณแห่งคำสุภาษิตอันเราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากเพราะว่าแม้เพียงคำเดียวแต่เป็นวาจาอันประกอบด้วยประโยชน์ย่อมประเสริฐโดยแท้พระศาสดาได้ทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นคาถาพันพระพุทธภาษิตสหัสสะมะปิเจคาธาอนัตกะปะระสัญญิตาเอกังคาธาปะดังเสยโยยังสุตตวาอุปสัมมติแปลความว่าคาถาแม้ทั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ไม่ประเสริฐเลยบทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าอธิบายความคำว่าคาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตนั้นไม่ได้หมายถึงคาถาที่ชาวบ้านทั่วไปเข้าใจชาวบ้านทั่วไปพอได้ยินคำว่าคาถาก็มักคิดไปถึงคาถาอาคมเกี่ยวกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นต้นแต่คาถาที่ปรากฏในพระพุทธภาษิตหมายถึงคำสอนของท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพิจารณาตามระวังคสัตตุศาสตร์วงเล็บเปิดคือคำสอนซึ่งมีลักษณะ9ประการของพระศาสดาวงเล็บปิดคาถาก็เป็นลักษณะหนึ่งแห่งคำสอนคือเป็นคำที่ตรงกับภาษาไทยของเราว่าร้อยกรองคือเป็นโครงกลอนกาบฉันไม่ใช่ร้อยแก้วธรรมดาพระคันทรจนาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ต่างๆคงจักได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาร้อยกรองเป็นคำฉันไว้บ้างเพื่อสะดวกแก่การจำทำนองเดียวกับที่คนไทยโบราณชอบเขียนคำสอนเป็นกลอนไว้จำได้ง่ายจำแม่นเลอะเลือนยากแต่น่าจะมีบ้างเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเป็นโครงฉันกาบกลอนในเมื่อมีผู้ถามเป็นโครงฉันกาบกลอนเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ทรงศึกษามาอย่างชำนาญแล้วในสมัยทรงเป็นพระราชกุมารหากผู้ถามเป็นคำพูดธรรมดาก็ทรงตอบด้วยพระดำรัสธรรมดาในอินเดียโครงฉันท์กาบกลอนเขาเพราะมากส่วนใหญ่อยู่ในภาษาสันสกฤตพวกนักปราชญ์เขาทำกันเรียนกันนวังคสัตถุศาสตร์คือลักษณะคำสอน9ประการของพระศาสดานั้นคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถา อุทานอิติอุตกะชาดกอัมภูตธรรมเวทัลละข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มอื่นๆบ้างแล้วจึงไม่ประสงค์จะอธิบายในที่นี้อีกพระพุทธภาษิตนี้มีความเหมือนที่กล่าวแล้วในที่หนึ่งแห่งวรรคนี้แปลกแต่ในเรื่องที่หนึ่งเป็นวาจาในเรื่องที่สองเป็นคาถาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระทารุจิริยะเถระมีเรื่องย่อดังนี้ทารุจิริยะเป็นชาวเรือครั้งหนึ่งเดินเรือใบในมหาสมุทรพร้อมด้วยเพื่อนฝูงมากมายเรือแตกกลางมหาสมุทรคนตายกันมากทารุจิริยะได้กระดานเรือแผ่นหนึ่งเกาะอาศัยกระเสือกกระสนไปจนถึงท่าสุปปาระกะไม่มีผ้านุ่งห่มก็เอาเปลือกปอพันไม้แห้งเข่าพันรอบเอวแทนผ้ามนุษย์ที่ท่าสุปปาระกะเห็นเขาแล้วให้อาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นเข้าใจว่าเขาเป็นอรหันต์องค์หนึ่งทารุจิริยะคิดว่าเพราะเราไม่นุ่งผ้านี้เองคนทั้งหลายจึงเคารพนอบนอบเข้าใจว่าเราเป็นอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งให้อาหารบริโภคถ้าเรากลับนุ่งผ้าอย่างเดิมลาภสักการะของเราก็จะเสื่อมดังนี้แล้วใครนำผ้ามาให้ก็ไม่รับไว้นุ่งห่มแต่เปลือกปออย่างเดียวมนุษย์เป็นอันมากเรียกเขาว่าพระอรหันต์เขาเมื่อถูกเรียกมาเขาก็สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์จริงๆครั้งนั้นมีเทพในพรหมโลกซึ่งเคยเป็นสหายของเขาได้ทราบเรื่องนั้นวิตกว่าพาหิยะทารุจิริยะจากฉิบหายเพราะความเข้าใจผิดนั้นจึงลงมาบอกความจริงว่าที่แท้พาหิยะไม่ได้เป็นพระอรหันต์เลยอย่าเข้าใจผิดพาหิยะฟังแล้วสลดใจถามว่าก็พระอรหันต์อื่นๆมีอยู่หรือในบัดนี้ถ้ามีอยู่ที่ใดเทพได้บอกเขาว่าพาหิยะนครหนึ่งชื่อสาวัตถีตั้งอยู่ทางเหนือเป็นราชธานีแห่งโกศลชนบทบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระนครนั้นพาหิยะพระศาสดานั้นทรงเป็นพระอรหันต์แท้จริงและทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอรหันต์ด้วยท่านจงไปเถิดไปสู่นครนั้นมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเทพผู้เป็นสหายของพาหิยะทารุจิริยะและตัวพาหิยะเองในอดีตจึงขอย้อนกล่าวเพียงเล็กน้อยสมณธรรมบนภูเขาเทพที่มาบอกพาหิยะนั้นเป็นเทพจากพรหมโลกเป็นสหายที่เคยทำสมณธรรมร่วมกันมาในการก่อนเมื่อศาสนาแห่งพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเสื่อมอยู่ภิกษุ7รูปเห็นอาการอันแปลกคือการสิ้นความสำรวมของบรรพชิตทั้งหลายมีความสลดใจอย่างยิ่งคิดว่าพระศาสนายังไม่เสื่อมสูญหมดสิ้นเสียทีเดียวในบัดนี้เราจักบำเพ็ญสมณธรรมทำที่พึ่งแก่ตนก่อนที่พระศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปทั้ง7รูปไหว้เจดีย์ทองแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งสูงตระหง่านตั้งใจจะขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขาจึงกล่าวว่าผู้มีอาลัยในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอาลัยจงขึ้นสู่ภูเขาลูกนี้ดังนี้แล้วทำบันไดพาดขึ้นไปแล้วผลักบันไดเสียเพื่อมิให้ลงมาได้อีกหากไม่ได้สำเร็จอะไรก็จะต้องตายอยู่บนภูเขาหากได้สำเร็จย่อมสามารถขึ้นลงภูเขาได้ด้วยฤทธิ์ของตนพระสังฆเถระคือผู้มีปัญญามากที่สุดในกลุ่มนั้นได้บรรลุอรหัตผลโดยล่วงไปเพียงคืนเดียวท่านได้ไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปแล้วนำมาให้ภิกษุอีก6รูปพร้อมกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยวไม้ชำระฟันบ้วนปากแล้วฉันบิณฑบาตนี้ภิกษุทั้งหลายทักท้วงว่าท่านผู้เจริญพวกเราทำคติกาปกกันไว้หรือว่าภิกษุใดบรรลุอรหัตผลก่อนภิกษุนั้นต้องนำบิณฑบาตมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ยัมปิมะยังพันเตติสวเนรสหะอัตพ้องคสามนาคตังอุปโสทังยาจามะตะติยัมปิมะยังพันเตติสวเนรสหะอัตพ้องคสามนาคตังอุปโสทังยาจามะ
3: ต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจสมาทานศีลโดยว่าตามบทบาลีไปโดยลำดับแล้วตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นไปตามองค์ศีล นั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: พุทธังสรณังกัจฉามิ
2: พุทธัง

0: ยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังส

0: 阿弥。
1: สัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สรณะคัมมานังนิทิตัง
1: สัมมาพันติ
0: ปานาติปาตาเวรมุนีสิกขาปะ

0: ารโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
1: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาดิตาวิโสกัตสนะมาราคันธวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสดัตถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาดิตาวิโสกัตสนะมาราคันธวิเลปนะธารณะมันตนะวิภูสนัตถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อุจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อุจาชยนะชยนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอเจกังรตินดีวังอุโบสถะวะเสนาสาธุกังรักขิตบานิ
1: สาธุ
0: สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทา
1: สาธุ
0: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุ
0: เมื่อวานไปงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่ทองอินที่วัดป่ากุ้งร้อยเอ็ดหลวงปู่ทองอินก็อายุ89ปีท่านเป็นมะเร็งที่ท่อน้ำดีเมื่อวานก็ไปเทศจบแล้วก็เขาก็ขอให้อยู่จุดไฟก็เลยอยู่ต่อโหแต่บ่อนตั้งศพ บ่อนเทศก็เมนมันก็ไกลแสนไกลร้อนก็ร้อนโอ้ยเมื่อคืนเมื่อวานนี้เดินจนขาลากจะยกรองเท้าแตะไม่ขึ้นยกเท้าไม่ขึ้นก็เพราะเมื่อวานนี่แหละเมื่อคืนนี้นอนตีหนึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาตะคิวมันจับน่องโอ้ยมันปวดบิดไปบิดมาเลยจะพักใหญ่กว่ามันจะคลายออกโอ้ยมันคงจัดล้าไปซะจนตะคิวมันเกาะน่องเลยแต่ตีหนึ่งดูนาฬิกาเลยมันตีหนึ่งโดดโดดโดลาไปหมดเลยเมื่อวานนี้วันนี้ก็วันพระดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วในหมู่ชาววัดป่าบ้านตาดและพวกพ่อค้าประชาชนทั่วไปในจังหวัดอุดรธานีของเราว่าทุกวันพระเราจะมีการสวดพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลต่อพระปันปีหลวงและจะตอนนี้ก็มาประจวบกับองค์พาก็จะได้สิ้นเราก็ในฐานะที่พวกเราประชาชนเราเห็นพระคุณของท่านอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้สร้างคุณูปการให้แก่ประชาชนคนไทยและประเทศชาติมากมายในชีวิตของท่านเพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่พวกเราควรที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านทางวัดป่าบ้านตาดเราพร้อมคณะศิษยานุศิษย์และพ่อค้าประชาชนข้าราชการเราก็จะมีการสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันพระประมาณบ่ายห้าโมงครึ่งเราก็จะมีการสวดพุทธมนต์ถวายพระพันปีหลวงหลังจากนั้นก่อนที่จะสวดมนต์ทำวัดค่ำเราก็จะมีการสวดอภิธรรมถวายพระองค์พาขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์พ่อค้าประชาชนข้าราชการทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสที่ไม่ติดภาระจนเกินไปหรือสามารถปลงวางปล่อยวางภาระของตนเองได้ก็ได้มาร่วมกันในการบำเพ็ญกุศลนี้ป พราะเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านและต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ท่านจะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะสร้างคุณูปการให้แก่ประเทศชาติประชาชนคนไทยเราให้มีความเจริญให้มีความอยู่ดีมีสุขในการดำเนินชีวิตเพราะเราเห็นชัดเจนเลยว่าประเทศชาติของพวกเรามีความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์มาเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดในการดูแลคัดเลือกแผ่นดินมาตั้งแผ่นดินนี้มาเป็นประเทศไทยเราแล้วก็ได้ทนุบำรุงมาทั้งประเทศชาติทั้งพระศาสนาคู่เคียงกันมาเรื่อยเพราะนั้นสามสถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติในที่นี้ก็หมายความถึงประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ผืนแผ่นดินประเทศชาติไทยนี้รวมมาเป็นชาติศาสนาเราก็ทราบก็ดีอยู่แล้วว่าประเทศของเราแม้จะไม่ประกาศว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ตามแต่เราก็มั่นใจหรือมีความเข้าใจหรือยึดมั่นว่าศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาประจำประเทศไทยเรามาตั้งแต่โบราณแล้วก็เรามีก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์ปกครองมาทุกยุคทุกสมัยในประเทศไทยเพราะนั้นสามสถาบันนี้มีความสำคัญมั่นคงอย่างยาวมาอย่างยาวนานและจะยาวนานตลอดไปก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเราประชาชนคนไทยช่วยกันทนุบำรุงช่วยกันรักษาช่วยกันป้องกันภัยทั้งหลายที่จะเข้ามาถึงสามสถาบันนี้ด้วยนี่แหละสามสถาบันหลักนี้ก็จะอยู่คู่เคียงกับพวกเราไปตลอดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปอย่างแท้จริงเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันพระที่พวกเราทราบก็ดีอยู่แล้วก็ได้ขอให้ได้มาร่วมกิจกรรมกันในเวลาบ่าย5 โมง 5 โมงครึ่งเราจะได้เริ่มในการสวดพุทธมนต์กันแล้วก็มาคิดวิตกวิจารณ์ถึงครูบาอาจารย์เราทุกวันนี้ก็ล่วงลงไปครูบาอาจารย์ก็ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้แก่พวกเรานักปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะสำนักนู้นสำนักนั้นก็รวมก็คือหมู่ในคณะวัดป่าเราซึ่งก็มีองค์หลวงปู่มั่นเป็นบุรพาจารย์แตกแขนงออกมาอย่างนั้นถึงแม้จะไปอยู่ต่างวัดต่างวาต่างจังหวัดก็ตามแต่ก็เปรียบประดุจเหมือนครอบครัวเดียวกันแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นับวันล่วงไปก็เหลือผู้น้อยที่จะขึ้นมาทดแทนแต่ผู้น้อยที่จะขึ้นมาทดแทนนั้นจะขึ้นมาทดแทนได้มากได้น้อยได้สมบูรณ์อย่างไรอันนี้น่าวิตกเพราะทุกวันนี้ผู้น้อยที่จะขึ้นมาทดแทนผู้หลักผู้ใหญ่นั้นรู้สึกว่าค่อนข้างที่หายากค่อนที่จะไว้ใจยากเพราะรู้สึกเดี๋ยวนี้ในวงการพระเรามักจะเลอะเทอะเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางเยอะขึ้นทางที่มีข้อวัดมีปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างท่านแนะสอนมาท่านชี้แจงมาอย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการแต่พระรุ่นใหม่เราก็มักจะคอยจะปีกแวะออกนอกลู่นอกทางเหลวไหลหรือเป็นการสะสมกิเลสไปโดยไม่รู้ตัวก็เพราะตัวของตนเองไม่มองเข้ามาดูตัวของตนเองก็เลยการกระทำของตนนั่นแหละกับการสั่งสมกิเลสตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้หรือรู้ตัวแล้วก็ยังทำอยู่อย่างนั้นก็เพราะความบึนความด้าน นี่แหละเป็นความเสื่อมที่ให้เกิดขึ้นมาในหมู่ในคณะเพราะชาวพุทธเราคณะศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็ล้วนแต่มีตาดูมีใจคิดดูว่าภิกษุสามเณรผู้ที่จะเป็นศาสนทายาทผู้ที่จะขึ้นมาทดแทนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล่วงไปนั้นมีหลักมีเกณฑ์ไหมที่พวกเราชาวพุทธจะไว้เนื้อเชื่อใจไว้อกไว้ใจได้จะเป็นที่สักการะกราบไหว้ของพวกเราได้ไหมนี่อันนี้แหละก็ล้วนแต่ชาวพุทธเราก็รู้จักคิดทั้งนั้นเมื่อเขาเห็นเขาก็ได้นำเอาสิ่งที่เขาเห็นมาคิดถ้าเขาไม่ลงใจไม่ไว้ใจมันก็เสื่อมโทรมไปทำความเสื่อมให้เกิดขึ้นในความศรัทธาของคณะศรัทธาญาติโยมขึ้นมาแต่ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องเข้มแข็งมั่นคงเดินตามรอยปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดพยายามขัดเกลาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเองด้วยการละถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายให้เบาบางจางออกไปจนถึงรุ่นออกไปคณะศิษยานุศิษย์ศรัทธาญาติโยมทั่วไปเขาก็มีตาดูมีใจคิดเขาก็รู้จักคิดรู้จักถึงว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่จะเป็นผู้ทดแทนเป็นผู้สืบต่อครูบาอาจารย์ที่ล่วงไปได้ไหมนี่แหละเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นพวกเราพระผู้น้อยต้องย้อนเข้ามาดูการปฏิบัติตัวของเราตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับทุกสิ่งทุกประการทั้งอยู่ต่อหน้าคณะศรัทธาญาติโยมทั้งอยู่รับหลังคณะศรัทธาญาติโยมไม่ใช่แล้วระมัดระวังเฉพาะอยู่ต่อหน้าคณะศรัทธาญาติโยมแต่รับหลังแล้วเป็นลิงเป็นข้างไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้ายิ่งต่อหน้าคณะศรัทธาญาติโยมแล้วยังมีแต่ความเหลวไหลมีแต่กิเลสเสริมกิเลสขึ้นมารับหลังเราไม่ต้องพูดถึงเลยมันยิ่งเลอะเทอะเข้าไปใหญ่นี่แหละเพราะฉะนั้นเราทุกคนพระเนนทุกคนอุบาสกอุบาสิกาทุกคนต้องมีความตั้งอกตั้งใจย้อนเข้ามาชำระกายวาจาใจของตนด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยศีลด้วยธรรมชำระกิเลสมันเบาบางลงไปถึงมันไม่หลุดออกไปจากจิตจากใจของเราในขณะนี้แต่ก็ขอให้มันเบาบางไปอย่าไปเพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้เป็นความเลวทรามเป็นความเหลวไหลที่สุดถ้าเราพยายามชำระให้เบาบางลงไปแม้เรายังจะเป็นปุถุชนพระปุถุชนอุบาสกอุบาสิกาปุถุชนก็เป็นกัลยาณปุถุชนกับปุถุชนคนดีก็ควรต่อการอุปถากควรต่อการสนับสนุนแล้วก็จะมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนนี่แหละเป็นที่น่าวิตกเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้นั่งคุยกับบุคคูบาอาจารย์ถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงไปจะได้ผู้ใดจะได้หมู่คณะใดที่ขึ้นมาทดแทนครูบาอาจารย์ที่ล่วงไปพอพูดคุยไปแล้วโอ้โหต่างองค์ต่างก็วิตกวิจารณ์ทั้งนั้นเพราะเป็นหายากแสนเยอะแสนเขียนเหลือเกินแต่ละแห่งรวมความแล้วส่วนรวมทั้งหมดผู้หลักผู้ใหญ่ที่ล่วงไปเนี่ยจะหาผู้น้อยที่ขึ้นมาทดแทนให้เหมือนเก่านั้นมันค่อนข้างที่จืดจางเบาบางลงไปเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องมาเตือนพวกเราอีกทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกคนว่าเราไม่ควรที่จะตั้งตนอยู่ในความประมาทในขณะนี้แม้ครูบาอาจารย์จะล่วงไปแต่ก็ยังมีครูบาอาจารย์ให้พวกเรายึดเหนี่ยวไว้ได้ในข้อวัดข้อปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะเข้มเข็นตัวเองรีบเร่งที่จะประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้น เพราะในขณะนี้เรายังพอมีครูบาอาจารย์ยึดเหนี่ยวครูบาอาจารย์มีที่พึ่งถ้าเราเรียงเหลวไหลยังประมาทยังนอนใจแล้วต่อไปเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ยึดเหนี่ยวหรือมีครูบาอาจารย์น้อยลงน้อยลงแล้วเราจะไปพึ่งพาอาศัยได้อย่างไรเพราะในปัจจุบันนี้แหละพากันรีบเร่งประกอบความภาคความเพียรด้วยตัวเราเองจนเราเองเป็นที่พึ่งในตัวเราเองได้ถ้าเราเป็นที่พึ่งในตัวเราเองได้แล้วเราแทบไม่ต้องไปหายึดเหนี่ยวใครมาเป็นที่พึ่งเลยพึ่งตนเองนั่นแหละดียิ่งกว่าพึ่งที่อื่นพึ่งตนเองได้ก็ด้วยการน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้อย่างสมบูรณ์ยิ่งนั้นมาประพฤติปฏิบัติ

ังเอวามีวาหิโตทินังเปตานหังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานยันโทปนรโสยะธามนิโชติรโสยะธา

哎，今天看有关帕万皮万他那些。

อายุงกตวันพรังวันนางโสขัญจะปฏิภาณโดยดีขายโยยายสวาโหติยาถายาทุปปาจ

0: จัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อนจะเล็กด้วยเล็กด้วยเล็ก
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนชันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดช่วงนี้ขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากชันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: เพื่อรูปอื่นๆข้อนั้นไม่มีเลยผู้มีอายุพระสังฆเถระตอบภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกกระผมจะทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นนำบิณฑบาตมาบริโภคเองการขบฉันของพวกกระผมอย่าได้เป็นกังวลแก่ท่านเลยในวันที่สองพระเถระองค์ที่สองได้บรรลุอนาคามิผลแล้วนำบิณฑบาตมาให้ภิกษุอื่นๆเช่นเดียวกันแต่ภิกษุทั้งหลายไม่ต้องการเช่นนั้นต้องการทำคุณวิเศษให้เกิดขึ้นแล้วนำอาหารมาเลี้ยงตนเองบรรดาภิกษุทั้งเจ็ดรูปนั้นภิกษุที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกอีก5รูปไม่อาจยังคุณวิ

0: เสธให้เกิดขึ้นได้อดอาหารสิ้นชีวิตในวันที่7บังเกิดในพรหมโลกเหมือนกันมาในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้จุติจากเทวโลกแล้วบังเกิดในสกุลต่างๆดังนี้คนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารกัสสปะคนหนึ่งเป็นพาหิยะทารุจิริยะคนหนึ่งเป็นพระทัพพมลบุตรคนหนึ่งเป็นปริพาชกชื่อสัพยะคำว่าเทวดาผู้เป็นสหายกันในการก่อนท่านหมายเอาภิกษุที่บรรลุอนาคามิผลแล้วเกิดในพรหมโลกนั้นดังนั้นท่านจึงกล่าวต่อไปว่าพาหิยะฟังคำบอกเล่าของเทวดาแล้วสลดใจรีบออกจากท่าสุปาระกะมุ่งหน้าไปยังเมืองสาวัตถีราชธานีแห่งโกศลชนบทเพียงคืนเดียวเดินทางได้ถึง120โยชน์อาจารย์บางท่านว่าไปได้อย่างนั้นด้วยอนุภาพแห่งเทวดาบางท่านว่าเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้ารุ่งอรุณพาหิยะถึงเมืองสาวัตถีพระศาสดาเสด็จเข้าสู่ละแวกบ้านเพื่อบิณฑบาตเขาเข้าไปสู่วัดเชตวันถามภิกษุที่จงกรมอยู่ว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพระศาสดาเสด็จออกบิณฑบาตผู้มีอายุพระตอบและถามเขาว่าก็ท่านเล่ามาจากที่ใดมาจากท่าสุปาระกะพาหิยะตอบท่านออกเดินทางตั้งแต่เมื่อไรเมื่อเย็นวานนี้ผู้มีอายุท่านเดินทางมาจากที่ไกลเชิญนั่งพักเสียก่อนล้างเท้าทาน้ำมันพักเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วจึงค่อยเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระองค์เสด็จกลับท่านผู้เจริญพาหิยะตอบอันตรายแห่งชีวิตของพระศาสดาหรือของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้ข้าพเจ้าเดินทางมา120โยชน์โดยไม่ได้หยุดพักเลยด้วยมุ่งหมายจะได้เฝ้าพระศาสดาทันทีที่มาถึงขอให้ข้าพเจ้าได้เฝ้าพระศาสดาเสียก่อนเถิดแล้วจึงค่อยพักพาหิยะกล่าวดังนั้นแล้วมีอาการเร่งร้อนเข้าไปสู่เมืองตัวเมืองสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จบิณฑบาตอยู่มีพระพุทธสิริอันหาที่เปรียบไม่ได้ปราโมทคิดว่านานเหลือเกินหนอที่จะได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมตัวเดินเข้าไปหาถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กลางถนนนั่นเองจับข้อพระบาททั้งสองแล้วทูลว่าพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงแสดงธรรมอันจักเป็นประโยชน์แก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานด้วยเถิดพระศาสดาผู้มีพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้มีพระพักและพระเนตรอันฉายแววแห่งความเมตแห่งความปราณีอยู่เสมอทอดพระเนตรพาหิยะด้วยความเอ็นดูพลางตรัสว่าพาหิยะบัดนี้หาใช่การอันควรที่เราจะแสดงธรรมไม่เรากำลังบิณฑบาตในละแวกบ้านท่านจงรออยู่ก่อนเถิดความกระหายของพาหิยะไม่ได้ลดลงเขาทูลว่าพระเจ้าข่าผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏจะไม่เคยได้อาหารนั้นไม่มีแต่อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์และของข้าพระองค์เป็นสิ่งที่รู้ได้ยากดังนั้นขอได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยพุทธประสงค์จะให้พาหิยะบรรเทาความกระหายลงเสียก่อนพระทศพลจึงตรัสห้ามอย่างเก่าอีกครั้งหนึ่งทรงรู้โดยตลอดว่าจำเดิมแต่การที่พาหิยะเห็นเราแล้วสรีระทั้งสิ้นของเขาเอิบอาบไปด้วยปิติปราโมทผู้มีปิติมีกำลังกล้าเช่นนั้นแม้ฟังธรรมก็มิอาจแทงตลอดเนื้อความแห่งธรรมได้เมื่อใดใจของเขาตั้งอยู่ในอุเบกขาเมื่อนั้นการแสดงธรรมจึงจะมีประโยชน์แก่เขาอย่างเต็มที่อันหนึ่งเล่าร่างกายของเขาเหน็ดเหนื่อยมากเพราะเดินทางมาทั้งคืนสิ้นระยะทางถึง120โยชน์ขอให้ความเหน็ดเหนื่อยของเขาได้บรรเทาลงก่อนเถิดเมื่อพาหิยะอ้อนวอนในครั้งที่3พระศาสดาจึงตรัสว่าพาหิยะถ้าอย่างนั้นเธอพึงสำเนียกว่าเราจะเห็นรูปเพียงสักแต่ว่าเห็นจากฟังเสียงสักแต่ว่าฟังจากรู้สักแต่ว่ารู้อย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นเข้าจับเกาะในการเห็นการฟังและการรู้นั้นอย่าให้ความดีใจหรือเสียใจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจเพราะการได้เห็นได้ฟังและได้รู้นั้นดูก่อนพาหิยะด้วยการอย่างนี้ตัวเธอจักไม่มีในโลกนี้หรือในโลกไหนนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ด้วยการฟังพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้พาหิยะทารุจิริยะก็ทำอาสวะให้สิ้นไปบรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ทูลขอบรรพชากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์รับสั่งให้ไปแสวงหาบาตรจีวรเขาจึงพระจากพระผู้มีพระภาคไปเพื่อแสวงหาบาตรจีวรทราบว่าพาหิยะนั้นเคยบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้ง 20,000 ปีแต่ไม่เคยสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอื่นๆในเรื่องบาตรจีวรคิดแต่เพียงว่าควรบริโภคใช้สอยด้วยตนเองเท่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้จึงไม่ได้ทรงประทานบรรพชาอุปสมบททันทีเพราะทรงทราบว่าบาตรและจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์จักไม่มีแก่พาหิยะนั้นดังนั้นพาหิยะจึงต้องเที่ยวแสวงหาเอาเองบังเอิญถูกแม่โคนมตัวหนึ่งขวิดตายพระศาสดาเสด็จบิณฑบาตตามพระอัธยาศัยแล้วทรงกระทำภารกิจเสร็จแล้วมีภิกษุตามเสด็จหลายรูปเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีทรงเห็นกายของพาหิยะทิ้งอยู่ที่กองขยะทรงบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายไปขอเตียงมาจากบ้านใดบ้านหนึ่งนำสรีระนั้นออกจากเมืองเผาและทำสถูปไว้ภิกษุทั้งหลายได้กระทำตามพระพุทธบัญชาแล้วกลับเชตวันเข้าเฝ้าทูลถามถึงอภิสัมปรายภพคือชาติหน้าของพาหิยะนั้นพระศาสดาตรัสบอกความที่พาหิยะนั้นปรินิพพานแล้วและทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุสาวกของเราผู้ตรัสรู้เร็วพาหิยะเป็นเลิศกว่าใครหมดภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพาหิยะได้บรรลุพระอรหัตตผลเมื่อไรพระศาสดาตรัสตอบว่าในการที่เขาฟังธรรมที่พระองค์ทรงแสดงขณะบิณฑบาตข้าแต่พระองค์พระธรรมที่ทรงแสดงณที่นั้นมีประมาณน้อยเหลือเกินพาหิยะได้บรรลุคุณวิเศษด้วยธรรมเพียงเท่านั้นได้อย่างไรลำดับนั้นพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากแม้คาถาพันหนึ่งแต่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐส่วนบทแห่งคาถาเพียงบทเดียวแต่มีประโยชน์ย่อมประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้สืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าคำพูดแม้ตั้งพันแต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมสู้คำเดียวที่มีประโยชน์ไม่ได้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นยอดนักรบในสงครามพระพุทธภาษิตโยจะคาท่าสตังพาเซอนัตถปะสั้นหิตยีตาเอกังธรรมปดังเซโยยังสุดตัวอุปสัมมติโยสหสร้างสหเซนะสร้างคาเมมานุเซจิเนเอกันจะเชยมัตตานังสเวสร้างคามชุตตโมแปลความว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยแต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ก็ไม่ประเสริฐบทแห่งธรรมเพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วเข้าไปสงบประงับได้ประเสริฐกว่าผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามพันคูณด้วยพันคือล้านก็สู้ผู้ชนะตนเองเพียงผู้เดียวไม่ได้ผู้ชนะตนเองนั่นแหละชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามอธิบายความข้อความในช่วงแรกได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้มีพิเศษอยู่คำเดียวคือคำว่าธรรมบทซึ่งหมายถึงบทแห่งธรรมคือวาจาหรือข้อความอันอิงอาศัยธรรมในคัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกนิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21หน้า37ทรงแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่4ประการคือ1อนาภิชฌาความไม่โลภของผู้อื่น 2. อัพยาบาทความไม่ปองร้าย 3. สัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปัฏฐาน 4. 4. สัมมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้ง4ประการนี้ทรงถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวทางแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคำพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมอย่างธรรมบทอย่างนี้แม้เพียงคำเดียวก็ประเสริฐคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวมกว่าว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่สองซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พรรณนาต่อไปกล่าวโดยย่อก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลสที่ทำใจให้เศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงกล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่สองอย่างที่ ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาครอบงำจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนำให้ทำความชั่วต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนำให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรชั่วควรเว้นแต่ที่ยังต้องทำชั่วอยู่ก็เพราะสู้อำนาจฝ่ายต่ำไม่ได้ขณะนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้คนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ก็หาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหวยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไปและมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกทีการศึกษาการอบรมก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังให้แก่อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจะได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อพอพลมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงและพยายามละให้สิ้นไปในที่สุดการจะเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิดแต่ต้องกระทำเพราะสู้อำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งเร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำหรือชนะตนก็คือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละทรงถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐประเสริฐกว่านักรบผู้ชนะข้าศึกได้เป็นล้านในสงครามพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภนางกุณฑลเกสีมีเรื่องย่อดังนี้กุณฑลเกสีเป็นธิดาเศรษฐีเมืองราชคฤห์รูปงามมากขณะที่มีอายุได้ 16-17 ปีกำลังมีใจโลเลใฝ่ฝันเรื่องชายวันหนึ่งยืนอยู่บนปราสาทชั้นที่7ได้เห็นราชบุรุษนำโจรคนหนึ่งผ่านหน้าปราสาทมาโจร นั้นถูกเคี่ยนด้วยหวายครั้งละ4เส้นกำลังถูกนำไปสู่ที่ฆ่าธิดาเศรษฐีเห็นแล้วมีจิตปฏิพัทธ์ปรารถนาได้โจร นั้นมาเป็นสามีจึงยอมอดอาหารนอนบนเตียงน้อยมีสิริของตนเมื่อมารดาบิดาถามก็บอกความจริงว่าถ้าได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายมารดาบิดาพยายามอ้างเหตุผลสักเท่าไหร่เพื่อให้คลายความพอใจในโจรนั้นแต่นางก็หายอมไม่คงยืนยันว่าถ้าไม่ได้โจรมาเป็นสามีก็จะไม่ยอมมีชายอื่นในชาตินี้ในที่สุดมารดาบิดาก็ยอมแพ้ให้คนเอาเงิน1,000ไปซื้อโจรนั้นมาจากราชบุรุษราชบุรุษรับเงินไว้แล้วปล่อยโจร นั้นไปแล้วฆ่าคนอื่นแทนเมื่อได้โจรมาเป็นสามีสมใจอยากแล้วนางก็ได้ปรนนิบัติอย่างดีให้อาหารอย่างดีเครื่องประดับตกแต่งอย่างดีแต่ถึงกระนั้นโจรก็คงเป็นโจรนิสัยอันลามกของคนมิใช่จะชำระล้างได้โดยง่ายเหมือนล้างผักหรือปลามันเกาะแน่นและคอยจะกระตุ้นเร่งเร้าให้โน้มเอียงไปทางชั่วอยู่เสมออุปมาเหมือนสุกรพอใจในอาจมจะแก้อย่างไรก็ยากดังนั้นโดยล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นโจรคิดว่าเมื่อไรหนอเราจะมีโอกาสฆ่าหญิงนี้เสียแล้วยึดเอาเครื่องประดับไปขายกินและดื่มสุราให้ชุ่มใจอนิจจาความหวังดีความรักของนางที่มอบไว้ในมือโจรช่างไม่มีค่าเสียเลยความเสียสละของนางได้รับการตอบแทนด้วยการคิดคดทรยศการทำความดีกับคนสามมักมีผลอย่างนี้เสมอเสมือนช่วยงูเห่าให้หายหนาวพอมีกำลังมันก็โฉกคนช่วยเหลือให้ปางตายหรือถึงตาย จะโทษใครเล่าการสงเคราะห์คนที่ไม่ควรสงเคราะห์การเลี้ยงคนการช่วยเหลือคนบางคนมีผลเท่ากับเลี้ยงผีมันจะไม่ทำอันตรายตราบเท่าที่ยังเลี้ยงอุปการะมันอยู่แต่เมื่อเผลอหรือลืมหรือหยุดเลี้ยงดูอุปการะเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็ทำอันตรายมันหาได้ย้อนหลังนึกถึงอุปการะแต่เก่าก่อนไม่ด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ลงโทษคนที่ควรลงโทษและวางเฉยต่อคนที่ควรวางเฉยโจรคิดวางแผนฆ่าธิดาเศรษฐีอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดอุบายอย่างหนึ่งได้จึงทำนอนอย่างไม่มีอะไรในชีวิตธิดาเศรษฐีเข้าไปถามจึงบอกว่าเมื่อวันที่ฉันถูกนำไปฆ่านั้นฉันผ่านภูเขาลูกหนึ่งมาได้บนบานต่อเทพผู้สิงสถิตอยู่หน้าภูเขาลูกนั้นว่าหากฉันรอดชีวิตมาได้จะทำพลีกรรมแก่เทพให้โอฬารอันหนึ่งแม้ตัวเธอเองฉันก็คงได้ด้วยอานุภาพแห่งเทพนั้นฉันตั้งพลีกรรมไว้แก่เทพบนบานไว้แก่เทพยังไม่ได้แก้บนนั้นฉันไม่สบายใจธิดาเศรษฐีจึงเตรียมพลีกรรมเท่าที่สามีต้องการมีข้าวมัทุปายาตและข้าตอกดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วออกเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นซึ่งชื่อว่าภูเขาทิ้งโจรโจรขอร้องให้ธิดาเศรษฐีแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและอาภรณ์อันมีราคาแพงเป็นพิเศษเพราะไปบูชาเทวดาเป็นการให้เกียรติแก่เทวดาอันหนึ่งญาติพี่น้องของนางไม่จำเป็นต้องไปนางได้ทำตามนั้นเมื่อไปถึงเชิงเขาโจรได้ขอร้องให้คนที่ถือของกลับให้หมดพร้อมทั้งยานพาหนะเขาสองคนสามีภรรยาจักถือของบูชาขึ้นไปเองธิดาเศรษฐีก็ตามใจทั้งสองขึ้นไปถึงยอดภูเขาภูเขานั้นมีนามว่าภูเขาทิ้งโจรเพราะคนทั้งหลายจับโจรได้แล้วนำไปทิ้งที่ภูเขานั้นเป็นโกรกชันโจรที่ถูกทิ้งลงแล้วแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อถึงยอดเขานางได้อ้อนวอนให้สามีทำพลีกรรมถึงสองครั้งแต่โจรก็เฉยเสียรอครั้งที่สามโจรจึงบอกว่าฉันนำเธอมาที่นี้เพื่อทำพลีกรรมก็หาไม่ถ้าอย่างนั้นนำฉันมาเพื่อเหตุใดฉันต้องการฆ่าเธอเพื่ออะไรคะนางถามอย่างพิศวงเพื่อเอาเครื่องประดับของเธอเอาไปทำไมเอาไปกินเหล้าเที่ยวและทำทุกอย่างที่ฉันเคยทำอยู่กับเธอฉันไม่มีความสุขเลยบอกจริงๆโจรบอกความจริงใจก็ทั้งตัวฉันของฉันทุกอย่างเป็นของท่านหมดแล้วท่านจะทำอย่างไรก็ได้ทำไมจะต้องฆ่าฉันด้วยท่านเอาเครื่องประดับไปให้หมดแล้วปล่อยฉันกลับบ้านไม่พอหรือเธอคิดว่าฉันโง่นักหรือแม่โฉมงามฉันปล่อยเธอไปเธอก็ไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องก็ถึงตำรวจในที่สุดฉันก็จะต้องถูกจับไปฆ่าอีกคราวนี้เธอคงไม่ให้คนไปซื้อฉันมาอีกหรอกท่านไม่ได้นึกถึงความดีน้ำจิตน้ำใจของฉันที่เคยมีต่อท่านมาบ้างเลยหรือท่านจึงยืนยันแต่จะฆ่าฉันพูดไปแล้วนางต้องพิศวงเป็นอันมากเมื่อเห็นโจรหัวเราะเสียงก้องฟ้าแทนการระลึกถึงความดีของนางเขาหัวเราะเยาะเย้ยความดีน้ำจิตน้ำใจโจรทวนคำพร้อมด้วยอาการหัวเราะอย่างเย้ยหยันเสียงนั้นเสียดลึกลงไปในหัวใจอันบอบบางของธิดาเศรษฐีเธอให้ซื้อฉันมาเพราะเธอต้องการความสุขของเธอเองหาใช่เพื่อความสุขของฉันไม่เธอจะตายถ้าไม่ได้ฉันความสุขที่ฉันให้แก่เธอยังไม่คุ้มค่าเงินของเธออีกหรือเขาเห็นธิดาเศรษฐีเป็นคนใจง่ายความรักของคนใจง่ายไม่มีคุณค่าอะไรเลยรังแต่จะถูกย้ำยันเธอเพียงแต่เห็นฉันครั้งเดียวเท่านั้นก็รักฉันเสียจนเจียนตายฉันจะอยู่ร่วมกับเธอได้อย่างไรต่อไปภายหน้าฉันไม่รู้ว่าเธอจะเห็นใครเหมือนที่เคยเห็นฉันมาแล้วอีกหญิงใจง่ายฉันไม่ไว้ใจเธอเลยฟังเอาไว้ลูกผู้หญิงรีบเปลืองอภรณ์ออกเถิดอย่าพิรีพิไลอยู่เลยโจรพูดต่อไปเธอจะรอดชีวิตไปไม่ได้เป็นอันขาดเธอต้องตายในวันนี้เมื่อมรณภัยคุกคามหนักเข้าขุนทนเกสีจึงรวบรวมกำลังใจทั้งหมดเผชิญหน้ากับความตายนางคิดได้ว่าปัญญาไม่ได้มีไว้เพื่อต้มแกงกินแต่ความจริงมีไว้เพื่อพิจารณาเหตุผลเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตนปลอดภัยปฏิภาณแวบขึ้นมาในห้วงคิดนางจึงกล่าวว่าการที่ฉันจะเห็นท่านและท่านจะเห็นฉันนับว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ขอให้ฉันได้เห็นท่านอย่างชัดเจนและขอให้ได้ไหว้ท่านทั้งสี่ด้านคือเบื้องหน้าเบื้องหลังและข้างทั้งสองเถิดโจรยอมตามยืนตระหง่านอยู่บนเงื่อมผาที่ทิ้งโจรนางทำประทักษิณคือเวียนกว่าแสดงความเคารพสามรอบแล้วไหว้ทั้งสี่ด้านแล้วกล่าววาจาอ่อนหวานว่าการเห็นกันระหว่างเราทั้งสองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกรรมใดที่เคยล่วงเกินขอให้อโหสิกรรมนั้นแก่ฉันด้วยแล้วสวมกอดข้างหน้าข้างหลังขณะโจรกำลังเผลอตัวนั่นเองผลักอย่างแรงโจรลอยลิ้วลงก้นเหวแหลกละเอียดเทพผู้สถิตอยู่ณยอดเขานั้นเห็นกรรมของคนทั้งสองโดยตลอดได้สาธุการแก่ธิดาเศรษฐีว่าชายจะฉลาดในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้หญิงผู้รู้จักใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ก็จัดเป็นผู้ฉลาดได้เหมือนกันธิดาเศรษฐีผลักโจรลงเหวแล้วคิดว่าหากเราจะกลับบ้านคนเดียวมารดาบิดาก็จะถามถึงสามีเมื่อบอกท่านว่าเราได้ผลักลงเหวเสียแล้วท่านก็จะดุด่าเราว่าหัวดื้อห้ามทรายไม่ฟังพอใจสมาคมขับโจรเสียทรัพย์นับจำนวนพันได้โจรมาเป็นสามีแล้วก็ฆ่าเขาเสียแม้เราจะบอกว่าเขาพยายามฆ่าเราเพื่อเอาเครื่องประดับใครเล่าจักเชื่อการกลับบ้านของเรามีแต่ผลเสียอย่ากลับเลยนางคิดดังนี้แล้วทิ้งเครื่องประดับไว้ณที่นั้นเข้าไปในป่าพบอาสมของปริพาชกแห่งหนึ่งขอบวชกับปริพาชกขณะนั้นเมื่อบวชแล้วได้ถามปริพาชกว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งบรรพชาของพวกท่านปริพาชกตอบว่านางผู้เจริญการบริกรรมในกสิณ10แล้วทำฌานให้เกิดขึ้นหรือการเรียนวาทะพันหนึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการบรรพชาของพวกเรานางขอเรียนวาทะพันหนึ่งเมื่อเห็นว่านางเรียนจบแล้วปริพาชกผู้อาจารย์ได้กล่าวกับนางว่านางผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เรียนวาทะพันหนึ่งจบแล้วจงเที่ยวไปในชมพูทวีปแสวงหาผู้ที่สามารถโต้ตอบปัญหากับท่านได้หากผู้นั้นเป็นคฤหัสถ์ก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาแห่งเขาถ้าเป็นบรรพชิตก็จงยอมเป็นศิษย์บวชในสำนักแห่งเขาดังนี้แล้วได้มอบกิ่งว่าให้ถือเป็นสัญลักษณ์นางจึงได้นามว่าชัมพุปริพาชิกานางได้เที่ยวไปในบ้านตำบลนิคมและราชธานีต่างๆถามปัญหากับคนที่ได้ประสบพบเห็นแต่ไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาของนางได้คนทั้งหลายพอได้ยินว่าชัมพุปริพาชิกามาแล้วก็เลี่ยงหนีเมื่อไปถึงตำบลใดนางได้ปักกิ่งว่าไว้บนกองทรายหรือเนินดินใกล้ประตูหมู่บ้านแล้วประกาศว่าใครสามารถโต้ตอบปัญหากับนางได้ให้เหยียบกิ่งว่านั้นแล้วเข้าไปพิกขาจาในหมู่บ้านใครๆที่กล้าโต้ตอบปัญหาไม่ได้มีเมื่อกิ่งว่าเก่าเหี่ยวแห้งนางก็หากิ่งว่าอื่นถือเป็นสัญลักษณ์ต่อไปนางทำอยู่อย่างนี้จนลุถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับปักกิ่งว่าไว้หน้าเมืองแล้วประกาศเหมือนก่อนพวกเด็กเห็นเป็นเรื่องประหลาดยืนล้อมกิ่งว่าอยู่พระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในเมืองฉันอาหารเสร็จแล้วออกมาเห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งว่าอยู่จึงถามทราบความแล้วสั่งให้เด็กเหยียบกิ่งว่าในความรับผิดชอบของท่านเด็กพวกนั้นเชื่อพระเถระจึงเหยียบแล้วโห่ร้องโปรยทุลีเป็นที่สนุกสนานชัมพุปริพาชิกาออกมาดุเด็กว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนทำไมจึงเหยียบกิ่งว่าพวกเด็กบอกว่าพระสารีบุตรใช้ให้ทำนางจึงถามพระสารีบุตรว่าที่เด็กอ้างถึงนั้นเป็นความจริงหรือจริงน้องหญิงถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวปัญหากับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีและพร้อมแล้วพระเถระกล่าวท่านมีปัญหาใดโปรดถามมาเถิดนางได้นัดหมายว่าจะไปสู่สำนักของพระเถระในเวลาบ่ายที่เลื่อนเวลาไปก็เพื่อประกาศให้คนทั้งหลายทราบจักได้มีคนไปฟังการโต้ตอบปัญหาครั้งนี้มากทั่วเมืองสาวัตถีลือกระชอนพอเวลาบ่ายชาวเมืองได้ไปกับนางชัมพุปริพาชิกาไปสู่สำนักของพระเถระนางได้ถามปัญหาเกี่ยวกับวาทะพันหนึ่งหรือเป็นบาลีว่าสหัสวาทะกับพระเถระ พระเถระตอบปัญหาได้ทุกข้อวงเล็บเปิดนางอาจไม่รู้ว่าพระสารีบุตรเคยบวชเป็นปริพาชกมาก่อนเหมือนกันแคล่วคล่องชำนาญในคำสอนหรือลัทธิของปริพาชกเป็นมือชั้นครูทีเดียววงเล็บปิดท่านมีปัญหาเท่านี้หรือพระเถระถามในที่สุดมีเท่านี้ท่านผู้เจริญนางตอบหากข้าพเจ้าจะถามท่านบ้างท่านจะตอบหรือไม่เชิญถามเถิดพระคุณเจ้าพระเถระถามปัญหาง่ายๆว่าอะไรชื่อวันหนึ่งนางตอบปัญหาไม่ได้ขอให้พระเถระเฉลยพระเถระจึงเฉลยว่าพุทธมนต์ขอท่านจงบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าบ้างถ้าท่านบวชก็จะบอกให้ถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าบวชเถิดพระเถระให้นางบวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายนางได้นามว่าคุณทนเกสีเถรีได้บรรลุพระอรหัตผลโดยเวลาล่วงไป 2-3 วันเท่านั้นคนมีปัญญาดีอยู่แล้วทำอะไรก็สำเร็จเร็ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าการฟังธรรมของคุณทนเกสีเถรีมีไม่มากกิจแห่งบรรพชิตของนางได้ถึงที่สุดแล้วบรรลุอรหัตผลแล้วได้ทราบมาว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมาแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้นับธรรมที่เราแสดงแล้วว่าน้อยหรือมากบทที่ไม่มีประโยชน์แม้ทั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐบทเดียวที่มีประโยชน์ประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลชนะโจรเป็นต้นหาชื่อว่าชนะไม่คนใดชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าชนะแท้พระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าผู้ใดกล่าวคาถาทั้งร้อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงผู้ใดชนะมนุษย์ในสงครามตั้งล้านเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความชนะที่ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิตอัตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตราปะชาอัตตะดันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญตะจาริโนเนวะเดโวนคันทัพโบนมาโรสหบรัมมุนาจิตังอปะจิตังกยิราตถารูปัสสะชันตุโนแปลความว่าการชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าชนะคนอื่นไม่ประเสริฐเท่าความชนะของคนที่ฝึกตนดีแล้วประพฤติสำรวมอยู่เป็นนิดนั้นเทวดาคนทันมารพรหมก็ทำให้กลับแพ้ไม่ได้วงเล็บเปิดคือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดวงเล็บปิดอธิบายความการชนะตนได้อธิบายมาพอสมควรแล้วในเรื่องที่3ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการฝึกตนและการสำรวมตนเป็นนิดพอสังเขปการฝึกตนหมายถึงการฝึกกายวาจาใจของตนให้อยู่ในกุศลกรรมบถคือทางแห่งความดีอยู่เสมอทางกายฝึกให้เว้นจากทุจริตทางกายเช่นการทำร้ายร่างกายกันการลักขโมยการประพฤติผิดผัวเมียเขาเป็นต้นฝึกให้เว้นจากกิริยาซามต่างๆที่สังคมรังเกียจให้อยู่ในลักษณะเรียบร้อยจะเดินลุกนั่งยืนอยู่ในท่าหรือกิริยาที่งามเห็นแล้วน่ารักน่าเลื่อมใสจะหยิบของวางของก็ไม่ซุ่มซ่ามให้เห็นเป็นสะเพร่าเมื่อรับประทานอาหารก็เรียบร้อยจานช้อนสะอาดไม่รับประทานให้เปรอะถ้าจำเป็นต้องใช้มือรับประทานก็ล้างมือจนสะอาดและใช้เพียงปลายนิ้วหยิบคำข้าวไม่ให้ข้าวหรือแกงเปรอะไปถึงโคนนิ้วไม่ใช้มือเปื้อนหยิบภาชนะน้ำและระวังไม่รับประทานให้มีเสียงดังจับจับไม่ให้เม็ดข้าวหล่นจากปากขณะรับประทานและไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากเม็ดข้าวอาจกระเด็นถูกหน้าคนอื่นแม้ไม่เป็นอย่างนั้นคนอื่นมองเห็นคำข้าวในปากขณะพูดก็ดูน่าเกลียดทำคำข้าวให้ดีก่อนแล้วจึงส่งเข้าปากเคี้ยวอย่างระมัดระวังเพื่อมีก้อนกรวดหรือก้างปลาจะได้นำออกได้ไม่เคลื่อนไหวกายโดยไม่จำเป็นเช่นนั่งกระดิกขาวงเล็บเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าผู้ใหญ่วงเล็บปิดแม้การนั่งไกวห้างคือเอาขาซ้อนกันก็ต้องระวังให้รู้จักที่รู้จักบุคคลเมื่อยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่ไม่นอนบนที่นอนของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่ถูกเนื้อต้องตัวคนที่ไม่สนิทสนมไม่ประพฤติกับผู้ใหญ่ทำนองเดียวกับที่ผู้ใหญ่ประพฤติต่อตนเช่นผู้ใหญ่ อาจโอบไหล่ผู้น้อยได้ด้วยความรักใคร่สนิทสนมแต่ผู้น้อยจะทำเช่นนั้นกับท่านไม่ได้ผู้ใหญ่ลูบศีรษะผู้น้อยได้ด้วยเมตตากรุณาแต่ผู้น้อยจะกระทำเช่นนั้นกับผู้ใหญ่ไม่ได้พยายามศึกษาสังเกตว่าอะไรตนควรทำและไม่ควรทำยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากพูดไว้เพียงย่อๆเท่านี้ทำอย่างนี้ได้เรียกว่าฝึกกายให้งามอีกอย่างหนึ่งร่างกายและเสื้อผ้าจะต้องอยู่ในลักษณะที่สะอาดอยู่เสมอถ้าไว้เล็บยาวก็หมั่นแค่ขี้เล็บออกไม่ให้มีขี้เล็บติดดำอยู่ดูน่าเกลียดการฝึกวาจาการพูดเป็นการแสดงถึงหลายอย่างในตัวคนเช่นแสดงถึงอุปนิสัยนิสัยอัธยาศัยและการศึกษาอบรมนิสัยคือการกระทำจนเคยชินคนที่พูดคำอย่างใดมาจนเคยชินเสียแล้วย่อมพูดคำอย่างนั้นได้ง่ายอุปนิสัยคือความโน้มเอียงคนมีความโน้มเอียงไปอย่างใดย่อมชอบพูดถึงเรื่องนั้นอยู่เสมอรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดถึงเรื่องอย่างนั้นอัธยาศัยคือความหยาบหรือความประณีตของจิตใจพื้นเพของจิตใจคนมีอัธยาศัยหยาบชอบทำอะไรหยาบพูดหยาบคนมีอัธยาศัยประณีตทำอะไรประณีตพูดไม่หยาบการศึกษาอบรมคือการได้เรียนรู้และได้เห็นผลของการปฏิบัติตามความรู้นั้นการเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่เคยได้ปฏิบัติตามให้เห็นผลเรียกว่าการศึกษาได้ทั้งการเรียนรู้และการปฏิบัติตามจนเห็นผลเรียกว่าการศึกษาอบรมมีแต่การอบรมอย่างเดียวดีกว่าการศึกษาที่ขาดการอบรมเพราะการอบรมเป็นทั้งการศึกษาและการอบรมอยู่ในตัวด้วยเหตุที่วาจาเป็นเครื่องส่อหลายอย่างในตัวคนดังกล่าวมานี้จึงควรฝึกวาจาให้ดีให้งามพระพุทธองค์ทรงสอนให้ละเว้นวาจีทุจริตคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วประกอบตนอยู่ในวาจีสุจริตคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์นอกจากนี้ควรรู้จักการที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดบุคคลเช่นใดควรใช้วาจาเช่นใดในสมาคมใดควรพูดอย่างไรไม่พูดอวดตนจนเกินงามไม่พูดข่มผู้อื่นโดยไม่มีเหตุเพียงพอไม่พูดชวนทะเลาะวิวาทไม่พูดเสียงดังเกินควรในขณะรับประทานอาหารหรือพูดเสียงดังจนเป็นที่รบกวนผู้อื่นที่ต้องการความสงบไม่พูดวาจาเยาะเย้ยถากถางหรือเสียสีผู้อื่นให้เจ็บอายในที่สาธารณชนไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากถ้าจำเป็นต้องพูดก็เอามือปิดปากไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นคำข้าวในปากไม่พูดดูหมิ่นใครว่าสู้ตนไม่ได้ไม่พูดยกย่องคนที่ควรตำหนิและไม่พูดตำหนิคนที่ควรยกย่องไม่พูดเหลวไหลจนไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำไม่พูดตำหนิมิตรแท้หรือเพื่อนรักของตนให้ใครฟังไม่ด่าว่ามารดาบิดาในเชิงประจานความชั่วให้คนอื่นเห็นไม่พูดเรื่องโสโครกสกปรกในวงอาหารไม่นำเรื่องการได้เสียหลับนอนกับหญิงคนรักของตนมาเปิดเผยให้ใครทราบไม่พูดคำหยาบเล่นถ้าจำเป็นต้องพูดก็เลี่ยงหาคำอื่นแทนในทางตรงกันข้ามควรพูดถ่อมตนถ้าจำเป็นต้องอ้างถึงคุณของตนบ้างก็พูดแต่พองามและควรตั้งจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังว่าด้วยการพูดอย่างนี้เขาจะได้สติได้ตัวอย่างที่ดีเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำควรพูดยกย่องให้เกียรติผู้อื่นตามควรแก่คุณธรรมความดีหรือความสามารถของเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังควรพูดคำอันก่อให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่สามัคคีมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตพูดเสียงพอประมาณในขณะรับประทานอาหารถ้าจำเป็นต้องพูดไม่ทำเสียงรบกวนคนใกล้เคียงพูดให้ผู้อื่นมีความภาคภูมิในตัวเองให้มีกำลังใจในการละเว้นความชั่วประพฤติความดีพูดยกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิพูดจามีเหตุมีผลมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้พูดยกย่องคุณของมิตรหรือเพื่อนรักให้ปรากฏแก่ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญพระคุณของมารดาบิดาและผู้มีพระคุณอื่นๆเท่าที่พอจะหาได้มีปกติประกาศเกียรติคุณแห่งผู้มีอุปการะต่อตนพูดด้วยดวงจิตมีเมตตากรุณาพูดด้วยความจริงใจด้วยการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนวงเล็บเปิดการพูดด้วยไม่จริงใจนั้นเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนวงเล็บปิดเมื่อเขาจับได้ภายหลังก็หมดความเชื่อถือพยัญใหญ่บางคนบุคลิกดีแต่พูดจาไม่มีเสน่ห์เลย บางคนบุคลิกไม่สู้ดีนักแต่ใครได้ฟังพูดก็อดรักไม่ได้น้ำเสียงของเขานุ่มนวลประโยคคำพูดสวยออกมาจากน้ำใจที่งามด้วยเมตตาปราณีถ้าเป็นเด็กก็น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพนับถือคำพูดของสุนทรผู้ที่ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอแต่ต้องออกมาจากใจจริงดังกล่าวมานี้เป็นการฝึกวาจาให้งามการฝึกใจใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นส่วนบังคับบัญชากายและวาจาพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าถ้าใจสงบกายวาจาก็สงบด้วยและว่าใจเป็นหัวหน้าเป็นประธานถ้าใจผ่องใสใจดีการทำการพูดก็ดีตามถ้าใจไม่ผ่องใสขุ่นมัวการทำการพูดก็ชั่วตามเหมือนเงาตามตัวดังนี้เป็นต้นการฝึกใจมีจุดมุ่งไปที่ความสะอาดสว่างและสงบคือทำใจให้สะอาดสว่างและสงบใจย่อมสะอาดด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและสว่างด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นศีล นั้นคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนทางกายทางวาจาทำกายให้เรียบร้อยวาจาให้สะอาดตามในที่พรรณนามาแล้วในเรื่องการฝึกกายและวาจาสมาธิคือการทำใจให้สงบให้แน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้วอกแวกฟุ้งซ่านมีอุปการะต่อการทำงานทั่วไปเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาคืออาการที่ดวงจิตสว่างสวยด้วยเหตุผลมีลักษณะแทงทะลุเหตุการณ์และปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชีวิตกล่าวให้กว้างออกไปควรฝึกใจให้มีเมตตากรุณาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งปวงให้มีความรับผิดชอบหน้าที่และต่อสังคมปราศจากความริษยาพยาบาทมีความสุจริตใจบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่นใครคบหาสมาคมด้วยก็เย็นใจมีความสุขแช่มชื่นฝึกใจให้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวฝึกใจให้คุ้นอยู่กับความดีเหินห่างความชั่วไม่ให้ใจขาดแคลนความดีคนไม่มีความดีในตนที่จะพอยกขึ้นอ้างได้ว่ามีดีทางใดบ้างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆะบุรุษแปลว่าคนว่างเปล่าจากคุณธรรมเพราะฉะนั้นควรจะต้องบรรทุกความดีเข้าไว้ยิ่งบรรทุกความดีมากเท่าใดยิ่งเบากายเบาใจมากเท่านั้นประยานใหญ่นอกจากนี้ควรฝึกใจให้มีความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้มีคุณไม่ลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นคนเลวการรู้คุณตอบแทนคุณเป็นภูมิธรรมของคนดีคนมีใจสูงนักปราชญ์ย่อมตัดสินคนว่าดีหรือเลวด้วยภูมิธรรมนี้กล่าวยังสูงการฝึกใจในสมถะและวิปัสสนาเพื่อนำตนให้พ้นไปจากโลกอันยุ่งเหยิงนี้เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมลงในคำว่าการฝึกตนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคำบาลีว่าดันโตเซโทมนุเซสุสมควรฝึกผู้อื่นจะฝึกได้ดีอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกผู้มีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แม้จะเป็นบรรพชิตแต่ยังไม่ได้ฝึกตนก็ไม่ควรฝึกผู้อื่นกล่าวสอนผู้อื่นการสอนด้วยตำราโดยไม่ได้มีประสบการณ์ทางจิต mental or internal experience ด้วยตนเองนั้นไม่ก่อให้เกิดผลอย่างใดแก่ผู้ฟังหรือผู้ได้รับการแนะนำเป็นทํานองคนผอมโฆษณาขายยาอ้วนคนศีรษะล้านโฆษณาขายยาปลูกผมคนโกงกล่าวทำเรื่องสุจริตเป็นต้นบุคคลที่ฝึกตนได้แล้วการทำการพูดและความคิดเห็นของเขาย่อมเป็นบทสอนคนอื่นอยู่ในตัวแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจสอนโดยการทำให้ดูมีผลยิ่งกว่าการสอนเพียงแต่ปากเพราะโดยปกติตัวอย่างที่บุคคลได้เห็นนั้นย่อมเด่นชัดกว่าคำสอนเสมอได้พูด
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทไว้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามอัธยาศัยของหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: จามลิสเลตเทวหังมาริสามินัตถิเมเอกาสังสโยว่าไงเสียเล็กเสียเล็กสีไทยใหม่เจ้าพ่อสีไทยใหม่ครอบครัวสีไทยใหม่ถวาย 10,000 บาทเด้อสีไทยใหม่สีไทยใหม่มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อเสียเล็กเด้อไอ้วงตระกูลมีแต่ความมั่นคงในวงตระกูลยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปเด้อเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการทำบุญอยู่ในการให้ทานมาอย่างสม่ำเสมอและตั้งแต่ผู้ที่เป็นพ่อก็คือหลวงตาพวกคงตั้งหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการให้ทานอยู่เสมอหลวงพ่อยังจำได้ว่าหลวงพ่อออกจากวัดป่าบ้านตาดไปสร้างอยู่ที่วัดป่าน้องไผ่เฒ่าแก่โคกคงเนี่ยได้เอาข้าวเนี่ยรถใส่รถ10ล้อเนี่ยวิ่งแก่ตามวัดนั้นมาวัดป่าน้องไผ่ก็เป็นวัดนึงวัดดอยธรรมเจดีย์อะไรต่างๆก่อนที่จะขายข้าวข้าวเข้ามาแล้วต้องทําทานทําบุญซะก่อนไปถวายตามวัดต่างๆซะก่อนถึงค่อยขายโอ้หนักแน่มั่นคงมาถึงรุ่นลูกก็คือเสียเล็กนี่ลูกก็ยังสานต่อหลวงตาหลวงพ่อต่อเอาดีเนี่ยโชคดีเนี่ยเสียเล็กเนี่ยมีแต่ความร่ำรวยมั่นคงยิ่งขึ้นไปกราบน้อมถวายบูชาทำค่าใช้จ่ายวัด1แอลสิริราช500แม่ทิพย์พ่อการ500คุณหมอสานิชพัฒน์ธรนัทน็อตนิวทินกร 1,000สามเสริมหัวหน้ากอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500 4กิตติมาเล็กชูผลญาติบวกญาติธรรม300 5ภูมิกับกฤษดาบวกลูกสาวศรีโสภา500โอนเข้าบัญชีวัด6คุณพ่อโกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีรชยาพร500 7ลิทิยาวิจาจาอินดราวาดานาฮานีสุวิจายา500แต่คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มบวกลูกหลานดงเจริญพิจิตร500 9คุณแม่ศรีวลัยคุณพ่อชัยวัฒน์มันตะเสวีพงศ์1,000ปัจจัยรวม 5,800 แล้วอันนี้นางกัญชลิกาอะไรเฮอร์รัตเนี่ยเออภูเก็ตเนี่ยในพัชระไซดิลกนางเขียนเฮอร์รัตถวายทองครึ่งสลึงโอ้เดี๋ยวนี้ครึ่งสลึงสองสลึงเนี่ยโอ้มีราคาแท้ได้เห็นราคาทองแล้วตกใจกลัวเอามาวันนี้วันพระที่22มิถุนายนคณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยบุญค่าน้ำค่าไฟจำนวน 3,000 บาทเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ารักกิติยาภาในเรือนพิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หลวงปู่เชอรี่ทำบุญเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมบ้านตาดจำนวนเงิน 1,000 บาทอนุโมทนาด้วย คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิกาน้อมถวายปัจจัยแด่หลวงพ่อสุธรรมโมจำนวนเงิน 1,000 บาทเอออาดีโอ้แดดจ้าแท้แดดแรงแท้ โอ้เมื่อคืนนี้เป็นตะคิวน่องยังเก็บอยู่เนี่ยเออยังเก็บยังขัดอยู่เนี่ยเดินนี่เดินมีระบาดขัดๆเลยเนี่ยนั่งเก็บๆมันไปทายานวดยาอะไรเนี่ยโอ้ยสะดุ้งตื่นตีหนึ่งเก่งซะจนโอ้ยขย่าขาแล้วขย่าขาโอ้โหโดนมันตะคิวเนี่ยมันเก็บกระดาษนี่เนาะมันรัดเอาน่องเนี่ยนะมันขาดน้ำไปเยอะบ่เขาบอกว่าตะคิวมันเป็นตะคิวมันเพราะร่างกายมันขาดน้ำน้อมถวายบูชาธรรมหลวงพ่อตุธรรม500ค่าน้ำค่าไฟ500น้อมถวายรวม 1,000 บาทคุณแม่เข็มแม่สุจินดาสวามิพร้อมลูกหลานเจ้าข้าเป็นว่าอ้าวอนุโมทนาด้วยได้บุญหลายๆทุกคนโอ้เครื่องตาเมื่อวานเนี่ยกลับมาโอ้เจ็บตาเครื่องตาอยู่ในงานบำเพ็ญกุศลผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนเยอะแยะจะไปใส่แว่นดำก็โอ้น่าเกลียดทนเอาถอดแว่นดำเอาเออว่าไงไปเอาอยู่ที่มีสุขมีบุญรักษากันดีแล้วตอนนี้ในวัดเราก็นาคเข้ามานาคที่จะบวชพระในปีนี้ก็เข้ามา7นาคแล้วมาพระขาวโอ้ยมันได้พระขาวว
3: ันนี้พรุ่งนี้วันเกิดคร
2: ับ เ
3: ลยก็เลยว่าขอว่าวันนี้วันพระเกิดถวายก่อน
2: โอ้เอาดีมากเลยโอ้ดีได้อันนี้ค่าใช้จ่ายวัดพันตำรวจเอกอนุศักดิ์ด็อกเตอร์สุรีลักษ์ศักดาวัชรานนท์เนี่ย2,000 บาท22มิถุนายนอันนี้ถวายหลวงพ่อสุธรรมพันตำรวจเอกอนุศักดิ์ด็อกเตอร์สุรีลักษ์ศักดาวัชรานนท์2,000 บาทเอ้าอนุโมทนาด้วยเด้อให้บุญหนุนส่งชีวิตราชการมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำหน้าที่การงานของตนให้มีความสำเร็จยิ่งขึ้นตลอดไปเด้อเงาเฮงจับแล้วผู้การขึ้นมาแล้วเนี่ย เอาให้ขึ้นผู้การเร็วๆเด้อจะได้ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้มากขึ้นดีมากเลยอนุโมทนาด้วยเมื่อวานก่อนก็ไปฉันอยู่บ้านยายอ้นไอ้โฆษกของท่านประยุทธ์เก่าตอนนี้ก็เขาเป็นไอ้บัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยเพราะว่าภูมิใจไทยเรียกร้องมาทางท่านประยุทธ์ก็ให้ไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเรื่องมีคนจะฝากโดยคอยดูแลอะไรต่ออะไรหน่อยได้อะไรต่ออะไร ไปเคลียร์ดูไปดูถามดูพอใครจะมีกำลังมันดึงมากว่าเดี๋ยวนี้ไปเขาเดี๋ยวนี้กันข้างในเขาเรียกบังคับเลยนะเขาบังคับให้ไปลงชื่อไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญขนาดนั้นเนี่ยมันไม่สนใจเลยแต่เขาบังคับตอนนี้ถามว่าเอาแล้วมันจะได้แก้ไหมล่ะก็คงจะไม่มีโอกาสเพราะในหลวงเนี่ยเขาบอกในหลวงถามว่าไม่ดีจะแก้อยากจะฟังพี่หวังมันไม่ดีถึงไหนที่ทำอย่างนี้แต่ว่าเวลาทำงานแบบนี้จะแก้คนมันไม่ดีถึงไหนแล้วที่จะแก้ท่านถามเลยเข้าเฝ้าแล้วถามเลยไม่ดีถึงไหน จะแก้แสดงว่าท่านจะต้องหาทางแก้ก็คงจะไม่มีกำลังที่จะแก้แล้วมันก็มีพวกสันไม่ว่าอยู่แล้วแล้วพวกเราก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งเนอะเป็นกำลังช่วยกันรักษาเนี่ยดีมากเลยต้องอาศัยพวกเราเป็นกำลังเอาดีโชคดีท่านรองเดี๋ยวขึ้นผู้การเนาะแล้วว่าไงบวชพระตอนนี้ขณะนี้หน้าที่เข้ามาบวชพระในวัดป่าบ้านตาดในพรรษานี้ตอนนี้ขณะนี้ก็เข้ามาทั้งหมด7คนแล้วเห็นไหมเราก็คิดว่ากำหนดว่าจะบวชวันเสาร์ที่25กรกฎาคมมองดูวันที่แล้วมันจะมีความสุขจะสะดวกช่วงนั้นเนี่ยนะ2526วันที่25บวชนาควันที่26คณะธนาคารชาติแต่เดิมขอนแก่นก็จะมาวัดป่าบ้านตาดมากับคณะวะพันกว่าคนรถตู้ร้อยกว่าคันเขาไปอย่างนี้นะเขาไปรถตู้เป็นร้อยคันนะรถตู้อุดรขอนแก่นนี่บดเลยเลยไม่ดูเขาเมาเท่าชาวบดกลุ่มนี้มันโอ้ยกลุ่มใหญ่มากเลยเดี๋ยวไปจะมาวันที่26แล้ววันที่28เป็นวันประสูติของในหลวงรอสิบเราก็ว่าเราจะเอาเป็นวันปลูกต้นไม้ที่เจดีย์มหามงคลบัวที่ร้อยเอ็ดเพราะเรากำลังดำเนินเรื่องขอสร้างวัดเพราะนั้นเราจะเอาวันนั้นเนี่ยเป็นวันปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็ยังให้ทางเจ้าท่านอำเภอท่านไปประเดียงไปถามไปเชิญดูว่าทางผู้ว่าในอำเภอสำนักพุทธผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยเขาจะมีความพร้อมมีความสะดวกไหมที่จะมาร่วมปลูกในวันนั้นก็เลยคุยกันตอนนี้เมื่อเช้าหลวงพ่ออินก็โทรมาหลวงพ่ออินบอกเฮ้ยไปปล่อยให้เขาปลูกเปื้อนเปอะปะไปมันไม่ได้เรื่องว่ามันเราน่าจะไปชี้แถวปลูกซะก่อนเอาไม้ไปปักแล้วให้เขาขุดหลุมกันขุดหลุมมาแล้วก็ถึงก็มาปลูกเลยบอกเอ้าครูอาจารย์สะดวกไปวันไหนล่ะวันนั้นวันนี้เลี่ยงไปเลี่ยงมาก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวมาคุยกันใหม่จะเอาวันไหนจะไปชี้แนวกันซะก่อนว่าจะปลูกวันไหนปลูกตรงไหนน่ะนะก็ได้ที่ดินมาใหม่ที่ดินที่ติดกับเจดีย์ของเราเพราะว่าเจดีย์นั้นเป็นที่ธรณีสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเราจะใช้ไปสร้างวัดก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องมีที่ดินติดกันน่ะติดกันแปลงหนึ่งที่กว้างพอที่จะขอสร้างวัดได้ตามกฎหมายตอนนี้ไอ้ที่ดินแปลงนั้นมันมีที่ดีแล้วก็ไปที่เอกชนอันนี้แปลงหนึ่งแล้วก็ติดกับโรงสีให้เท่าแก่สมัยตอนนี้ไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยก็บอกให้เท่าแก่สมัยไปขอซื้อเขาเพื่อมาขอสร้างเป็นวัดเท่าแก่สมัยก็ไปขอซื้อเขาก็ไม่ขายแล้วก็จะให้ใครไปเจรจานะวะทีแรกก็ว่าจะให้ผู้การสู้นี่แล้วไปเจรจาผู้การสู้ย้ายไปอยู่คอยอยู่กาฬสินธุ์แล้วนี่โอ้ยตอนนี้เราจะให้ใครวะเดี๋ยวเท่าแก่สมัยเจ้าเราไปดูที่อื่นดิไปดูที่อื่นแล้วก็ไปถามดูว่าเขาขอซื้อเขาจะขายไหมแล้วถามดูเจ้าของที่ดินเขาชอบไหมเราจะซื้อมาแลกเปลี่ยนคนที่สู้โอ้เท่าแก่สมัยนี่ใจใหญ่เนี่ยไอ้ที่ดินที่ติดกับเจดีย์เนี่ยเป็นที่ดินตาบอดด้วยแล้วมัน4ไร่กว่าใช่มั้ย4ไร่กว่าเท่าแก่สมหมายไปซื้อที่ดินติดถนนใหญ่แล้วก็ที่ตั้ง5 6ไร่ ที่ตั้ง 5-6 ไร่มาแลกกับที่4ไร่

เราเลยว่าจะไปปลูกต้นไม้ใส่ปลูกต้นไม้ใส่แล้วก็สร้างกุฏิสร้างทำกุฏิเอาล็อกดาวน์เนี่ยกุฏิล็อกดาวน์เนี่ยทำศาลาทำอะไรต่ออะไรแล้วจากนั้นเราก็ทำเรื่องขอสร้างวัดก็เห็นทาง ก็มอบเรื่องราวไว้ให้ทางเจ้าหน้าภาคทางเจ้าหน้าภาคเขาว่าโอ้ยเดี๋ยวปีหน้าก็เสร็จแล้วปี70นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อบอกเอารับผิดชอบไปแล้วกันมอบไว้ให้เด้อว่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะไปปลูกต้นไม้เลยเมื่อวานนี้คุยกันเอ๊ะน่าจะปลูกเนี่ยน่าจะปลูกวันที่28กรกฎาคมนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยแล้วจะเอาไปนั่นเลยเดี๋ยวดูก่อนเลยว่าให้ไปเชิญให้ไปคุยกับทางผู้ว่าทางนายอำเภอทางอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วก็ตกลงแล้วไม่มีอะไรก็เปลี่ยนยาบทเนาะรับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาตั้งใจรับพรโอ้ยแดดมันร้อนเปลวแดดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยรับพรเนี่ยยะถาวาริวาหาปุราปาริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นระโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภาวะ อภิวาทนาสิโยริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังครังหลักขันตุสาเปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนะสาปธรรมานุภาเวนะสาปสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภาวันตุเตก็ตั้งก็ดีวันที่26ด้วย99ปีเต็ม

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเหวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: ความสงัดภายนอกก็ไม่ควรประสาทเสียงต่างๆไม่มีประสาทก็สงบไม่มีการกระทบกระเทือนกันการกระทบกระเทือนก็เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทางด้านจิตใจด้วยทางส่วนร่างกายด้วยความสงบสงัดภายในก็ไม่กวนใจใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอความรบกวนอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ต้องขุ่นถ้ากวนมากเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเลยจะอาบดื่มท้ายสอยอะไรก็ไม่ควรเท่านั้นเพราะมันขุ่นมากจนเป็นตมเป็นโคลนจิตใจที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขนาดที่ถูกรบกวนจนกระทั่งถึงตมเป็นโคลนอยู่ภายในจิตต้องแสดงความรุ่มร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความลำบากเราจะเอาความทุกข์ความลำบากนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรโลกกลัวกันทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจเพราะเราจะไปทำประโยชน์ที่ไหนได้การแก้ไขไม่ให้มีอะไรกวนใจก็คือการระวังด้วยสติถ้าจิตสงบก็สบายเช่นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรรบกวนตะกอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำนิ่งไม่ถูกรบกวนบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทไว้ทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรกเล็งญาณดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็เล็งญาณดูจิตใจไม่ใช่เล็งญาณดูความรู้วิชาฐานะสูงต่ำความมั่งมีดีจนของสัตว์โลกทั่วไปแต่ทรงเล็งญาณถึงจิตใจเป็นสำคัญเช่นผู้ควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็วและจะมีอันตรายมาทำลายเสียก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่มีอันตรายอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเล็งญาณก็เล็งดูจิตของสัตว์โลกไม่ได้เล็งดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควร รับธรรมเลยเป็นปทปรมะคือมืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนเดินนั่งนอนเรียกว่ามืด8ทิศ8ด้านไม่มีการสถานที่เข้ามาเปิดเข้ามาเบิกความมืดนั้นออกได้เลยมืดมิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจประเภทที่เป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงทราบทรงชักตะพานไม่ทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นโรคก็คือโรคหมดหวังแต่ยาแต่หมอยังต้องเสียยังต้องรักษามารยาทต้องให้ออกซิเจนเย็นอะไรไปพอถึงการนี่เป็นมารยาทของมนุษย์เราที่ท้ายส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนพระไทยแม้อาจจะพูดบ้างก็เพียงไหวกิริยาของโลกคือสมมติของโลกเท่านั้นแต่สำหรับพระไทยจะไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่นนั้นเลยท่านเรียกว่ารายปทปรมะหรือประเภท ICU ไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทที่มืดบอดที่สุดพระองค์ก็ทรงทราบนี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนเพราะมุ่งต่อจิตใจเป็นสำคัญศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ประเภทที่เป็นอุคติตัญญูที่จะรู้ทำได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานทำให้เพียงย่อๆเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบและลองลงมาวิปจิตัญญูอันนี้ก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้นๆนัยยะคือพูดจะต้องได้สั่งสอนหลายครั้งหลายหนคือพอแนะนำสั่งสอนได้พอที่จะนำไปได้ถุดลากไปได้คุณยังไงเนยยะก็แปลว่าพอที่จะนำไปได้ถูไถไปได้นั่นเองไม่เหมือนประเภทที่ปทปรมะคือนั่นหมดหลังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเราใส่รถใส่ราขึ้นเหาะเดินบินไปก็คือคนตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับยวดยานที่จะนำไปนั้นๆคนประเภทนี้เป็นคนที่หมดหวังทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็หมดหวังคือไม่มีอะไรสนใจเลยไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัตวัตธรรมพระองค์ทรงทราบหมดในบุคคลสี่จำพวกและทรงเรียนยานเป็นประจำที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะถึงเรียกว่าพุทธกิจห้าประการข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่พระองค์ทรงถือเป็นกิจมาประจำปบาปเบวิโลกานังคือเรียงยานดูสัตวโลกว่าใครที่คล้องตาคาข่ายคือพระญาณของพระองค์ถ้าไม่คล้องก็ไม่เอานี่หมายถึงจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นภาชนะอันสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายและจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตได้บงการอะไรแล้วกายวาจาจะต้องหมุนไปตามนะเรื่องของใจที่บงการนั้นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนนายซะก่อนสอนหัวหน้าให้เข้าอกเข้าใจแล้วไปอบรมลูกน้องเมื่อหัวหน้าเข้าใจแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนลูกน้องให้ดำเนินตามนี่เมื่อสั่งสอนใจให้เข้าใจแล้วซึ่งเป็นหัวหน้าสั่งสอนใจผู้เป็นหัวหน้าให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็มาระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติให้ดำเนินไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ถือว่าดำเนินถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควรศาสนาธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรง เราทุกคนมีจิตมีความรู้อยู่ทุกขณะไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจำไม่เคยอันตรธานหายไปไหนเลยหลับสนิทไม่ใช่คนตายคนหลับสนิทผิดกันกับคนตายเวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิทตื่นขึ้นมาเราพูดได้วันนี้นอนหลับสนิทดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแหมเมื่อคืนนี่นอนเหมือนตายเลยมันเหมือนจะเฉยกันไม่ตาย น่ะคือผู้รู้อันนี้มันเป็นอย่างมันละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วฝันเรื่องอะไรก็พอตื่นขึ้นมาก็พูดได้ถ้าสัญญาทําหน้าที่ให้คือความจํานั่นน่ะมันทําหน้าที่ให้แล้วก็พูดได้ถ้าสัญญาคือความจําไม่อาจทําหน้าที่ให้ได้คือมันหลงลืมไปเสียสิ่งที่เป็นไปแล้วนั้นมันก็เป็นไปเช่นอย่างในฝันเรื่องอะไรมันก็ฝันไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรู้นั่นเองที่มันเป็นไปเช่นนั้นกายมันนอนอยู่เฉยมันจะไปทำงานทำการไปพบเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องเป็นราวไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นที่แสดงตัวออกไปให้เราจำได้ในขณะที่ตื่นขึ้นมาว่าวันคืนนี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่มีหมายถึงใจใจที่ลงสู่ภวังค์แห่งความหลับสนิทก็ไม่มีฝันนี่คือว่าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับคือภวังค์แห่งความหลับของจิตนี้มีถ้าหลับสนิทก็ชื่อว่าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีฝันอะไรตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีกำลังจิตใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกำลังใจก็มีถ้าหลับไปแล้วฝันไปต่างๆคือจิตไม่ได้เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับอย่างสนิทออกเที่ยวเล่ยๆหล่อนๆไปนี่ก็หมายถึงเรื่องความฝันความรู้หลับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั้นหรือไม่นี่สำคัญถ้ามีสติก็ตามทราบความรู้อันนั้นโดยลำดับจะแยกไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบคนมีสติดีย่อมทราบทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวไปรู้เรื่องอะไรคนไม่มีสติก็มีแต่ความรู้ก็ไม่ทราบความหมายว่ามันรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าไม่มีสติเป็นผู้คอยกำกับสติเป็นเครื่องใช้ตามจิตรักษาจิตเนี่ยอย่างคนบ้าคนเอาพูดง่ายๆว่าอย่างคนเป็นบ้านั่นไม่มีสติมีแต่ความรู้จะทำอะไรก็ทำไปตามภาษีภาษาแห่งคนรู้เฉยๆไม่มีสติรับผิดชอบว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างไม่ใช่คนที่เป็นบ้านั้นเป็นคนตายมันรู้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้อยากทำอะไรก็ทำไปตามภาษีภาษานี่แหละความรู้แท้ๆความรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตนี้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วจะไม่มีการไข้ควรอะไรลึกตื้นอย่างละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ในนั้นมีแต่ความรู้โดยลำพังก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนอย่างคนบ้าพอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าเพราะมีสติรับทราบว่าผิดหรือถูกประการใดความรู้ที่ว่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ของสามัญชนธรรมดาและยังลดกว่าความรู้ของสามัญชนลงไปคือไม่มีสติคอยกำกับรักษาจึงได้เป็นความรู้ประเภทบ้าคือไม่มีอะไรปกครองไม่มีอะไรรักษาไม่มีอะไรรับผิดชอบเลยมีแต่ความรู้เลยลำพังจึงเป็นเช่นนั้นถ้ามีสติสตางค์เป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะมีผู้คอยชักจูงมีผู้คอยรั้งคอยเร่งคอยรั้งเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาส่วนจิตของท่านผู้ถึงความหลุดพ้นแล้วนั้น ไม่ใช่จิตประเภทนี้ความรู้เฉยๆนั่นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีกิเลสแฝงนั่นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนถ้าว่าท่านมีสติหรือท่านไม่มีสติท่านก็ไม่เสกสรรท่านไม่สำคัญลำใหญ่ก็คือบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจิตสามัญชนทั่วไปจึงจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถึงจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรกิริยาแห่งการแสดงออกท่านมีสติมีปัญญาคอยควบคุมอยู่ก็น่าดูสวยงามพูดก็มีเหตุมีผลทำอะไรก็มีเหตุมีผลหลักจึงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธะหมายความว่าอะไรพุทธะที่แบบพุทธังสนังกระฉามินี่เป็นพุทธะอันเลิศโลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐเราถือท่านผู้ประเสริฐหรือน้อมท่านผู้ประเสริฐมาไว้เป็นหลักใจมาเป็นเครื่องพึ่งพิงมาเป็นเครื่องอาศัยเราจึงควรจะระลึกถึงความรู้ของเราเสมอว่าขณะใดได้บกพร่องไปบ้างสติสตังไม่มีเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาฉุนเฉียวก็มากเวลารักก็มากชังก็มากเกลียดก็มากโกรธก็มากคือความไม่มีสติรั้งถ้ามีสติรั้งแล้วมันก็พอทราบได้และยับยั้งตัวได้ในปัจจุบันวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจจะทำหน้าที่การงานอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ค่อยผิดพลาดหรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีสติปัญญากันกรองพิจารณาพอทราบในทางถูกและผิดและพอพยายามแก้ไขดัดแปลงตนหรือหาเอาตัวรอดไปได้พูดยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำคนให้ล่มจมแต่เป็นสิ่งที่จะฉุดลากคนในเมื่อจะล่มจมหรือในเมื่อจะติดอุปสรรคอะไรเกิดความทุกข์ความลำบากประการใดธรรมะช่วยคือสติปัญญาเป็นสำคัญจิตเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตขอให้พากันทราบอย่างถึงใจความรู้อันนี้ที่ประจำตัวของเรานี้แม้เราจะจับตัวความรู้ไม่ได้ก็ตามก็คือความรู้อันนี้แหละที่เป็นรากฐานในชีวิตและเป็นนักท่องเที่ยวในวัฏฏะทั้งหลายจะนานขนาดไหนก็คือผู้นี้จะสิ้นสุดวิมุตติตัดเรื่องความสมมุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะจิตดวงนี้ได้รับการอบรมซักฟอกเชื้อที่เป็นภัยที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือจิตก็หมดเหตุหมดปัจจัยพวกนี้เป็นอันว่าหมดละคำที่ว่านักท่องเที่ยวในเวลาที่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะไปที่จะเกิดเรื่องต่างๆภายในจิตใจจึงขอให้ทำความระมัดระวังศึกษาเรื่องของจิตให้เพียงพอถูกต้องกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเรายังจะนำอัตถธรรมนี้ไปใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมกว้างแคบได้ตามกำลังความสามารถของเราอีกด้วยศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นเครื่องพยุงโลกให้มีความสงบร่มเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกดทวงดังที่ส่วนมากเข้าใจกันมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันว่าศาสนาเป็นเครื่องกดทวงความเจริญของโลกก็คือผู้ที่ว่านั่นเองเป็นผู้กดทวงตัวเองและความเจริญของโลกไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้กดทวงโลกทำไม่จะทำกดทวงโลก พระสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้กดทวงโลกไม่เป็นภัยต่อโลกเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นภัยต่อโลกแล้วจะว่าเป็นสิ่งที่โลกน่ากลัวได้อย่างไรจะกดทวงโลกได้อย่างไรจะทำความทุกข์ร้อนให้ร้อนให้แก่โลกได้อย่างไรความสำคัญความคิดเช่นนั้นของบุคคลผู้นั้นแหละคือความเป็นภัยแท้คนใดที่หลงผิดไปตามนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นภัยไปแล้วมีความเชื่อถือในคำเช่นนั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อยๆสากระจายไปหมดนั่นแหละคือภัยศาสนธรรมไม่ได้เป็นภัยถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้ยังไงถ้าธรรมเป็นภัยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภัยต่อพระองค์เองและต่อโลกพระสงฆ์ก็ต้องเป็นภัยนี่ไม่ปรากฏส่วนมากคนไม่มีธรรมนั่นแหละเป็นภัยกับตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นฟังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็นมันนั่งมีความสำคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวภัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเกลียดก็เป็นภัยโกรธก็เป็นภัยชังก็เป็นภัยอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวภัยเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาผู้นี้แหละคือผู้เป็นภัยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องต่ำช้าเร็วทรามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมออันนี้แหละคือตัวภัยศาสนาธรรมเป็นซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมานี้จะเป็นภัยได้ยังไงหากว่าเป็นภัยแล้วจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีจริงในเหลือในพระทัยขึ้นชื่อว่าภัยดังที่กล่าวมานี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธทั้งดวงนี่เรียกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐธรรมของพระองค์ก็เหมือนกันที่ว่าธรรมโมปฏิโปความสว่างก็แจ่มแจ้งอยู่ภายในจิตสังโฆก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างก็แจ่มแจ้งความบริสุทธิ์วิมุตติมีแต่ผู้ปราศจากภัยแล้วทั้งหมดนำศาสนาศาสนาธรรมที่ปราศจากภัยที่บริสุทธิ์นั้นมาสอนโลกทำไมศาสนาจะเป็นเครื่องกดทวงโลกเป็นภัยต่อโลกมีอย่างที่ไหนที่ไหนนอกจากโลกผู้สำคัญว่าศาสนาเป็นภัยนั้นเท่านั้นเป็นตัวภัยแก่ตนเองและเป็นภัยต่อสังคมไม่มีอันใดที่จะเป็นภัยเพราะความสำคัญเช่นนี้เป็นความสำคัญที่ผิดอะไรที่พาให้ผิดก็คือเรื่องความคิดและหัวใจที่เป็นบ่อเกิดแห่งความคิดนั่นแหละมันเป็นตัวเป็นต้นเหตุแห่งความผิดหรือเป็นผู้ผิดการแสดงออกมาอย่างนั้นจึงเป็นความผิดทั้งนั้นหากไม่เป็นความผิดเราลองเอาความคิดเช่นนี้ไปใช้ในโลกดูสิโลกไหนจะไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีแม้ตัวเองก็ยังร้อนหากว่านำศาสนาไปสอนโลกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงบำเพ็ญมาแล้วจนได้ตรัสรู้แล้วโลกจะเป็นภัยอย่างนั้นหรือโลกจะเดือดร้อนอย่างนั้นได้ยังไงโลกมันวุ่นวายกันมันถึงเกิดความทุกข์ความร้อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้มีความสงบร่มเย็นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักเหตุจักผลรู้จักเขาจักเราโลกอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมากน้อยสร้างเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นตำบลหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นมณฑลเป็นประเทศนั่นประเทศนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หมู่ชนทั้งนั้นคนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นอกเห็นใจกันมีแต่ความเบียดเบียนทำลายความเห็นแก่ตัวความคับแคบก็เป็นเหตุที่จะให้ทำลายคนอื่นได้เป็นเหตุที่จะให้เกิดความกระทบกระเทือนคนอื่นได้ตามแต่อุบายวิธีของที่ตนเห็นว่าชอบทำคำว่าชอบทำของผู้นี้คือชอบทำของกิเลสมาตนจะได้รับความดีความเด่นความมั่งมีสีสุขจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมากน้อยเพียงไรด้วยการกระทำเช่นนั้นเป็นที่พอใจในการที่จะต้องทำและโลกก็ร้อนเพราะเหตุนี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็มีต้องการอิสรภาพเช่นเดียวกันและมีคุณค่าเช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์เขายังกลัวตายเขายังกลัวความเบียดเบียนเหตุใดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเบียดเบียนไม่กลัวการทำลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามกันมีหรือใครไม่ปรารถนากันทั้งโลกความที่ทำให้เกิดความก็เกิดเตือนซึ่งกันและกันจนโลกหาความสงบไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ โดยลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุดนี่เพราะเหตุไรเพราะอะไรเป็นสาเหตุถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆนี้จะเป็นเรื่องของอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนได้หมดท่านมีพระเมตตาหมดจนกระทั่งถึงสัตว์ทุกตัวไม่ให้มีการเหยียดย้ำหรือดูถูกไม่มีการทำลายเลยให้มีถือเป็นความเสมอภาคในคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นให้ความเสมอภาคด้วยกันว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนทำลายกันเมื่อต่างคนต่างเห็นความสำคัญของชีวิตจิตใจของกันและกันเช่นนี้แล้วจะเบียดเบียนกันลงได้ยังไงเบียดเบียนกันไม่ลงเมื่อไม่ต่างคนต่างเห็นกันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วโลกมันก็เย็นมีผิดมีถูกเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างคนตั้งระมัดระวังไม่ต้องหาเลือกหลบปีกปีกกฎหมายปีกความจริงเลี่ยงตัวไปต่างๆนานาดังที่เป็นอยู่เวลานี้หรือที่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปฉกไปรับเขามาเท่าไหร่ก็ว่าเขาหาเขาหาเห็นดูสิคนเราถ้ายอมรับความจริงแล้วจะว่าเขาหาอะไรติดคุกติดตารางอยู่นี่เราไปถามดูสิว่านี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมรักควายเป็นต้นแล้วรักเขาจริงๆหรือรักจริงๆแน่รักจริงๆทำไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทำลายจิตใจและก็บัตรของกันและกันมีมากน้อยเป็นการทำให้กระทบกระเทือนและเป็นความชิบหายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหรอที่โลกเจริญด้วยอันนี้เหรออันนี้หรือเรื่องไม่กดทวงกันและกันไม่กดทวงโลกไม่กดทวงโลกยังไงมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟยังไม่ทราบมันกดทวงกันอยู่หรือนั่นแล้วศาสนามีบทใดบาทใดที่สอนโลกให้มีความเบียดเบียนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยเหตุใดศาสนาจึงจะเป็นเครื่องกดทวงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดทวงตัวเองมีเท่านั้นทีนี้เรานำอันนี้มาปฏิบัติในจิตใจของเราโอปนัญญิโกการแสดงธรรมนี้มีทั้งข้างนอกข้างในข้อสำคัญก็คือว่าจะน้อมเข้ามาเป็นสาระสำหรับเราแยกข้างนอกให้ดูซะก่อนข้างในของเราเวลานี้มีอะไรกดทวงจิตใจเราถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรธรรมไม่เคยกดทวงขณะใดที่สติปัญญาปราศจากใจขณะนั้นแหละเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกกดทวงย่ำยีด้วยอาการต่างๆจากกิเลสทั้งหลายนะถ้าขณะใดมีสติมีปัญญาแม้จะไม่เพียงพอต้านกับความต้านทานหรือปราบสิ่งนั้นให้หมดไปก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ไม่ทุกถึงขนาดหรือไม่ทุกเต็มที่เต็มแดงยังพอลดหย่อนผ่อนผันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นข้าศึกต่อใจได้เลยนี่แหละธรรมครองใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นอิสระได้เพราะธรรมครองใจใจเป็นอิสระใจมีความสงบสุขได้เพราะการรักษาใจด้วยธรรมตลอดถึงความหลุดพ้นจากการกดทวงทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะเห็นธรรมนะทำอยู่ในสถานที่ใดต้องเย็นในสถานที่นั้นทำอยู่ที่ใจจะใจจะร้อนได้ยังไงทำอยู่ที่เย็นที่ใจต้องเย็นใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจยิ่งเย็นไม่มีการสถานที่จะมาเกี่ยวข้องเลยเย็นเต็มที่เต็มฐานก็คือใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วหาเราลองคิดดูที่ว่าทำบทใดแง่ใดที่ทำความกดทวงทำโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ปรากฏแม้นิดหนึ่งก็ไม่มีแม้แต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมีมากน้อยแสดงให้เห็นชัดเจนภายในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งป้อมให้ดีพยายามกำจัดพยายามต่อสู้กับเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเราอย่าให้มันกล่อมได้หลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอาให้มันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้กับเขามั่งถ้าหากมีการต่อสู้กันแล้วคำว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบเสียทีเดียวคำว่าราบทีเดียวคือหมอบราบเสียทีเดียวเพราะไม่มีทางต่อสู้มีแต่หมอบราบเชื่อไปหมดกิเลสว่างเชื่อไปหมดถ้ามีการต่อสู้ก็มีแพ้มีชนะต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะไปเรื่อยๆชนะไปเลยเป็นอิสระเต็มภูมิ มีอำนาจแห่งศาสนธรรมที่ผู้นำมาปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นที่เชื่อใจเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีอะไรที่จะแน่ใจได้ยิ่งกว่าศาสนธรรมเราปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเราเราก็แน่ใจเราได้ให้เต็มที่จริงๆก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วแน่ตลอดเวลาไม่สงสัยไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั้นอยากเห็นนี้เพื่อนั้นเพื่อนี้อีกต่อไปไม่มีรู้สักทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็ไม่อยากความไม่อยากความไม่หิวโหยไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็แสนสบายขอให้พากันนำธรรมะนี้ไปปฏิบัติรักษาตนอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความผิดถูกชั่วดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงหรือชำระสะสางสิ่งที่ควรชำระก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวัดจะให้ปราศจากวัดอย่างท่านอาจารย์ฟันเคยว่าวัดที่นั่นวัดที่นี่วัดอยู่ภายในใจท่านผู้ก็ถูกมีวัดอยู่ภายในจิตใจเสมอวัดปฏิบัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรใคร่ครวญดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยๆใครจะมาบ้าก็ตามว่าบอก็ตามข้อสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้าก็แล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าเราเป็นร้อยๆคนจะมาบ้าก็ตามมันบ้าทั้งนั้นคนร้อยคนนั้นร้อยๆคนนั้นน่ะเราไม่บ้าแค่คนเดียวเราก็สบายอันนี้เป็นจุดสำคัญพากันนำอันนี้ไปปฏิบัติเวลาถูกใครว่าอะไรๆก็ให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าอย่าไปโกรธวิ่วให้เขาไม่พอใจกับเขาความโกรธให้เขามันก็คือไฟเผาตัวเองความไม่พอใจในเขาก็คือไฟเผาตัวเองไม่ใช่เผาที่ไหนมันเผาที่นี่ก่อนมันจึงไปเผาที่อื่นให้ระมัดระวังไฟกองนี้อย่าให้เกิดเราก็จะเป็นสุขโตนั่งรถนั่งลาไปก็สุขโตไปเรื่อยนั่งอยู่ในบ้านของสุขโตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายหาละแฟนแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
3: โอ้ยเยอะมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยฮะที่ไหนบ้างกรุงเทพที่ไหนบ้างฮะอำเภออะไรคำตะกาไหนคำตะกาแล้วที่ไหนบ้างเนี่ยนั่นปากน้ำ
4: หน้าเก่า
3: ฮะ
4: ปากน้ำหน้าเก่าครับ
3: นั่นแค่ปากน้ำเนี่ยไหนหัวหน้าไหนท่านเนี่ยมีแล้ววันนี้ทั้งวันล่ะเมื่อเช้าเนี่ยคนแน่นหมดหน้าวัดแน่นหมดจริงๆเต็มหมดถุงมันเต็มหมดคนมากจริงๆพอหลังจากนั้นก็อีกประมาณนี้คณะผู้ว่าประชาชนเต็มชะล่าอีกตอน10โมงกว่าพอบ่ายโมงเริ่มมาอีกแน่นชะล่า2โมงกว่าแล้วไปเหรอแล้วมีอะไรล่ะเอาว่ากันมามีอะไร เหนื่อยนะหลวงตาเหนื่อยคนเอาบางหันกับมาหันออกไปดูที่เขาลื้ออะไรๆนะเพราะเขาทำอะไรล้านอะไรกว้างขวาง
4: มาเช็ค
3: กันเอาไปนั่งข้างนั่นแหละวางนั่นเออเอาวางตรงนั้นแหละก็ไปขอไปนั่งข้างนู้นออกไปนู่นตะกี้นี่ไปดูเขาลื้อพวกปลงปลำอะไรๆทำเต็มหมดนั่นไปดูเขาลื้อหมดแล้วไปเห็นพวกพวกพยาภูมิมาพยาภูมิเขามานี่ออกมานั่งพวกคณะชัยภูมิมาจากจังหวัดไหนบอกจังหวัดชัยภูมิแล้วทำไมแล้วตอนเช้าเวลามีงานถึงไม่มาแล้วตอนเลิกงานแล้วทำไมถึงได้มาอย่างนี้ล่ะระหว่างนั้นเดี๋ยวจะมีนิทานยกให้ดูนะระหว่างแล้วก็เลยยกนิทานขึ้นให้ดูให้ฟังนิทานเป็นนิทานทางภาคอีสานแล้วชัยภูมิกับภาคอีสานเข้าใจกันได้ดีเราก็เลยยืนที่นั่นพูดนิทานให้เขาฟังคือมีพระไปเชิญประชาชนมาวัดต่างๆมาเชิญประชาชนมาแล้วบุญนั้นงานนั้นมาเป็นวันแรมค่ำหนึ่งทีนี้เวลางานจริงๆมันทำตั้งแต่15ค่ำวันเดือนเพ็ญคือวันขึ้น15ค่ำเวลาเชิญเขาเราบอกว่าวันแรมค่ำหนึ่งนี้พอวันแรมค่ำหนึ่งเขาก็มาเห็นตั้งแต่อะไรที่ล้างว่างเปล่าไปหมดเลยเขามาอ้าวเป็นยังไงนี่วะไหนว่างานบุญรวมวันนี้ว่าไงโอ้ยงานนี้เสร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่วันเพ็ญวะแล้วทำไมจึงไปบอกมาว่าเป็นวันแรมค่ำหนึ่งล่ะวะก็ไม่ทราบแล้วว่าเขาก็อ้างงั้นพวกเราได้มาแล้วอย่าให้เสียท่าเพราะว่ามันมาแล้วมันเสียลวดลายถูกต้มเพราะว่างั้นนะเราต้องแก้ลวดลายแก้ต้มด้วยลวดลายของเราเขาก็เอาพวกขีดพวกขอเข้าใจไหมแขวนเอวเขาเนี่ยดังก๊อกล็อกแก๊กแล็กเป็นอะไรเครื่องสัญญาเขาเรียกเสิร์งเข้าใจไหมอ้อวัดนั่นแหละวัดที่มีงานนั่นแหละแต่มันเลิกไปแล้วเขามาทีหลังเขาก็เตรียมท่าขึ้นเขาก็ตั้งขบวนขึ้นพอตั้งขบวนขึ้นแล้วเขาก็พูดเสียงพร้อมกันเลยว่าพออันนั้นก็พวกเสิร์งก็เสิร์งไปเรื่อยๆเลยพวกทำเพลงเขาก็ทำไปขึ้นเป็นภาษาภาคอีสานว่ายัดหีแมมหัวโลดมีดแถวบุญมือแพ้งไหกุมามือแห้มมือแล้วก็เสิร์งพร้อมกันแล้วขึ้นบันไดก็ขึ้นพร้อมกันยัดหีแมมหัวโลดมีดแถวบุญมือแพ้งไหกุมามือแห้มว่าเจ้าถิ่นวัดเลยนิ่งเลยก็ดูกระดิ่งมาได้มาถูกเขากระหนาบเอาเนี่ยเขาล้อมโบสถ์เขาแห่เป็นขบวนล้อมโบสถ์แล้วขึ้นเสียงพร้อมกันด้วยนะทางวัดเลยเงียบเลยเนาะเขามาแก้ต้มด้วยลวดลายของเขาเองจบแล้วมีเท่านั้นแหละ เข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเหรอพูดคำเขาแก้ลำกันนะเข้าใจหรือเปล่า อย่างนั้นนิทานอะไรภาคอีสานเขาพูดตลกเล่นกันไปอย่างนั้นอย่างที่ก็ทางกรุงเทพไปเสียแต้มทางภาคอีสานอันนี้เจ้าคุณอุบลีท่านฉลองพระนั่นน่ะฉลองพระงามน่ะที่ลพบุรีน่ะเห็นไหมพระงามอ่ะองค์ใหญ่ๆนั่นท่านเจ้าคุณอุบลีเป็นคนสร้างขึ้นบัญชาให้สร้างขึ้นพอเสร็จแล้วท่านเปิดโอกาสให้พวกประชาชนภาคอีสานไปใครมีช่างอะไรๆให้ไปแสดงลวดลายที่โน่น

0: แห่ขบวนอ้อมแล้วเขาก็ขึ้นภาษาอย่างนี้แหละภาษาภาคอีสานเขาเอาบั้งไฟมาอันนั้นอ่ะจุดบั้งไฟขึ้นพวกตะไลพวกพลุอะไรใครชำนาญทางไหนเขาก็เอาไปมีพอถึงวันเวลาแล้วก็ทำพวกนี้ก็เอาบั้งไฟไปแล้วเขาก็ขบวนแห่เขาก็แห่รอบโบสถ์รอบเหล่านั้นแล้วแล้วขึ้นพร้อมกันว่าฟังนะเขาขึ้นเสียงพร้อมกันว่าเพิ่นกะที่สี่บ่ขึ้นกะที่สี่เปล่าเข้าใจไหมเขาภาษาอีสานอันนี้เป็นคำเล่นของเขาไม่ได้ถือเป็นคำลามกจบไปอะไรคือคำสนุกเขาเข้าใจไหมไอ้พวกรัฐุเทพไม่รู้เรื่องนี่ก็พูดอะไรกันโอ้ยใหญ่พูดเลยภาษาของเขาอย่างนั้นภาษาเล่นของเขาว่างั้นโอ้ยอยากรู้นะว่างั้นอยากทราบมันหมายความว่าไงบ้างท่านก็โอ้ยยายพูดฟังสนานบ้างยายพูดเถอะมันภาษาของเขาสนุกเรื่องเดิมของเขาเขาก็พูดแล้วอย่างนั้นอยากทราบบ้างเขาเวลาเขาพูดเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะพร้อมกันขึ้นพึบพึบพึบขึ้นกะยี่สี่บวกขึ้นกะยี่สี่เขาก็ตัดเส้นท่านนี่ก็ยิ่งยุ่งใหญ่เอ๊ะมันหมายความว่าไงนายมาแล้วก็มารบกวนท่านเจ้าคุณนั่นแหละเจ้าคุณบาลีให้อธิบายพี่แจงเรื่องนี้ให้ฟังโอ้ยบอกเลยอย่าให้อธิบายสินะมันเป็นภาษาของเขาพวกเราเป็นทั้งคนมีสมบัติผู้ดีไม่ควรจะไปฟังของเขาภาษาบ้าเขาท่านว่างนะโอ้ยก็อยากฟังบ้างนะอยากฟังมันหมายความว่าไงเนี่ยอยากฟังจริงเหรอก็อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยวะโอ้ยมาออดอ้อนให้ฟังเอาฟังนะว่าตั้งตัวให้ดีท่านก็บอกว่าเราตั้งใจแล้วเราค่อยฟังว่าขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดว้ายมันตายขึ้นเลยเสียงรั่นเลยเสียงรั่นเนี่ยก็บอกแล้วให้ตั้งตัวดีแล้วนี่นะว่ามันอะไรมันจริงทั้งขึ้นทั้งล่องขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นคือหมายมาก็บ้างไฟมันขึ้นเข้าใจไหมอยู่บ้างไฟนี่ขึ้นก็จะเย็ดไม่ขึ้นก็จะเย็ดเลยมันไม่ขาดทุนเลยนี่มันเอาตั้งแต่ก็บอกแล้วนี่แหละอันนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละคือว่าขึ้นก็ยี่สี่เมื่อคืนคือขึ้นเมื่อคืนก็กันยี่สี่มันเอาแต่กำไรมันไม่ยอมขาดทุนเลยนั่นแล้วจบแล้วหมดได้แล้วนะแต่ว่าภาษาเขาสนุกสนานเขาได้ในงานเขาเป็นภาษาสนุกสนานเขาไม่ถือกันนะเวลาเล่นก็ไม่ถือกันเลยว่าอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สนใจที่พวกไม่รู้เรื่องเราก็อยากฟังโอ้ยภาษาบ้าเขาจะไปสนใจเขาเลยเราคนมีสมบัติผู้ดีก็อยากทราบบ้างสิว่าสุดท้ายก็เลยเป็นบ้าเขาจนได้แล้วแล้วก็ครั้งแรกก็มันไม่ยอมขาดทุนเลยเนี่ยขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอาเออมันก็เรื่องง่ายๆว่าไม่งั้นจะเป็นภาษาตลกเหรอเขาก็ต้องตลกแบบนั้นภาษาภาคอีสานทางนู้นไม่รู้เรื่องเนี่ยมันยิ่งว่าเสียใจตัวเองอยู่แล้วบุรีทุกวันนี้มันเข้าใจกันหมดแล้วภาษาอะไรมันก็เข้าใจกันหมดว่าอะไรมันก็รู้กันหมดแล้วทุกวันเมื่อวานเมื่อเช้านี่คนมากนี่เพิ่งมาเลยเนี่ยเพิ่งมาถึง
1: นะออกตอนเช้าจะ
0: ไปรถออกมา
1: เลย
0: รถยนต์เหรออ๋อโหหัวหน้าตึงนะขับรถมาเลยก็สี่โมงเช้ามาถึงนี่ก็คนนั้นไป
1: ขับไม่เร็วจ้ะค่ะแค่150
0: เองจ้ะโอ้โห150เองนี่ขึ้นก็จะเอาไม่ขึ้นก็จะเอาอย่างนี้
1: แล้ว
0: พอ
1: ถ
0: ึ
1: งตรงตำรวจม
0: ี
1: เคร
0: ื
1: ่องเตือนก่อนเจ้าค่ะมีเครื่องเตือนปิ๊กๆก็มีตำรวจค่ะก็บอกรถเบารถก็รอดมาได้ก็เร่งหมายเร่งหมายอ่ะพอตำรวจจะจับก็มีเครื่องปิ๊กเต
0: ือ
1: นเอาไว้อ
0: ี
1: กค่ะ
0: เตือนไว้เหรอ
1: หัวหน้าซื้อมาจากเมืองนอก
0: เข้าท่าว่าเข้าท่าเว้ยเข้าท่า
1: หรือไม่เสียแต้มนะคะ
0: จะต้องทางมันดีนะเวลานี้ทางดีคือทางต้องจากกรุงเทพมาถึงขอนแก่นนี่ดีมาตลอดก็มีขอนแก่นมาอุดรแล้วก็มาหนองคายยังไม่ดีเขากำลังขยายทางอะไรนี่อุดรนี่ก็ควรจะถึงแล้วแหละแต่น้องคายยังอยู่มากอยู่กำลัง ขั้นต่อไป

0: วิ่งได้สะดวกแล้วเพราะรถมันมากผู้ท่านก็เทศในงานคนจำนวนมากก็เทศแล้วพอ10โมงเช้ากว่านะหรือมันน่าจะเป็น10โมงครึ่งมั้งเพราะผู้ราชการจังหวัดเสร็จพิธีทางสารกลางแล้วก็รีบมาถึงนี่หรือมัน10โมง10โมงครึ่งอันนี้ก็เต็มอีกพระรานี้แน่นหมดเลยก็ต้องเทศอย่างนั้นแหละมาบ่ายตอนบ่ายโมงนี่ก็มาอีกเต็มพระราอีกอันนี้เทศบ้างไม่เทศบ้าง ทีนี้มาสุดท้ายคือคราวนี้มีตะกอนตลก ไม่ค่อยมีเทศมีตะกอนตลก มันมี3พัก4พักอะเมื่อวันที่9ของประเทศที่อุดรวันงานเพื่อชาติของพี่น้องชาวอุดรตั้งขึ้นบ่าย2โมงแล้วฟ้าหญิงเล็กก็เสด็จตอนวันที่8ท่านเสด็จมาประทับค้างที่อุดรตอนเช้าเข้าที่นี่มีก็เทศมันจะดีเพราะคนเต็มหมดก็เทศพอจากนี้แล้วตอนบ่าย2โมงไปนู้นอีกก็เทศอย่างนั้นระยะนี้มีจะเทศโหจะตายแล้วเราวันนี้ก็สองสามพักสี่พักแล้วเนี่ยเทศเรื่อยมาเรื่อยมีก็ดีแล้วตอนค่ำเยอะอาจมีมาอยู่ก็ได้เนี่ยมันเพิ่งบ่ายสี่โมงก็ไม่แน่แล้วเพราะวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นงานอย่างนั้นมันตั้งแต่เช้ามาค่ำมันไม่เป็นไรเนี่ยไอ้เมื่อวานนี่วันเย็นเดือนเพ็ญกับวันแรมค่ำหนึ่งวันพุธมันห่างกันมันหน้าเขาจะเดินขบวนเขาเนี่ยนี่เรียกว่าเขาเดินขบวนคือเขาเดินขบวนแห่ขบวนเขาเนี่ยดัดต้นดานสมภารวัดกันอันนี้ยังไม่ถึงการเดินขบวนหรอกเพราะมันอยู่ในเขตวันเดียวกันถ้าเขาเดินขบวนหลวงตาจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นะโดนทางโน้นโดนนี่เดี๋ยวมาโดนเราเข้าเนี่ยเมื่อเช้าคือไปแค่คือไปงานอุดรธานีรู้สึกว่าได้มากทราบซึ้งสมใจที่เราย้ำอีกทีนึงเพราะที่แรกมาทำประเดี๋ยวบนดาวว่าช่วยชาติเราเดินผ่านไปเราไม่ได้ขึ้นคำมากเลยขึ้นไปก็พูดสองคำเราก็หนีเลยปักใจลึกเชียวช้ำใจพอมาคราวนี้ข้าหลวงเนี่ยผู้ว่าคนนี้มาจึงได้พูดตกลงกันเอาจริงเอาจังคราวนี้ว่าเราเป็นหัวหน้าบอกเลยเมืองอุดรนี่เป็นเมืองเกิดของหลวงตาบัวและพี่น้องชาวดอนจะเป็นพี่น้องของหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำประเทศไทยด้วยมีการที่เราไปทั่วประเทศมาแล้วเนี่ยที่ไหนเป็นที่น่ายินดียินดีทราบซึ้งด้วยกันทั้งนั้นแต่มาเมืองอุดรเรานี้เราดูไม่ได้เลยนะว่าคราวที่แล้วนี่แล้วบอกกงเนี่ยนะบอกกับผู้ว่านะ เราจะเทือนใจเรามากนะทำไมจึงทำเราแบบอย่างนี้ผู้ว่าคนก่อนทำมีอะไรแล้วเอานี่พิธีเขาไปท่าคนเข้าไปมันเลยมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาจึงปักใจไว้พอได้โอกาสผู้ว่าคนนี้มาแทนกันเอากันเลยเพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงได้มากนะทองคำถึงได้ถึง17กิโลแต่ว่าทองคำนะเนี่ยนับว่ามากตามจังหวัดต่างๆก็ไม่ค่อยเห็นมีอย่างนี้จึงเรียกว่ามากอันดับหนึ่งทองคำได้17กิโลกับกี่บาทไม่รู้นะ แล้วดอลลาร์ร่วมหมื่นมัน 9,000 กี่ร้อยไม่รู้นะไม่ร่วมหมื่นดอลลาร์นี่เงินสดก็ได้6,448,000เลยในงานนั้นนะแปลว่าเป็นที่พอใจเขาก็บอกกงนี่เลยอนุโมทนากับพี่น้องชาวดอนเราซึ่งต่างคนต่างรวมกำลังกันแก้ความบอบช้ำหัวใจของหลวงตาที่เป็นครั้งแรกนั้นบอบช้ำมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราบอกว่าวันนี้จึงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสถ้ามีหน้าเราก็อยากมีสัก10หน้าแล้วบานไปหมดเลยใจไหมคราวนี้หน้าบานเลยหลวงตาบัวจะได้สัก10หน้าก็ว่าเนี่ยพูดให้พี่น้องชาวดอนอยู่บนธรรมะทุกเรื่องนะพูดมาที่แรกเราก็ไม่แน่ใจนะเราเอามาเพียง2หน้าเท่านั้นแหละเพราะว่างั้นนะหน้าหนึ่งจะมาย่องต้องมาดูถ้าไม่เป็นชาติหน้าหลังหันหลังกลับไปเลยว่า ทีนี้พอมาเห็นเป็นที่พึ่งเบื่อพึ่งใจแล้วเราเลยอยากได้สักสิบหน้าเราก็ว่างั้นแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้ทองคำก็ได้มากพอสมควรเพราะมันช้ำมากเสียแล้วอุดรเรานะวันที่9ก็เต็มเหนี่ยวถึง17กิโลแล้วแว้นจนเพียงวัน2วันก็มาซ้ำอีกวันนี้ก็ได้เมื่อเช้านี้ได้ทองคำ7กิโลส่วนเงินบาทดูมันได้ล้าน2แสนหน่อยดอลลาร์รวมเนี่ยได้เท่าไหร่แต่ก็ได้มากพอสมควรดอลลาร์ก็ได้มากเพราะมันซ้ำกันจากวันที่9มาก็อยู่วันที่12พี่น้องชาวดอนจะบอกซ้ำนะนี่มันซ้ำกันมาเอาเมียก็เออนะเอาวางมาทีเดียวเอาไว้นั่นละเอาไว้นั่นละไว้นั่นละเออไว้นั่นละวางไว้นั่นละไหนเขาจะมาวางอะไรก็วางทั้งนั้นได้วางทั้งนี้ก็ได้แล้วใครมีอะไรมาวางก็วางนั้นเลยอันนี้ก็เอาเข้ามาเอาเข้ามาวางตรงนี้เลยล่ะเนี่ยวางตรงนี้เป็นอันว่าถวายเรียบร้อยแล้วนู่นทองคำเราเหลืองอร่ามเลยชั้นลาที่ทองคำเราก็เหลืองอร่ามเชียวนะไปเอามาเอาขึ้นมาก็ได้เอาขึ้นมาวางบนนี้เลยวางบนนี้ละเอาใส่เข้ามาวางเข้ามาวางคุณชายคอยเก็บมาเนี่ยถวายเรียบร้อยแล้ววางแล้วมีอะไรวางที่ไหนก็วางกันเถอะเอาขึ้นวางที่นี่เลยขึ้นวางเลยอันนี้น้องสาวนี่อยู่ดอนหรืออยู่ที่ปากน้ำนู้นเนี่ย
1: อย
0: ู่ปากน้ำเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วนึกว่ามาอยู่ดอนเหรอก็นั่นที่เห็นอยู่เรื่อยๆทำไมสงสัยเอ๊ะไม่ย้ายมาอยู่ดอนหรือไงนา
1: ย
0: ้
1: ายมาอยู่วัดถนนตา
0: แ
1: หละ
0: เ
1: จ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: เหรอย้ายมาก็มาเอาเดี๋ยวนี้ก็มาอบรมธรรมแล้วเอา
1: ว
0: ั
1: ดอโศ
0: การ
1: ามถวายดอกบัวทองคำ98ดอกรวยพรถนนตามีอายุยืนนาน
0: เดี๋ยวฟังเราก็จะฟิตใหญ่นะเพราะลูกที่ลูกหามาขออนุโมทนาเชิดชูขอให้เราอยู่เป็นเวลานานเราจะฟิตใหญ่เราจะอยู่จนกระทั่งถึงมันตายไม่ตายเราไม่ถอยเข้าใจไหมรับกันได้พอดีไหมอย่าอยู่จนกระทั่งถึงมันตายเลยให้ถอยไม่ถอยง่ายละเอามาน ี่หลวงตาก็เรียนนะโดยตรงนะเวลานี้ภาระทั้งหลายที่เราเคยนำพี่น้องทั้งหลายไปเทศในที่ต่างๆนั้นเวลานี้งดเกือบจะหมดแล้วนะกำลังบังชาไม่อำนวยแล้วเวลานี้อ่อนมากทีเดียวเทศที่ไหนมานี่บางคืนนอนไม่หลับเทศอยู่บนธมาศเหนื่อยอยู่บนธมาศปีนี้เป็นปี87เต็มมันนี่แหละ รู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้ลดและประกาศพี่น้องหลายทราบการนิมนต์ไปเทศในที่ต่างๆยังดังที่เคยเป็นมานั้นเวลานี้จะรับไม่ได้แล้วเราจะรับให้ที่จำเป็นจริงๆเฉพาะงานที่จำเป็นเตรียมกินเรียกว่าตะเกียกตะกายไปนอกจากนั้นเราจะไม่รับนะรับทั่วไปดังแต่ก่อนละนี่อันข้อที่หนึ่งไอ้ข้อส่วนข้อที่สองที่เปิดบัญชีอะไรรับบริจาคนั้นเราเปิดไว้ตามเดิมเป็นแต่เพียงว่าเราเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนดังแต่ก่อนไม่ได้สะดวกเท่านั้นเองแล้วก็งดเพราะนี่มันเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือใช้ของธรรมธรรมไม่มีวัยธรรมสม่ำเสมอตลอดเวลาถ้าเครื่องมือดีทำออกได้ตลอดเลยแต่นี่เครื่องมือเสียหมดแล้วไปไหนเทศอะไรอะไรไม่ได้เรื่องแล้วเวลานี้หลงหน้าหลงหลังแล้วนะเดี๋ยวนี้เทศหลงแล้วนะ หลงหน้าหลงหลังไปแล้วนี่แหละความจำอันนี้ก็เป็นเครื่องมือมันไม่เอาไหนมันจำไม่ได้พูดไปแล้วเหมือนไม่ได้พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นแหละนี่ความจำเวลานี้ร่างกายนี่ทรุดแล้วเครื่องมือสำหรับจิตใจนั้น เรายังเสียดายเราอยากได้ร่างกายใหม่มาต่ออีกเพราะมันลงทะลุทะเลหลวงมันมาเข้าใจไหมร่างกายดี เรียกว่าธาตุขันธ์ดีนี่คือเครื่องมือของธรรมดีเทศได้ตลอดไปเลยอันนี้ธาตุขันธ์ไม่อำนวยแล้วธรรมจะมีเท่าไหร่ก็แสดงไม่ได้แล้วเราก็รู้สึกเสียใจว่าไงพี่น้องทั้งหลายอยากให้อยู่เป็นเวลานานก็เป็นความจริงหวังประโยชน์สำหรับชาติไทยของเราทั่วโลกดินแดนเราทำประโยชน์ตลอดมา ตั้งแต่บวชมาไม่เคยทำโทษว่างั้นเลยนะนี่แต่ทำแต่คุณตลอดนิสัยจริตนิสัยความเคลื่อนไหวไปมานี่ เป็นจริตนิสัยของธรรมล้วนๆ เพราะเหตุอะไรเพราะมันเคยชิน ไปไหนมาไหน จะว่าระมัดระวังว่าเรามีศีลกลัวผิดศีลข้อนั้นผิดศีลข้อนี้ระมัดระวัง เหมือนที่เราบวชทีแรกนะไม่มีเพราะเหตุอะไรเพราะมันชินต่อการระมัดระวังมันเลยศีลเหมือนไม่มีศีลแต่อะไรที่จะขัดกับศีลรู้ทันทีเนี่ยแต่ก่อนต้องระวังถึงขนาดนั้นมันยังผิดศีลได้นะอันนี้เวลา เราระมัดระวังตลอดมา มันก็เลยเป็นความเคยชิน ในอากัปกิริยาทุกอย่างที่แสดงออกนี้เป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมล้วนๆไม่มีอย่างอื่นใดเช่นอย่างพูดตลกขบขันนี่ก็มีธรรมแทรกอยู่ในนั้นไม่ได้เป็นแบบโลกว่ารุ่นเริงบันเทิงตลกหลานเหมือนอย่างที่ว่าขึ้นก็ยี่สี่บ่ขึ้นก็ยี่สี่อันนั้นเป็นเรื่องโลกของเขาเขาสนุกแบบหนึ่งที่เรามาเป็นคติแล้วก็เป็นแบบหนึ่งไปเสียเข้าใจไหม นี่เรียกว่าเราปฏิบัติตัวของเรา มาตั้งแต่วันบวชกิริยาความระมัดระวังอันนี้ติดแนบมาตั้งแต่วันบวชเลยจนกระทั่งปั่นนี้มันเลยชินไปเลยไปไหนก็เหมือนไม่มีศีลมีธรรมแต่เราจะผิดรู้ทันทีเนี่ยพอรู้ทันทีมันก็ผ่านของมันไปมันไม่ได้ระวังว่างั้นเถอะหลีกไปเลยไม่ทำเนี่ยแต่ก่อนทั้งที่ระวังอยู่มันก็โดนจนได้นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันชินซะแล้วมันก็เลยเป็นนิสัยของพระนิสัยของศีลของธรรมเต็มตัวไปเลยนะไปที่ไหนจะพูดแบบไหนแบบไหนนี่พูดได้ด้วยความมีศีลมีธรรมแทรกอยู่นั้นตลอดไม่ห่างกันเลยมันเป็นนิสัยเคยมาอย่างนั้น จึงอยากขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฝึกหัดนิสัยของเราให้เป็นคนดีมีศีลธรรมแทรกอยู่บ้างส่วนได้ก็จะมีส่วนเสียก็มีก็ไม่มากนัก ถ้าไม่มีศีลมีธรรมแทรกนี้ส่วนเสียจะมากนะส่วนมากไม่แต่ส่วนเสียถ้ามีศีลมีธรรมแทรกเข้าไปหิริโอตตปาความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอะไรมันก็มีขึ้นมานี่ความมีศีลมีธรรมในหัวใจมันระวังระวังนะคนเราไอ้ไม่มีอะไรเลยติดตัวมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นมันพาไปถลุงหมดไม่มีเหลือติดเนื้อติดตัว ตื่นเช้าขึ้นมายันค่ำวิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินหาความสุขความเจริญหาความสมหวังขั้นได้มาแต่มีแต่ความผิดหวังนอนก็ไม่หลับบางรายเป็นบ้าไปก็มีนั่นเนี่ยปล่อยให้แต่เรื่องกิเลสตัณหามันฉุดมันลากพาไปแต่เดียวเสียได้อย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีศีลมีธรรมแล้วหาก็หาเหมือนกันแต่ไม่หาจนขนาดแบบกิเลสตัณหาพาหากิเลสตัณหาพาหาเอาให้เราจมได้นะได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่พอสุดท้ายก็จมคือได้ทั้งไหนที่ควรจะได้เอาทั้งนั้นไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าบาปว่าบุญเอาหมดนี่กิเลสพาหาส่วนธรรมพาหาอันไหนไม่ควรไม่เอาไม่หาหาแต่สิ่งที่ควรที่ควรเราอยากให้พี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธได้นำไปปฏิบัติพอสะดุดกายวาจาใจของตนบ้างวันหนึ่งมีธรรมแทรกไปอยู่เสมอเรื่องบุญเรื่องบาปแทรกไปอยู่เสมอพุทโธธรรมโมสังโฆบทใดก็ตามแทรกใจของเราไปอยู่เสมอการระลึกถึงความล้มความตายนี่เป็นการกระตุ้นใจของเราไม่ให้มันเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวอันนี้ก็มีสติที่จะยับยั้งการสร้างความไม่ดีแล้วจะสร้างตั้งแต่ความดีเวลามีชีวิตอยู่นี่ระลึกถึงความตายก็เป็นประโยชน์นี่ถ้าเรามีธรรมเหล่านี้แฝงอยู่ในใจเราบ้างแล้ว เราจะได้ทั้งชั่วก็ได้ดีก็ได้แต่ก่อนมันมีแต่ชั่วอย่างเดียวให้มีดีแสงขึ้นแสงขึ้นถ้าหนักเขาแล้วมีแต่ดีเรื่อยๆจนกระทั่งดีไปเรื่อยเลยนี่วันนี้ไม่เทศอะไรมากแล้วเทศเพียงเท่านี้ให้พี่น้องทั้งหลายจำมาว่านะเพราะวันนี้เทศมากสี่กันนี่ละมั้งวันเหนื่อยมากแล้วต่อไปนี้จะให้พรนะให้ศีลให้พรเครื่องบินเห็นเพิ่งไปตอนบ่ายสามโมงก็มีเครื่องบินไปจนไปยังไง
2: ไม่มีครับผม
0: ตะกี้นี่เห็นเครื่องบินไปนี่นะ
2: บ่ายโมง
0: บ่ายกำลังบ่ายสามโมงเนี่ยเห็นไป แล้วดูนาฬิกาจะเป็นบ่ายสามโมง
2: บ่ายสามโมงไม่มีนะมี
0: เป็นแล้วก็
2: มีบ่ายโมงม
0: ีเป็นเครื่องบินอะไรบ้าง
2: บ่ายโมงแล้วก็ทุ่มสี่สิบครับคงจะบินที่อื่นเข้ามาบินบ้างครับจะบินที่อื่นมาบินบ้างครับบินอาจจะ
0: นี่ก็บินวันละสามเที่ยวไม่ได้เหรอ
2: ครับสามเที่ยวครับผม
0: เที่ยวเช้าเที่ยวเที่ยง
2: เที่ยวเย็นคือเที่ยวทุ่ม
0: สามระยะนี้เครื่องบินแน่นตลอดนะเต็มตลอดนะระยะมีงานตั้งแต่วัดทุ่งศรีเมืองมาเครื่องนี้ไม่ว่างเลยเขามาเล่าให้ฟังเขามาจองไม่ได้ผมมันเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้ว
2: เมื่อกี้นี้วายเขาบอกว่า
0: เ
2: รือบินเขาเลื่อนครับผมปกติเขาบ่ายโมงกว่านี่เขาเป็นบ่ายสองโมงกว่า
0: ว่างั้นเราเห็นด้วยแล้วเครื่องบินไปนี่เห็นอยู่แล้วก็ดูนาฬิกากำลังเขาเข้าสาย
2: เที่ยวบินครับ
0: เ
2: ขาเลื่อนเที่ยวบินครับ
0: เที่ยวเฉพาะเลื่อนเฉพาะวันนี้เหรอ
2: ครับผม
0: หรือว่าเลื่อนตลอดไป
2: เลื่อนเฉพาะเที่ยวนี้ครับผมครับ
0: ถ้าอย่างนั้นวันนี้เขาอาจจะมาสี่เที่ยวแล้วมั้ง
2: สามเที่ยวเหมือนเดิมฮะแต่เขาเลื่อนแทนที่จะออกบ่ายโมงมาออกบ่ายสองโมงสี่สิบอะไรเงี้ยครับ
0: เอาละนี่หนังสือแจกแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยแจกไปอ่านนะพี่น้องชาวไทยเราเป็นหนังสืออะไรไม่รู้นะหนังสืออะไรเราก็มาอยากถามถึงแหละเราจะตายแล้วการเทศนาว่าการไม่มีเวลาว่างเลยเอาไปได้ทีนี้เอาไปได้อะไรเนี่ยฮะอะไรถวายอะไรเอาไปอะไรดอนล่านนั่นล่ะ
2: คุณปานครับ200ดอนครับ
0: ฮะ
2: 200ดอนคุณปาน
0: โธ่ทำไมให้มากแล้วล่ะ200ดอน300ดอนเนี่ยเอาใครจะเลิกก็เลิกไปได้แล้วทีนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วเท่านั้นแหละวันนี้เหนื่อยมากแล้วเอาละจำได้อยู่ต้องขี่ต้องท่องห้องไปละที่นี่นะไม่พูดอะไรมากแล้วพูดเหนื่อยแล้วฮะอะไรนั่นเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยว่าจะไปมาเรื่อยๆยังไงกันเนี่ยจะกลับวันนี้เหรอเครื่องบินเที่ยวเย็นเหรอ
1: เครื่องบินเที่ยวค่ำเย็นจ
0: ะที่ว่างไหมล่ะมีที่ว่างที่ว่าที่จองที่ได้แล้ว
1: จองไว้แล้ว
0: อ๋อถ้าจองได้แล้วก็ได้ถ้าจองไม่ได้นะเครื่องบินทุกวันนี้แน่นตลอด
1: เด
0: ิน
1: หน้า
0: เ
1: นี่ยขอกราบไปอยู่ที่จะมาอยู่ที่นี่สัก2อาทิตย์จ
0: ะ
1: เดินหน้าขออนุญาตไปอยู่ที่นี่สัก2อาท
0: ิ
1: ตย์
0: เอาไปหนังสืออะไรบ้างก็ไม่รู้นะมันพิมพ์มาเรื่อยแจกตลอดหนังสือเนี่ยไปกราบไปซะต้อง 2-3 หมื่นเราก็ไปส่งลงไปเยอะน้องสองสามหมื่นเขาก็ไปส่งอาหารโรงพยาบาลข้ามตะก้าตัวน้องสองสามหมื่นเอาละอันนี้พ่อแล้วไปเลิกกันอันไหนพ่อแล้วเหนื่อยแล้วไม่พูดร้ายเหนื่อยเหนื่อยมากเอาละทิ้งอย่าไปนะมีเท่านั้นละไม่มีอะไรละไปแล้วเหนื่อยแล้วไปแล้วโอ้ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวลงมาอยู่เดี๋ยวขึ้นไปแล้วลงมาวันนี้สี่เที่ยวห้าเที่ยวแล้วโธ่ไม่ไหวแล้วไปละเราไปละเนี่ยไปแล้วนะนี่ก็จะกลับวันนี้เหรอเหรอกลับวันจันทร์
1: หนึ่งวันจะกลับ
0: นะ
1: หยุดชดเชยหนึ่งวันวันจันทร์จะกล
0: ับ นี่จะไปละเหนื่อยแล้วพูดอะไรก็พูดมากแล้วพอแล้วนี่เหนื่อยละ
3: ตัวท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ขอเชิญท่านฟังครับ
2: เราขอกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เราที่นั่งนี้ก็เพื่อจะเอาปฐมฌานให้เกิดขึ้นกับเราวิตกวิจารปีติทั้งห้านี่เราก็ขอกรรมฐานนั่งเพื่อจะได้พระกรรมฐานให้กรรมฐานห้าก็คือเราขอกรรมฐานห้าก็ให้มาเกิดที่เรานั่งอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงแล้วก็เท้าก็ขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายร่างกายตรงกำหนดเป็นองค์พระแล้วหลับตาเราก็เพ่งตั้งศีรษะคือผมผมเพื่อให้ได้ผมแล้วก็เอาผมนั่นแหละทำกรรมฐานขนขึ้นรอบร่างกายทั่วโถทั่วไปมองดูให้เห็นเล็บขึ้นที่นั่งอย่าเล็บขึ้นปลายนิ้วพึงว่าให้รู้ว่าเล็บขึ้นอยู่ที่ปลายนิ้วกำหนดรู้เห็นฟันอยู่ในปากของเรากำหนดฟันเราก็เคยรู้ว่าฟันของเราอยู่ในปากกำหนดให้เห็นให้กำหนดนี้อย่างนี้เป็นอารมณ์เมื่อกรรมฐานนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วปฐมฌานก็จะได้เกิดกับเราท่านให้เอาของที่มันไม่อยู่กับเรานี่แหละพุทธลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้า ให้มีสติสัมปชัญญะมีเหลือลมหายใจออกเมื่อลมเข้ารู้ออกรู้ที่นี้เห็นลมเข้าลมออกที่รู้ว่าลมเข้าลมออกนี่นะก็รู้ก็เห็นเนี่ยมันต่างกันให้เราพยายามทำลมเข้าลมออกพระองค์นะที่กำหนดมากำหนดลมถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นองค์พระอยู่แล้วที่เราทำสมาธิเนี่ยเรามีเพียรมีมั่นก็คงจะได้ส่งความคิดที่เราเรียกขอกรรมฐานแล้วขอกรรมฐานนี้กระทบกระพอของพระพุทธเจ้าทีเดียวพระที่บวชพระครูท่านก็ให้กรรมฐานทุกองค์ให้กรรมฐานนี้กรรมฐานห้าเนี่ยผมขนเล็บหวันนั่งกรรมฐานห้ากองนี้เห็นอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้เป็นอารมณ์ให้เอาเป็นอารมณ์เลยทีนี้เมื่อได้เป็นอารมณ์แล้วก็นี่แหละองค์ฌานละทำให้ฌานเกิดให้มีขึ้นกับเราที่นี่ให้เข้าคล่องออกคล่องที่นี่เรียกว่าเอาเป็นอวสิทั้งห้าก็ได้เกิดขึ้นกับเราที่นี่ปฐมฌานเนี่ยจิตนี้ดีสมาธิพอสมควรพึงจะได้พระโสดาเราก็พยายามฝึกฝนให้ได้พยายามทำเอาไว้ได้ก็แต่ปวดว่ามีอยู่ในเราที่จะทุกตัวคนถ้าเราได้เราเห็นขึ้นมันก็จะความมันมันก็จะสว่างขึ้นเราก็เห็นขึ้นผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังเทอมโดยรับสังขารร่างกายของเราเนี่ยมืออันหนึ่งอันใดให้เราได้พอเป็นอาวสีทั้งห้าแล้วองค์ฌานนั่นแหละเป็นมรรคามรรคาแปลว่าแนวทางมรรคาแล้วแปลว่าแนวทางที่เราจะเดินไปแห่งมรรคผลนิพพานให้เกิดมีขึ้นนั่งกรรมฐานจะให้กลมหน้าถ้ากบหน้าแล้วจะกรรมฐานจะไม่ชัดแล้วก้มหน้านี้นะแล้วพอจิตนี้มีสมาธิที่มักจะเห็นเป็นลมบ่อลึกน้องถือก็จะตกใจผู้ปฏิบัติเพราะงั้นให้นั่งเหมือนอย่างหน้าพระพุทธรูปนี่เราคอยเตือนคอยแนะนำเพื่อเห็นแล้วก็คอยเตือนแล้วเราก็พึงได้ยินแล้วก็ให้ทำตามถ้าทำตามก็อาสมาธรรมชาก็จะได้กรรมฐานได้กรรมฐานแล้วก็ยังมีปีติยังมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวไว้ ให้มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวไว้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้ก็สติสัมปชัญญะก็จะรู้ในลมเข้ารู้ออกรู้ลมออกสตินี้ก็จะดีขึ้นสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทุกขณะพยายามเพ่งผมกำหนดรู้ผมและอนิจจังจะปรากฏที่สีผมนั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังหุ้มโดยรอบนี่แหละจะมาคุณคว้าความไม่ตายนะที่พระองค์ว่าสร้างมาทำไม่ตายคงจะไม่อยู่ทำที่ตายก็คงไม่อยู่จนพระองค์จึงคิดคนขวาแล้วก็คิดคนขวาก็สมความปรารถนาของท่านแล้วท่านก็มารับพ่อของท่านคือโทรณะที่ก่อนก็พ่อก็ตัดท้อว่าเปล่าว่าคนเหล่านี้เป็นของท่านทั้งนั้นแหละจะมาทำเรื่องนี้หากินกับคนบ้านมันจะดีหรือพระองค์ว่าเรื่องนี้เรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หากินแบบนี้แหละแล้วก็หมาบอกว่าที่หมานี่พระองค์ว่าไม่ได้หมามือเปล่ายังก็คนในบ้านถึงเม็ดพลอยของพระองค์ก็มีจะกลับไปบ้านก็มานี่ไม่ใช่ของคนธรรมดามาเสื่อมนี่มาพระองค์ก็ทำให้เกิดทิศก็ปลอบพระองค์ว่าพ่อของท่านน่ะจานั่นแหละก็คุยเชื่อกันได้ก็ตามบอกพอเชื่อกันได้ก็พระทั้งหลายก็ที่เป็นตระกูลใหญ่โตก็มีก็ขวดหมดทีนี้พระวิทยาเดียยังไม่รู้ความพิธีก็ตัดท้อต่อว่าลูกแท้ไม่ใช่ลูกหรอกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหนือพระเจ้าพอดีจะมาอะไรองค์ก็กล่าวตอบให้พระองค์ให้พระบิดาเชื่อพระองค์นั้นไม่ได้มามือเปล่าและไม่ได้ไปมือเปล่ายังมีคุณค่าที่ได้นำมาเผยถอยนี่พระตถาคตทีนี้พระวิญญาณก็ฟังธรรมะรู้เรื่องแล้วทีนี้ก็พระองค์ก็หายสำคือโทรณะก็บรรลุพระอรหันต์ทีนี้จึงมาเห็นใจของลูกตัวเองว่าไม่ได้มาผู้เปล่าเมื่อกลับไปก็ความบริสุทธิ์ รับพ่อเข้านิพพานก็รับเอาพระฤาษีเข้านิพพานแล้วก็รับเอาผลพาเข้านิพพานเอารับผลเข้านิพพานนี่แหละที่ไปกระตือรู้ธรรมข้อพระความคิดถึงคนเหล่านี้แหละถึงได้พยายามจะแสวงหาอมตะธรรมแล้วพวกเรานี่ก็เหมือนกันเราก็อุตส่าห์ขยันทำให้มากขึ้นก็คงจะได้มรรคาแปลว่าทางมรรคองค์8บาปใดเราหยิบยกขึ้นมาทำเราก็คงจะดำได้ตามพระองค์ไปนี่ก็ไม่ได้มาเมื่อเปล่านะเราก็ทำก็เถอะจะได้ไปสู่สุคติกันไม่ลาทำไมนะที่มานำพวกโยมเนี่ยไม่ลาทำไมหรอกเอาขับลูกของพระพุทธเจ้านั้นดีนะมีพันดีแล้วก็เราทำแล้วก็คงจะได้ผลดีมรรคผลนิพพานดูที่กายใจของเรานี่แหละมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเมื่อเราทำให้มรรคผลให้สมาธินี่มันมีขึ้นกับเราแล้วสมาธินี่จะมีสงบอยู่เราก็จะรู้จักว่าโอ้สมาธินี่เป็นอย่างนี้เองที่รู้ว่าสมาธิอย่างนี้นั่นแหละปัญญารู้ธรรมของพระองค์จึงรู้จักว่ามรรคาไปทางนี้ยังเมื่อว่าสัมมาปฏิบัติทำให้มีเพียรมีบ่อยขึ้นความแก่เจ็บตายก็มีอยู่ความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ก็มีอยู่เพราะพวกเราค้นคว้าธรรมะที่มีอยู่ในใจพระองค์ก็ไม่ได้บอกคนที่ไหนคนที่ในใจนี่เองมรรคผลเหมือนพระองค์มือเล็กๆมือเล็กๆเนี่ยขับไปพ่อไปเรียกนักขวัญกันแล้วก็ไล่หัวไล่ขวายกันเสียงประธานด้วยแล้วพระองค์ก็ไปนั่งอยู่ที่โคนไม้มีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กินกัดกินกันอยู่พระองค์ก็พิจารณาแล้วก็สลดใจก็สัตว์ใหญ่ก็เบียดเบียนสัตว์เล็กกินกาก็กินสัตว์เรื่องนั้นที่ตัวเล็กๆกันทีนี้ทิ้งกาแล้วก็หมกกินพวกสัตว์เล็กๆพวกเกี่ยวมามันก็เชื่อว่าทิ้งกาต้องไปกินท่านก็เลยสลบใจก็ทำปิดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ทีนี้พอแรกนาควันแล้วเขาก็กลับบ้านกลับหวังทีนี้ก็เรียกมาอ้าวลืมทิฏฐะแล้วรีบกลับเถอะก็พ่อกลับมาเห็นลูกอยู่นั่งสมาธิอยู่ได้ร่มไม้ ก็จนมันบ่ายแล้วนะตะวันนะแต่ร่มไม้นี่หาขยับดีไหมเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็เลื่อมใจลูกก็กราบไหว้ลูกลูกนั่งสมาธิอยู่ที่ต้นไม้ร่มไม้ก็ไม่ขยับตะวันบ่ายแล้วก็ร่มไม้ก็ไม่หนีสิทธัตถะนี่ก็ไหว้กราบลูกของตัวเองแล้วก็เอาลูกไปดิขึ้นพาหนะไปเป็นอย่างนี้นะพวกเราก็ควรต้องทำจิตใจให้มีศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นเราจะได้มรรคผลของท่านเรามีมรรคผลเราศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเราก็จะต้องได้เพราะพระองค์เป็นผู้สั่งได้เราก็จะต้องได้ทำนี่นะมันได้เลยใช่ล่ะแล้วมาเราทำก็คุ้นเคยแล้วเราเป็นกิจวัตรเลยเราอยู่บ้านเราก็ทำได้เพราะเราเคยซะแล้วเราก็พูดนี่แหละเอาพระพุทธไว้ที่บ้านเราว่าองค์เล็กก็ตามองค์ใหญ่ก็ตามเราก็ทำให้เหมือนท่านเด่นท่านก็มีสมาธิก็ทำเอาอย่างท่านเราก็จะสมความปรารถนาไม่ช้าก็เร็วแต่เราก็ลงมือทำแล้วก็ได้เลยในปฏิปทานสี่เนี่ยลุกเดินตรงกลมก็ได้กราบพระแล้วใช้มองดูที่ท้ายทอยดังครั้งก็ได้บนกราบก็ได้ลุกเดินก็ให้ไม่ติดสติสมัทยะรู้สึกอยู่ขาขวาพุทธซ้ายโถขาขวาพุทธซ้ายโถค่อยๆวางตีนค่อยวางเท้าให้ได้จังหวะให้ได้ปัจจุบันเดินโยกลมขวาพุทธซ้ายโถเอาวางไว้ให้ได้ปัจจุบันให้ได้ปัจจุบันกรรมฐานก็จะเก่งกล้าขึ้นทุกทีนั่งปฏิบัติอบุญนั่งอบุญเพื่อฝึกสติสมัทธยะให้แก่กล้าขึ้นเรามั่นเพียรมั่นทำเราก็ต้องได้ถ้าไม่ทำที่ไหนเลยจะแก่กล้าได้ทำมุติเตียข้าวผวังมุติก็ติดเข้าผวังได้สบายกายสบายใจบางคนก็ติดเข้าผวังปุ๊บก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็มีปิติความมีเพียรไม่หมั่นพอจิตเข้าผวังแล้วกายก็เบาใจก็เบาอย่างนี้แหละเรียกว่าสมาธินี่แหละเรียกว่าแนะนำกันให้รู้จักเรื่องของสมาธิเพราะองค์ไหนแนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงภัยก็คือนิวรณ์นี่แหละ พยายามกำจัดเมื่อจิตที่เป็นสมาธิได้ก็รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วมีตัวเบาใจเบาความรู้ของเราว่าถึงสมาธิปัญญาอย่างนี้เราจะอ่านในหัวผมก็เขาก็บอกว่าถึงสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรามาทำขึ้นจิตมีสมาธิมีกายเบาใจเบาอย่างนี้เราก็รู้จักว่าสมาธิแล้วเราก็ไม่เห็นไม่มันขึ้นปัญญาก็จะเกิดดูขึ้นในเราอย่างนี้ก็คนรู้จักสมาธิพระองค์ก็ถึงว่าเรียกว่ารู้จักสมาธิพระองค์ก็ชอบใจว่าลูกท่านฉลาดทำใจแล้วก็อุตส่าห์ทำใจให้บ่อยๆขึ้นน่าจะรู้เห็นพระองค์ก็ได้เอามือซ้ายออกไปเหนียวไว้ที่เข่าซ้ายออกมาพนมมือไว้ที่หน้าอกแล้วก็ยกมือขึ้นพนมไว้ที่วางคิ้วแล้วหลับตามองดูให้เห็นมือของตนออกจากสมาธิเวลากราบพระแล้วก็หายใจเอาตามองดูที่ทำท้ายถอยทุกครั้งจะได้ดูมีด้วยปัญญาดูความเห็นได้ที่แนะนำแล้วจะรู้ความจริงได้ครูก็ยังไม่ได้สมาเลยแล้วจะไปรู้ได้ยังไงครูก็ยังไม่ได้ถ้าครูได้ถ้าเราได้ขึ้นมาแล้วครูก็ยังก็บอกไม่ได้แล้วครูไม่ได้ถ้าเราได้สมาแล้วก็เราก็จะต้องรู้เรารู้สมาแล้วอย่าไปบอกกับครูครูก็ไม่รู้ขึ้นกับเราเราอย่าไปเป็นที่พึ่งกับใครอย่าไปเป็นที่พึ่งกับใครไม่ต้องนึกว่าที่โน่นก็ดีที่นี่ก็ดีเราเนี่ยมันยังไม่ดีก็เอาให้มันดีขึ้นยังไงก็แล้วกันแล้วลูกศิษย์ได้ครูว่าก็อาจารย์ก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ดีเป็นที่พึ่งที่ใส่ของตัวเองได้ก็พอใจสิก็พอใจอยู่กับเราเพราะธรรมะนี่แหละเป็นธรรมที่สร้างต้องให้มันมีมันเกิดขึ้นกับเราเราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังเวลาจะตายก็ทำบุญไว้ก็มาไม่เห็นมาช่วยเลยไม่เห็นมาช่วยเลยกรรมฐานนี้บุญเนี่ยเหมือนเปรียบเทียบฝังเมื่อน้ำนี่เราตักมาไว้บริเวณนะไม่เคยบอกให้เรากินเลยไม่เคยบอกว่ากินน้ำสมองสิไม่เคยบอกเราเลยอยากกินก็ช่างอุตส่าห์หาบมาไกลก็น้ำก็ไม่แค่ไม่กินเลยบุญนี่ก็เหมือนกันที่เราจะได้จะถึงยังนั่งก็ไม่ว่าจะไหวก็ไม่ว่าจะทำกรรมฐานก็ไม่ว่าเราต้องนอบน้อมเอาเองอย่าถึงจะเป็นสมบัติที่ดีที่ชอบ ของเราเดี๋ยวเวลาจะตายมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีขึ้นมันก็จะเสียทีที่เรามาอยู่เป็นปีๆมาอยู่นี่ก็ครูบาอาจารย์เนี่ยมีใจเลยระทึกลุกทิกเป็นห่วงเป็นไหนลุกทิกนี่ไม่ค่อยเป็นห่วงยังไงสิ่งจะดีเนี่ยพอเราได้แล้วนะนะธรรมะเนี่ยยิ่งตะครูบาอาจารย์ตรอนธรรมะจะตามรักษาเราทุกสิ่งก้าวเลยให้เห็นอยู่เสมอเลยนี่ก็เรียกว่าธรรมะที่เราได้โอ้ยดีแล้วอยู่กับเราแล้วเพราะต้องสนใจให้มากที่อาตมาพูดแล้วพูดอีกเนี่ยก็พูดอยากให้ได้อยู่แล้วถึงพูดแล้วพูดอีกเนี่ยก็ที่พูดเนี่ยเรามันยังไม่ได้ที่เราได้ก็อยากให้เราได้ที่เราได้มา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ใครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเท่านั้นเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: เขาอ่านรายการแล้วนี่จะให้เชิดแล้วหรือนี่คนนั้นที่ผมมาจับขึ้นแล้วเอานวมใส่แล้วยังไม่ถึงไหนวะนี่ก็เป็นสำนักแม่ชีเหรอจริงหรือไง
2: สำน
1: ัก
2: แม่ช
1: ี
2: ฮ
1: ะ
2: สำนักแม่ชีเจ
1: ้
2: าค่ะมีคุณแม่อุดรคุณแม่
1: จริงเหรอหรือไงถามไม่เลยนั่นเขาเรียกวายนั่นวายวายเขาเรียกวายอะไรเนาะวายป่ามีหลายชนิดวายใหญ่ใหญ่ว่าเขาของมันใหญ่อยู่นะก็ดึงก็ดีพอสมควรดึงดีขนาดกลางๆดีเต้นจับปอนเสือติจับปอนนี่หมายก็ว่าไงจับปอนนี่เขียนไม่จับปอนฮะนั่นคือจับปอนเต้นจับปอนมาป้าก็มาเยอะ

นั้นแล้วข้ามกล้าก็เลยยิ่งใช้ไม่หยุดนั่นแหละรถแก่ขั้นนี้นะยิ่งข้ามกล้าก็เลยยิ่งใช้ไม่หยุดเทศตลอดเลยมานี่แทนที่จะได้นั่งที่ไหนจับใส่ขึ้นธรรมะขึ้นเวทีขึ้นเวทีแล้วก็อย่างนั้นเนี่ยหนูจะให้เอาอะไรมาเทศนักหนาล่ะยิ่งไหนมีจะเทศจะเทศจะเอาอะไรมาเทศในฝั่งนักหนางัดแต่ของเก่ามาเทศสิว่างอะไรนอกจากนี้ยังออกเพื่อประเทศไทยอีกนะเช่นของเรารู้สึกจะนำหน้าครูอาจารย์ทั้งหลายเราค่อยสนับสนุนกันไปเป็นคนไหนที่ออกหน้าจริงก็คือเรานะออกหน้าจริงคือเราแล้วธรรมะก็เหมือนกันที่ธรรมะที่ฝ่ายเด็ดก็เป็นเราอีกแหละเราธรรมดาแจงหม้อใหญ่หม้ออะไรนี่ก็เทศไปครูอาจารย์ทั้งหลายก็ช่วยกันไปพอถึงเท่าได้เขาเข็มจริงๆก็แจงหม้อเล็กหม้อเล็กหม้อจิ๋วส่วนมากไม่จะเราออกพุ่งเลย แจงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหมายถึงธรรมะขั้นสูงสูงเท่าไหร่มันยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนพุ่งเลยละไม่งั้นมันไม่ทันกันกับกิเลสละเอียดเท่าไรเท่าไรธรรมะก็ยิ่งละเอียดตามอันนี้มันก็เผ็ดก็ร้อนไปเอง อยู่จันทบุรีเรานี่เบื้องต้นก็มีท่านพ่อรี ท่านมาพักที่จันทบุรีเรา นับว่ามีวาสนาดีตลอดมานะพี่น้องชาวจันทบุรีเรารู้สึกมีวาสนาดีมาตลอดเลยตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ท่านพ่อลีท่านพ่อลีมาทีแรกนั่นรู้จะเป็นองค์แรกทีเดียวรู้ว่าท่านขุนอะไรขุนอำนาจหรือหลวงอำนาจท่านเป็นนายอำเภอที่ย้ายมาอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็นิมนต์ท่านจันลีมาด้วยท่านจันลีตอนนั้นอยู่โคราชนะอยู่ท่านจันสิงห์ท่านก็เลยมาด้วยมาตั้งชื่อเรียกว่าวัดป่าคลองกุ้งนั่นแหละบรรดาประชาชนทั้งหลายแต่นั้นยังไม่เคยเห็นพระกรรมฐานเลยก็มีท่านจันลีมาเสียเพราะจากนั้นมาไม่นานก็ท่านจันกงมาก็มาเนี่ยมีแต่พระประเภทเช็ดน้ำหนึ่งนะเข้ามาในจันทร์นี่อ่ะท่านพ่อหลีท่านมาแล้วก็เดี๋ยวท่านจันทร์กงมาก็ตามมาอาจารย์มหาทองสุก็ตามมาแล้วท่านจันทร์ก็ตามมาเมียพระสี่องค์นี่มีพระประเภทเม็ดน้ำหนึ่งนั่นน่ะพระดีๆทั้งนั้นที่มาพี่น้องชาวจันทร์เรานะว่ามีวาสนาดีมาตลอดนะเราพิจารณามาตลอดนะ มา ทีแรกก็ท่านพ่อลีเรามาแต่เราไม่ค่อยเรียกท่านพ่อละเพราะเรากับท่านสนิทกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมีแต่เรียกครูอาจารย์เท่านั้นละแต่ที่เรียกท่านพ่อก็เรียกนำญาติโยมนำเรียกเฉยๆเลยเวลาอยู่กับท่านจริงๆแล้วก็มีแต่ครูอาจารย์ท่านก็มันสนิทกันมาสักเท่าไหร่พอพูดถึงเรื่องความสนิทนี่ก็เป็นเรื่องขบขันดีอันหนึ่งนะ ท่านมาอยู่ทาง จันทร์เรานานแล้วเรามาปี พ.ศ.มาแรกที่สุดก็พ.ศ. 2495 เราขโมยจากเพื่อนฝูงมาเพราะเพื่อนฝูงลุมตลอดเวลาหาอุบายลาบอกหมู่เพื่อนเราจะไปเยี่ยมโยมแม่เราว่างั้นนะถ้าไปธรรมดาพระเนรจะลุมเราบอกไปเยี่ยมโยมแม่พระจะตามมาไปอะไรก็คนจะ

0: เยี่ยมโยมแม่หาความสงัดที่ไหนก็เป็นทางออกที่ดีมาเยี่ยมโยมแม่สองคืนเท่านั้นเองพอไม่เสียคำสัตย์คำจริงที่บอกพระไว้ว่ามาเยี่ยมโยมแม่สองคืนบุกตั๋วก็ไม่ให้ใครทราบด้วยนะไปรถไฟแต่ก่อนทางรถยนต์ไม่ค่อยไม่มีแล้วแต่ก่อนกรุงเทพอุดรไม่ค่อยมีรถยนต์นะมีแต่ตั้งรถไฟ แล้วก็ให้น้องชายแหละไปบุกตั๋วที่สถานีไปเงียบๆไปไม่ให้ใครทราบว่าพระจะรู้ว่าเราไปทางไหนมาทางไหนนู่นน่ะพระลุมมาตั้งแต่ปี2495นะนี่มาก็ อันนี้พอบุกตั๋วขึ้นแล้วก็นึกว่าไปคนเดียวไม่มีใครทราบแล้วก็ไปเจออีกคนหนึ่งก็ไปลูกศิษย์อีกแล้วมาแม่ทำไมนี่ไอ้อาจารย์จะไปไหนหยุดตีปากเขาเห็นนะว่างั้นแล้วนึกว่านั่นหมดละความครั้งเราเขาลบลายแล้วเนี่ยมันรู้แล้วยังไงมันก็ต้องกระจายถึงผู้ใหญ่อุปชาเราละเพราะท่านเจ้าคุณอุปชาท่านสงวนเรามากไม่ให้เราไปไหนเลยวัดโพธิสมพรรู้แล้วตายแล้วที่นี่นะวะอันนี้ทราบแล้วยังไงท่านเจ้าคุณก็จะทราบแล้วว่าไม่นานเดี๋ยวก็ให้คนติดตามไปอีกนั่นเห็นไหมล่ะตามแบบเราอยู่ในภูเขาที่อำเภอภูเวียงเราไปพักอยู่คนเดียวนะก็เราตั้งใจหาความสงัดนี่ ไปอยู่คนเดียวแล้วก็มีคนติดตามไปเอากลับมาว่าท่านเจ้าคุณให้มารับไปวัดโพไปอุดรวันนี้ท่านมีธุระจำเป็นนั่นเอาอีกแล้ววะก็เราต้องกลับมาท่านหาอุบายพามากรุงเทพนั่นมันจะพาไปรักษาตัวท่านว่างั้นนะเราก็มีโรคอะไรเล็กๆน้อยเจ็บหลังเจ็บเอวท่านหาอุบายนะพอมาที่นั่นก็ จะพาไปรักษาตัวก็ไปดูที่โรงพยาบาลสงฆ์นั่นแหละแต่ก่อนเขาเพิ่งเริ่มตั้งโรงพยาบาลใหม่แล้วก็ไปก่อนหน้าที่จะเข้าไปตรวจก็ไปตามพิธีเฉยแล้วไม่สนใจกับหมออะไรนะพอไปดูนั้นดูนี่กลับมาแล้วก็พอออกมาแล้วก็เปิดขโมยหนีนะออกจากวัดบรมนิวาส มาขโมยมาคนเดียวมาจันทร์มาขโมยมาคนเดียวมาอยู่วัดป่าคลองกุ้ง มาอยู่กับเพื่อนเก่าก็อาจารย์เฟื่องนั่นแหละเพื่อนกันอาจารย์เฟื่องอาจารย์เจี๊ยที่เคยอยู่ด้วยกันมาก็ไปอยู่กับอาจารย์เฟื่องแล้วก็บอกว่าผมมาที่นี่ท่านอย่าได้พูดอะไรแล้วว่าผมมาที่ไหนต่อที่ไหนว่าเดี๋ยวเรื่องมันจะเกิดนะว่าผมมาหาที่สงัดต่างหากนะให้ท่านอยู่สบายภาระในวัดทั้งหมดนี้มอบให้ท่าน 100% ตามเดิมบอกเขาจะนิมนต์ไปฉันไหนๆท่านจะมาเกี่ยวกับผมผมจะอยู่ในวัดตามธรรมดาเป็นพระคันตุกะเราบอกงั้นนะท่านก็ดีนะท่านก็ไม่ว่าอะไรเวลาเขานิมนต์ไปฉันที่นั่นที่นี่ท่านก็จัดแต่พระไปพระไปเขาก็ไม่ทราบเราก็สนุกอยู่นั้นได้อาทิตย์กว่านะพอจากนั้นแล้วก็อาจารย์เจียกับบงเบ้งเข้าไปแล้วที่นี่เข้าไปวัดของกุ้งนั่นนะพอไปก็อากันเลยว่าท่านอาจารย์มาไงมันยังไงกันเดี๋ยวจะตีปากคนนะเราว่าท่านอาจารย์มาเมื่อไรถามทำไมต้องโมโหแล้วนี่หมดละหมดขังแล้วทีนี้พอออกจากนี่ไปก็ไปประกาศทางตลาดจันทร์นะสิคนกันหลั่งไหลไปหาเราอยู่ได้สองคืนจะเปิดเลยอาจารย์เจียเป็นต้นเหตุนะก็คุ้นกันมาท่านรู้ดีกับเรานั่นก็เลยเข้ากรุงเทพตอนนั้นแหละเลยไม่ได้ถึงไหนแล้วมากรุงเทพตอนนั้นพลิกปั๊บอีกที่นี่มาถึงนี่ลงมาจันนี่แหละ มานี่ก็ เอาโยมแม่บวชละที่นี่มาจันมาพักอยู่ที่ยางละหงก่อนทีแรกมาพักอยู่ที่อยากระหงพโยแม่มาพักภาวนาอยู่กับท่านทวินตอนนั้นท่านทวินยังมีชีวิตอยู่เพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นู้นสมัยหลวงปู่มั่นนู้นฉะนั้นก็เลยมาจำพรรษาที่ ที่สถานีทดลองกันนี่ก็เป็นอาจารย์เชี่ยวเหมือนกันพี่สาวคือเจ้ลุยนะ ก็ซื้อที่นั้นว่า26ไร่ เขาอยากจะถวายที่นี้เป็นวัดกรรมฐานว่างั้นอาจารย์เจี๊ยเลยเขาไปติดต่อเขาติดต่อพี่สาวนั่นแหละให้อยากให้เรามาจำพรรษาที่นี่ว่างั้นที่สถานีทดลองเราจึงได้มาจำพรรษาที่นั่นล่ะสถานีทดลองสร้างวัดที่นั่น นั่นละต้นเหตุที่มันคบขันจะตายไปนะจะว่าอวดหรือไม่อวดอะไรก็แล้วแต่เถอะเราความจริงมาพูด ทีนี้ประชาชนทางจันทร์เขาไม่ทราบว่าเรากับท่านพ่อหลีคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่ทราบนะ ไปก็พอวันเสาร์อาทิตย์เขาหลั่งไหลไปฟังเทศเราที่วัดธานีทดลองที่ตลาดจันทร์นะ พอไปแล้วพอท่านพ่อหลีท่านไปมาอยู่เสมอวัดบรมนิวาสกับ วัดป่าคลองกุ้งนะท่านไปมาสมเด็จท่านเรียกให้ไปเสมอแล้วมาพอท่านพอดีมาก็มาม้อยท่านพอดีฟังเลยจี ทีนี้ท่านหาได้ทราบไหมว่าเรากับท่านพอดีคุ้นกันมาแต่เมื่อไรเขาไม่ทราบเขาก็ไปม้ออวดท่านพอดีจี้ท่านพ่อท่านว่าอะไรวะท่านว่างั้นนะได้พระดีมาท่านว่างั้นนะพระดียังไงว่าจี้โอ้ยเทศน้ำไหลไฟสว่างไปเลยจะไหลไปเลยมันท่านว่าว่างั้นนะมาจากท่านมาจากอุดรท่านมาจำพรรษาที่สถานีทดลองว่างั้นไปคุยโม้กับท่านพ่อไอ้ท่านพ่อลีกับเราเป็นอันเดียวกันมันก็กันตรงนี้แหละนี่กับพ่อเทศนี่แหมน้ำไหลไปเลยนะว่างั้นนะพอท่านตอบท่านไม่ตอบมากหรอกพอท่านนี่พูดอวดให้ท่านฟังเรียบร้อยแล้วท่านว่ามันต้องอย่างนั้นสิท่านพ่อต้องอย่างนั้นสิก็คนคุ้นกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันต้องอย่างนั้นสิท่านว่าเท่านั้นนี่แหละขอกันไปอวดว่าเทศน์นี่น้ำไหลไปสว่างไปเลยอยู่ว่าเทศน์เก่งมากว่าไปม้วยท่านพ่อหลีฟังท่านตอบไปมามันต้องอย่างนั้นสิท่านว่าเท่านั้นแหละก็คนมันควายคล้องเดียวกันจะว่าอะไรไปอะไรไปมันก็กันจบแล้วล่ะนี่เท่านั้นแหละเรื่องท่านพ่อหลีวันนี้ก็จะต้องกลับไปทางสวนนั่งธรรมนะพอเสร็จนี้แล้วก็กลับสวนนั่งธรรมเมื่อคืนนี้พักที่เขาน้อยเมื่อคืนวานพักวัดธรรมสถิตคืนนี้วัดเขาน้อยวันนี้เสร็จนี้แล้วก็กลับละเราพูดถึงพี่น้องชาวจันทร์เรามีวาสนามาดั้งเดิมนะตั้งเลิกตั้งเถาที่แรกก็เหมาะสมเลยคือท่านพ่อหลีมาก็เป็นพระสำคัญที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่ชมเชยสรรเสริญมาตลอดนะเวลาท่านจากท่านมาแล้วท่านเล่าถึงเรื่องท่านพ่อหลีเมื่อไหร่นี่น่าฟังเดียวท่านหลีเป็นพระเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดว่างั้นจริงจังทุกอย่างว่างั้นท่านไม่เคยได้ตำหนิท่านพ่อหลีให้ฟังแม้คำเดียวไม่เคยมีแต่พูดชมเชยสรรเสริญว่าท่านหลีนี่เป็นพระที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดจริงจังมากทุกอย่างว่างั้นพูดอะไรมีแต่คำชมเชยสรรเสริญท่านพูดถึงเรื่องท่านพ่อหลีในบรรดาลูกศิษย์ของท่านมีหลายพูดถึงเรื่องท่านพ่อหลีนี้รู้สึกว่าถึงใจมากทีเดียวท่านพูดก็มีลักษณะเด็ดเดี่ยวเหมือนกันตามกิริยาของท่านพ่อหลีนั่นนะท่านหลีนี่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดว่างั้นจริงจังมากว่างั้นเราก็ฟัง นี่ก็ได้ท่านพ่อหลีมาแล้วนี่เป็นปฐมฤกษ์อันดีงามสำหรับพี่น้องชาวจันทร์เรารู้จะเป็นปฐมฤกษ์ละตามที่ทราบมาเดินลำดับดูว่าเป็นท่านพ่อหลีมาเป็นองค์แรกละมาที่นี่พอหลังจากนั้นมาก็ท่านอาจารย์กงมาก็ตามมาท่านอาจารย์จันมาท่านอาจารย์มหาถ่องสุขมามีแต่พระองค์สำคัญสำคัญทั้งนั้นนะคุ้นกันหมดทั้งสี่องค์นี้กับเราคุ้นกันมากทีเดียวมีแต่พระดีๆทั้งนั้นจึงว่าวาสนาของพี่น้องชาวจันเราดีมาตั้งเดิมตลอดจนมาตั้งทุกวันนี้นะได้แต่พระดีๆมาปฏิบัติมาเป็นผู้นำนะท่านพ่อหลีก็เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดทุกอย่าง แล้วท่านอาจารย์กงมาก็กงไปกงมาปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยจริงๆท่านอาจารย์ทองสุขท่านจะมาทองสุขท่านอาจารย์จันทร์ก็เป็นพระที่นิ่มนวลมากการประพฤติปฏิบัติเรียบด้วยกันทั้ง4องค์นี้แหละแล้วมาอยู่ที่จันทร์เราตามเท่าที่ทราบท่านอาจารย์กงมาเล่าให้ฟังว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดไอ้หนองบัวไสงามไสงามบางอันนะ5ปีท่านว่างั้นแล้วท่านจันทร์จะมาทศถูกก็เคยจำพรรษาที่นั่นด้วยกันไสงามก็อยู่ใกล้ๆกันกับวัดป่าคลองกุ้งนั่นแหละจะเป็นที่ไหนหนองบัวไสงามพระหนองบัวไสงามที่ออกบวชมีน้อยเมื่อไรอาจารย์เจียก็ใช่กับพระหนองบัวไสงามนะแล้วอาจารย์เจียแล้วก็อาจารย์ไหนบ้างนะโอ้ออกจากหนองบัวนี่เยอะนะพระที่ออกไปบวชนะท่านแบนที่อยู่วัดดอยธรรมเยทุกวันนี้ก็เป็นพระหนองบัวไสงามนั่นแหละแล้วก็องค์ไหนบ้างนะหลายองค์ที่ได้ออกบวชอาจารย์เจียนี่องค์หนึ่งแล้วก็อาจารย์แบนเลื่อยมาบรรดาแถวนั้นบ้านแถวนั้นมีวัดหนองบัวไสงามที่ออกบวชมากที่สุดกว่าบรรดาบ้านทั้งหลายนะจนทุกวันนี้ก็ท่านแบนก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดดอยธรรมเจดีเลื่อยมาท่านอาจารย์เจี้ยท่านก็เสียกับผ้าเหลืองหายากเหมือนกันนะนี่ก็มีครูบาอาจารย์นั่นแหละที่ไปโปรดให้ท่านเหล่านี้ได้มีสติสตางจิตใจเลื่อมใสทางพุทธศาสนาออกบวชจนได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอาจารย์เจียนี่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรอาจารย์เจียนี่หลวงปู่มั่นรักมากทีเดียวพูดกงๆเลยอาจารย์เจียนี่หลวงปู่มั่นรักมากอยู่ด้วยกันเหมือนพ่อกับลูกนะแต่อาจารย์เจียเป็นนิสัยกงไปกงมาบ้องแบงท่านนิสัยเป็นอย่างนั้นกงไปกงมาสักคุยกันสักเดี๋ยวซัดกันแล้วเสียงปังเปี้ยงปังแล้วสักเดี๋ยวหน้าผากแตกหายเงียบไปสู้ท่านไม่ได้สู้ผู้มั่นไม่ได้แล้วลงมาเป็นไรตะกี้นี่ทะเลาะกันอะไรเสียงลั่นอยู่บนตลาดยังไงก็ไปเย็บผ้าผิดแล้วสิเห็นว่าใครเย็บผ้าผิดผมแหละเย็บผิดท่านก็ดูเอาละสิเดี๋ยวโคขันนะเสียงเปี้ยงปังเปี้ยงปังเดี๋ยวเงียบแสดงว่าหน้าผากแตกแล้วนะรักมากนะหลวงปู่มั่นรักมากรักอาจารย์เจียนรักจริงๆสนิทสนมกันมากตั้งแต่อยู่ด้วยกันเชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่อุดร2พรรษาจากเชียงใหม่ก็อยู่กี่ปีไม่ทราบรู้ก็3ปีแล้วก็ไปอยู่ที่อุดร2ปีแล้วไปนู่นอีกไปอยู่ที่สกลนครถึงได้จากกันไปจากหลวงปู่มั่นไปอาจารย์เจี๊ยบลงมาทางภาคใต้ได้นิมิตตาลีจาลานตื่นเต้นมากท่านได้นิมิตอยู่ที่ภาคใต้นี่แล้วพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่เป็นยังไงต้องเป็นสำคัญมากทีเดียวว่างั้นพูดด้วยความตื่นเต้นในคำฝันเมื่อคืนฝันไม่ดีเลยว่างั้นท่านจะป่วยหรือเป็นยังไงท่านรีบสืบถามแต่ก่อนการข่าวคราวอะไรไม่ค่อยสะดวกนะท่านรีบสืบถามเรื่องราวมาได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นกำลังป่วยหนักเห็นไหมล่ะท่านทราบทางนู้นท่านจึงรีบขึ้นมาก็พอดีท่านพ่อแม่อาจารย์มั่นมรณภาพเราพอดีแล้วนี่ท่านก็เสียไปแล้วท่านอาจารย์เจียเป็นพระที่หายากองค์หนึ่งเหมือนกัน อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเทศนาว่าการจะเทศมาพอแล้วแหละจนไม่มีอะไรจะเทศอ่ะนี่กำลังจะเที่ยง วันนี้บรรดาพี่น้องทั้งหลายมาทั้งทางใกล้ทางไกลเฉพาะเขตจันทบุรีของเราทั้งจังหวัดมาเลยอำเภอไหนๆและที่อื่นๆก็มาผสมกันนี่เยอะทีเดียวเป็นจำนวนมากนู่นเต็มไปหมด ทั้งนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติบ้านเมืองของเรานั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรมีหลวงตาเป็นต้นเหตุ นำพี่น้องทั้งหลายช่วยชาติบ้านเมืองของเราไม่เช่นนั้นก็จะล่มจมได้จริงๆไม่สงสัยจึงต้องอาศัยทางศาสนาฉุดลากช่วยกันทางศาสนาเป็นที่ลงใจของประชาชน ประชาชนก็ลงใจเมื่อลงใจถึงไหนก็ต้องถึงกันได้มากได้น้อย สมบัติเงินทองเข้าของไหลเข้ามาไหลเข้ามาเข้าสู่กลางหลวงของเราในการช่วยชาติคราวนี้ก็ได้ทองคำทั้งหมดเรารวมยอดเอาเลยนะทองคำได้ทั้งหมดเวลานี้11ตันกับ300กิโลนี่เรียกว่าทองคำทั้งหมด11ตันกับ300กิโลแล้วเข้าสู่กลางหลวง11ตัน37กิโลครึ่งส่วนทองคำที่ปลีกย่อยจากนี้เรียกว่าประเภทน้ำไหลซึมกำลังไหลเข้ามาจากพี่น้องทั้งหลายไม่ขาดว่าขาดตอนเรื่อยๆอย่างนี้นะเวลานี้ก็ได้ถึง300กว่ากิโลแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อหนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้นทองคำเป็นของสำคัญมีค่ามากแข็งแกร่งถ้าทองคำได้อยู่ในจุดใดมากเท่าไหร่ที่จุดนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นมาเช่นอยู่ในเมืองไทยเรามากเท่าไหร่เมืองไทยของเราก็นับวันจะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะเราจึงอุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายทุกวิถีทางที่จะช่วยได้ ส่วนดอลลาร์ก็ไม่ค่อยได้มากนักแล้วได้10ล้านกว่าดอลไม่เหมือนเงินไม่เหมือนทองคำทองคำนี้ได้ถึง11ตันกว่าแล้วนี่ก็ช่วยพี่น้องทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามช่วยกันคนละไม้ละมือหลายผู้หลายคนเข้าก็หลายบาทหลายตังทองคำกับหลายสลึงหลายบาทหลายกิโลเข้าไปเวลานี้จนกลายเป็นหลายตันนั่นทองคำมีมากนะวันนี้เราก็จะพูดเป็นกันเองกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายในฐานะเราก็เป็นพระองค์หนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจันทบุรีของเราตั้งแต่2495มาจนกระทั่งบัดนี้นะเรามาจันปีแรกนี่เป็น2495ที่มาจ้าเอ๋กันกับอาจารย์เจียบงเบงนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็เลื่อยจนกระทั่งทุกวันขนาดได้สร้างวัดสร้างวาแล้วไปมาหาสู่กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทางจันทบุรีของเราไม่ขาดว่าขาดตอนจนกระทั่งทุกวันนี้ในบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่จันทบุรีนี่ไปอยู่วัดป่าบันตาดก็ไม่เคยขาดวัดเลยที่อื่นๆที่ใดขาด จังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีอยู่ทั่วไปทั่วประเทศไทยก็มีขาดบ้างเป็นบางวรรคบางตอนแต่สำหรับจันทบุรีแล้วนี้ไม่เคยขาดจากวัดป่าบันตาดตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เวลานี้ก็มีอยู่3องค์หรือ4องค์นี่มีประจำมาเรื่อยตั้งแต่เริ่มสร้างวัดตั้งแต่ท่านฟักท่านไหนมาตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งป่านนี้พระทางจันทบุรีเราจึงไม่เคยขาดวัดป่าบันตาดเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนกระทั่งบัดนี้เวลานี้อย่างน้อยที่อยู่พอเราระลึกได้บ้างก็3องค์ไม่ขาดแล้วเวลานี้ที่อยู่วัดป่าบันตาดอยู่เรื่อยมาอย่างนี้อ่ะ นี่ก็ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นจันทบุรีกับอุดรจังหวัดอุดรธานีจึงเป็นเหมือนไปจ่ายตลาดใครอยากไปเมื่อไรมาเมื่อไรไปมาได้ตลอดด้วยอำนาจของความเชื่อมโยงถึงอัตตามอัตตามธรรมที่เข้าเชื่อมโยงถึงกันเข้าทั่วเข้าถึงกันได้หมดไม่ว่าใกล้ว่าไกลไม่สำคัญหัวใจดวงนี้ไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลเป็นกำลังของใจอันเดียวทั่วถึงหมดเลยเราไปด้วยเท้ายังไปด้วยรถด้วยเรือเครื่องยนต์กลไกยังมีระยะสั้นระยะยาวแต่ไปทางด้านดวงใจประสานกันนี้นั้นไปคู่เดียวถึงกันเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะ นี่ก็ได้พาพี่น้องทั้งหลายได้ช่วยชาติบ้านเมืองของเราวัตถุปัจจัยทยทานที่ได้มานี่ก็เพื่อชาติของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือโรงพยาบาล เป็นอันดับหนึ่งที่ช่วยอยู่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่เคยขาดว่าขาดตอนโรงพยาบาลนี้มีหลายแง่หลายแขนงทั้งที่ซื้อที่ขยายที่ให้ซื้อที่ใหม่ให้ขยายที่ให้แล้วก็รถราต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์ตึกสำหรับพักคนอยู่ของคนไข้ทั้งหลายมีหลายประเภทสำหรับโรงพยาบาลจึงได้หนักไปทางโรงพยาบาล หนักมากทีเดียวถือได้ว่าโรงพยาบาลนี้เป็นอันดับหนึ่งในการช่วยชาติคราวนี้ทุ่มเงินไปทางโรงพยาบาลมากกว่าทุกแห่งเที่ยวทางอื่นแล้วก็ช่วยแต่ไม่ได้มากเหมือนทางโรงพยาบาลอันนี้เป็นพื้นฐานตลอดมาเลยไม่เคยขาดว่าขาดตอนนะการช่วยเวลานี้ก็ตั้งจุดไว้แล้ว 4.5 จุดจุดแรกก็คือโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเรื่องตานี่ตาเราให้ครบสมบูรณ์แล้วตาเครื่องมือตานี่แพงมากนะตั้ง30ล้านขึ้นไปนี่ตาจากโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลศรีนครินทร์ก็ช่วยแล้วก็ตั้งขึ้นไปอีกจังหวัดสุรินทร์แห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งหนึ่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งหนึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งหนึ่งแล้วก็ข้ามไปช่วยทางเวียงจันทน์อีกแห่งหนึ่งอันนั้นข้ามไปเท่าที่จ่ายไปแล้วสำหรับตานั้น30ล้านแล้วครั้งแรก16ล้านครั้งที่2 14ล้านเพื่อตาด้วนนี่แหละตาเราเห็นเป็นของสำคัญนะเราจึงได้เข้าสู่จุดตาก่อนอื่นนะอย่างอื่นก็พอเป็นไปแต่ตานี่สำคัญง่อยเพี้ยเสียแข้งเสียขาอวัยวะไม่สมประจอบประกอบก็ตามขอให้ตายังดีไปที่ไหนตาจะใช้ก่อนเพื่อนพอตื่นนอนขึ้นมาตาลืมขึ้นมาแล้วมองดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เบิกหูเบิกตายิ้มแย้มแจ่มใสไปทุกได้ทุกทิศทุกทางคนตาดีคนตาบอดไปไหนไม่ได้ล่ะล้มลุกคลุกคลานอยู่ในห้องในหับแต่คนตาดีไปได้หมดนี่เราเห็นจุดสำคัญแห่งตาจึงได้ช่วยตานี้มากเวลานี้ช่วยอยู่5จุดตาเพื่อให้เป็นคนตาดีทางเวียงจันทน์ก็ข้ามไปช่วยเนี่ยเวลานี้เวียงจันทน์ช่วยเฉพาะตานี่30ล้านแล้วช่วย2หนผลแรก16ล้านผลที่2นี่14ล้านเป็นตาล้วนๆนอกจากนั้นกับเมืองไทยเราทั้งตามจังหวัดต่างๆคือเราตั้งเป็นจุดคือจุดนี้กระจายให้ถึงจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นตั้งจุดนั้นกระจายให้ถึงจังหวัดนั้นจังหวัดนั้นต่อไปเราจะกระจายทั่วประเทศไทยถ้าหลวงตายังไม่ตายแล้วจะช่วยพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเรียกว่าทุกข์ค่ะเรื่องตาเนี่ยเป็นถือเป็นสำคัญมากแต่เวลานี้ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาทุนทรัพย์ของเรามีมากมีน้อยเราก็ค่อยเฉลี่ยไปตามกำลังความสามารถของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจะช่วยไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเป็นที่ตายใจแต่ละแห่งจึงได้อุตส่าห์พยายาม การวิ่งเต้นขนขวายอันนี้ก็ไม่มีใครทุกข์ยิ่งกว่าหลวงตาบัวแหละหลวงตาบัวนี่ทุกข์มากที่สุดพอตื่นนอนขึ้นมาควรจะพิจารณาเรื่องราวของตัวเองช่วยตัวเองไม่คิดนะคิดถึงเรื่องโลกเรื่องสงสารบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่างน้อยทั่วประเทศไทยคิดเรื่องนี้ก่อนแล้ววันนี้จะออกทางไหนวันนี้จะช่วยทางใดคิดไว้เรียบร้อยจากนั้นก็กระจายออกไปสมบัติเงินทองเข้าของมีเท่าไหร่ควรจะช่วยสถานที่ใดเท่าไหร่ที่ใดเท่าไหร่ช่วยไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้อ่ะดังจตุปัจจัยพี่น้องทลายบริจาคมานี้ก็เพื่อช่วยส่วนรวมแห่งชาติไทยของเรานั่นแหละไม่ได้ไปไหนละสำหรับหลวงตานี่เรียนโดยกองเราบอกเราพอแล้วทุกอย่างเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆซึ่งเป็นวัตถุสมบัติในโลกนี้เราพอเราไม่ต้องการอะไรทั้งหมดเพราะเหตุอะไรจึงพอไม่มีอะไรเหนือธรรมถ้าลงธรรมพอในใจแล้วทุกอย่างพอหมด ถ้าทำอย่างบกบางเท่าไหร่เรื่องความหิวความโหยความอยากได้อยากมีก็ยังมีขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดาพอทำมีมากเข้ามากเข้าความพอก็ค่อยเริ่มขึ้นแล้วขึ้นพอทำกับหัวใจเป็นอันเดียวกันแล้วพอหมดปล่อยวางโดยสิ้นเชิงดังที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เราก็ช่วยด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังเอาอะไรเลยมีแต่ช่วยเพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายโดยลำดับลำดาตามกำลังของเราที่ช่วยได้เท่านั้นสำหรับเราเองเราไม่เอาเราพอทุกอย่างแล้วถ้าทำภายในใจเราก็พอพูดยังเปิดเผยโลกเขาพูดเขาไปหาอยู่หากินหารายได้รายรวยได้มามากน้อยกี่บาทกี่ตังเขามาแจ้งสู่กันฟังได้สะดวกสบายเราสอดแสวงหาความดีงามคือธรรมซึ่งเป็นสิ่งเลิศเลอกว่าโลกเรานำธรรมมาพูดให้โลกฟังจะเป็นความเสียหายที่ตรงไหนนอกจากเป็นที่มงคลแก่ผู้ฟังจะได้เป็นกำลังใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้เต็มปากเต็มคำของเรา ว่าเราพอแล้วทุกอย่างเรื่องสมบัติเงินทองเข้าของสามแดนโลกธาตุนี้เราปล่อยโดยสิ้นเชิงเราไม่ต้องการอะไรเพราะไม่มีสมบัติใดจะมีค่าเหนือธรรมไม่มีธรรมมีค่าเหนือหมดพอเข้าสู่ใจมากน้อยเหนือไปหมดข้ามไปหมดข้ามไปหมดพอเข้าสู่ใจเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยแล้วเรียกว่าล้นโลกล้นสงสารมีแต่ธรรมทั้งนั้นเราจึงช่วยโลกด้วยความเมตตาธรรมไม่ได้หวังเอาอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายหรอกมีแต่ช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถเท่านั้นเองที่พี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคนี่ก็เข้ากันได้เรียบร้อยแล้วกับเจตนาของเราที่จะช่วยบ้านช่วยเมืองไม่เช่นนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยศาสนา ศาสนานำคือธรรมนำโลกโลกนำโลกต่างกันธรรมนำโลกไม่มีคำว่ารั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยมีเท่าไหร่ไหลเข้าไหลเข้ามีแต่ผลบวกโดยใจเดียวสำหรับธรรมนำโลกนะส่วนโลกนำโลกนั้นมีแต่โกยออกโกยออกได้เท่าไรยิ่งกินยิ่งเกินยิ่งรีดยิ่งไถพอได้เงี้ยไหนเอาเงี้ยนั้นนี่เรียกว่าโลกนำโลกนำไปเพื่อความร่มจมชิบหายแต่ธรรมนำโลกนำไปเพื่อความอุดหนุนค้ำชูขึ้นให้มีความอุ่นหนาฟ้าข้างไปโดยลำดับเรานำพี่น้องทั้งหลายก็นำแบบนี้เองคือธรรมนำโลกไม่ปรากฏว่าจิตใจเราได้มีความด่างพร้อยหรือไม่สะดวกสบายในใจเพราะความคิดเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วกลับไปเป็นอันตรายต่อพี่น้องทั้งหลายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เป็นมงคลคิดออกแต่ละแง่และมุมที่จะช่วยชาติบ้านเมืองไม่ว่าแง่ใดมุมใดเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วออกช่องแคบช่องกว้างออกตามที่คิดเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องไปตามนั้นจึงเป็นที่อบอุ่นในหัวใจตัวเองที่คิดว่าไม่ผิดการดำเนินพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มต้นช่วยชาติบ้านเมืองจนกระทั่งบัดนี้เราก็ไม่เคยได้มีข้อตำหนิตัวเองเลยว่าเราได้ด่างพร้อยที่ตรงไหนไม่มีนับแต่ทองคำลงมาทองคำก็เรียกว่าทุกเม็ดหินเม็ดทรายที่ได้มาเข้าคลังหลวงทั้งนั้นดอลลาร์ก็เข้าคลังหลวงเวลานี้ดอลลาร์ได้แยกจากคลังหลวงมาแล้วนี่เราก็ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วด้วยความสัตย์ความจริงว่าดอลเวลานี้เราหยุดการเทศนาว่าการช่วยชาติแล้วผลรายได้ที่จะนำมาช่วยชาติบ้านเมืองร่อยหรอลงไปทุกวันทุกวันแต่ผู้ยากจนเข็นใจนี่มีทุกหย่อมย่าที่เขามาติดต่อขอร้องจากเราเราไม่มีเงินที่จะให้เพียงพอจึงต้องไปเดือดร้อนถึงดอลลาร์นะเลยเอาดอลลาร์เข้ามาหนุนเงินไทยดอลลาร์ที่เคยเข้าคลังหลวงแต่ก่อนเข้าได้เพียง10ล้านกว่าเท่านั้นจากนั้นก็ประกาศเลยว่าต่อไปนี้ดอลลาร์จะไม่ได้เข้าจะนำดอลลาร์นี่ไปหนุนเงินไทยเราเพื่อช่วยคนทั้งชาติในประเทศไทยของเราให้พอถูพอไถกันไปเราจึงได้นำเงิน ดอลลาร์นั้นมาหนุนเงินไทยเวลานี้ก็ดอลลาร์น่ะช่วยเงินไทยออกช่วยที่นั่นที่นี่เงินไทยไม่พอต้องเอาดอลลาร์เข้ามาช่วยเพราะการช่วยเหลือนี่มีทุกแห่งทุกคนมีหมดทั่วประเทศไทยต้องวิ่งเข้ามาหาเรายิ่งเข้ามาหาเราเราต้องช่วยเต็มกำลังความสามารถเพราะงั้นถึงได้กระทบกระเทือนถึงดอลลาร์ไม่ได้เข้ากำหลวงเหมือนแต่ก่อนแล้วเข้ามาช่วยทางเงินไทยเพื่อในแบ่งเบากันไปพอสมควรเนี่ยกรุณาพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้สำหรับเงินทองสมบัติทั้งหลายที่จะให้ด้วยไหลแตกซึมไปดังที่โลกเขานำโลกให้พากันล่มจมไปนั้นเราไม่มีแต่ความหนุนขึ้นโดยระงับเรามีแต่ขนเข้ามาขนออกไม่มีขนออกเพื่อความล่มจมเราไม่มีแต่ขนออกเพื่อช่วยชูอุดหนุนสร้างนั้นสร้างนี่ให้อย่างนั้นมีตลอดคือขนออกไปเพื่ออุ้งชูชาติไทยของเราไม่ได้ขนออกไปเพื่อเป็นความล่มจมแก่ชาติของตนเราทำมาตลอดส่วนที่จะให้รั่วไหลแตกซึมไปในที่อื่นใดเรียกว่าไม่มีกรุณาบรรดาพี่น้องทั้งหลายตายใจตามนี้ที่หลวงตาได้เคยปฏิบัติมาปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยมาแล้วจะปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วก็ยุติกันลงที่จะให้มีความรั่วไหลแตกซึมไปในที่ต่างๆดังที่โลกเขานำกันเพื่อความล่มจมนั้นทางธรรมะโดยหลวงตาบัวเป็นผู้นำนี้ไม่มีบอกว่าไม่มีบริสุทธิ์สุดส่วนเลยเพราะใจของเราพูดให้สุดส่วนว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วจะคิดเรื่องราวอะไรต้องคัดเลือกออกไปจากหัวใจที่บริสุทธิ์นี้ถ้ามีขัดข้องใจดวงนี้ที่ตรงไหนไม่นำออกปฏิบัติจะทำความเดือดร้อนหรือกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นเราต้องพิจารณาให้เรียบร้อยว่าเป็นมงคลแล้วแล้วนำกิริยาที่ว่าเป็นมงคลนี้ออกไปทำประโยชน์แก่โลกเช่นจ่ายทางโน้นเท่านั้นจ่ายนั้นเท่านั้นจ่ายนี่เท่านี้เป็นไปด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วไม่ผิดนั่นเราทำมาอย่างนี้ตลอดกรุณาบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายการเยี่ยมนี้เราเยี่ยมทั่วประเทศไทยในการช่วยชาติคราวนี้เรียกว่าไปทุกซอกทุกมุมไปหมดทุกภาคไม่ได้เว้นที่ไหนก็ไปหมดทางจันทบุรีแล้วนี่ไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนที่มาก็มาขอเงินท่านทั้งหลายนั่นแหละหลวงตาบัวไม่มีเงินมาขอจากท่านทั้งหลายไปเฉลี่ยเผื่อแผ่ผู้ยากจนเห็นใจทั้งหลายให้พอตะเกียกตะกายถูไถกันไปได้ทั่วแดนไทยของเราเท่านั้นหลวงตาก็พอใจแล้วล่ะส่วนที่จะหวังเป็นเศรษฐีจากเงินทองเข้าของเหล่านี้หลวงตาไม่เอาเศรษฐีเงินเขาก็เป็นกันมามากแล้วไม่พ้นความทุกข์ความเดือดร้อนความล่มจมทิ้งพายไปเพราะความต้องการความเป็นเศรษฐีเงินจนได้นั่นแหละให้เป็นเศรษฐีทำแล้วไม่มีละแคะละคายมีแต่ความชุ่มเย็นเป็นสุขทำมีในใจการสร้างความดีมีในใจมากน้อยมีความแน่นหนามั่นคงเป็นลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งดังดวงตาที่นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำด้วยธรรมเพราะเราปฏิบัติธรรมจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่เริ่มแรกการประพฤติปฏิบัติล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งตั้งตัวได้เอาจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปจากจิตใจความจนไม่มีความขาดแคลนไม่มีในหัวใจมีแต่ความพอแล้วอย่างเลิศเลอคือทำไปในใจนี่เรานำพี่น้องทั้งหลายนำด้วยความพอแล้วทุกอย่างไม่ได้นำด้วยความหิวโหยหรือเรียงพอหยิบได้หยิบเอาช่วยได้ช่วยเอาอย่างนั้นเราไม่มีในหัวใจของเรามีแต่ความสมบูรณ์ภูมิผลเต็มไปด้วยความเมตตาแก่พี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นแน่นี่กรุณาทราบตามนี้ว่าเรานำจริงๆนำพี่น้องทั้งหลายให้เป็นที่ตายใจได้จริงๆว่าไม่ใช่เป็นข้าศึกศัตรูของท่านทั้งหลายแต่เป็นมิตรคู่พึ่งเป็นพึ่งตายอาศัยนามพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำนี้เท่านั้นที่จะทำบ้านเมืองของเราให้มีความสงบร่มเย็นและแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับเพราะอาศัยการบริจาคนี้แล้วไปหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยกันไปเต็มกำลังความสามารถของเรา ในบ้านเมืองของเราก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองอย่างเวลานี้เมืองไทยของเราก็พอลืมตาอ้าปากได้บ้างแล้วนะเวลานี้ไม่ล่มจมยิ้มหายไปเสียจริงๆก็เพราะมีผู้ช่วยอุ้งชูกันอยู่อย่างนี้แหละปัจจัยทั้งหลายนี้ก็จะไปช่วยอุ้งชูที่บกพร่องต้องการอยู่นั่นแหละทั่วไปทั่วประเทศไทยจึงขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันวันนี้การเทศนาว่าการเราก็พูดในฐานะเป็นกันเองจะไม่ได้พูดมากอะไรนั่งนานละรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปที่ไหนมีแต่เทศไปที่ไหนเขาธรรมาสขึ้นกั้นไว้ลงหน้าไปแทนที่จะโดดลงรถมันโดดขึ้นธรรมาสขึ้นธรรมาสนี่ก็มาขึ้นธรรมาสมันหมดกำลังวังชาแล้วละจึงเทศนาว่าการเพียงเท่านี้แล้วขอความสวัสดีอันเป็นมงคลจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันเถอดนี่น้ำอะไร
1: น้ำมังคุดครับผม
0: ฮะมันมากเกินไปละมั้งมันฉันไม่หมดนั่นเนี่ยเอานี้หน่อย
1: เดี๋ยวมีลูกหลานคอยตรงนี้ครับผมมีลูกหลานคอยตรงนี้ครับผม
0: คอยลองดูเป็นไงคอยอยู่นี่นะถ้ามันดีเราจะฟาดหมดเลยเข้าใจให้พากันคอยอยู่นี่ก็แล้วกันถ้าดีเราจะฟาดหมดเลยวันนี้เหนื่อยเทศไม่ได้นะแค่นั่งพอไปไม่ไหวเทศตัววันเอานับที่นี่นับกันนี่กันนี่อะไรนับ
2: ส่งมาเอารับส่ง
1: เอาไปยังรู้นะมากกระเป๋าเงินล้างไว้ด้วย
2: เอารับส่งรับส่ง
0: เอารับส่งไปเรื่อยครับส่งไปเรื่อย
2: ส่งมาเลย
3: นี่คุณแม่ฝากมาคุณแม่ฝากสบายกันถ้ามีโอกาสก็นิมนต์ไปพัทยาครับถ้ามีว่างวันหลังวันหลังไปเลี้ยงช้างครับ
0: วันหลัง
2: ถ้ามีโอกาสก็ขอ
0: เหนื่อยนั่งไม่หยุดก็เหนื่อยวันที่สิบเก้าเลยนี่นี่เขาก็รู้ว่าวันขึ้นมีผ้าเลยเขาจะมาลากไปชะอำเลยเราก็ทำแข็งเลยเราไม่ค้างเท่าไหร่นี่แล้วกับการไปจะไปแต่ว่าการไม่ค้างแข็งได้ไม่ค้างเลยลากไปไหนนี่ว่าหมวยเนี่ยที่จะเอาไปเนอะรากไปนู่นเราจะตายนี่ก็3วันติดกันไปอยู่ธรรมดาคันเครื่องไปที่ไหนมีแต่เทศตลอดเหนื่อยวันนี้ก็เทศก็ไปไม่ไหวแล้วไม่ได้เทศนะหยุดนี่ก็ไม่ไหวก็ว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องสมบัติเราช่วยชาติมากจริงๆนะงงราชการต่างๆมีทั่วไปหมดเลยแต่เพราะอย่างยิ่งเช่นอะไรเรือนจำลาดยาวเรือนจำลาดยาวมี4.9 ล้าน 2 หลังใหญ่ที่นอกจากนั้นให้อันนี้อันใหญ่ก็อย่างนี้อ่ะที่เรือนจำลาดยาวถึง4.9 ล้าน 2 หลังหลังละ3 ชั้นเลยก็สงสาร
4: นักโทษหญิงไม่มีที่อยู่ที่หลับที่นอนเลยนอนกองกันอยู่แล้วจะใครเผลอหลุดออกไปเรื่องไปเบาบ้างกลับมาไม่มีที่นอนให้ที่นอนก็อย่างนั้นนะเขาก็มาขอผู้บัญชาการเลยมาหาเรามาขอแล้วก็ก่งก็ไปเลยจ้ะไปอยู่สถานที่ต่างๆลงใจแล้วบอกให้รื้อหมดนั่นอย่างนั้นนะคือที่มันเลวร้ายมันใช้ไม่ได้แต่มันจีบมันขวางแต่ไม่บอกให้รื้อให้หมดเราเสียค่าใช้จ่ายให้หมดเลยรื้อออกหมดแล้วก็สร้างขึ้นใหม่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายที่ค่ารื้อถอนเราเสียให้หมดเลยนั่นลงใจแล้วไปอย่างนั้นไม่งั้นไม่มีที่อยู่ที่หลับที่นอนนอนกองก็อยู่ทั่วก็คนเหมือนกันใครจะอยากไปติดคุกติดตารางแต่กรรมมันมีอยู่กับทุกคนมันจะถึงแต่ผู้ใดเวลาไหนมันก็จำต้องรับกรรมนี่เราก็คิดอย่างนั้นเราจึงสร้างให้เลยคราวก่อนสร้างให้หกล้านหลังหนึ่งมันเองมันเอียงมันมีให้รื้อใหม่เอาใหม่คือเขาปรับเข็มไม่ดีมันลักษณะเอียงๆแล้วมันจะขังให้ลื้อก่อนเลยลื้อออกหมดเอาสร้างใหม่ขึ้นมาสองหลังแทนกันสามชั้นนั่นอย่างนั้นเลยจะนี่เงียบไปนี่ละกันช่วยเรือนจำนี่ไม่เราไม่พูดแต่ราชยาวเลยจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีทุกแห่งทุกแห่งนี่จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดสกลนครทางขอนแก่นที่ไหนพวกเรือนจำนะเราช่วยทั้งนั้นเลยอย่างนั้นจะว่าไงก็นักโทษมันก็คนเราไม่เห็นว่าเขาเป็นโทษอย่างเดียวเราคิดถึงเรื่องกรรมมีอยู่กับทุกคนแล้วจะใครจะโดนกรรมไหนกรรมไหนเราเอานั่นเป็นสภาพภูมิกลางแล้วก็เห็นใจด้วยกันทุกคนจึงช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถเพียงจำไม่ย้อน ที่ไหนบ้างมาเพียงจำเท่าที่เรารู้ใจกว่านี้อ่ะยังอุดรมากอุดรได้มากอยู่พวกห้องน้ำห้องส้วมอะไรที่อยากที่นอนให้หมดเลยถ้าลงได้ให้หมดให้หมดจริงๆถึงไหนถึงกันเลยอุดรได้มากกว่าเพื่อนแล้วก็ไปหนองบัวลำพูไปที่ไหนทางสว่างแดนดินอำเภอโพนให้ไปทุกแห่งในคนที่หลังไหลมาขอนุ่มแห่ตั้งใจมันได้มาได้มันก็ไม่พอที่หลังไหลก็แบบมีก็มาขอไม่ยินมาให้หรือว่าถึงจะตายเราไหนมาเท่าไหร่ก็ให้เราไม่เอาคือได้มามากน้อยให้หมดให้หมดให้หมดนั่นไม่แล้วนั่นเออเงาะก็มาโชว์โชว์โชว์โชว์ทั้งเงาะทั้งลังศาสตร์นุ่นมาเลย
5: ฝ่ายกันเงินจองครับผม
4: เหรอ
5: ฝ่ายกันเงินจองครับผม
4: ไหน
5: ฝ่ายกันเงินจองเงาะครับผม
4: เออเอานั่นเอามาโชว์โชว์โชว์โชว์โชว์เอามาว่าเอาไปให้หมดเออเงาะเหล่านี้เอาไปให้หมดอย่าเหลือไว้แม้แต่เปลือกเอาหมดมันอดอยากว่ะต้องเอาไปให้หมดเลยเอามามามาไปไปมาโอ้นู่นน่ะลูกก็เต็มถังเต็มถังมาเลยเออเอาว่าจะออกว่าเอามาต้องกราบเอาว่าจะออกไปเรื่อยไปนู่นกำลังไหลเข้ามาเนี่ยเออเอาไหว้แล้วออก
0: ไหลก็มาไหลก็มา
6: เ
0: ออนี่อะไรอยู่เนี่ยอะไรอยู่น้ำแดงเหรอน้ำแดงเหรอมองเห็นอะไรแดงๆประโยคเข้าปลาอยู่นะอย่าว่าแต่น้ำแดงอยู่ในขวดมองเห็นสีแดงๆเราจะวิ่งลงเข้าปลาเลยมันกลัวมันเจ็บหรือว่าอะไรน้ำแดงอยู่ในขวดจะมองเห็นสีแดงๆเราก็จะหลบเข้าปลาแล้วนี่ว่าแน่แดงยิ่งมันแดงยิ่งไปด้วยมันน่ากลัวเที่ยงครึ่งตอนนี้เที่ยงควรจะได้กลับก็ประมาณบ่ายโมงกว่าเออแต่แล้วจะให้พรส่วนจะให้พรฉันแรกนะฉันแรกฉันแรกพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจเหมือนกำลังจะไหม้แล้วจะให้พอโชว์นี่จะมาเหลืองอลามมาเนี่ยหาดไหนมันถึงเหลืองอลามอย่างนี้นะหาดไหนน่ะมันถึงเหลืองอลามนี่คณะสำนักวิปัสสนาแม่ชีวัดทุ่งบอนพร้อมญาติธรรมกราบน้อมถวายทองคำ17บาทเงินสด 144,000 บาทสาธุพร้อมกันเออพอใจพอใจนี่มาอะไรอยู่เหลืองอลามเหรอโทษโทษหาดไหนมันมีแต่ปลาตัวเหลืองๆนี่วะเนื้อหาดไหนมีแต่ปลาตัวเหลืองๆเนื้อนั่นเจ้ามันมีแต่ปลาตัวเหลืองๆด้วยไม่ใช่เหลืองธรรมดานะนี่นะโทษโทษโทษมันกี่บาทมันนู่นนั่น17บาทนู่นน่ะทองคำเนื
7: ้อ
0: พักที่นี่เหร
7: อ
0: ก็เนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปลาเยอะนี่ปลาตัวเหลืองๆซะด้วยปลามีแต่ปลาตัวเหลืองๆซะด้วยนั่นนั่นตัวสายตัวหนึ่งนั่นน่ะก็เสื้อก็มีเนี่ยเสื้อขนาดนี้ก็มีว้าโอ้แม่ฉันติ๋วเลยเออเอาไปมีพอใจพอใจเออเอาไปพอใจพอใจระวังเออนั่นได้สามเส้นแล้วสามแผ่นนั่นได้ทองตั้ง17บาทวันนี้เงิน 144,000 บาทเฉพาะที่นี
8: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: าวท่านมหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่ท่านมหามาได้ยังไงกัน
1: ผมนั่งเรือมาผมมาด้วยเรือครับ
0: โอ้โหทางนี้มันแสนยากลำบากนะใครๆไม่กล้าเสี่ยงตายมากันหรอกเอ้าดีแล้วถ้างั้นตำหมากให้หน่อย
1: แล้วท่านก็ยื่นตะบันหมากให้หลวงตาก็ตำจ๊อกจ๊อกได้สองสามจ๊อกเลยรู้สึกตัวตื่นแม่ท่านบอกว่าน่าเสียดายมากอยากจะฝันต่อไปอีกให้จบเรื่องแล้วค่อยตื่นก็ไม่ได้น่าเสียดายจริงๆ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารีคืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: วันไหนเกลียดเพียแล้วก็ฉันฉันเป็นรางวัลไม่ฉันวันไหนเกลียดคือเฝ้าก็สามหลอกเสือก็มีเราต้องท้าป่า

วันนี้60กว่าเทช่วงวันนี้100กว่าเทรถเกือบ40หรือมั่งหรือ40มันใส่ด่านแต่กรุงเทพมากกว่านี้นะกรุงเทพสูงสุดครับไปคราวที่แล้วนี่สูงสุด174บาทฟังมั้ยล่ะ174บาทเล่นเมื่อไหร่ในกรุงเทพใส่บาทคนเดียวนี่ฟาดถึงหัวกำมำมันผู้รับมันเลยจะตายเพียงรายเดียวเท่านั้นแหละใส่ตู้ลงไปไม่ตั้งท่าไม่ได้นะหัวขมำเลยดีไม่ดีได้ยิ่งตามจะคุ้มบาทไปเลยรายเดียวใส่ลงคนเดียวเท่านั้นเต็มบาทแล้วอัน174บาทนี่เป็นสูงสุดสำหรับไปกรุงเทพทุกครั้งที่ไปปกติจะอยู่แปดเก้าสิบเนี่ยแปดสิบเก้าสิบร้อยอยู่เนี่ยร้อยกว่าแต่วันนั้นสูงสุด174บาทขนาดนั้นนะไม่ได้น้อยนะ174บาทเต็มไอ้ส่วนที่เป็นห่อเป็นอะไรมาวางบนฝาบาทนี่เราไม่นับนะนับเฉพาะที่ลงในบาทแล้วเทลงในบาทนั้นเทที่มาวางบนฝาบาทบนฝาบาทเป็นห่อนี่มีเท่าไหร่ไม่นับละเอาออกเลยเอาวางได้ละนี่ก็เหมือนดูที่มองไปนี่เห็นไหมเดินผ่านไปผ่านมาดูสองฝากถนนเราเจนข้าวเขียวชะอุ่มตามนั้นตามท้องนาเขาโอ้ข้าวนี่เขียวจริงๆเน่าเนี่ยท่านบอกเวลาจะเอาข้าวจริงจังแล้วเป็นข้าวเป็นนารวยข้าวหรือเจ้าของรวยข้าวว่ายนานี่งามมากนารวยข้าวหรือว่าเจ้าของรวยข้าวล่ะถ้านางามเจ้าของก็รวยแล้วสิไอ้นางกินมีแต่ฟางไม่ได้อะไรมีแต่ฟางเนี่ยถ้าเราปุญญาเขตตังโลกัสสะเทียบกันอย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าท่านเทียบสุปฏิสุอุชุญาญาสามิกิปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายปฏิบัติสมควรจะทำเป็นที่เป็นที่น่ากราบไหว้บูชาแล้วท่านเหล่านี้เองที่จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลยังจะตายปุริสยุกานิอัตถปุริสปุคคลาท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลตั้งแต่มรรคสี่ผลสี่ขึ้นไปเรื่อยเลยถึงนิพพานเนี่ยเอสาวกโตสาวกสังโฆนั่นคือประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็อาหุนโยปาหุนโยทักขินโยเป็นผู้ควรเกียรติทักขินาทานทั้งหลายที่บรรดาญาติโยมมาถวายผู้ที่ให้ก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ร้อนใจให้ด้วยมีความปีติยินดีด้วยในทานของตนเพราะให้กับท่านผู้เช่นนั้นแปลออกแล้วว่างั้นแล้วก็ปุญญาเกตตังโลกัสสะพระสงฆ์เหล่านี้แลที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์นี่แปลให้ฟังสุปฏิวโนก็สวดทุกวันไม่เด็ดแปลวันนี้เราก็ว่าที่มหาจะบ้างเรียนมาแทบเป็นแทบตายไม่ได้เอามหาออกอวดมีแต่หลวงตาบัวอวดตลอดวันนี้เอามหาออกก็บ้างละปุญญาเขตตังโลกัสสะประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่แหละเหมือนกับเนื้อนาข้าวเราเนี่ยข้าวมันเขียวชอุ่มสดสวยงดงามเวลาตกดอกออกผลขึ้นมาเจ้าของนาเป็นผู้รวยวัตถุสิ่งของเงินทองอะไรที่ได้มาถวายที่ว่า150 160 170หรือ174เนี่ยนี่แหละข้าวของพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ทำบุญไว้ในเนื้อนาคือพุทธศาสนาแล้วมาจะบ้านเนื้อนาในวัดป่าบันตาเนื้อนาในพุทธศาสนาว่างั้นเลยหลวงตาบัวไม่อาจเอื้อมเชื่อเป็นปุญญาเขตตังได้ถึงว่าบอกเนื้อนาในพุทธศาสนาปุญญาเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่เท่าไหร่ก็เป็นของเจ้าของหมดเป็นของผู้ให้ทานทั้งนั้นผู้นี้เป็นแต่เพียงว่าผู้รับไว้ทรงไว้เท่านั้นเองเพราะงั้นเวลาได้รับความดีทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ให้ทานนั่นแหละเป็นผู้ได้รับแล้วพวกเราทั้งหลายเป็นใจคนใจบุญด้วยไม่ใช่คนใจดำน้ำขุ่นจะดำน้ำขุ่นไปไหนดูไม่ได้เลยคนจะได้น้ำขุ่นนี่คือครับแคบติดตันเห็นแก่ตัวความตนีทีเหนียวอยู่ในนั้นหมดความเห็นแก่ตัวอยู่ในนั้นหมดนอกจากความเห็นแก่ตัวแล้วยังคอยเอารัดเอาเปรียบรีดไถโดยประการต่างๆออกมาจาก

0: ความตนีที่เหนียวความเป็นแก่ตัวนี่แหละเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำคนให้อารัดเอาเปรียบผู้อื่นคนประเภทนั้นไปไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมแต่คนที่มีใจกว้างใจแข็งมีเมตตาธรรมมีแก่ใจนี่ไปไหนไม่อดนะแทนที่จะโอดอยากขาดแคลนไม่อดตลอดถึงเพื่อนฝูงแม้จะเป็นคนจนก็เพื่อนฝูงมีเยอะคนประเภทนั้นเพราะเป็นคนใจกว้างเป็นความเปลี่ยนความเสียสละเป็นอย่างหัวหน้าสัตว์หัวหน้าคนในตำรับตำราท่านแสดงไว้ส่วนมากไม่มีไม่ปรากฏว่าที่เป็นหัวหน้าสัตว์ก็ดีหัวหน้าคนก็ดีเป็นผู้มีใจครับแทบตีบตันไม่เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนฝูงหรือลูกน้องนี้ไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นพระโพธิสัตว์มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเป็นสัตว์พระองค์ก็เคยเป็นสัตว์มักจะเป็นหัวหน้าสัตว์หัวหน้าสัตว์ทั้งนั้นน่ะเป็นหัวหน้าฝูงหัวหน้าฝูงแล้วเวลามีความจนกรอบจนมุมมาหัวหน้าฝูงนั้นน่ะเป็นผู้เสียสละเพื่อเพื่อนฝูงทั้งหมดเลยการอยู่การกินเพื่อนฝูงได้กินอิ่มพอแล้วเรายังกินเข้าไปเจอสถานที่ไปเจออาหารอะไรแล้วนี่ไอ้เพื่อนฝูงกินเจ้าของกินไปอย่างนั้นแหละถึงเวลาจะถึงจนกรอกคราวจนกรอกจนมุมถูกเขาล้อมเขาจะฆ่าก็หัวหน้าฝูงนั่นแหละจะเป็นผู้เสียสละตายก่อนดังพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นคราวโพธิสัตว์นะถูกเขาล้อมแล้วสิเป็นสัตว์ไปหากินเขาทำรั้วรอบของเราเราไม่เห็นรั้วแล้วเขามาทางนั้นเขาไล่หนีเขาไล่ต้อนเขาจะฆ่านั่นว่าไงนี่ปัญญาเก่งในโพธิสัตว์เวลาจำเจิงกรอกจนมุมจริงแล้วก็บอกเพื่อนฝูงทันทีว่าให้ไปในจังหวะที่เขาชุลมุนกับเราคือเขาชุลมุนกับเราคือว่าไงจะวิ่งตัดหน้าเขาแบบนั้นน่ะให้เขาลุมไล่ฆ่านั้นพอเขาลุมนั้นท่านนี้ให้ออกทางนี้ให้หมดนะนั่นดูที่เสียสละเข้าไปหวังตายไปเลยละทำไมตายก็ให้ผ่านให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้รอดตายไปวิ่งผ่านไปตรงหน้าพวกนายพรานเขาที่เขากำลังจ่ออยู่เขาจะฆ่าอยู่นั่นน่ะนี่ถ้าเขาก็ลุมมาแล้วเขาก็ลุมพอเขาเบนหน้าตาหัวคิดปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างศาสตราวุธมุ่งใส่คนนั้นแล้วท่านนี้วิ่งปื๊ดออกหมดลูกน้องออกพ้นไปได้หมดสุดท้ายนายก็ไปได้เลยไปได้ทั้งหมดนั่นเห็นไหมเสียสละเก่งไหมถ้ามันธรรมดาแล้วโอ้เป็นเช่นถ้าไม่จะพูดอย่างอื่นนะถ้าเป็นอย่างหลงตะบัวนี่ไปก็สูงคือตายแล้วคุณยังจะไปที่หลังไม่ใช่ป่ะถ้าไปน้องตะบัวอาจเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีอ่านหน่อยนะไปสู้ไปแล้วรู้ตายหมดแล้วกูจะตายที่หลังเลยก็ไม่ว่างั้นมันจะว่างั้นตะหลงตะบัวนี่นะนี่คือเรื่องของความกว้างขวางเป็นอย่างนั้นแหละให้ความช่วยเหลือความอบอุ่นให้ชีวิตชีวาแก่เพื่อนฝูงแม้แต่สัตว์ยังรอดพ้นไปได้หมดนั่นดีเพราะโพธิสัตว์รายเดียวเท่านั้นน่ะเสียสละนะพุ่งไปตรงที่เขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วนั่นน่ะพอเขาเบนความคิดทั้งหมดความสนใจทั้งหมดไปหาสัตว์ตัวเดียวที่วิ่งกล้าหาญอย่างผ่านหาเขานั่นแล้วทางนี้พึบออกเลยหมดเลยเพราะเขาไม่ได้สนใจกับทางนี้นี่สนใจกับสัตว์ตัวเดียวไม่ทราบว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องไม่รู้นี่เขาว่ามาแล้วไล่เลยพอตอนนั้นชุนมุนท่านนี่ก็ปุ๊บออกทางด้านนี้ไปเลยนั่นแหละโพธิสัตว์นี่หมายถึงว่าสละเพื่อเพื่อฝูงการอยู่การกินเพื่อนฝูงได้กินยังไงเอาเป็นที่พอใจฉะนั้นเรากินเท่าไรไม่มีปัญหาอะไรนั่นความเสียสละคนเราก็เหมือนกันส่วนมากคนจะมีลูกน้องมากมักเป็นคนเสียสละเป็นคนกว้างขวางคนอันตีตันอันตู้จะหาญาติหาฝูงไม่ได้เลยแม้แต่ญาติมิตรสหายของเราเป็นญาติเป็นวงกันยังแตกกันได้นะไม่มีใครเข้าไปใกล้คิดติดพันเนี่ยถ้าคนตะหนีทีเนี้ยคนเห็นแก่ตัวแม้แต่วงญาติจริงๆก็ยังเข้ากันไม่ติดนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นคนมีแก่ใจคนเสียสละคนใจกว้างใจขวางมีเมตตาอารีแล้วคนอื่นก็เข้ามาติดพันได้นี่เนี่ยอำนาจของการเสียสละเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากนั้นผลแห่งความดีทั้งหลายที่เสียสละนี่กลับมาเป็นสมบัติของตัวเองอย่างมั่นคงอีกนะหนาแน่นขึ้นไปโดยลำดับ ไม่ใช่ว่าเสียสละแล้วจะหายไปหายไปไม่มีผลตอบแทนยังมีผลตอบแทนให้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญขึ้นไปในจิตใจนี้อีกด้วยท่านพระท่านจึงสอนให้เป็นผู้มีแก่ใจต่อกันเพื่อนมนุษย์เราไม่สำคัญเรื่องชาติชั้นวรรณะไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่าน้ำใจที่มีต่อกันอันนี้สำคัญมากนะน้ำใจนี่น้ำมหาสมุทรทะเลสู้ไม่ได้น้ำมหาสมุทรทะเลยังมีขอบมีเขตมีฝั่งมีแดนแต่น้ำใจนี่ไม่มีกว้างขวางเบื้องว่างไปหมดเช่นอย่างน้ำใจพระพุทธเจ้าน้ำใจพระอรหันต์อันนี้หาประมาณไม่ได้เลยนะกินน้ำใจของเราผู้มีธรรมคือเมตตาธรรมกว้างขวางมีต่อกันและกันเป็นนักเสียสละก็เป็นน้ำใจอันกว้างขวางเหมือนกันหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำใจจริงเป็นของสำคัญเรื่องชาติชั้นวรรณะนี้เข้ากันได้หมดไม่สำคัญก็สมมติกันเฉยๆชาตินั้นวรรณะนี้ก็ว่ากันไปว่ากันไปมองดูแล้วกับคนธรรมดาของคนเป็นไงหัวใจเราดูหัวใจเราภาพมันเทียบกันได้หมดเลยเราเป็นคนเช่นไหนเรามีหวังอะไรเดี๋ยวนี้ส่วนมากคนเราต้องหวังพึ่งผู้อื่นโดยดีจะเป็นอิสระจากตัวเองไม่ได้หวังพึ่งใครแล้วนี่ไม่มีแม้เศรษฐีก็ต้องหวังพึ่งคนทุกคนจนนั่นแหละคนทุกคนจนไม่มีคนงานเป็นเศรษฐีได้ไงรายได้มาจากคนงานนี่นะเป็นเครื่องมือแล้วก็ไหลเข้ามาหาเศรษฐีเศรษฐีต้องมีลูกน้องจะว่านั่นแล้วเราเศรษฐีเป็นเศรษฐีตาแดงเศรษฐีใจเลือดแล้วไม่บอกว่าตาเลือดเลยเศรษฐีกินตับของงั้นลูกน้องแตกคืนนี้หมดเลยถ้าเป็นคนมีใจเสียสละแล้วไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดเข้ากันได้สนิทเลยสำคัญอยู่ที่น้ำใจไม่ได้สำคัญอยู่อย่างอื่นใดทั้งนั้นเพราะงั้นเราจงพยายามสร้างน้ำใจของเราให้ดีเราคนเดียวนี่ต้องหวังพึ่งผู้อื่นเกิดมาก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่ที่เลี้ยงตลอดมาเรื่อยมาขนาดไหนขนาดนี้ใครจะไปว่าเรานี่เป็นอิสระพอแล้วไม่ต้องหวังพึ่งใครแล้วไม่มีแม้รายเดียวเราหวังพึ่งอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันฝังอยู่ลึกๆภายในหัวใจน่ะถ้าเวลาเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานั่นหวังอย่างเปิดเผยแล้วนั่นช่วยนี้หน่อยนะว่าเข้าใจไหมล่ะเช่นอย่างเช่นอย่างแม่ลูกสาวอย่างนี้นะลูกสาวที่แล้วมันก็พึ่งแม่มาแล้วพึ่งจนจะเป็นจะตายแล้วแม่เป็นค่อยเป็นข้ามันนี่พอมันได้ลูกมาแล้วแม่เอาลูกนี้ให้หน่อยใครจะไปนั่นว่านั่นเห็นไหมมันพึ่งแม่มันเห็นไหมตัวมันพึ่งแม่แล้วมันแล้วยังไม่แล้วมันจับหลานให้เป็นนั่นแม่อีกนี่ค่อยขาลูกค่อยขาหลานเข้าใจไหมถ้าเท่าขาหลานเป็นขี้ค่อยขี้ขาเขาจะนอนวันตายถึงนั่นนี่พึ่งกันหรือไม่พึ่งเอาตรงนี้นะมันพึ่งหรือไม่พึ่งนั่นแหละเรื่องความพึ่งกันจนจะเป็นจะตายก็พึ่งกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจงให้มีน้ำใจแก่กันสมกับมนุษย์นี้เป็นหวังพึ่งกันเอาหัวใจเราเป็นตัวตั้งมาเลยพึ่งใครบ้างไหมถ้าเราไม่พึ่งใครแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเราแต่นี้มันมีแต่หวังพึ่งตลอดเวลาตั้งแต่เล็กมาจนกระทั่งถึงเฒ่าแก่ชราจนกระทั่งยังหมดลมหายใจมีความหวังพึ่งตลอดอยู่นั่นเนี่ยท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงย้อนกลับมาว่าอัตถิโตโนตโถพึ่งแต่เดิมบ้างสิหวังพึ่งแต่คนอื่นไปเอาเป็นเนื้อหนังคนอื่นมากินมากินมาเอาจมูกเขามาหายใจถ้าเขาปิดจมูกสักคู่หนึ่งหรือเขาจามฟิกเนี่ยเขาไม่ได้หายใจทางนี้มันจะตายมันไม่ได้หายใจให้เป็นจมูกของตัวบ้างสิความหมายว่าอย่างนั้นเพราะมนุษย์สัตว์ทั้งโลกตลอดมนุษย์เราเนี่ยมันหวังพึ่งกันนะทั้งนั้นนะจะมาพึ่งผู้อื่นเราให้หวังให้พึ่งเราบ้างอันนี้ธรรมะอันนี้แปลได้สองประเภททั่วไปอย่างที่เราฟังกันได้ท่อได้ความเข้าใจดังที่ว่านี่แหละมนุษย์พึ่งกันทั้งนั้นแหละคนทุกคนจนคนมั่งคนมีพึ่งกันทั้งหมดเราอย่าเข้าใจว่าเศรษฐีจะไม่พึ่งใครเลยนั่นแหละตัวเศรษฐีเนี่ยตัวพึ่งใหญ่มันพึ่งลูกน้องมันคนหนึ่งลูกน้องมีเท่าไหร่นั่นลูกน้องมันมากมายใช่ไหมพึ่งลูกน้องที่ลูกน้องวิ่งเต้นขวนขวายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนาก็เป็นหัวคิดปัญญานั่นแล้วต่างคนให้ข้อให้ความร่มเย็นแก่กันลูกน้องก็ผิดดอกเบี้ยกำไรมีเท่าไรแล้วก็เจืออาจารย์ลูกน้องเลี้ยงดูกันไปนะลูกน้องก็มีความจงรักภักดีต่อนายนะถ้าคนต่างคนต่างดีมันก็รักกันได้รักกันได้มีแต่คนดีคนหนึ่งว่าเป็นอาญาวะเดียวกันครัวเรือนเดียวกันอยู่ด้วยกันไม่ผาสุกเย็นใจงานเป็นอย่างนั้นแหละการพึ่งกันแล้วที่นี่ย่นเข้ามาอีกมันถ้าว่าอัตถิโตโนนาโถคือตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนมันดีกว่าจะบังพึ่งพูดโดยถ่ายเดียวเจ้าของย้อนมาพึ่งเจ้าของบางคนขวายโดยลำพังโดยลำพังเจ้าของบ้างนี่อันหนึ่งเป็นธรรมะที่อุกฤษเป็นธรรมะที่สูงสุดยอดแหละเป็นธรรมะที่ยากที่บุคคลจะทำได้เวลาจำเป็นจำใจบำเพ็ญสมณธรรมไปเนี่ยพึ่งตนเอง จะเป็นจะตายหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วเวลาจะตายจริงๆก็ไม่พึ่งใครได้เลยนะไม่ว่าญาติมิตรเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยานั่งห้อมล้อมกันอยู่นี้ก็พึ่งกันไม่ได้ทุกต้องบีบบุคคลผู้นั้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้แก่ตายไม่มีใครจะช่วยพ่อช่วยดึงออกมาได้เลยเพราะนั้นท่านจึงสอนให้อัตถิตโนโถพึ่งตนเองเวลาทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมากเนี่ยเอาพิจารณาทางอัตตังธรรมเข้าไปแก้ตนเองอยู่ในนี้ด้วยสติปัญญาของตัวเองนี่ท่านเรียกว่าอัตถิตโนโถอย่างเยี่ยมพึ่งตนเองอย่างนักปฏิบัติท่านทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็พึ่งตนเองทั้งชื่อในประธานโอวาทข้อนี้มาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหมือนกันเวลาเป็นกษัตริย์ก็เป็นเวลาออกมาบวชแล้วเพราะสาวกของพระพุทธเจ้ามีเป็นกษัตริย์ที่มากมายนี่นะเวลาออกมาบวชแล้วเป็นคนอนาถาพึ่งตัวเองทั้งนั้นเลยเข้าป่าเข้าเขาทีนี้พิจารณาอัตธรรมทั้งหลายแก้ไขกิเลสแก้ด้วยตนเองไม่ต้องหวังพึ่งใครมาแก้ให้แล้วแก้ตัวเองไปเองจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาภายในใจนี่ก็เป็นอัตถิโนโถคือพึ่งตนเองเป็นขั้นๆขึ้นไปอันนี้เป็นธรรมเป็นยอดของธรรมถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ประจักษ์ถ้านักปฏิบัติทำทั้งหลายแล้วประจักษ์ว่าใครคนอื่นช่วยเป็นยังไงเจ้าของช่วยตัวเองเป็นยังไงเวลาอยู่ครูบาอาจารย์อยู่ฟังโอวาทคำสั่งสอนของท่านนั้นฟังเมื่อเวลาจะเอาจริงเอาจังเข้าได้เอาเข็มจริงเหมือนนักมวยขึ้นเวทีครูก็มีแต่อยู่ครูเลยหายใจจะตายเวลาลุงนั่งไปต่อยเขาอยู่บนเวทีเวลาฝึกซ้อมฝึกแทบเป็นแทบตายเวลาขึ้นไปให้เป็นกระสอบข้าวเป็นกระสอบทรายเขาเตะตุ้งปังตุ้งปังโอ้จะเป็นดังหลวงตาบัวที่จะจับฟาดตรงนู้นลูกศิษย์แบบนั้นเข้าใจเปล่าเนี่ยนี่มันมีเปล่าเวลาลูกศิษย์หลวงตาบัวข้าจะพูดออกมามันก็กระเทือนเจ้าของเพราะเจ้าของเอาไว้เป็นท่าแล้วจะไปตำหนิลูกศิษย์ว่าไม่เป็นท่ามันก็มันก็ผิดอีกเหมือนกันนะเพราะงั้นอันนี้เราขอยุติเราไม่เอามันจะเก่าเนื้อมากไปเนี่ยพูดถึงเรื่องอัตถิอัตโนโถขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยเองความหมายว่างั้นนะจะไปพึ่งครูไม่ได้เวลานั้นนี่เวลาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วจะเด็ดเดี่ยวขนาดไหนท่านให้อุบายต่างๆแล้วเวลาเข้าสงครามต่อสู้กิเลสแล้วต้องเป็นตัวเองเป็นที่พึ่งตัวเองอุบายวิธีการต่างๆได้รับมาจากท่านแล้วเราจะผิดสติปัญญาให้แตกแขนงไปมากน้อยเพียงไรมันเป็นเรื่องของผู้นั้นที่จะช่วยตัวเองให้ได้นะนี่เรียกว่าอัตถิตโนโถอย่างเยี่ยมเข้าใจอย่างนั้นสินี่เราก็พยายามช่วยตนเองเวลานี้ให้สร้างใครมีบุญมีทานใจรักการกุศลเนี่ยคนนั้นน่ะชุ่มเย็นชุ่มเย็นในหัวใจนะชุ่มมาเกินทองทุกคนต้องมีเกิดขึ้นมาต้องมีแม้แต่เด็กมันเกิดมาในท้องแม่ออกจากท้องแม่ที่แรกมันไม่มีเงินแต่แม่ก็ต่อมาแม่ก็ให้ตังค์1 2ตังค์ไว้ถ้าไม่ให้มันมาขอตังค์หน่อยซื้อขนมมานี่มั้ยดูเราท่านมันมีด้วยกันทุกคนนะเรื่องเงินเรื่องทองก็ของนี่แต่สำคัญอยู่ที่ภายในให้มีสมบัติภายในท่านจึงสอนว่าการให้ทานเป็นการเบิกกว้างถนนหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าไม่ติดตันอั้นตู้ไม่จนกรอบจนมุมคนมีทานไปอย่างกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปอยู่สถานที่ใดก็อำนาจแห่งกุศลผลบุญที่เราสร้างมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้รับความสะดวกกายสบายใจแล้วนอกจากนั้นบุญกุศลนี้ยังหนุนเราอีกให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็ตัดวัฏวนคือความยืดยาวแห่งการเกิดแก่เจ็บตายซึ่งนับไม่ได้นี้ให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาสั้นมาถึงขนาดที่ว่านับได้ย่นเข้ามาจนอย่างที่ท่านว่าสำเร็จพระโสดาเจ็ดชาตินี่แน่แล้วนี่เพราะอำนาจทางกุศลเนี่ยตัดเข้ามาต่างเข้ามาจนถึงขั้นมานับได้พระโสดานี่อย่างมากที่สุดเพียงเจ็ดชาติลงมาเกิดอีกแม้มาเกิดก็ไม่ได้ไปตกนรกท่านว่าไม่ได้ตกอบายภูมิไม่ได้ตกนรกเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยทานตลอดไปอย่างกลางก็สามชาติอย่างอุกฤษก็เพียงชาติเดียวเท่านั้นก็ผ่านได้เลยนี่อำนาจแห่งกุศลคือย่นลงมาตามธรรมดาวัฏวนของสัตว์นี่ไม่ว่าตัวใดก็ตามนะจะไม่มีขอบเขตเลยเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องตายเคยเป็นมาฉันใดจะเป็นไปฉันนั้นถ้าไม่อาศัยอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องตัดเครื่องทอนเข้ามาให้ย่นเข้ามาไม่มีอย่างอื่นที่จะตัดได้เลยถึงในโลกนี้ไม่มีอะไรอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมธรรมนี่เป็นของอัศจรรย์มากวัฏวนจนหาเงินต้นเงินปลายไม่ได้นี้อำนาจแห่งกุศลนี่ตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนกระทั่งนับได้อย่างว่าเนี่ยและจนถึงสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งกุศลเท่านั้นนี่เป็นจอมปราบทุกพระองค์ท่านสอนมาอย่างนี้และท่านกระโดดพ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลอันนี้แหละเราทั้งหลายผู้เป็นลูกชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตก็ให้ดำเนินตามแบบที่ลูกศิษย์ที่มีครูให้มีความเป็นผู้รักบุญรักกุศล แล้วสร้างคุณงามความดีไว้ประจำตนเสมอๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งปัจจุบันและอนาคตอาละการแสดงธรรมเหนื่อยมากพอไม่ต้องเอวังพ่อเราไม่ได้ตั้งนโมนี่วะโอ้เหนื่อยเดี๋ยวไงได้ยินปลาละนี่ต่อไปนี้ให้พรละ
1: ได้หลายข้อ
0: นะ
1: ได้
0: หลายข้อจดเหร
1: อ
0: เฮ้ยจดคนนึงหนีไปเลยกระหัตจดกระดาษเดี๋ยวจบไปแล้วขี้เกียจอ่านนั่นน่ะจบไปแล้วขี้เกียจอ่านไม่มีเวลาตัว
1: น
0: ี่ครับให้พรตีดะไปเลยหลงตาผีบ่ายนะตีดะไปเลยว่ายะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉะโทสัพเพปุเรนโตสังกัปปาจานโทปนาราโสยะถามณีโชติอาราโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: ไอ้ตะแก้วหุ้งไปย่างเนี่ยที่นี่วะตะแก้วหุ้งย่างที่นี่วะเออมานี่มานี่เดี๋ยวจะซ้ำอีกหน่อยนึงพูดตะกี้นี่มันยังมีบกพร่องด้วยมานี่เลยมานี่เลยเออเอาตามนั่นละตามนั่นแม่เท่าแก่ยังไงเออมาโตโตโตโตโตโตโตโ
1: ตเก่งนะเด็กนี่เก่งใ
2: จเลยเก่งนี่แหละตกน้ำเก่งจนตกน้ำเราอยู่ที่พุทธมณฑลเล่นวิ่งข้างสาอะไรที่วิ่งไปมาตกสาตูนเลยผู้ใหญ่แล้วโดดลงงมกันนี่นะทั้งผิวแล้วก็แจกทั้งข้างล่างก็มีต้องขออภัยจากพี่น้องหลายการพูดนี่เราจะให้พูดถึงเรื่องราวบุคคลนี้เวลาไม่พอกำลังก็ไม่พอจึงต้องพูดทีเดียวให้ได้ยินทั่วถึงกันหมดนะเป็นงานทราบไว้อย่างนั้น
3: มาจากจ
2: ัง
3: หว
2: ั
3: ดอ่
2: าง
3: ทอง
2: ค่ะ
3: ไม่ได้มาแบบนี
2: ้
3: ค
2: ่
3: ะ
1: พิเศษ
3: ทางการ
2: ตาม
3: ไปนะ
2: เฮ้ยใจอ่างทองเดี๋ยวไม่กล้าไปอำเภอเลยนะเอามาแล้วเหรอไหนล่ะขอที่นี่ละขอที่นี่ละเอามาเลยเขาก็ติดแล้วไม่แล้วงานยังอื่นยังมีเยอะเขาไปถึงสุดแล้วเขาไปงานอื่นเยอะไปเลยตอนนั้นเวลาเราจะแก่รับแก่รับคนเราก็รับที่นี่พอแก่นี้แล้วเราก็งานเราก็มีอย่างต่อไปเรื่อยๆไงมันมีขนมอะไรวันนี้ขนมมันมีมันนี่มีขนมเลยอ้าวตามไปตอนนี้มาพุทโธพุทโธนะโมนะโมพุทโธนะโมไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็อ่านหนังสือกลับมามาแล้วนะมาแล้วไปแล้วมาแล้วมันเสียงอยู่นะเอาตรงนี้แล้วใจแล้วทำไม่ได้แล้วการเงินต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ทำอย่างนี้นะก็ตามแล้วตาโอ้ยอย่ายุ่งนะครับใหญ่เลยยุ่งกับผู้ใหญ่ยุ่งกับเด็กยุ่งกับหมดไป
3: ยายยายต้องเ
2: ข้าไปถาม
3: ยายเข้าไป
2: เรื่องอะไร
1: ก
2: ิน
1: เลย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: กิน
2: จ้ะกินกินที่ไหนล่ะที่ไหนโอ้เบี้ยนี่คือเป็นน้ำเหลืองน้ำเบี้ยนี่เหลืองไปน้ำเบี้ยนเป็นลูกศิษย์มานานนะโอ้ไปถามที่ตะกี้น้ำเบี้ยนี่เป็นลูกศิษย์มานานถามที่ตะกี้มาไปให้นะไปเฮ้ยโอ้โหถ้าหันมาไหนไม่มีหน้าเดียวหันแล้วล่ะหันแล้วนี่มันนะมันจำไม่ได้เหรอเนี่ยเรื่องเนี่ยแล้วมาอีกครั้งหนึ่งนะคือมันจำไม่ได้จริงคนพูดจะโตรับถามเราเราจะเราจะตายเขาลำพานแต่เราไม่ลำพานอยู่เราจำไม่ได้มาเช้าถามเช้ามาบ่ายถามบ่ายมาเย็นถามเย็นคนเก่ามันจำไม่ได้หรือเปล่าดีใช่ไหมตอนบ่ายถามเราไม่สะพานบ่ายเย็นสะพานบ่ายถ้านู่นนู่นยังไม่เย็นสะพานก็ไปอีกเลยที่ตอนบ่ายห้าโมงอ่ะมาให้นะมาแล้วนะทีแรกว่าให้ไปแล้วนะเอาครับครับโ
1: อ้เขียนคำเมือง
4: ครับ
1: มา
4: คนแล้วน้าทำมา
2: ว่า
4: ปกครองดี
2: อ๋อที่ปกครองดี
4: ลูกหลานยังไม่หยุดทุกคน
2: วันนี้ทุกคนเป็นที่การอยู
4: ่ก็ทำมาชาวบ้านมาดูดูทางขึ้นสำนัก
2: นี่ละพวกมันทุ่งกาลาเฮนะก็ดีกำลังจะเลิก
4: ผมจะเลยไปนอนครับไ
2: ปคอมเมดี้นี่แหละคนโอ้ยมืดขี้มืดขี้
4: เยอะครับผมมาวันนี้เยอะ
2: คนมาก
4: วายเขาว่ามาก
2: มากใช่ว่ามากใช่บาทร้อยก็หลักวันใช่ผมก็หลักท่านพบที่ตลาดบาทละหนึ่งเป็นพันเป็นพันพบที่ตลาดนั่นหมู่บ้านร้อยเท่าบาทร้านก็ไม่แพงเอาละห้าพันร้านทั้งเก่าทั้งผมตายไปอ่ะ
3: น
2: ี่
3: ก
2: ็
3: ไม่เคยประกาศน้องตาเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเป็นบุญอย่างมากค่ะที่ได้มาม
2: าจากไหนล่ะ
3: ก็อยู่จังหวัดนครค่ะ
2: เอาการไปน้องการไปแล้วนะ
3: ไปหาเดี๋ยวไปช่วย
2: พี่หน่อยแค่นั้นเลยมามีอะไรมาเอาหมดแหละโอ้โห
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกต เบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้เป็นวันธรรมสวรรค์นะเป็นวันศีลวันพระวันอุโบสถสมมติความจริงกับวันเวลาอันเก่าแต่สมมติว่าเป็นวันธรรมสวรรค์นะวันพระวันศีลวันจำศีลอุโบสถเสียพระเจ้าอนุญาตให้คฤหัสถ์ญาติโยมได้สดับรับฟังธรรมคือธรรมดาคฤหัสถ์มีหน้าที่การงานมากไม่เหมือนนักบวชนักบวชก็การงานมากเหมือนกันแต่การงานของท่านงานละกิเลสแต่งานของคฤหัสถ์งานของโลกงานหามาเพื่อกายส่วนใหญ่ไม่ได้หามาเพื่อใจแต่งานของพระงานของนักบวชงานหามาเพื่อใจโอกาสเวลาวันคืนปีที่ผ่านไปจะต้องตั้งใจกำหนดทีนี้ที่เจนาสำละชั่วบำเพ็ญดีแก่ตัวของตัวไม่นิ่งเฉยนี่คือการงานของพระของนักบวชทุกวันทุกเวลากำหนดที่นี้พิจารณาใจของตัวว่ามันชั่วมันเสียที่ไหนจะควรชำระสะสางด้วยเหตุใดส่วนชั่วส่วนเสียจึงจะตกออกไปแต่ฆราวาสนั้นจะมากำหนดจิตใจอยู่เรื่อยๆไม่ได้ทำการทำงานด้านอื่นก็ไม่มีใครที่จะมาหามาให้จำเป็นต้อง ต้องขวนขวายช่วยตัวเองคือทำการงานต่างๆนานาเพื่อได้มาซึ่งปัจจัยคือข้าวของเงินทองต่างๆนี่ฆราวาสยุ่งเหยิงในการงานภายนอกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากไม่ถือโอกาสมาสดับแล้วฟังธรรมในสำระสาสางจิตใจของตัวเองมันก็มืดดำไม่มีวันมีเวลาที่จะผ่องใสที่จะสะอาดแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงอนุญาต7 วัน 8 วันให้มาประชุมกันฟังธรรมเรียกว่าวันธรรมสวรรค์นะคือวันสดับแล้วฟังธรรมจากวัดจากวาจากท้ายจากเจ้ามีหมายถึงผู้อยู่เป็นฆราวาสแต่ฆราวาสที่มุ่งหน้ามุ่งตามุ่งศึกษาอัตธรรมจริงจังก็มีทางศึกษาได้แต่ต้องหาวันเวลาเพราะกิเลสเกิดขึ้นมากับจิตกับใจของตัวนั้นไม่ต้องถือว่าวันนั้นวันนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกเดือนทุกปีทุกวี่ทุกวันฉะนั้นมันจึงไม่ทันกับเรื่องของใจถ้าหากเราจะนานๆจึงจะค่อยชำระสาสางทีหนึ่งความสกปรกโสโมมันมากมันทำสะอาดได้ยากเพราะมันแสบมันดองมานานฉะนั้นการฟังธรรมจำศีลจึงเป็นจิตอันหนึ่งถึงฆราวาสนานๆที6 วัน 7 วัน 8 วันถึงกว่ามีโอกาสมาชำระสาสางจิตใจของตนวันเช่นนี้ก็ได้ละทิ้งการงานบ้านช่องของตัวการงานที่เคยทำก็ไม่ได้ทำเพราะเขามาจำศีลมาในวัดที่เคยพักเคยอาศัยสะดวกสบายผูกเพาะหม้อหมอนต่างๆแล้วก็ละมันทิ้งปล่อยมันทิ้งพอจำศีลคนที่จำศีลจะไปนั่งไปนอนอาสนะที่อ่อนยัดโดยนุ่นโดยสำลีมันก็ผิดเรื่องศีลของพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้คือถือความสุขทางใจเป็นส่วนใหญ่ไม่ให้ถือความสุขทางกายการมาจำศีลการมาวัดมาวามาภาวนาละกิเลส ถ้าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำบำเพ็ญจริงจังมันก็จะไม่เห็นอานิสงส์ให้เมื่อไม่เห็นอานิสงส์ก็เกิดสงสัยว่าเราเป็นคนอาภัพอาวาสนาประพฤติปฏิบัติอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปอย่างเขาเราอาจจะสงสัยเหมาตัวเองดีตนตายก่อนใช่ทำอะไรยังไม่ถึงไหนก็เข้าใจว่าตัวเหลือวิสัยไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ย่อท่ออย่างนั้นสอนให้ตั้งหน้าตั้งตาชำระสาสางมีความเพียรบากบั่นพยายามไม่ว่าการงานด้านนอกหรือด้านในถ้าคนถอดถอยเหยียดค้านไม่เอาทานคนนั้นจะทำการทำงานด้านโลกหรือด้านของธรรมก็ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปให้ดังนั้นท่านจึงสอนให้ขยันหมั่นเพียรพยายามชำระสาสางจิตใจของตนเพราะทุกคนมันก็มีกิเลสที่จะชำระมีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่จะแก้ไขกายใจของตนให้ดีเด่นได้ไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสมันยังมีอยู่แล้วก็มีทางที่จะชำระสาสางมันถ้าหากเราไม่มองดูเรื่องเหล่านี้การมาวัดมาวามันก็ไม่มีสาระประโยชน์ให้ถ้าเรามองดูเรื่องเหล่านี้เรามาวันนี้มาจำศีลมาภาวนามาชำระกิเลสแต่เช้าจนยันค่ำเราได้ทำอะไรบ้างที่เป็นไปในทางชำระกิเลสตัณหาออกจากกายวาจาใจของตนต้องตรวจตาพินิจพิจารณาถ้าไม่ตรวจตาพินิจพิจารณาเพียงแต่มาวัดมาวาเฉยๆวันคืนที่ผ่านไปการงานที่ควรทำแล้วก็ไม่ได้ทำด้านจิตใจก็ไม่มีอะไรดีวิเศษให้ก็เกิดความลังเลสงสัยว่าขอวัดขอวาทำไมใจจึงมืดดำกำตาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่ตั้งใจทำความดีความดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เราตั้งหน้าตั้งตาชำระสาสางจิตใจของเราถึงมันจะมืดหนาสาโหดขนาดไหนด้วยอำนาจความเพียรของใจพยายามขับไล่พยายามทำชำระมันสิ่งที่ใหญ่โตนั้นก็จะค่อยหมดไปหมดไปเหมือนเขาถางป่าหรือเขาขุดดินถึงมันจะใหญ่โตขนาดไหนขุดไปเรื่อยๆมันก็หมดไปได้เช่นเขาระเบิดภูเขาเจาะภูเขาก็ยังมีทางสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ให้มีการชำระใจของเราก็ทำนองเดียวกันหมั่นชำระสาสางด้วยความเพียรพยายามต่างๆจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งจะนอนก็ดีมีสติมีปัญญากำหนดรักษาจิตรักษาใจของตนขณะเป็นความเพียรถ้าหากสติปัญญาไม่ตามรักษาจิตใจของเรามันบ่าวุ่นไปจิตไปคล้องอารมณ์สัญญาต่างๆอดีตที่ผ่านมาแล้วนมนานขนาดไหนมันก็ระลึกไปอนาคตยังไม่มาถึงมันก็ปรุงไปฝุ่งไปปัจจุบันมันไม่อยู่ในตัวมันมีแต่จะคิดข้างหน้าคิดข้างหลังปรุงข้างนอกใจก็เลยไม่มีวันมีเวลาสว่างสวัยใจก็ไม่มีเวลาสงบคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละเป็นทุกข์มากคนที่มีอารมณ์น้อยเท่าไรคนนั้นมีความสุขใจความสบายใจแต่นั้นท่านจึงให้กำหนดบทธรรมข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องบริกรรมสำหรับจะให้จิตใจของตัวของจิตอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นเช่นพุทโธธรรมโมสังโฆหรืออรหังอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถูกกับจริตนิสัยของตนเมื่อเราบริกรรมอยู่ในธรรมบริกรรมของเราใจไม่ได้ไปก่อเกี่ยวจิตข้องกับเรื่องอื่นใจมันก็ค่อยสงบลงรวมได้มีความสะดวกสบายมีความเยือกเย็นมีความสุขภายในนี่เห็นอานิสงส์ในการกระทำของตนเพราะจิตของคนไม่ฝึกฝนทรมานแล้วถึงอายุ จะมากขนาดไหนใจมันไม่เคยสงบลงรวมให้เมื่อใจไม่เคยสงบลงรวมให้ก็ไม่เห็นอะไรที่จะสุขจะสบายยิ่งกว่าเห็นรูปฟังเสียงถูกกลิ่นลิ้มรสหรือสัมผัสมันเลยจิตไปทางนอกปรุงไปทางนอกเข้าใจว่าความสุขอยู่กับส่วนนั้นแต่ความจริงแล้วถ้าหากเรามาทำภาวนาชำระใจของเราให้หมดสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นกลับเข้ามาภายในพิจารณาลมหายใจหรือพิจารณา อวัยวะต่างๆจนจิตได้รับความลงรวมปล่อยจากสัญญาอารมณ์เราจะเห็นว่าความสุขเยือกเย็นจริงจังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวของตัวเองไม่ต้องไปหาสุขอื่นมาให้แต่สุขของใจที่รวมลงสู่ความเป็นหนึ่งนั้นมันสุขพอแล้วสุขอื่นนั้นสุขด้วยความหลงเป็นสุขจอมปลอมไม่ใช่สุขแน่นอนไม่ใช่สุขที่ดีวิเศษด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าเองหรือเศรษฐีกรุงทีกษัตริย์ในสมัยก่อนที่ท่านเคยมีเข้าของเงินทองบ้านช่องต่างๆสมบูรณ์แต่ท่านก็ไม่ได้จิตไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงไปในของเก่าเพราะใจของท่านได้รับความสุขความสบายจากการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมรู้เห็นเป็นขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของท่านและความสุขอันนี้เป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่จริงจังเป็นความสุขที่เลิศประเสริฐกว่าความสุขทั่วไปในโลกที่สันโลกของจิตคิดปรุงว่าความสุขอย่างนั้นความสุขอย่างนี้ดีวิเศษเพราะสุขกับเรื่องของกิเลสนั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แน่นอนไม่ใช่ความสุขที่เยือกเย็นสุขเป็นพิษเป็นภัยเหมือนยาพิษเคลือบน้ำตาลภายนอกหวานภายในเป็นพิษนี่สุขจากจิตใจที่ปรุงแต่งในเรื่องกิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติเรื่องอัตธรรมเข้าใจเห็นแจ้งในเรื่องของจิตที่สงบปล่อยปะละทิ้งเรื่องกิเลสตัณหาต่างๆมาสงบรวมลงไปใจของเราเห็นใจของเรารู้ว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขที่ดีเด่นเป็นความสุขที่ประเสริฐวิเศษพระพุทธเจ้าท่านฉลาดสาวกท่านฉลาดท่านมาเห็นมาเป็นอย่างนี้ท่านจึงมีความสุขความสบายทุกการทุกเวลาทั้งที่อยู่ที่อาศัยตลอด อาหารการเสวยขบฉันต่างๆในสมบูรณ์พูนสุขอะไรแต่ท่านก็อยู่ได้ตามป่าตามดงตามเหี่ยมผาตามถ้ำก็เพราะท่านเห็นธรรมท่านเห็นความสุขส่วนนี้เราเองจะทราบดีว่าจิตของท่านมันเป็นอย่างนี้ท่านจึงไม่ติดไม่คล้องในเรื่องของโลกพอเราเห็นเราเป็นก็มีพยานขึ้นในตัวของเราถ้าเราไม่เห็นไม่เป็นจะฟังขนาดไหนมันก็ไม่เข้าใจให้เพราะใจของเราไม่ได้สัมผัสกับอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าเห็นเป็นถ้าเราได้สัมผัสเราก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัยปัจจุบันเป็นอย่างไรกิเลสเมื่อมีอยู่ในใจไม่ว่าสมัยใดมันเดือดร้อนมันแผดเผาเหมือนกันกับไฟจะอยู่ในที่ใดมันก็ร้อนก็เผาอยู่อย่างนั้นไฟราคะไฟตัณหาท่านถือว่าเป็นไฟสำคัญไฟภายนอกก็ยังมีการดับได้และหลีกเลี่ยงได้แต่ไฟภายในที่มันไหม้เผาหัวใจนี้ถ้าไม่มีอาจมีธรรมไปชำระสาสางมันไม่มีวันเวลาจืดจางไม่มีวันเวลาที่จะเยือกเย็นได้ไม่มีวันเวลาที่จะดับได้ท่านจึงให้เอาสติเอาปัญญาเท่านี้สอนเอาธรรมะเท่านี้สอนชำระดับไฟภายในเพราะใจที่คิดปรุงจิตคล้องเรื่องต่างๆนั้นด้วยอำนาจที่เราไม่เคยศึกษาไม่ได้ที่นี้พิจารณาใส่ตองถี่ถ้วนเราจึงจิตคล้องจึงยึดถือ ถ้าหากเราคิดพิจารณาศึกษา ในธรรมะแล้วสิ่งต่างๆนั้นมันไม่หลงไหลใฝ่ฝันกับเราเลยเราไปหลงมันต่างหากมันไม่เลยหลงเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นถึงเราหามาได้มากมายขนาดไหนเราจะหวงแหนเอาไว้ว่าเป็นของของเราของนั้นนั้นมันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นของของเราโจรมันมาขโมยเอามันก็เอาไปได้ถ้าหากมันเป็นของของเราก็เอาไปไม่ได้นี่มันไม่ใช่ของของเรามันของของโลกถึงเราไม่จากมันหนีมันก็หนีจากเราหรือมันไม่จากเราเราก็จากมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นของของโลกเมื่อเราที่นี้พิจารณาอย่างนี้สิ่งที่เราติดข้องเราเพลิดเพลินเรามัวเมาเราเฝ้าฝันแสวงหานั้นมันกอบโกยมาเพื่อจะทับผมจิตใจของตัวเองให้ยึดให้ถือให้เดือดให้ร้อนให้วุ่นให้วายเมื่อมันมีการจิตหายไปปล่อยใจเดือดร้อนว่าเขามาขโมยเอาหรืออย่างนั้นอย่างนี้ไปเสียเมื่อมันยังมีอยู่เราก็เป็นธุระดูแลรักษาเลยไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายให้ไม่เหมือนอัดเหมือนทำที่เราประพฤติปฏิบัติอัดทำที่เราประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในตัวของเราแล้วใครจะมาพ่นมาขี้มาฆ่ามาตีอัดทำนั้นเขาจะแย่งจะเชียงไปที่ไหนแย่งเชียงไปไม่ได้เพราะเป็นสมบัติของเราเรารู้เราเห็นเราเป็นอย่างไรเราเข้าใจอยู่ในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เสียหายน้ำไม่ท่วมพระราชายึดไปไม่ได้โจรไฟน้ำลมอะไรจะมาพัดพาให้ความดีของเราเสียหายไปไม่มีเพราะความดีนั้นปราศจากอามิตรภายนอกถึงคนอื่นจะมาหยิบยกออกไปได้คือเป็นความดีภายในเข้าใจรู้เห็นอยู่ในจิตในใจของตนความสงบเยือกเย็นรู้เห็นเด่นชัดอยู่แล้วไม่ได้ติดข้องไม่ได้มัวเมาไม่ได้เฝ้าคิดว่าสิ่งนี้เมื่อเราไปสถานที่นั้นเขาจะป่นจะจี้เอาไปไม่ได้คิดได้ปรุงอย่างนั้นเราหนีไปสิ่งนี้จะมีคนมาขโมยเอาหรือไม่มีคนเฝ้าคนรักษาเพราะความดีมันอยู่กับใจไปสถานที่ใดมันติดตัวเรื่อยไปไม่ได้ต้องหาภาชนะต่างๆลากเข็นไปมันอยู่ในใจของเรามันเบามันสบายไม่ว่าตายว่าอยู่นี่คือความสุขภายในคือจิตที่รู้เห็นในอาจในธรรมที่เป็นอาจเป็นธรรมสุขสบายอย่างนั้นแต่ส่วนอามิตรไม่เป็นอย่างนั้นจากไปนิดหน่อยก็คิดว่ามันจะเสียจะหายเขาจะไม่ดูแลรักษาให้คิดไปปรุงไปตั้งแต่เรื่องห่วงเรื่องห่วงอยู่เสมอไปไม่เหมือนเรื่องอาจเรื่องธรรมมันจึงลำบากถ้าหากเราคิดทีนี้พิจารณาทำลายจิตของเราไม่ให้จิตคล้องโดยการคิดในอาจในธรรมว่าเราไม่จากมันมันก็จะจากเราเราไปติดไปคล้องในมันมันไม่ได้เฝ้าได้ฝันไม่ได้คิดได้ปรุงว่ามันเป็นของของเรารู้เท่าอย่างจริงจังแล้วมันก็สุขก็สบายพูดถึงด่านวัตถุไม่ว่าของนอกหรือในกายของเราก็เหมือนกันกายของเราที่เรายึดเราถือเกิดกำหนัดยินดีบอกว่าไม่ได้ขี้คายไม่ได้พิจารณาตกแตกตามธรรมะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นไฟส่องเข้าไปในที่มืดให้มองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนเป็นจริงถ้าหากไม่มีธรรมเข้าไปส่องแล้วมันมืดมันดำไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่เหมือนเราอยู่ในที่มืดจะจับอะไรมันก็ไม่ถูกสิ่งนั้นตามต้องการของเราสิ่งที่เน่าที่เหม็นที่เสียที่หายเพราะตาเราไม่เห็นเราก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของดีของดีอาจจะไปจับไปแต่ต้องได้นี่ปัญญาไม่มีธรรมะไม่มีจิตใจก็วิ่งวุ่นไปติดไปคล้องในสิ่งนั้นนั้น ทำให้เดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานาขึ้นเพราะเราไม่มีธรรมะฉะนั้นเรื่องธรรมะจึงจำเป็นของพวกเราทุกคนที่จะต้องบำเพ็ญที่จะต้องกระทำให้เกิดให้เห็นให้เป็นขึ้นจากจิตจากใจของตนเพราะธรรมะแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ตามตำรับตำราไม่ได้อยู่ตามวัดตามวาไม่ได้อยู่ตามคำพีใบลานไม่ได้อยู่ตามครูบาอาจารย์มันอยู่ที่ตัวของเราเองถ้าเราเห็นเราเป็นเรารู้เราเข้าใจมันเป็นธรรมะของเราถ้าหากเราไปอ่านไปดูตำราภายนอกนั่นมันเป็นตำราของธรรมะจิตใจของเราเคยมีกิเลสตัณหาตัณหาอย่างไรชำระไม่ได้มันก็ไม่ฟองใสให้มันไม่สงบเย็นให้จึงชำระภายในชำระไฟออกจากใจเมื่อไฟมันดับความเย็นไม่ต้องเรียกร้องหาความเย็นมันจะเกิดขึ้นนี่มันไม่เย็นมันไม่สงบก็เพราะมันมีไฟไม่เผาจิตใจอยู่ได้อะไรมันก็ไม่สุขให้ไปที่ไหนมันก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะใจมันมีไฟเผาไฟอะไรไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะราคะคือความกำหนัดย่อมใจคิดไปในความสวยความงามต่างๆนานาเกิดความชอบจิตพอใจในสิ่งนั้นนั้นจิตธรรมดาถ้าหากไม่มีสิ่งเหล่านี้มาก่อเกี่ยวจิตมันอยู่ตามธรรมชาติของมันมันสะดวกสบายแต่เราก็มักอยากจะก่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อเกี่ยวกับสิ่งนี้เพราะปกติมันไม่รู้จักความสุขความสบายให้มนุษย์เรามันสนใจว่าความสบายมันจะอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสภายนอกมันไม่ได้คิดว่าความถูกความสบายนั้นมันอยู่ภายในตัวของมันเองที่ไม่ก่อเกี่ยวกับอะไรเมื่อไม่มีความโลภอยากได้ไม่มีราคะความกำหนัดย่อมใจจิตใจก็ปกติเหมือนน้ำที่ไม่มีลมพัดไม่ดีมีไฟเผาให้เดือดน้ำนั้นก็ปกตินิ่งมองดูเงาหน้าก็เห็นเด่นชัดเป็นไฟเป็นสิวที่ไหนก็มองดูได้ถ้าลมมันพัดหรือมันเดือดโดยการต้มกันเผาต่างๆมันไม่เป็นอย่างนั้นถึงน้ำนั้นจะใสสะอาดอยู่ก็ตามก็มองไม่เห็นใบหน้าของเราชัดเจนหน้าฉันใดจิตใจของเราที่มีอารมณ์สัญญามีราคะตัณหาแผดเผาก็ทำนองนั้นไม่เห็นอะไรเป็นจริงให้ทั้งที่มีปัญญาพอคิดได้แต่ใจมันก็ไม่สงบไม่เย็นไม่เห็นไม่รู้ชัดเจนให้ท่านจึงให้ฝึกใจให้สงบด้วยอุบายวิธีต่างๆจะบริกรรมหรือกำหนดลมก็เป็นเรื่องของตัวเองจะทำจนให้มันเห็นมันเป็นแบบความสงบเย็นนั้นมันเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามใครคนอื่นถ้าเราเป็นเราเห็นแล้วมันทราบในตัวของเราเองเพราะเราเคยฝุ่งเคยปรุงเคยเดือดเคยร้อนเคยวุ่นเคยวายตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อมันสงบลงไปมันเป็นอย่างไรนั้นมันผิดแปลกแตกต่างกันกับความวุ่นวายความกังวลความเดือดร้อนความเย็นความสงบนั้นมันบอกมันรู้มันเข้าใจในตัวของมันเองเมื่อเรากระทำบำเพ็ญถึงขั้นมันจะเป็นจะไปมันห้ามไม่อยู่มันต้องเป็นต้องไปของมันถ้าหากเราไม่ทำอยากจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันก็เห็นก็เป็นไม่ได้เหมือนกันกับเราต้องการจะให้ไม้ต้นนี้มันล่มลงไปหักลงไปแต่เราไม่ตัดไม่ฟันไปเฝ้ามันอยู่นั้นตลอดการตลอดเวลาจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่หักลงให้ฉันใดจิตใจของเราอยากจะให้มันเย็นมันสุขมันสบายถ้าเราไม่กระทำบำเพ็ญวิ่งเต้นจังแกตามสัญญาอารมณ์มันก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะเยือกเย็นจะสงบให้ต้องพยายามหักห้ามจิตใจของตนคิดว่าการเพลิดเพลิน มัวเมาเฝ้าคิดไปตามสัญญาอารมณ์นั้นเราเคยมัวเมาเฝ้าคิดมาเป็นเวลานมนานทุกสิ่งทุกอย่างเราเคยคิดอ่านเราเคยใฝ่ฝันแต่จิตใจของเรานั้นไม่เคยสงบเย็นให้เวลานี้เราจะมากำหนดบทบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจไม่ให้คิดให้ปรุงไปในเรื่องอื่นกำหนดเวลาออกก็รู้เวลาเข้าก็รู้พูดที่กำหนดลมหายใจอย่าละเอียดสั้นยาวกำหนดให้รู้ไม่ให้ใจไปคิดไปปรุงเรื่องอื่นจนถึงกับว่าจิตละเอียดลงไปลมมันก็ละเอียดไปตามๆกันผลที่สุดลมหายใจดับมันก็ทราบแต่ดับลมหายใจไม่ใช่คนตายคนจิตสงบจิตละเอียดลมมันละเอียดลงไปไม่มีลมหายใจหยาบๆอย่างพวกเราท่านที่ไม่มีจิตสงบเงียบไปหมดลมมันออกได้ทุกขุมขนนี่คือจิตของเราละเอียดลงไปลมมันละเอียดลงไปใจก็รวมสุขสบายเห็นประจักษ์นี่ผู้ที่ถูกกับเรื่องของลมกำหนดลมก็ทำให้จิตใจสงบระงับได้คนที่กำหนดบริกรรมพุทโธก็เหมือนกันต่างหน้าต่างตาบริกรรมอยู่นั้นไม่ให้อารมณ์สัญญาอื่นเกี่ยวข้องปัดเป่าออกไปที่มันอยู่ภายนอกที่มันเกิดขึ้นภายในก็ผลักดันมันออกไปก็เกิดขึ้นก็อย่าไปติดตามมันให้ถือว่าการบริกรรมนั้นจะนำความดีมาให้นำความสงบมาให้ตั้งใจบริกรรมอยู่นั้นจิตมันไม่ได้ไปสังคมกับเรื่องอื่นพยายามรักษาด้วยสติด้วยปัญญาของตนทำการงานถากเพียรพยายามกำหนดอยู่นั้นเหมือนกันกับเราตัดไม้ตัดไม่ถอยมันก็ขาดได้ถึงต้นมันจะใหญ่จะโตขนาดไหนมันก็ขาดก็หักได้ถ้าเราไม่ตัดไปเฝ้าดูมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีวันมันหักมันโค่นได้ฉันใดการทำจิตทำใจถึงกิเลสตัณหาจะหนาแน่นขนาดไหนถ้าหากตั้งจิตตั้งใจกำหนดเอาจริงเอาจังแล้วมันก็มีวันมีเวลาที่จะชำระได้สงบได้เพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของสมควรแก่มนุษย์ท่านสอนมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์มาจากที่ไหนลมหายใจของท่านก็เหมือนกันกับลมหายใจของเราครูอาจารย์ที่ท่านได้ธรรมะมาสอนท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนดีวิเศษมาก่อนท่านก็เป็นคนที่มีกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเหมือนพวกเราแต่ท่านตั้งใจกระทำบำเพ็ญของท่านจนท่านเห็นท่านเป็นขึ้นภายในท่านรู้ท่านเข้าใจจึงจะมาสอนคนอื่นไม่ใช่ว่าสอนอย่างซุ่มเดาไม่เคยกระทำบำเพ็ญอะไรมานำธรรมะยืมธรรมะของพุทธเจ้ามาสอนไม่เป็นอย่างนั้นครูอาจารย์ที่ท่านรู้ท่านเข้าใจในอาจในธรรมท่านไม่สอนซุ่มเดาอย่างนั้นท่านเห็นท่านเข้าใจในท่านท่านจึงเชื่อมั่นว่าอาจธรรมนี้ทุกคนถ้าหากตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาจริงจังจะเกิดจะเห็นจะรู้จะเข้าใจในอัตธรรมในเลือกหน้าแต่ที่ไม่เห็นไม่เป็นนั้นคือธรรมยังไม่ถึงที่ถึงฐานของมันกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ทำไปนิดๆหน่อยๆก็หยุดกดถอยไปเสียเหมือนกันกับเราตัดไม้ตัดไปเพียงนิดๆหน่อยๆปล่อยเอาไว้จนมันหุ่มมันงอกขึ้นมาไปตัดอีกมันก็ไม่ขาดให้พยายามตัดไปเรื่อยๆผลที่สุดมันก็หักก็ขาดได้นี่การภาวนาชำระใจก็ทำนองเดียวกันให้ตั้งหน้าตั้งตากำหนดรักษาชำระใจของตัวธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นโมฆะถ้าหากเราต่างหน้าต่างตาจะทำบำเพ็ญต้องเห็นต้องรู้ผู้ที่เห็นอาจเห็นธรรมแล้วมีความสุขความสบายไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมไม่ต้องการอะไรใหญ่โตยิ่งกว่าเรื่องของธรรม

มันในงมข้างในในงมอัดงมทำให้ถึงเขาจะพูดจาปราศัยเนี่ยสอนขนาดไหนก็พอทราบได้ว่ากิริยาที่พูดนั้นกับการกระทำของเขากับความอยากของเขามันเป็นคนละเนี่ยละมุมการศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่กายที่ใจของตนเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งของอัตของธรรมรู้เท่ากายของตัวเท่านั้นก็รู้ทั่วในโลกเป็นโลกวิทูถ้าหลงกายของตัวเท่านั้นก็หลงเรื่อยไปมืดดำกันตาไปหมดเป็นโลกันตาละลกมืดไม่มีวันสว่างสวัยไม่มีอะไรที่จะแจ้งชัดอยู่ในอัตในธรรมเท่านั้นคนไม่มีธรรมถึงจะพูดจะสอนคนอื่นว่าวิเศษประเสริฐขนาดไหนแต่ความอยากได้ของมันบ่งบอกมันห้ามไม่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยเดี๋ยวอยากจะทำอันนั้นอยากจะดังอย่างนั้นอยากจะเด่นอย่างนี้มันงมอยู่ข้างนอกมันในงมข้างในไม่งมอัดงมทำให้ถึงเขาจะพูดจาปราศัยเนี่ยสอนขนาดไหนก็พอทราบได้ว่ากิริยาที่พูดนั้นกับการกระทำของเขากับความอยากของเขามันเป็นคนละแง่ละมุมการศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าไม่ให้ไปศึกษาที่อื่นศึกษาที่กายที่ใจของตนเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งของอัตของธรรมรู้เท่ากายของตัวเท่านั้นก็รู้ทั่วในโลกเป็นโลกวิทูถ้าหลงกายของตัวเท่านั้นก็หลงเรื่อยไปมืดดำกันตาไปหมดเป็นโลกันตาละลกมืดไม่มีวันสว่างสวัยไม่มีอะไรที่จะแจ้งชัดในจิตในใจให้เรื่องของกายจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกท่านจะต้องพินิจพิจารณาถ้ามีแต่เรื่องของจิตจริงจังแล้วมันสะดวกสบายแต่ถ้าไม่ข้ามเรื่องของกายไปมันก็ไม่ถึงเรื่องของจิตการพิจารณาหยาบๆเรื่องของกายมันพอพิจารณาได้ถ้าเราพิจารณาตามอัตตามธรรมจิตใจของเราจะยอมจำนนว่ากายนี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรให้สุขเป็นก้อนของทุกข์เป็นสีใหญ่ไหลออกมาจากกายนี้มีแต่ของเน่าของเหม็นมีแต่เลือดแต่น้องแต่ของปฏิกูลไม่ใช่ของดีของดีที่จะควรกำหนัดเพลิดเพลินมัวเมาไม่ควรลุ่มควรหลงไม่ควรเพลิดควรเพลินในของสกปรกโสมมในกองทุกข์มันจะต้องพิจารณาไปถูกในอัตในธรรมไม่ลุ่มไม่หลงไม่เพลิดไม่เพลินแต่นี้เราไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นจิตของเราจึงมืดมิดปิดตาไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่จงพยายามพิจารณาเรื่องอัตเรื่องธรรมแก้ไขจิตใจของตนอย่าให้หลงกายถ้าเราไม่หลงตัวของเราแล้วคนอื่นทั่วโลกเราก็ไม่หลงเพราะคนอื่นเหมือนกันกับตัวของเราไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันพูดถึงทุกตัวของเราทุกอย่างไรเขาก็อย่างนั้นพูดถึงสกปรกปฏิกูลตัวของเราปฏิกูลอย่างไรเขาก็อย่างนั้นไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันพูดถึงอนิจจังก็เหมือนกันทุกขังอนัตตาเหมือนกันเมื่อทราบเรื่องของกายเต็มตามส่วนของมันใจที่ไปลุ่มหลงเฝ้าฝันมันถอนออกจากกายได้มันจะเห็นเรื่องของจิตที่ไปติดข้องไปสมมติมั่นหมายแล้วมันจะแก้ไขจิตของตัวได้หากในพิจารณากายเปลือกนอกเสียก่อนหากเปลือกนอกออกเสียก่อนมันก็ไม่เห็นแก่นของมันแต่นั้นพยายามถากเรื่องเปลือกนอกออกเพื่อดูแก่นของมันจิตใจของพวกเราท่านมันหลง

0: เรื่องของกายเป็นส่วนใหญ่แสวงหามาให้กายเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้แสวงหามาให้ใจของตัวพยายามดูแลพยายามรักษาท่านจึงว่าให้ต้องวอนอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนไม่ให้ลุ่มหลงติดข้องไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ต่างๆถ้าหากเราต้องรวมได้ในจิตใจไปคล้องคิดติดตามเรื่องส่วนนั้นใจมันก็สงบใจมันก็สบายอินทรีย์ที่ท่านว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะตามันอยู่ที่ไหนอยู่นอกตัวของเราไหมหูมันอยู่ที่ไหนจมูกลิ้นมันอยู่ที่ไหนกายมันอยู่ที่ไหนเราจะต้องรวมอย่างไรถ้าหากเราไม่มาดูตัวของตัวถ้าดูตัวของตัวเราเนี่ยเชื่อต้องรวมระวังไม่ให้จิตคิดปรุงไปผิดรักษาได้ถ้ารักษาใจของตัวได้มันสะดวกสบายไม่มีอะไรที่จะสบายเท่าการรักษาใจได้ได้ชนะอะไรในโลกได้อะไรทีมเพราะว่ามีคุณค่าสาระสูงขนาดไหนมันก็ไม่เท่าได้ใจของตัวเห็นใจของตัวพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาภายในให้ระงับดับเรื่องของใจที่คิดไปปรุงไปต่างๆให้รู้ทั่วรู้ทันเรื่องของมันเมื่อรู้ทั่วรู้ทันเรื่องของมันมันก็ไม่มีกลมายาที่จะมาหลอกลวงตัวของตัวอีกได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราได้พิจารณาไปอย่างไรเข้าใจชัดอย่างไรสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่สงสัยมันเกิดขึ้นมาก็ทราบว่าอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาสิ่งที่จิตเคยติดข้องเคยเศร้าหมองมาก่อนมันก็ปล่อยไปตกไปตามหน้าที่ของมันพอเราได้พิจารณารอบรู้ทั่วถึงแล้วนี่คือการพิจารณากายแล้วก็หายสงสัยเรื่องวัตถุทั่วไปในโลกไฟที่จะมาแผดเผาคือราคะตัณหามันก็หายไปดับไปเพราะความอยากความกำหนัดย่อมใจนั้นมันเกิดจากความหลงถ้าเราไม่หลงสิ่งนั้นมันเป็นจริงอย่างไรทราบมันแล้วมันก็หลอกลวงเราไม่ได้มันก็ไม่เผาเราเหมือนกันกับเรารู้จักไฟเราไม่ไปแตะต้องไม่ไปเหยียบไปจับมันมันก็ไม่เผาเราถึงไฟมันจะมีอยู่คนที่รู้จักไฟดีมีปัญญาเขาก็หามาทำประโยชน์หุงต้มสะดวกสบายแต่คนไม่มีปัญญาไฟอันเดียวกันนั่นแหละแต่เอาไปเผาบ้านเผาช่องเผาเข่าเผาของของตัวมันก็สิบหายนี่พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญาสาวกท่านมีปัญญานำสิ่งที่มีอยู่ในกายในใจของท่านให้เกิดประโยชน์สิ่งที่เป็นโทษท่านละท่านปล่อยวางไม่ได้ยึดถือเอาสิ่งใดที่มันเป็นภัยอันตรายสันละสันถอนทิ้งเราไม่เป็นอย่างนั้นไปหากอบโกยเอาสิ่งที่ท่านทิ้งมาเป็นสมบัติหรือว่าตัวหล่ำตัวรวยตัวสวยตัวงามตัวดิบตัวดีตัวมีสติปัญญาความจริงพระพุทธเจ้าทิ้งโลภโกรธหลงท่านทิ้งท่านปล่อยท่านวางท่านไม่ได้ถือไม่ได้ยึดเอาไว้เป็นสมบัติของใจแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นโลภก็จอมโกรธก็จอมหลงก็จอมสิ่งที่ไม่มีสาระถือว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่มีแก่นสารถือว่าเป็นแก่นสารสิ่งที่ไม่มั่นคงถือว่ามั่นคงถาวรไปละสิ่งที่สกปรกโสมมถือว่าสวยสดงดงามนี่คือไปเก็บเอาของทิ้งเก็บพระพุทธเจ้าทิ้งไปปล่อยไปใจของเราจึงเกิดทุกข์เกิดโทษหมั่นพินิจพิจารณาชำระใจเพราะวันอุโบสถคือวันเข้ามาสงบจิตทำจิตให้สงบกำหนดลงไปอย่าปล่อยออกไปทางนอกเราเท่านั้นที่จะรักษาตัวของเราไม่ใช่ใครคนอื่นเขาจะมารักษาให้ตั้งใจกำหนด จิตกำหนดใจของตนให้รวมอยู่ในอาจในธรรมชำระสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่จิตแก่ใจอารมณ์สัญญาอะไรที่มันรบกวนปล่อยปละละทิ้งอย่าไปหอบเอามาให้ยุ่งใจของตัวนี่คือการรักษาสังวรระวังสังรวมถ้าคนหมั่นที่นี้พิจารณามีสติมีปัญญาสังวรรักษาใจของตัวอย่างนี้ความชั่วมันตกเกิดขึ้นไม่ได้โทรมาไม่ได้เพราะเราต่างหน้าต่างตาดูแลรักษาอยู่อะไรที่ชั่วที่เสียเราปัดมันทิ้งเรากั้นมันไว้ไม่ให้มันเกิดขึ้นและไม่ให้มันไหลเข้ามาใจของเราก็มั่นคงถาวรเยือกเย็นเป็นสุขมีการรักษาใจไม่ใช่คนอื่นจะมารักษาให้ดูใจของตัวอย่าไปดูเรื่องอื่นแต่ดูใจของตัวชั่วหรือดีจะเห็นไปดูแต่ที่อื่นไม่เห็นถ้าใจของตัวดีใจของตัวเย็นใจของตัวเป็นสุขมันก็สุขเท่านั้นโลกอันนี้เขาจะหล่มหายตายไปเขาจะเดือดร้อนวุ่นวายขนาดไหนนั่นเป็นเรื่องของเขาใจของเราเป็นอย่างไรเราเห็นเราเป็นเราเย็นเราสงบเรารู้อยู่ในตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองวุ่นวายเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพราะสติเพราะปัญญามีประจำรักษาความบริสุทธิ์ของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นมันก็ทุกข์ก็เดือดร้อนไปสถานที่ใดแทนที่จะสุขจะเย็นกายเย็นใจมันไม่เย็นให้เพราะไฟภายในมันไหม้มันเผาพยายามดับไฟภายในอุบายต่างๆธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีมากเราไปรู้ไปเห็นเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นมันก็มีคุณค่ามีสาระแต่เราไม่รู้ไม่เห็นถึงธรรมะมันจะมีมากขนาดไหนมันก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์ให้พยายามดูภายในดูกายดูใจของตัวมันจริงจะไม่หลงโลกเมื่อมันไม่หลงโลกมันก็รู้เรื่องของธรรมควรปฏิบัติควรรักษาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะให้มรรคให้ผลมันเกิดขึ้นโดยไม่ต้องกำหนดไม่ต้องรักษาไม่เลยพิจารณาปฏิบัติอะไรถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นทุกท่านที่มีอายุมันก็ได้โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์กันเพราะธรรมะมันเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัตินี่ไม่เป็นอย่างนั้นจะแก่เท่าขนาดไหนมันก็ยังหลงไหลใฝ่ฝันยังติดยังคล้องยังเพลิดยังเพลินไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆนานาเพราะไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขที่จะรักษาใจของตัวให้หายจากชั่วต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะยังไม่สายเกินการยังพอทำได้หากเราตั้งหน้าตั้งตาทำความสุขความเยือกเย็นมรรคผลที่มีอยู่ในตำรับตำราจะเกิดมีขึ้นแก่จิตแก่ใจของตนจะไม่มีอะไรสงสัยว่ามรรคผลหมดไปตามการตามสมัยผู้ปฏิบัติอาจทำยังรู้เห็นเด่นชัดอยู่สมกับว่าทำนั้นไม่มีการมีเวลาเป็นอากาลิโกจริงพอเราเห็นเราเป็นเรารู้ถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นไม่สงบเย็นในใจแล้วมันก็สงสัยเรื่อยไปในทราบว่าไปอยู่สถานที่ใดมันจะเย็นจะสุขให้แต่เมื่อไรเราจึงจะลงมือปฏิบัติหรือตายเสียก่อนให้เขาไปเผาไฟเสียก่อนถึงจะต่างหน้าต่างตาเดินจงกรมภาวนาละกิเลสพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างนั้นสอนที่คนยังมีชีวิตอยู่นี้แหละเป็นผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติรักษาอัตธรรมไม่ใช่คนตายแล้วถึงจะมาประพฤติปฏิบัติกัน
1: ฉะนั้นเมื่อเป็นสมาธิจะเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนากว่าตามเราเองทราบได้เพราะเหตุใดเพราะก่อนที่เรายังไม่ฝึกไม่สอนไม่อบรมไม่กระทำจิตของเราเคยได้รับสัมผัสอย่างนี้ไหมระยะนิดหน่อยก่อตามก็ได้รับความสุขความสบายผิดแปลกแตกต่างจิตธรรมดาที่เคยเป็นมาแต่เก่าก่อนนี่คือความเป็นของสมาธิในใจแต่ถ้าระยะสั้นเราก็พอทราบได้ว่าจิตแปลกได้รับความสุขความสบายถ้าระยะยาวไปหน่อยเราก็ทราบดีว่านี่คือสมาธิคือความสงบของจิตเดี๋ยวเราจะไปขาดคิดว่าอันนี้มันคณิกะหรืออัปปนาหรืออุปจาระอะไรมันไม่ต้องไปหมายไปให้ชื่อของมันจะรู้จะเข้าใจจากตัวของเราท่านผู้ฝึกผู้ปฏิบัติฉะนั้นการฝึกจิตปฏิบัติจิตพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกโยคาวาจรคือนักปฏิบัติให้หาสถานที่จึงบัญญัติวัดเอาไว้ห่างไกลจากหมู่บ้านอย่างน้อย25เส้นขึ้นไปเป็นเสนาสนะป่าเป็นสถานที่อบรมภาวนาศึกษาจิตใจของตัวเองเพราะสถานที่ห่างไกลจากหมู่บ้านขนาดนั้นท่านถือว่าสงบสงัดพอที่จะประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายพระพุทธเจ้าเองทรงบัญญัติอย่างนั้นพวกเราท่านที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนหรือผู้ที่มาฝึกอบรมจิตใจระยะนี้เวลานี้สถานที่ก็ห่างไกลเสียงอะไรภายนอกที่จะมารบกวนประสาทหูก็ไม่มีตาเราหลับลงไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่จะมายั่วยุที่จะทำให้จิตของเราเพลิดเพลินหรือหลงไหลพอเราหลับตาเอาไว้นอกจากอารมณ์ของใจที่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมายั่วยุอารมณ์อดีตบ้างอนาคตบ้างถึงทำใจให้วอกแวกหวั่นไหวติดตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราตั้งสติมั่นว่าจะไม่ตามสัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือผ่านมาจะต้องตั้งหน้าบำเพ็ญกำหนดจิตในคำบริกรรมคำนี้หรือลมหายใจอันนี้หรือเท่งอันนี้ให้รู้เห็นให้จิตเป็นสมาธิให้ได้จะมายั่วยุหลอกลวงขนาดไหนเราจะไม่เชื่อสังขารมารกิเลสของตัวคิดสอนตัวด้วยตัวเองอย่างนั้นให้ทันกับสัญญาอารมณ์ของกิเลสสมานภายในใจมันก็มีทางที่จะสงบรวมได้ถึงความสุขความสบายอย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือการฝึกอบรมใจไม่ใช่ว่าเรามาอยู่ป่าจิตใจของเราก็จะสิ้นกิเลสตัณหาจิตใจของเราก็จะถึงถึงมรรคผลขึ้นเองเป็นไปไม่ได้ถ้าหากเราไม่ตามรักษาไม่ภาคเพียรภาวนาไม่กระทำจริงจังแล้วจะอยู่ป่าอยู่บ้านมันก็เหมือนกันทั้งที่เราอยู่คนเดียวในกติในถ้ำในป่าแต่ใจของเราที่ไม่ได้รักษาใจของเราที่ไม่ได้ภาวนาใจของเราที่ขาดสติขาดอัตทำก็คิดปรุงปุ่งไปหาพักพวกเพื่อนฝูงเที่ยวจรอยู่ตามอารมณ์สัญญาที่เคยเห็น เคยได้ฟังมาสัมผัสมาต่างๆนี่คือเรื่องจิตใจมันไปได้ไม่ต้องหาฟืนหาไฟหาพัดหาพวกหาภาชนะหายานพาหนะอะไรมันไปง่ายจิตเร็วที่สุดหากขาดสติแล้วมันไหลไปได้ตามสัญญาอารมณ์ทั้งเก่าทั้งใหม่และจิตก็ไม่ฉลาดโง่เพราะขาดอัตธรรมสิ่งที่เป็นจริงอย่างไรจิตไม่ทราบได้เพราะขาดปัญญาขาดหลักธรรมะจิตจึงชอบคิดปรุงถึงทุกข์ยากลำบากก็ไม่เข็ดหลาบเบื่อหน่ายชั่วระยะแต่ก็เกิดความพอใจยินดีขึ้นอีกนี่คือจิตยังไม่มีหลักอัตธรรม ที่แน่นอนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการมาฝึกอบรมจิตใจในป่าที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ฟังที่เงียบสงบทุกสิ่งทุกอย่างพึงระวังใจของตัวเองสอนให้มันสงบอย่าให้มันคิดอย่าให้มันปรุงในเรื่องนอกเรามานี้มาภาวนามาศึกษาอัตธรรมมากำหนดจิตใจให้สงบระงับไม่ใช่มาเล่นมาเพลินมาเสียเงินเสียทองมาเที่ยวทัศนาจรเราไม่ได้มาอย่างนั้นเรามาด้วยศรัทธามุ่งหวังตั้งหน้าจะประพฤติปฏิบัติจะเป็นเหตุของคฤหัสถ์จึงบรรพชิตก็มุ่งมั่นอย่างนั้นจึงได้มาสู่จุดอันนี้ถึงแล้วจิตใจของเราควรแล้วหรือที่จะปล่อยให้ฟุ้งปรุงไปตามสัญญาอดีตหรืออนาคตเราจะต้องฝึกกำหนดให้อยู่ให้สงบด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆเมื่อจิตสอนตัวได้อย่างนั้นทำจริงอย่างนั้นความสงบก็จะเกิดขึ้นเห็นขึ้นเมื่อเห็นความสงบก็เห็นความสุขนี่คือการฝึกจิตฝึกใจของตัวเมื่อเห็นความสุขแล้วก็ไม่ต้องบังคับบัญชาเพราะปกติทุกคนไม่ว่าแต่คนตลอดถึงสัตว์มันชอบสุขชอบสบายเมื่อเราเห็นความสุขความสบายจิตใจขาดจากนิวรณ์ทั้งห้าสงบระงับจากกิเลสตัณหาระยะสั้นก็ตามเราก็เห็นอานิสงส์ว่าการฝึกของเรานี้มีอานิสงส์อย่างนี้ความสงบของจิตนี้เป็นของดีวิเศษอย่างนี้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะทำเชื่อมั่นมีศรัทธาประสาทะเต็มในหัวใจถึงจะฝึกไม่ได้อย่างเดิมก็ตามความเชื่อมั่นนั้นจะไม่มีการถอดถอนเพราะเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วอยากจะกระทำบ่อยอยากจะฝึกบ่อยนี่ศรัทธาเบื้องต้นที่จะเชื่อมั่นถึงเหตุถึงผลก็เพราะจิตของตนได้รับสัมผัสในอัตธรรมทางปฏิบัติไม่เช่นนั้นจิตจะไม่ตั้งมั่นไม่แน่นอนจึงควรฝึกควรสอนตัวเองทำจริงผลจริงจะเกิดขึ้นเพียงขั้นสงบระงับดับกิเลสตัณหาชั่วระยะเวลานิดหน่อยเท่านั้นก็เชื่อมั่นได้เป็นศรัทธาที่แน่นหนาฝาข้างไม่หวั่นไหววอกแวกไปตามสัญญาอารมณ์อย่างง่ายดายเหมือนเก่าก่อนเพราะจิตมีรากฐานอย่างลึกลงไปจะถอดถอนขึ้นถอดถอนยากเพราะมันเห็นมันเป็นมันรู้จากตัวเองความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงมรรคถึงผล ในคนที่เคยประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นอย่างนั้นเชื่อมั่นจริงจังเพราะเขาเห็นเขาเป็นในใจของเขาถึงจะไม่ทำได้ทุกการทุกสมัยแต่ก็เชื่อมั่นว่ามรรคผลนั้นยังมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกจริงพอเราประพฤติปฏิบัติขนาดนี้เราก็รู้เราก็เข้าใจก็เห็นความสุขขนาดนี้ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านได้ท่านเป็นอยู่เสมอไปท่านจะมีความสุขความประเสริฐขนาดไหนเราจึงเคารพเลื่อมใสยินดีเต็มใจในผู้ประพฤติปฏิบัติไม่อย่างนั้นก็ไม่เชื่อไม่เข้าใจเพียงแต่จะจำมาจากตำรับตำราเรียนมาได้มาหมมาหาได้อะไรต่ออะไรเยอะแยะกว่าตามถ้าจิตไม่ได้สัมผัสในอัตธรรมด้วยตนเองไม่ได้ฝึกจิตรู้เห็นเด่นชัดมันเป็นสัญญาไม่เป็นปัญญาไม่สามารถที่จะตัดความสงสัยของใจให้ขาดออกไปได้ทั้งที่พูดได้แต่ใจไม่เป็นจึงควรฝึกควรอบรมตัวเองให้รู้ให้เห็นอย่าไปเชื่อตามตำรับตำราถ่ายเดียวอย่าไปเอากิเลสตัณหามานะทิฏฐิของตนเข้าไปขวางถ่ายเดียวว่าไม่ตำรับตำราไม่ถูกถ้าหากจิตของเราฝึกได้อบรมได้รู้เห็นเป็นขึ้นตำราทุกบททุกบาทที่ท่านบัญญัติเอาไว้เป็นของจริงเพราะจิตของเราจริงถ้าหากเราไม่เห็นไม่เป็นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดตัวเองไม่เห็นไม่รู้จากตัวเองในการกระทำบำเพ็ญตำรานั้นเลยเกิดสงสัยตำราเป็นโมฆะหาสาระอะไรไม่ได้ว่ามรรคผลสมาธิปัญญาอย่างนั้นอย่างนี้เราฝึกก็ไม่เห็นไม่เกิดไม่เป็นอะไรศาสนาล่วงมาขนาดนี้คงไม่มีอะไรเรื่องมรรคเรื่องผลความสงสัยในจิตในใจจะไม่มีวันเวลาที่จะแก้ไขได้ถึงสอนคนอื่นพูดให้คนอื่นฟังอย่างไรก็ตามอธิบายไปได้แยบคายขนาดไหนก็ตามความสงสัยภายในใจความไม่ได้รับสัมผัสจากอัตธรรมภายในใจนั้นพอทราบได้จากตัวเองเพราะไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับในโลกของรับไม่มีสำหรับตัวเองเราสงบเราก็ทราบว่าเราสงบถึงไม่พูดให้คนอื่นฟังเราก็เข้าใจในตัวเราไม่เคยสงบเลยแต่จำตำรับตำรามีมานะทิฏฐิถือว่าเรารู้เราสลาดสอนเข้าไปเขาให้ชื่อว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ถือว่าตัวดีตัวเด่นแล้วเพียงแค่นั้นถือเป็นเรื่องพอใจถือเป็นเรื่องหยิบเรื่องดีแต่ อาจทำจริงจังไม่มีในใจตัวของคนคนนั้นทราบดีทราบจากความเป็นของตัวเองแต่ไม่บอกคนอื่นเพราะกลัวจะเสียเล่ห์เหลี่ยมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราบวชมาระยะนานปีเขานับหน้าถือตาว่าเป็นกรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ที่สำคัญก็เลยเบ่งเลยทำท่าแต่ถึงจะขนาดไหนก็ตามผู้รู้ทั่วไปที่มีความเห็นความเป็นภายในใจทราบได้ว่าคนนั้นได้จากตำรับตำราได้จากสัญญามาสอนไม่ใช่ได้จากการประพฤติปฏิบัติถึงจะเทศแนะนำพร่ำสอนในการปฏิบัติก็ไม่เข้าถึงขั้นที่ผู้ฝึกอบรมรู้เห็นเป็นจริงแล้วถึงใจของคนคนนั้นเพราะใจของท่านผู้เทศน์ไม่เคยเห็นเคยเป็นเพียงจำมาพอจะเข้าได้เข้าเข้มจริงจังก็หลุดไปเสียจุดที่เรารู้เราเห็นเราเข้าใจนั้น ผู้ได้จากตำรับตำราหรือมุ่งหน้าจะสอนคนอื่นแต่ตัวไม่เป็นนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นจริงทราบได้พอเอ่ยปากสอนธรรมะแต่เขาก็สอนไปถึงที่สุดวิมุตตินิพพานเหมือนกันแต่มันเข้าได้เข้าเข็มไม่ได้สอนไปด้วยสัญญาจำมาสอนไปด้วยความสุ่มเดาว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจชัดเจนโดยการ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำรับจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มันก็ทุ่มแล้วยังไม่หมดเดี๋ยวกลางวันมากขึ้นมากขึ้นส่วนมันเป็นส่วนของมันก็กลางวันเป็น14ชั่วโมงกลางคืนมีแค่10ชั่วโมงระยะนี้ไปถึงเดือนสิงหาคือมันค่อยเปลี่ยนมา6เดือนแล้วก็เปลี่ยนกลับถึง6เดือน6เดือนก็คงต้องเสียด้วยระยะนี้กำลังกลางวันมากกว่ามากกลางคืนเยอะตรงตั้งเดือนสิงหาจะเปลี่ยนกลับคืนกลางคืนแค่เรื่องมากขึ้นมากขึ้นมางอกจนก็อันนี้เยอะมากๆให้เอาไปถวายพระพระจำนวนมากตั้งติดกว่าเลยหลงง่ามมากมากของหนังสือวิธีเรียนจงกรมคือคัดออกมาจากพระอยู่ประชาบอกวิธีเรียนภาวนาถ้าใครยังมาได้ก็เอาไปก็ยากที่หนูเรียกคืนเรียกถอดออกจากพระอยู่ประชาของโรงกรรมฐานมีเพื่อนเราเป็นผู้เขียนเองเหมือนกันแล้วอ่านอยู่ก็อันเก่าแล้วก็เราเป็นผู้เขียนมาอ่านก็อันเก่าเนี่ยคุณได้อันใหม่มาจากไหนเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องว่างั้นเองไม่ว่าเขียนไม่ว่าเทปเราแน่ตลอดคือออกมาจากความแน่นี้แล้วออกไปก็แน่ก็ตลอดตามที่เราอ่านตามปริยัติอะไรอะไรมันไม่ค่อยแน่ใจนะเราไม่ได้ดูถูกปริยัติก็เราก็เรียนปริยัติมาปริยัติส่วนมากมักจะเอามาจากความจดความจำแล้วเรียกว่าผิดบ้างถูกบ้างไปด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็ว่าเป็นแนวทางแต่ผิดย้อนมันมีผิดมีพลาดของมันไปเนี่ยนะย้อนอ่านทีหลังรู้ชัดเจนว่าให้จดจารีปริยัติมาส่วนเช่นของพระไตรปิฎกคือกันตะปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกทั้งสามนี้เรียกว่าปิฎกอาชนะสำหรับรับคำกลางพระสูตรกลางพระวินัยกลางพระปรมัตถ์เราอ่านคือเราไม่ได้เราจะเอาความจริงนั้นไม่เลยอ่านแยกไปตรงไหนผิดไปตรงไหนคือมันอ่านด้วยความแน่ใจตัวเองทุกอย่างแล้วพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นถึงอ่านในควรติควรชมจึงไม่ได้มายกโทษตนเองหรือว่าตัวเองผิดเพราะเราพิจารณาทางภาคปฏิบัตินี้ผู้ตรงๆละเอียดเรามากกว่ากันทีเดียวทั้งที่เราก็เคยเรียนปริยัติมาเท่าไหร่จนไปเรียน3ประโยค4ประโยค5ประโยคอะไรมันหลายปีมาแล้วมันจะได้10กว่าประโยคแล้วมั้งนี่ทีนี้เอามาแยกมาเป็นส่วนกับหลักปฏิบัติผลของการปฏิบัติเป็นยังไงยังไงเรามาเทียบที่ไหนผิดถูกมันก็รู้ทันทีทันทีไปเลยแต่หลักใหญ่ของท่านทางปริยัตินี่เป็นสายทางส่วนปีกย่อยที่มีผิดที่พลาดบ้างก็เป็นกิ่งก้านไปนี่ก็รู้ไปโดยลำดับเรื่องปฏิบัตินี้จึงเป็นเรื่องจริงแน่นอนมากขอให้ปฏิบัติให้รู้จริงๆจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหมอบราบไปตลอดเลยไม่มีที่จุดตัวนองตัวได้ตรงไหนเลยรู้ตรงไหนตรงไหนคือมันแม่นยำในจิตแน่ในจิตจริงเทียบกับที่ท่านสอนไว้ตรงไหนหมอบราบเนี่ยภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติจึงผิดกันมากทีเดียวแต่เราก็ปฏิบัติเต็มความสามารถของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วที่ออกปฏิบัติเรียน ท่านพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัน ท่านเรียงเป็นหลักใหญ่เอาไว้มันอ่านเข้าไปมันก็ยังสงสัยมีเวลาเรียนปริยัตินะแม้ที่สุดอ่านถึงพระนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อยกับพระนิพพานอยู่ไอ้ความสงสัยของคนมีกิเลสมันไม่ถอยนะมันไปเที่ยวขัดเที่ยวแย่งสงสัยอยู่นั่นนี่ตลอดคือมันไม่เห็นด้วยตนเองมันไม่ชัดเพราะนั่นท่านเขียนไว้ในตำราเขียนมาโดยถูกต้องแล้วแต่จิตใจแล้วมันผิดอยู่ตลอดเพราะกิเลสพาให้ทุกมันก็มีสงสัยตลอดเวลาตลอดเวลาที่พอมาภาคปฏิบัตินี่แหละที่เอาจริงเอาจังคือภาคปฏิบัติที่จะตัดตัวเอามรรคเอาผลจนกระทั่งถึงพระนิพพานขึ้นมาได้จากภาคปฏิบัติภาคปริยัติเป็นแบบแปลนแผนผังเรียนมาจำได้มากนะมากน้อยก็เท่ากับแบบแปลนจะปลูกบ้านสร้างเรือน ขนาดไหนขนาดไหนเปลี่ยนไม่ในแบบแปลนนั้นเสร็จผู้ต้องการจะปลูกบ้านสร้างเรือนก็ไปจับแปลนมาจะเอาขนาดไหนขนาดไหนก็ปลูกสร้างตามแผนที่เขารับรองมาเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาจนสำเร็จเป็นโดยสมบูรณ์ถ้ามีแต่จะแปลนเฉยเต็มห้องมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์นี่ถ้ามีแต่ปริยัติเรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะความจำได้แต่ชื่อตัวจริงไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติหาตัวจริงตัวจริงอยู่ที่ภาคปฏิบัติที่เวลาเรานำปฏิบัติมาปฏิบัติในที่ที่นี้ภาคปริยัติไอ้แผนผังท่านก็บอกไว้แล้วที่นี่ภาคปฏิบัติตามเราก็ปฏิบัติผลมันจะวิ่งเข้าหากันวิ่งเข้ากันผิดถูกประการใดมันจะรับกันควรข้านหรือสงสัยข้อไหนมันก็สงสัยมันก็ข้านกันควรปฏิเสธมันก็ปฏิเสธในภาคปฏิบัติด้วยความแน่ใจของตนนั่นภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนี่เราได้ปฏิบัติมาอย่างนี้จริงๆได้พูดให้พี่น้องได้ฟังเพราะเรียนแล้วก็เรียนเต็มกำลังความสามารถมาแล้วเรานั้นกิเลสไม่ได้หายน้ำไม่ได้เบาบางลงจำไปได้เท่าไรก็ความสงสัยก็ตามตีกันไปเรื่อยอย่างนั้นเรียนไปถึงพระนิพพานมันก็จะไปตั้งเวทีตีกับพระนิพพานบ้ายังไงพระนิพพานพระนิพพานมีจริงๆเหรอนั่นเอาเร็วนั่นไปต่อยพระนิพพานนี่เวลามาภาคปฏิบัติพื้นฐานของธรรมที่ท่านสอนไว้จากพระพุทธเจ้าในกงแน่วเวลาปฏิบัติมันก็เดินตามนั้นเวลาลูกขึ้นจากภาคปฏิบัติมันแน่ใจทันทีนะไม่ใช่ลูกคำนะลูกขึ้นตรงไหนอ๋อไปเลยเนี่ยมันยอมรับแล้วแน่ใจมาเป็นระดับในธรรมทุกขั้นที่ตนปฏิบัติได้รู้เห็นขึ้นมา ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระนาคาพระอรหันต์ท่านแสดงไว้ยังไงเวลาปฏิบัติไปมันจะเข้าใจทันทีไปเลยอะไรมันขัดทางปริยัติมันขัดกับภาคปฏิบัติตรงไหนมันก็รู้ทันทีรู้ไปโดยลำดับแล้วแน่ใจไปโดยลำดับจากผลงานของตัวเองที่ท่านเรียกไว้แล้วนั้นไม่ผิดเลยนะมันผิดอยู่ที่หัวใจเราที่มีกิเลสคอยขัดคอยแย้งอะไรนั่นแหละทำแท้จนถูกต้องแต่กิเลสของเรามันผิดอยู่ในหัวใจมันจึงขัดจึงคล้องไปเรื่อยๆขัดกันเรื่อยไปพอไปลงถึงความจริงจากภาคปฏิบัติคือเป็นผลขึ้นมาแล้วลบไปความสงสัยนั้นมันจะตกไปเองนะเรื่อยๆเรื่อยแต่ที่ว่าโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ไม่ได้สงสัยเลยนั่นเห็นไหมที่เรียนมาแต่ก่อนหอบแต่ความสงสัยมาเต็มหัวใจมีแต่ความจำกับความสงสัยเต็มหัวใจมาเวลาภาคปฏิบัติลบออกสิ่งที่สงสัยทั้งหลายในธรรม3-4ขั้นนี้หาสงสัยไปตลอดเข้าใจยังแนบคายเข้าไปอีกยิ่งกว่าที่ท่านเขียนไว้ในปริยัติท่านจะออกมาเฉพาะถ้าเอามาไม้กับไม้ทั้งถอนให้ไปจารณาเองไปเรื่อยไปใส่กบลบเหลี่ยมเอาเองภาคปฏิบัติไปเป็นอย่างนั้นไปจารณาออกด้วยภาคปฏิบัติด้วยเอง ค่อยรู้เห็นชัดเจนขึ้นไปนี่กระจ่างแจ้งขึ้นมาอันนี้เพิ่มมาเมื่อปรากฏขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ธรรมของพระพุทธเจ้านี่สดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนตลอดในหัวใจนะไม่ได้คำว่าคือเวลาสมัยการนั้นสมัยนี้ผ่านนั้นจะเสื่อมมันนี่จะเสื่อมมันเสื่อมกับบุคคลต่างหากคนไม่ปฏิบัติตามไปนั่งต่อพระพักของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นโมฆะอยู่นั่นแหละเป็นพระกับโมฆะเป็นฆราวาสกับโมฆะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรลงตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเอาศาสดาคือธรรมวินัยเป็นผู้พาเสด็จตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็ค่อยแจ้งขาวมาแจ้งขาวขึ้นมาไม่สงสัยเลยผู้หลวงกงอย่างนี้ในธรรมที่ว่านี่นะมันกระจ่างอยู่ในนี้หมดแล้วสงสัยหาอะไรคิดดูยังเราเคยคิดเคยคาดมาแต่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าขึ้นเบื้องต้นก็แล้วมีหรือไม่มีนานต่อไปก็จากนั้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอจ้าขึ้นเต็มส่วนแล้วพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงหมอบราบเลยพอจิตอันนี้ผางก็ไปสู่จุดนั้นแล้วเป็นอันเดียวกันหมดมันจะไม่ถึงกันได้ยังไงแล้วจะไปสงสัยพระพุทธเจ้าว่ามีหรือไม่มีมีมากมีน้อยได้ยังไงก็มันจ้าอันนี้เป็นพยานกันเต็มเหนี่ยวแล้วนั่นนั่นนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไม่เห็นไปโดยลำดับโดยลำดับจนกระทั่งเห็นธรรมสุดยอดของธรรมแล้วเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มากน้อยก็มองเหมือนเรามองดูน้ำในมหาสมุทรทะเลกว้างแคบขนาดไหนบอกได้คำเดียวว่าแม่น้ำมหาสมุทรแต่ว่าแยกเม็ดน้ำออกจากมหาสมุทรใครจะสามารถแยกได้ก็รวมเป็นความเชื่อทีเดียวมองดูแต่ฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นเป็นแม่น้ำมหาสมุทรด้วยกันหมดนั่นนี่ก็เหมือนกันทำพอจ้าคนนี้แล้วมันถึงกันหมดเลยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วก็ตัวเองก็เป็นยังไงแล้วนั่นมันก็เป็นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมอันนี้ผ่านไปหมดแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานไปมันจ้าเป็นหมดแล้วหายสงสัยนี่ที่ว่าทำพระพุทธเจ้าเป็น สดสดร้อนร้อนขอให้มีผู้ปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็กอดคัมภีร์เป็นหนอนแท้กระดาษอยู่ตลอดไปดีไม่ดีเอาคัมภีร์เนี่ยมาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าอีกเรียนมามากกว่าน้อยอวดรู้อวดฉลาดเท่านองตัวว่าดีว่าเด่นแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดาไปผู้ที่ปฏิบัติตามรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วจะมีตะหมอกเรื่อยไปนะผู้ที่มีแต่ความจำมานี่จะเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตลอดไม่ได้มีคำว่าจะหมอบพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่ความทะนงของกิเลสตัณหาความสำคัญตนว่าเรียนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมเลยพระพุทธเจ้าแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยนี่มีแต่ภาพความจำมันสั่งสมกิเลสทิฏฐิมานะความทะนงตนขึ้นมาเป็นอย่างนี้โดยกันนี่พอภาคปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เรื่องกิเลสที่แทรกเราเนี่ยมันจะลดลงจนกระทั่งหมดคำว่าทิฏฐิมานะอะไรไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่ว่าทำสดสดร้อนร้อนทำพระพุทธเจ้าสดสดร้อนสดสดร้อนอยู่ที่ไหนที่สถิตของธรรมอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่อยู่ของกิเลสนั่นแหละอยู่ในหัวใจเรากิเลสอยู่ในหัวใจเรามากี่กับกี่กันมันไม่คือไม่ล้าสมัยไปหรือไม่เห็นมันคือมันล้าสมัยมันยิ่งสั่งสมตัวเองขึ้นพ่อคูณขึ้นเอาไฟเผาโลกจนหาที่อยู่ที่หลบซ่อนไม่ได้เวลานี้เพราะกิเลสมันพองตัวด้วยต่างคนต่างส่งเสริมมันว่าอันนั้นดีอันนี้ดีข้าดีทั้งนั้นเลวก็ยิ่งกว่าหมาก็ยังว่าดีอยู่อีกดีอยู่อีกเลวยิ่งกว่าหมาแต่วันนี้เราหน้าตำหนิไอ้หมาหางกุดสองตัวเข้าใจไหมคือเอาตำหนิมันสักหน่อยทุกวันมันขวดเยี่ยว มันวิ่งเข้าป่าถ้ามันขวดเยี่ยววิ่งออกมามันอยู่ห้องนั่นแหละห้องที่เขาถอดเทปมันมักจะไปนอนแอบอยู่นั่นแหละหมานี่จะไปติดอยู่นั่นนอนเลย แล้วเวลาไปเที่ยวจะได้มานั้นมันจะไปตะคุยประตูก๊อกก๊อกก๊อกถ้าได้เปิดประตูรับเข้าปุ๊บเลยนอนสบายแต่วันนี้มันปวดเยี่ยวออกมาพอดีเป็นจังหวะเราไปที่นั่นพอเห็นเราไปข้างนอกเขามองเห็นเราแล้วเขาเปิดประตูปั๊บหมาสองตัวนี่ก็ออกมาปุ๊บปั๊บออกมาตัวนี้ก็ไปเยี่ยวใส่ที่เขาปูเสือเรียบร้อยแล้วนั่นปูไปเยี่ยวใส่ตรงนั้นเลยเอาตรงนี้ก็ปุ๊บปั๊บมาด้วยกันออกไปที่นั่นก็ไปเยี่ยวใส่เสือตรงนั้นอีกโธ่มันจะมาเป็นหมาสองตัวนี่วะมันเป็นยังไงเป็นทุกวันมันเป็นอย่างนี้เลยวะไม่เป็นมันทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ล่ะวะคือตะกอนพอมันปวดเยี่ยวนี่มันกวนเรามันจะออกเสียเยี่ยวนี่พอเปิดป้าไปวิ่งเข้าป่าไปเยี่ยวป่าแล้ววันนี้ฟาดเยี่ยวบนเสือเลยนะเห็นต่อหน้าต่อตามันเป็นยังไงมันขายหน้านั่งหนาเนี่ยเจ้าของเป็นเสี่ยวกันมาทำไมไม่สอนกันนี่วะเยี่ยวลาดที่ตามไอ้หมาหางกุดสองตัวน่ะหมาน้อยอันนี้หน้าตำหนิก็ตำหนินะแต่ที่หน้าชมมันก็คือว่าคนเรานี่ปูพรมไม่จังเต็มเหนียวให้เป็นความสะดวกเพิ่มเกียรติยศชื่อเสียงเป็นศักดิ์ศรีดีงามของมนุษย์เราปูเสือแล้วยังมาแล้วเอาพรมมาปูอยู่แล้วใส่รองเท้าอวดเดินเหยียบพรมเข้าไปเราเห็นแล้วเราสะดุดใจจนไม่ลืมไม่ใช่ผู้น้อยนะผู้ใหญ่ซะด้วยเนี่ยทำตัวที่ต่ำเร็วต่ำซ้ำที่สุดโอ้นี่มันยังไงตั้งแต่หมาเขาก็ไม่เคยเหยียบใส่รองเท้ามาเหยียบพรมอันนี้คนใส่รองเท้ามาเหยียบพรมที่มีราคาสูงส่งมันยังไงไปอย่างนี้อย่างนี้หรือจะเป็นผู้นำชาติบ้านเมืองมันคิดไปเลยสักทีเพราะผู้นี้เป็นข้าราชการผู้ใหญ่มันลืมตัวอย่างนั้นคนเราใส่รองเท้าไปเหยียบพรมที่เขาปูไว้อย่างเรียบก็ถอดสักทีถอดรองเท้าสมามันยังไม่เข้าไปใส่รองเท้าไปเหยียบพรมเอ็งเราเป็นคนทั้งคนแล้วเป็นผู้ปกครองชาติบ้านเมืองทำไมจึงทำตัวเลวอย่างนี้ลืมตัวขนาดนี้เถวเหลือนั่นมันกดชิดมาแล้วมันวิ่งตั้งแต่นั้นมามันจับติดในหัวใจใครอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะถ้าควรถอดรองเท้าให้ถอดถ้าไม่ถอดอย่าเข้าดีกว่าที่จะไปขายตัวอย่างนั้นนะเลวมากทีเดียวไอ้เรื่องที่เด็ดตัวพองตัวนี่อ่ะใส่รองเท้าอวดพาดว่าเข้าไปว่าตัวนี้ยศใหญ่ยศใหญ่เลยมันหมามันต่ำกว่าหมาขนาดไหนนั่นยศหมาเขาไม่ได้ใส่รองเท้าไปเหยียบพรมเนี่ยไอ้นี่คนแท้เป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองแล้วใส่รองเท้าอวดไปเหยียบพรมให้คนทั้งสังคมนั่นดูอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเห็นเองเราเกิดความสลดสังเวชเลยไม่ลืมเหตุการณ์อันนี้ที่เห็นประจักษ์ใจเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอย่าทำกันนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นเสีย บ้านเมืองเราเสียแต่แท้ที่สูงมีที่ต่ำมีให้พากันระมัดระวังรักษานี่เป็นที่สงบร่มเย็นไอ้ที่แบบนั้นไม่สงบมีแต่ทิฏฐิมานะทะนงตัวอยากให้เขาอัศจรรย์หรือเหยียบรองเท้าอวดเข้าไปเหยียบไปเข้าไปเหยียบพรมนั่นมันดูได้มาไหร่เลวที่สุดว่างั้นเลยพงราชการเราขออย่าทำถ้าหากว่าจะไม่กล้าจะถอดรองเท้าอย่าเข้าไปมันจะไม่ได้ขายความเลวละสามของตนความต่ำช้าจิตในจิตใจของตนให้ผู้น้อยเขาเห็นเขาจะได้หัวเราะนั่นใครจะอยากหัวเราะแบบหัวเราะแบบนี้แบบหัวเราะแบบสลดสังเวชต่อผู้ใหญ่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์นั้นสูงแต่จิตใจต่ำทรามหมาสู้ไม่ได้เพราะเหตุไรถึงหมาสู้ไม่ได้หมาไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าไปเหยียบพรมที่ปูไว้อย่างดีอย่างดีต้อนรับผู้มียศสูงคนนั้นแหละและไปถ้าแสดงตัวเป็นความต่ำทรามเร็วยิ่งกว่าหมาอย่าทำกันนะมันไม่น่าดูไม่ได้เลยขนบธรรมเนียมอันดีงามมีสูงต่ำมีให้เคารพตามฐานะเราอยู่ในวงสมมุติต้องนำสมมติที่ดีงามออกมาใช้ต่อกันอย่าไปใช้สุ่มสี่สุ่มห้าโดยถือกิเลสตัณหาเป็นใหญ่เป็นโตมันจะพาจมกันทั้งชาติทั้งบ้านเมืองศาสนานะจะไม่มีอะไรเหลือนะแล้วคิดดูที่อย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอานนท์เข้าสถานที่พุทธเจ้าประทับอยู่ในสถานที่ใดก็ตามทั้งหมอบทั้งคลานเข้าไปประหนึ่งว่าพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตรงนั้น นี่ตำหนักตำรามีท่านเคารพขนาดไหนพระเจ้านิพพานไปแล้วสถานที่พระองค์ประทับนั้นที่ตรงไหนไหมพระอานนท์จะทำความเคารพเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นนี่ควรเป็นกติตัวอย่างก็ดีงามไม่ควรอาจเอื้อมแบบหน้าด้านอย่างนี้นะมันดูไม่ได้นะนี่แหละกิเลสถ้ามันหนาขึ้นหนาขึ้นมันลืมเนื้อลืมตัวสูงขนาดไหนอันนำมาเหยียบหมดเหยียบหมดนะกิเลสมันพองตัวทั้งๆที่มันเร็วนะแต่มันชอบพองตัวอย่างนั้นกิเลสถ้าเป็นธรรมไม่พอรู้ที่ทันทีที่ควรไม่ควรมีเพียงเตือนไว้พี่น้องทั้งหลายศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เลิศเลอในหัวใจของชาวพุทธเราขออย่ามาเหยียบย่ำทำลายโดยวิธีการอย่างนี้ให้เห็นมันดูไม่ได้นะเรียกว่าเลวที่สุดผู้ใหญ่ทั้งหลายนั่นแหละยิ่งจะเป็นผู้รักนวลสงวนตัวให้มากให้เป็นคติตัวอย่างอดีงามแก่ผู้น้อยเขาจะได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจรักด้วยเขามีความรักเคารพด้วยนั่นถ้าไปทำอย่างนั้นไม่มีใครเคารพหมามันก็ไม่เคารพนะไปทำอย่างนั้นเพราะหมาเขาไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วมาทำอวดเขาอะไรของเร็วๆอย่างนี้นั่นเขาไม่ทำหมาเราให้พากันระมัดระวังเรื่องพุทธศาสนานี่เลิศเลอสุดยอดแล้วนะอย่าเอาลงมาขยี้ขยำด้วยอำนาจของกิเลสที่ยกตัวสูงๆและเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงไปไม่เหมาะอย่างนี้นะเราสถานที่ใดควรเคารพให้เคารพถ้าสมมติว่าไม่ควรใส่รองเท้าเข้าไปในสถานที่ไม่ที่ควรถอดรองเท้าถ้าเข้าไม่ได้มันสู้กิเลสตัวที่สงวนรองเท้ามากกว่าธรรมนั้นแล้วให้ออกมาเสียอย่าเข้าไปเอารองเท้าเข้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบหัวที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษจะเสียเราคนเดียวแล้วยังเป็นตัวอย่างอันเลวร้ายให้คนอื่นได้เห็นสลดสังเวชไปไม่มีวันหยุดดังที่เห็นมานี่เองเราเห็นโดยตาของเราเองถ้าอะไรมันได้ปากจีบปั๊บแล้วมันไม่ลืมนั่นคือมันสลดอย่างแรงเนื้อเรื่องเช่นนี้ไม่น่าจะมาทำได้เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้มาทำได้ทำไมเราทำได้ลงคอเลยนั่นถ้าไม่ใช่ตัวที่ถี่มานะเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มาอวดความเป็นผู้ใหญ่แล้วเลวยิ่งกว่าเด็กเลวยิ่งกว่าหมาไปอีกอย่าพากันนำมาใช้นะเรื่องศาสนาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระอานนท์พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ที่ไหนที่ไหนพระอานนท์เข้าไปสถานที่นั้นจะทำเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั้นสดสดร้อนร้อนความเคารพนี่แหละเป็นอย่างนั้นให้จำเอาเนี่ยพระอานนท์เป็นตัวอย่างอันดีของพวกเราเราก็สถานที่ควรเคารพให้เคารพมันมีสูงมีต่ำโลกสมมุติยอมรับกันไม่ยอมรับกันก็ด้วยความสมมุติมันขัดกันนั่นเองถ้าสมมุติขัดกันคนนึงว่าดีคนนึงว่าชั่วแล้วขัดกันถ้าเห็นไปตามทำนองครองธรรมแล้วไม่ขัดเช่นอย่างสถานที่ที่ว่าไม่ควรจะใส่รองเท้าอันต่ำทรามนี้ขึ้นไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าในสถานที่บูพรมไว้ที่จะกราบพระพุทธเจ้าไม่ควรอย่างนี้อย่าทำนะพากันอย่าให้พากันระมัดระวังทำอยู่กับเรามันไม่ได้อยู่กับยศนะยศมันทำลายคนมามากกว่ามากแล้วคนมีธรรมจะไม่ทำนั่นเรียกว่าเทิดทูนธรรมคนทำอย่างนั้นเหยียบธรรมเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยทั้งๆที่เขาไปกราบพระพุทธเจ้าจะไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไม่รู้จักสูงต่ำด้วยอำนาจทิฏฐิมานะมันสูงมันเด่นเกินกว่าที่จะรู้ตัวในโลกนี้อะไรจะละเอียดเรายิ่งกว่าธรรมสามเดชโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรละเอียดรอสูงสุดยิ่งกว่าธรรมโลกทั้งสามจึงยอมกราบไหว้ธรรมเราจะไปเย่อหยิ่งจองหองไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นความเลวร้ายสำหรับเราอย่างยิ่งเราเป็นชาวพุทธด้วยอย่าให้เป็นอย่างนั้นมันทุเรศนะดูไม่ได้เลยศาสนาใดก็ตามเมื่อเขาเป็นที่เคารพในศาสนาเขาเราเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้างานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานต่อสถานที่เคารพมาก็ให้ทำตามขนบประเพณีของศาสนานั้นๆที่เขาเคารพกันยังไงให้เราเคารพอย่างนั้นอย่าไปทำความเย่อหยิ่งจองหองเอาศาสนาตนไปเหยียบเขาไม่ถูกศาสนาใดของใครของใครเขาก็ถือเป็นพ่อเป็นแม่ของเขาเหมือนอย่างคนทุกคนจนเต็มบ้านเต็มเมืองเขาไม่ได้ลืมพ่อแม่ว่าเป็นผู้อื่นผู้ใดนะเขาถือสนิทติด หัวใจของเขานี่คือพ่อเขาแม่เขาโจรขนาดไหนก็คือพ่อคือแม่เขาจับติดไม่มีถอนเลยนี่แหละนี่คือความระลึกถึงบุญถึงคืนความรักทุกอย่างอยู่กับพ่อกับแม่เป็นหัวใจของเด็กเด็กมีกี่คนเคารพพ่อแม่ทั้งนั้นนี่อันนี้เรื่องธรรมนี่สุดยอดเราอย่าไปอาจเอื้อมนะคนทุกคนจนมีพ่อมีแม่รู้บุญรู้คุณเคารพนับถือพ่อแม่ของตนไม่ได้เอาพ่อแม่คนอื่นที่เป็นเศรษฐีกนุมพีนั้นมาเหยียบย่ำทำลายพ่อแม่ของตนจนก็ยอมรับว่าจนพ่อก็คือพ่อแม่คือแม่อยู่ 100% ด้วยกันกับหัวใจของลูกทุกคนเราไม่ได้เอาตำแหน่งเศรษฐีกนุมพีมาเหยียบหัวพ่อหัวแม่ว่าเป็นคนทุกคนจนนะไม่มีลูกคนใดก็ไม่มีมีเคารพพ่อแม่เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งตลอดเวลาเลยเรื่องพุทธศาสนานี่เรื่องความเคารพสำคัญมากทีเดียวท่านถือกันมากเพราะทำยอดแล้วการเคารพมันนี่เพื่อทำเพื่อทำที่ทำทั้งหลายนี่เราทำเพื่อทำเพื่อทำที่เลิศเลยสุดยอดแล้วนั้นพวกชาวพุทธของเราให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวอย่าพากันสวมรองเท้าคือความอวดดีอวดเย็นเขาไปเหยียบศาสนาเหยียบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือจะเป็นศาสนาใดก็ตามเขานับถือศาสนานั้นนั้นอย่าไปดูถูกอย่าหยามศาสนาเขานั่นคือพ่อคือแม่ของเขาเขาเคารพนับถือเขาไปสถานที่ควรเคารพตามขนบประเพณีของเขาเคารพกันเราก็ทำความเคารพอย่างนั้นถ้าเรากระด้างกระเดื่องหรือไม่อยากทำความเคารพอย่าเข้าไปเสียจะไม่ขายตัวถ้าเขาไปด้วยความกระด้างกระเดื่องอวดที่ถี่มานะนั่นจะไปขายตัวเขาเคารพยังไงเราไม่เคารพนี่เสียตรงนี้นะเขาทำยังไงเราก็ต้องทำตามเขาเหมือนขนบประเพณีเป็นอย่างนั้นใครพ่อแม่ของใครใครก็เคารพนับถือเวลาสถานศาสนาใดของใครเขาก็เคารพนับถือศาสนาของเขาก็เหมือนพ่อแม่ของเขาอย่าไปดูถูกเหยียดหยามไปทำที่ไม่ดีไม่งามกระแทกแดกดันในหัวใจของเขาเสียหายมากนะเรื่องพุทธศาสนาของเราเนี่ยขนบประเพณีที่ดีงามก็ดีมาแล้วให้พากันรักษาให้ดีอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวผู้อื่นผู้ใดก็ตามนั่นพ่อของเขาแม่ของเขาศาสนาของเขานี่พ่อแม่ของเราศาสนาของเราเมื่อเราลงใจยอมรับกราบไหว้บูชาแล้วเช่นพุทธศาสนาให้ทำความเคารพต่อพุทธศาสนาเต็มเหนียวเต็มหัวใจของเราซึ่งเป็นการเคารพตนยกตนในตัวเองนะแล้วกันจดจำเอาศาสนายิ่งเวลานี้ถูกเหยียบถูกทับทุกแบบทุกฉบับนะเหยียบจนจะไม่มีเหลือแล้วพุทธศาสนาแม้ในแพทย์อย่างชาวพุทธเราเพศนักบวชเพศของพระของเนรนี่ก็มาพ้นที่จะเข้าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าจนได้เนี่ยที่มันน่าสลดสังเวชมากไม่มีความเคารพในธรรมในวิ

เกี่ยวพ่อแม่ของตนคือพุทธศาสนาไปในตัวในตัวแล้วก็ศาสนาพุทธจะไม่มีให้กราบไหว้บูชานะจะไม่แต่ลัทธิพวกเปรตพวกผีพวกไม่มีศาสนายกตนขึ้นเป็นของสูงส่งแล้วเหยียบศาสนาลงเราก็เลวไปหมดจะไม่มีอะไรสูงนะเราถ้าหลงเหยียบพุทธศาสนานี่แล้วไม่มีทางที่จะสูงใครมาดูถูกหยาดหยามพุทธศาสนาหรือดูถูกหยาดหยามครูบาอาจารย์ยกโทษยกกรต่างๆโดยหาเหตุผลไม่ได้นั่นคือคนที่สร้างนรกอเวจีเผาหัวใจตนเองไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะทำให้สมใจผลของการทำชั่วให้สมใจต่อครูต่ออาจารย์ก็ตามนั่นแหละจะถึงใจในเวลานั้นไม่มีใครจะตัดสินกรรมของตัวด้วยความคิดความประพฤติของตัวเองความดูถูกเหยียดหยามตัวเองนั้นแหละจะกลับมาเป็นภัยตัวเองทั้งหมดจะไม่ไปที่ไหนจะไปดูถูกอย่าย้ำครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้ดูถูกออกจากเปล่าออกจากปากเราความคิดก็ออกจากหัวใจเราเนี่ยมันจะไปไหนความคิดต้นเหตุคือความคิดเนี่ยเกิดขึ้นจากใจดีชั่วเกิดขึ้นจากใจลงที่ใจไม่ไปที่อื่นทำดีทำชั่วทำที่ใจท่านจึงสอนในระมัดระวังเรื่องจิตใจอย่างมาวัดมาวาก็เหมือนกันมาวัดมามาด้วยความเคารพนับถือเพื่ออัตเพื่อธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลจริงๆก็มีมากแต่มาแบบที่เอางูเห่างูจงอางมาคล้องคอมาแผ่พังๆมาอยู่ในตัวของมันนั่นก็มีเยอะนะมันเข้ามานี่ถ้าขัดข้องใจจนจากครูบาอาจารย์หรือจากผู้ใหญ่ซึ่งท่านทำดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นภัยต่อตนงูจงอางงูเห่านี่มันจะแผ่บางพาดออกมาแล้วกลับมาเป็นข้าศึกต่อวัดต่อวาต่อครูวาจารย์ได้นี่มีเยอะนะเวลานี้มีแผ่บางพาดอยู่ในวัดเรานี่ก็มีนะจะไม่มีได้ยังไงเนี่ยงูเห่างูจงอางมันไม่ได้มาเพื่อศีลเพื่อธรรมมันเอางูเห่างูจงอางตัวพิษไปมาด้วยถ้าขัดใจมาตรงไหนงูเห่างูจงอางมันจะออกเป็นภัยเนี่ยอันนี้สำคัญมากมันฝังอยู่ในจิตนะกันได้ออกจากนั้นไปแล้วก็ไปโจมตีครูบาอาจารย์ว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นท่านไม่ดีอย่างนั้นแล้วหาบริษัทบริวารที่เลวๆไร้ๆเหมือนกันนะเอาเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นบริษัทบริวารแล้วโจมตีเพื่อเอามรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆในการโจมตีท่านผู้ดีทั้งหลายไม่มีแต่จมทั้งนั้นบ่กงกงยังนี่ยังพระเทวทัตท่านยังรู้บุญรู้คุณรู้ผิดรู้ถูกที่แรกท่านก็แยกจากพระพุทธเจ้าด้วยทิฏฐิมานะสุดฉีดของพระเทวทัตนั่นแหละจนได้มาประกาศสั่งพระนนท์มาเลยตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเรากับพระพุทธเจ้าได้แยกกันเรียบร้อยแล้วเราเป็นฝ่ายหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายหนึ่งแล้วให้ไปบอกพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยอย่าไปทูลไปกราบเรียนอะไรเลยให้ไปบอกพระพุทธเจ้าเสียแล้วแยกแล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปบอกพระอนุนพระอนุนก็เกิดความสรุปสังเวชอย่างภาษาของเราก็เรียกว่าน้ำตาร่วงมาเฝ้าพระพุทธเจ้า มากราบทูลเรื่องว่าเวลานี้พระเทวทัตท่านได้แยกตัวแล้วจากพระพุทธเจ้านำพระสงฆ์สาวกไปประมาณ 4-500 องค์ที่หลงกลอุบายไม่รู้อีหนูอีเหน่แล้วก็ไปตามเข้าไปแล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลลาติดตามไปแนะนำสั่งสอนเอากลับคืนมากลับคืนมาต่อไปก็พระทั้งหลายก็รู้โทษของพระเทวทัตต่างคนต่างรู้โทษแล้วก็เลยกลับมาจนไม่มีอะไรเหลือมีพระโกกาลิกองค์เดียวติดตัวมาติดมาด้วยกันทีนี้จึงไปเห็นโทษของตนว่าโทษของเรานี่เสียนี่ตอนประกาศตนให้พระอนุนทราบว่าเรากับพระพุทธเจ้าในแตกแยกกันแล้วตั้งแต่บัดนี้เนี่ยพระอนุนมาทูลถามพระพุทธเจ้าน้ำพระเนตรประกันเรือน้ำหูน้ำตาก็ไหลออกมาสรุปสังเวชว่าเวลานี้พระเทวทัตได้แยกทางจากพระองค์แล้วเป็นศาสนาหนึ่งขึ้นมาแล้วพระองค์ก็พอสดับแล้วพระองค์ก็สรุปสังเวชท่านเลยรับสั่งขึ้นมาคำรับสั่งขึ้นมานั้นว่าสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจายังเวหิตังจะซาทูจะตังเวปรมาทุกขังกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์กรรมที่ไม่เป็นไม่ดีด้วยไม่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยทำได้ง่ายแต่กรรมใดที่

0: เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นสัตว์ทั้งหลายทำได้ยากว่างนี่พระอุทานของวงที่แสดงขึ้นในขณะที่พระเทวทัตแยกตัวออกไปแล้วพระเทวทัตก็ยังกลับรู้ตัวรู้ตัวขึ้นมามาขอขมาพระพุทธเจ้าเวลามาพระองค์ก็บอกมาก็ไม่ได้พบเราจะมาถูกแผ่นดินสูบอยู่หน้าพระเชษฐวันนั่นแหละว่างั้นถึงยังไงก็ต้องมาเพราะลงใจเรียบร้อยแล้วมาก็มาถูกแผ่นดินสูบอยู่ที่วาสะหน้าวัดเชษฐวันพอถูกแผ่นดินสูบลงไปยังเหลือแต่คางกรรไกรนี่สุดฉีดแล้วทีนี้ก็เคยเลยถวายทางกรรไกรนี้เป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าเราด้วยความเห็นโทษลงโทษต่อพระองค์อย่างสนิทพระองค์ก็ทรงยิ้มประโยชน์ยิ้มพระโอษฐ์ออกมารับกันก็ไม่เสียทีเทวทัตเราเวลาเป็นโทษสร้างโทษก็สร้างอย่างหนักอย่างหนาทีนี้เห็นโทษแล้วก็มาสร้างบุญสร้างคุณนี่ก็ไม่มีอะไรก็ได้ข้างกันไก่ถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อเล่ากันนี่ต่อไปนี่ต่อไปนี่เธอจะถึงเวลานี้เธอก็จะจมก็ยอมรับเพราะกรรมชั่วของศพของเธอที่ทำมาพอหลังจากนี้แล้วเธอจะได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าชื่ออัตถิสาระเพราะถวายข้างกันไก่เนี่ยอัฐิกระดูกกลางกันไก่อัฐิสาระนั่นแหละพระเทวทัตก็ยังรู้โทษนี่เวลานี้ยังเสวยกรรมอยู่ในนรกก็จริงแต่ท่านมีจุดหมายปลายทางมีที่ยุติคืออัฐิสาระที่ท่านทูลถวายพระเจ้าเป็นทุติยานี้จะยกท่านขึ้นให้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในเวลานั้นเวลานั้นพระองค์ทรงรับสั่งไว้หมดนะชื่ออัตถิสาระพระพุทธเจ้าอย่างนั่นเมื่อเห็นโทษแก้โทษก็เป็นคุณขึ้นมาถ้ายังไม่เห็นโทษมีแต่สร้างโทษขึ้นมาเรื่อยก็มีแต่จะจมเลยพระเทวทัตก็ได้จะว่าไงพระเทวทัตก็ลงมหาเวจีอันนี้จะเลยมหาเวจีขุดมหาเวจีว่าไม่พออยู่หรือตื่นเกินไปขุดลงลึกกว่านั้นก็อาจเป็นได้เราไม่แน่ใจถ้าพระวาจาพระพุทธเจ้าคำใดนี้ขอให้ฟังให้ถึงใจนะพี่น้องทั้งหลายเพราะเอกนามจริงพระญาณอย่างทราบแล้วจึงรับสั่งออกมาพูดอะไรแล้วจะไม่มีที่สงสัยถูกต้องตลอดนี่พระวาจาพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าสวากขาตถาตรัสไว้ชอบแล้วที่จะยกสัตว์โลกขึ้นจากลมนึกเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วทั้งนั้นนะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดจะหล่อแล้วแหละมันพูด1เป็น2 2เป็น3เป็น4เป็น1ไปไม่ได้โกงไปโกงมานี่เรียกว่าพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าแล้วกับพระวาจาที่รับสั่งมาไงแล้วเป็นสวากขธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่ผิดนี่ก็พยานอย่างทราบ1แล้วก็พระวาจาที่สอนโลกธรรมที่สอนโลกไม่มีผิดนี่คือองค์ศาสดาพระกันจำไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไปสอนโลกแม้กิใดกาใดไม่เคยมีแต่กิเลสมันสอนโลกมันหลอกลวงโลกให้พากันจมมาสักกี่กับกี่กันแล้วไม่มีใครเฉลาบพวกเราพอจะเฉลาบบ้างไหมให้พิจารณาเราเป็นลูกศิษย์มีครูคือศาสดาศาสดาสอนยังไงเรายอมฟังเสียงวุฒิเจ้าบ้างไหมหรือฟังเสียงแต่กิเลสตัณหาตัวเทวทัตฝังอยู่ในหัวใจโดยสายเดียวนั่นเหรอให้เอาไปถามตัวสิถ้าถามตัวแล้วมันจะรู้สึกโทษของตนผู้ทำโทษมากน้อยเพียงไรจะได้แก้ไขตัวเองและผู้ทำคุณก็แล้วก็ให้หนุนกันไปให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีสองหนึ่งเท่านั้นเอกนามกิงไม่มีสองพระวาจาที่รับสั่งอะไรไปนี้จะไม่มีสองใครจะมาท้าทายขนาดไหนลบไม่สูญยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าสุปปุทธะก็เป็นพระเจ้าตาของพระพุทธเจ้าของเราในวงสกุลสากยวงศ์โอริยวงศ์แต่งกันเป็นครอบครัวเย่าเรือนเป็นวงนั้นวงนี้นี่พระสุนพระเจ้าสุนอะไรภูสุปะพุทธะหรืออะไรลืมแล้วแต่ที่เนี้ยพูดมาแล้วลืมอย่างนี้นะ ที่ตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าดูถูกพระพุทธเจ้าพระเจ้าตานั่นแหละดูถูกพระพุทธเจ้าส่วนลูกสาวคือพระนางพิมพาไม่มีคำว่าดูถูกเทิดทูนตลอดเวลาพระองค์เสด็จออกไปอย่างไม่บอกไม่ลาอะไรเลยก็ไม่เห็นว่าพระพุทธพระสิทธัตถราชกุมารนี่เบื่อหน่ายอิ่มพอกับเราควรจะโกรธจะแค้นน้อยใจไม่อย่างนี้ไม่มีพระนางพิมพาพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ในสถานที่ใดทิศทางใดพระนางพิมพาจะกราบไหว้หมุนพระเศียรไปกราบไหว้เรียบร้อยในทิศนั้นทิศนั้นที่พระสิทธัตถราชกุมารอยู่แล้วค่อยนอนอย่างนี้เป็นประจำแต่พ่อของพระนางพิมพาคือพระเจ้าสุปปุทธานี่เป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยอันหนักต่อพระเจ้าตำหนิตีเตียนตลอดเวลาเมื่อมันหนักเข้าหนักเข้ามันคงจะถึงการละมั้งพระพุทธเจ้าก็ถ้าภาษาเราก็ทรงทนไม่ได้แยบออกเสียบ้างว่างั้นเถอะเออพระเจ้าสุตตพุทธานเหล่านี้นั้นทำไมจึงร้ายแรงมันนักหนานานี่เขาจะถูกแผ่นดินสูบแล้วนานี่นะเนี่ยมันถึงขั้นแล้วพระองค์แยบออกมาแล้วนี่จะถึงขั้นแผ่นดินสูบแล้วนานี่พระเจ้าตาของเรานี่อันนี้พอตอนนี้ทราบก็ไปทูลพระเจ้าสุปปุทธาท้าทายมาอีกโอ้ยไอจะไปไอแผ่นดินจะสูบแล้วได้ยังไงถึง7วันแผ่นดินจะสูบว่างั้นก่อนหน้านี้เราจะขึ้นไปอยู่หอปราสาทชั้นที่สุดนั่นเลยแล้วแผ่นดินจะมาสูบแล้วได้ยังไงนี่พระเจ้าหลานเรียกว่าพระเจ้าหลานอยู่นะพระวงศ์สกุลโกริยวงศ์สากยวงศ์พระเจ้าหลานนี่โกหกว่างั้นนะเขาก็มาทูลพระพุทธเจ้าอีกนี่แหละพระองค์เอาหนักนะข่าวนี้เออที่ว่าเราโกหกนั่นน่ะว่ามันเป็นความจริงอะไรไอ้เรื่องที่พระเจ้าสุปปุทธะจะถูกแผ่นดินสูบในวันคำนบเกศนั้นแปลนของแน่นอนแปลนอื่นไปไม่ได้ที่เชิงบันไดนั่นคำพูดตถาคตไม่เคยมีสองบอกงั้นเลยนี่กลับไปก็ร้อนใหญ่ละพอเรื่องราวกลับไปอยู่ก็ร้อนใหญ่คือตอนนี้ทางนั้นท้าทายมาพระพุทธเจ้าก็ทรงท้าทายแบบศาสดาตามหลักความจริงเมื่อวันคำรบเจ็ดตอนเช้านั่นแหละเป็นวันที่พระเจ้าสุปปุทธะของเราจะถูกแผ่นดินสูบที่เชิงบันไดนะบอกเลยเจ้าทีนี้พอจวนถึงวันแล้วขนสิ่งขนของอะไรขึ้นไปอยู่บนหอปราสาทชั้นเจ็ดนู้นฟังบ้างไอ้ที่นี่ก็คิดว่าปิดแบบประตูที่จะลงไปถูกแผ่นดินสูบไม่มีทางละขึ้นดูหอปราสาทเจ็ดชั้นแล้วนะแล้วเผอิญเนี่ยมันไม่เหนือกรรมนะสิไอ้ม้ามงคลของพระเจ้าสุปปุทธานี่วันนั้นเริ่มคึกขนองมากแต่ก่อนพอมีความคึกขนองขึ้นมาทางนี้รับสั่งลงไปปั๊บสงบทันทีทันทีแต่วันนั้นไม่สงบดีดดิ้นถีบท้องพะโลงเสียงลั่นเหมือนฟ้าดินถล่มว่าลงไปยังไงก็ไม่หยุดไม่ฟังมันเป็นยังไงวันนี้นะทุกวันมาเราก็ฟังเสียงเจ้าของแต่วันนี้ทำไมยิ่งคึกยิ่งขนองมันเป็นอะไรนะทำภาษาเราก็เราทำให้เสียเส้นใจแล้วแหละข้ามานี่คึกขนองเพราะมันคึกขนองเต็มที่แล้วก็พอดีถึงการเวลาที่พระเจ้าสุปปุทธะจะลงถูกแผ่นดินสูบก็โผล่พระพักออกมาช่องพระแกรลิบหน้าต่างพอโผล่ไปนี่ปึ๋งเดี๋ยวตกเลยนั่นโผล่ลงไปถึงม้าเนี่ยมันเป็นอะไรพิลึกพิลั่นหนาววันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนมาเลยพอโผล่ไปนี่ปึ๋งเลยนั่นอำนาจแห่งกรรมปัดทีเดียวตัวไหนมันจะทนกรรมได้กรรมชั่วกรรมดีมีอำนาจมากที่สุดท่านบอกนัตถิกรรมะสัมมังพลังไม่มีสิ่งใดอำนาจใดที่จะมันไม่มีอะไรจะมีอนุภาพมากยิ่งกว่ากรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์โลกทำลงไปแล้วอันนี้มีอนุภาพมากที่สุดอันนี้พอถึงการเวลาแล้วก็กรรมนี่ก็มีอนุภาพมากกว่ามนุษย์ธรรมดาให้พระเจ้าสุปปุทธะโผล่โอ้มาตากระตุ้มเลยอาจารย์นั่นก็ลงบันไดถูกไปดีสู่ไปเลย นั่น นี่แหละเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ารับสั่งพ ผิดที่ตรงไหนพิจารณาดูทางโน้นท่าสายมาทางนี้ก็ภาษาเราเรียกว่าทนไม่ไหวรู้พระเจ้าตาของเราตาต้องเขาถูกเป็นได้ถูกในวันนั้นวันคำลมเจ็ดบอกเวลาด้วยตอนเช้าวันคำลมเจ็ดที่เชิงบันไดแล้วก็ตุ่มลงตรงนั้นไปไหนล่ะผิดไปไหนบ้างนี่ต้องฝ่ายชั่วก็เป็นอย่างนี้ถ้าทางฝ่ายดีก็เอาอีกแหละพระนนท์ร้องห่มร้องไห้เวลาพระพุทธเจ้าประชวรหนักเพราะพระองค์เสด็จไปจับปฏิภาณที่เมืองกุชินาราเลยพระนนท์ร้องห่มร้องไห้รับสั่งถามพระนนท์ไปไหนพระนนท์ร้องไห้อยู่ที่นู่นประตูอะไรจะเป็นศาลาหรือจะเป็นอะไรก็ไม่ทราบเลยไปเรียกมาเรียกพระนนท์มาพอพระอนุนมาถึงอานุนจะร้องห่มร้องไห้ทำไมเราก็เรียนอาเกียนธรรมปฏิบัติอาธรรมควรจะรู้คติธรรมยาของธรรมราของโลกที่กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพอประมาณอานุนจะไปเสียอกเสียใจนี่นะเนี่ยให้ความมั่นใจเอาไว้เป็นความรู้นี่หลังจากนี้ไป3เดือนพระนนท์จะเป็นผู้สิ้นกิเลสในวันพระท่านสัมสัมสังขายนายกันสังขายนายใน3เดือนนั้นวันนั้นน่ะอานนท์จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วสังขายนายใครคิดเมื่อไหร่พระองค์รับสั่งไว้แล้วจะเป็นพระอรหันต์ในวันพระสงฆ์ท่านสังขายตัมสังขายนายนี่พระนนท์ก็พอดีอกดีใจที่นี่พอถึงวันนั้นปั๊บนี่ก็พระนนท์ก็หมุนความเพียรยำใหญ่ดวงแหละจนกระทั่งเอาสรุปเลยว่าจนกระทั่งชวนสว่างไม่เห็นสำเร็จเอ๊ยยังไงยังไม่สำเร็จนะพระเจ้าทรงทำลายมันจิตมันไปจ่ออยู่สัญญาโดมข้างนอกว่าจะได้สำเร็จสำเร็จแต่งานไม่ทำเข้าใจไหมงานภาวนาเพื่อความสำเร็จพระนนท์ไม่ทำจะเอาสัญญาโดมที่จำได้จากพระเจ้าว่าจำมาดูเวลานั้นเวลาเป็นมรรคผลนิพพานมันก็ไม่ได้ทีนี้ที่พอถึงการเวลาแล้วเอ๊ะนี่ก็จวนสว่างแล้วจะทำไงวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทำสังขารยังไงเราก็ยังไม่สำเร็จจะทำไงเราก็เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าพอแล้วเอ้าเราพักสักหน่อยซะก่อนพอว่างั้นท่านก็เข้ามานั่งนี่ละพระนนท์ได้สำเร็จพระอรหันต์ขึ้นในอิริยาบถ4คือยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นั่งจริงๆนี่ก็ไม่ใช่นอนจริงๆก็ไม่ใช่คือท่านพัดเอ็นตรงนี้พอศีรษะยังไม่ถึงหมอนบรรลุธรรมปึ๋งขึ้นเวลานั้นนั่นเรียกว่าพระอนุนสำเร็จอรหันต์ในอิยาบท4นี่ตอนที่ท่านสำเร็จคืออะไรคือสัญญาลมที่ท่านคิดไว้กะไว้กะไว้ตามความโดนเดาของท่านน่ะมันเป็นค่าสืบต่อการต่อมรรคผลนิพพานเพราะท่านไม่ได้บำเพ็ญแก้กิเลสในเวลานั้นท่านไปเอาความหมายต่างๆที่พระเจ้าทรงรับสั่งเอาไว้นั้นว่าจะสำเร็จในวันนั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานโดยไม่ประกอบความเพียรทีนี้พอ จะหมดหวังแล้วก็เลยทอดทุละสัญญาลมทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานก็หมดย่นเข้ามาพอทอดทุละนี่แหละตอนทอดทุละนะสัญญาอารมณ์ทั้งหลายก็หดเข้ามาสู่ปัจจุบันพอจิตเข้าสู่ปัจจุบันไม่มีอารมณ์อะไรบรรลุธรรมปังขึ้นมานั่นแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในวันทำสังขายนายผิดไหมล่ะพิจารณาสิแล้วคำว่าสังขายนายก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรในเวลานั้นหากบอกไว้เลยว่าเป็นวันทำสังขายนายอันนี้พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง7วันก็มีสุปทะพระกะแก่นั่นแหละพระทั้งหลายร้องห่มร้องไห้เสียดายพระพุทธเจ้าร้องห่มร้องไห้ไอ้พระแก่ๆเรียกเอ้ยพวกสูเจ้าน่ะจะไปหาร้องห่มร้องไห้อะไรเวลาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ดุนั่นว่านี่หาความสุขความสบายไม่ได้ถูกดุถูกด่าตลอดเวลานี่พระองค์นี่ผ่านแล้วพวกเราสบายนี่น่ะว่างั้นนี่แหละพระกัสสปะได้รับคำนี่แหละโอ้นี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียง7วันเท่านั้นเสี้ยนน้ำเกิดแล้วทั้งหมดประชุมปุ๊บกันทันทีเลยพระสงฆ์พระอรหันต์500องค์ ทำทั้งไหนนะในวันที่ว่านั่นนี่เหตุเกิดก็ดีพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งบอกตะวันทำทั้งไหนนั่นทราบเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะนี่แหละคำพูดของพระพุทธเจ้าให้ขอให้เชื่อนะพี่น้องทั้งหลายศาสดาเวกไม่เคยต้มตุ๋นสัตว์โลกแม้รายเดียวแต่กิเลสนี้ต้มตุ๋นมาตลอดเวลาทั้งเขาทั้งเราแลกไปตามๆกันแต่ไม่มีใครเท็ดหลาววิ่งไปตามมันทั้งนั้นนะพวกนี้พวกหางขาดขาขาดวิ่งตามกิเลสมาดูสิเรานี่มันมีแข้งมีขาไหมไม่ใช่ขาดมาหมดแล้วเหลือมันยังจะเหลือขาติดบ้านไปเดินไปบ้านได้ไหมหรือถ้าขาขาดรถยนต์ยังมีอีกเหรอเฮ้พิจารณามันวิ่งตามกิเลสมันไม่เคยสนใจกับปัจจับธรรมอะไรมากนักนะนี่แหละพระพุทธเจ้าประกาศป้างป้างอยู่ทั้งที่ว่าโกนุหะโซจิมานันโดนิจังปัจจริเตสติอันตกาเลนะโอนัทธาปดีปังนักเวสตาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเป็นฟืนไฟเผาไหม้สัตว์โลกผู้มืดบอดอยู่ตลอดเวลามาอย่างนี้ทำไมจึงไม่สอดแสวงหาที่พึ่งยังมาร้องยังมาหัวเราะลั่นกันอยู่เลยโกนห้าโซ่แปลว่าการหัวเราะลื่นเลงยังมาหัวเราะกันลื่นเลงมันเทิงอยู่เหลือทำไมไม่สอดแสวงหาที่พึ่งนั่นตันว่าเนี่ยพระองค์กระตุกเอาสัตว์โลกมันมัวมันเมาซะจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เลยกระตุกเอาซะบ้างแล้วนี่ก็ไปยังไงพระพุทธเจ้าประกาศมาได้2,500กว่าปีแล้วนะโกนุห้าโซ่กิมานันโดไปยังไงพวกเราตื่นหรือยังเวลานี้หรือยังขอหมอนลูกใหม่นะลูกนี้แตกแล้วเอาหมอนนั้นมาถ่ายหน่อยโกนัวโซ่ไม่ฟังเลยเข้าใจไม่สนใจสนใจแต่หมอนแตกหมอนขาดไปหาหมอนใหม่มาเปลี่ยนนี่มันใช่ไม่ได้นะแต่พากันจำเอาละวันนี้พูดอย่างตรงนี้แหละพูดไปพูดมามันก็เหนื่อยเว้ยเฮ้ยเหนื่อยขาก็ของเราก็อยู่เหมือนกันว่าแต่ขาใครยังมีเหลือว่าขาเราปวดนี่ไม่พูดถึงเลยนี่นะพวกนี้พวกขาขาดไอ้เรามันขาดหรือไม่ขาดมันปวดอยู่นี่ไม่เห็นพูดถึงเลยใช่ไหมล่ะพูดไปพูดมามันเหนื่อยวันนี้มีมหาแทรกขึ้นบ้างเป็นระยะระยะนะเช่นโกนุห้าโซนี่ก็บาลีเป็นมหาแล้วอะไรบ้างสุกราเนซาทูดีนี่ก็เป็นมหาออกวันนี้บาลีออกบ้างมหาออกบ้างแต่ก่อนไม่จะอิจาบัวออกไปเรื่อยๆวันนี้มีบาลีออกบ้างเอ้ยมือชาติตัวไม่ได้แชทอะไรบ้างหรือมีบ้างนะมือชาตินี่มือชาติมีบ้างเหรอหรือไม่มี
1: มีนิดหน่อย
0: ครับมีนิดหน่อยมันก็มันหนักเอาตอนนี้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรามาอยู่นี่อย่างน้อยมันสองกันนะกิศลาแห่งหนึ่งที่นี่แห่งหนึ่งส่วนมากศาลาไม่หนักมันหนักเอาตอนกลางคืนเนี่ยมันงี้ก็ไปอยุธยาไปอยุธยาไปกราบพระเจ้าหลวงใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าใหญ่พระเจ้าหลวงใหญ่อยู่ที่อะไรวิหารใหญ่มงคลพิษเนี่ยพอประกาศมันลงมาแล้วก็ย้อนกลับมาหาช้างโอดอยากมากช่วงจังสึกปล่อยตัวช้างไปมันเต็มเป็นแถวเลยแล้วก็ไปว่าเอาเลยว่ะบอกงั้นเลยอายุสิยานี่มันเคยแตกมาแล้วว่างอยู่นะหนึ่งอายุยาแตกครั้งเจ้าอายุยาให้แตกตัวอีกาบัวเป็นหัวหน้าเอาอายุยาให้แตกคือของมีอะไรไปกล้วยมาซื้อมาเอาเลี้ยงช้างให้พอความหมายว่าอยู่ที่ร้านไหนแปลมาว่าเอาอายุยาแตกเนี่ยว่าพูดก็ขัดเลยอายุยาแตกสองหนว่ามันนะพอช้างก็หมดพอเลยพอซึ่งของที่เข้ามาก็นั่งก็ยังมีเหลืออยู่นะเกิดช้างก็พอแล้วนะซึ่งของที่เข้ามาขายนะเหลือถ้าไม่เหลือเอาให้หมดไม่พอแปลมาอีกเอาให้อายุยาแตกแล้วก็จะบอกได้หน่อยแต่นี่อายุยาก็ไม่แตกช้างก็อิ่มท้องเราก็พอใจกลับมาแสดงว่าเป็นมงคลด้วยกันวันนี้ไม่มีสิ่งไหนแตกซึ่งแล้วเป็นชื่อมงคลบ้างเราก็ไปจะไปเที่ยวเก๋ๆเหมือนเราไม่ไปมันขัดหัวใจทันทีผู้มงคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปอยู่สวนกันเลย เราไปอยู่ด้วยความเมตตาต่างหากนะไม่ไปแบบเพลิดเพลินเราไปอยู่สวนสัตว์อะไรอะไรไปอยู่ด้วยความเมตตาที่เกิดก็ช่วยเหลืออะไรเราก็ช่วยนะเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างวันนี้ไปวัดคงคงพิอายุยาไปกราบงานแล้วก็ต่อมาต้องมาช่วยจับขี่ช้างเอาให้เต็มเหนียวแล้วก็มามันก็ง่ายอ่ะมันต่อมันง่ายกว่าเช่นจบแล้วเหนื่อยอ่ะอยู่อ่ะเมื่อวานที่ไปเมืองทองก็ตั้งใจไปสงเคราะห์พระคือไม่มีครูเยียวยาเราสงสารเราคิดถึงหัวใจเราวิ่งหาครูอาจารย์เหมือนหมาบ้าวะเนี่ยนั่งเอาเข้ามาใส่หัวใจของเชือกในสงสารนี่ไงกลับไปแทบทุกข้างทุกหนาเพราะไม่มีครูเยียวยาเขาอยู่กันไปอย่างนั้นมันมีกำลังใจนะถ้าฟังธรรมจากครูอาจารย์นี้ยังได้คุณในปัจจุบันด้วยจากนั้นเป็นกำลังใจเพื่อประกอบความเพียรอีกด้วยนั่นนะเราคิดอยู่ว่าอยู่หัวใจเราแล้วก็ไปพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเสียงสะท้านหวั่นไหวมีแต่เรื่องเลี้ยงดุเสียงหล่าเรื่องเด็ดเรื่องเดียวดุด่าสะเทือนไปหมดนี่อ่ะนี่ก็เราได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็กนะชื่อเสียงของท่านโด่งดังมาตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งที่จะไปเข้าไปหาท่านเลยพอพระศรีนวลมาเล่าให้ฟัง เรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาจากบ้านนาศรีนวลเอาบ้านนามนจากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นว่าเพราะว่างั้นหูกลางไปเลยเฮ้ยว่าอีกนะทราบเลยเอามาอีกพูดอีกนะมาจากบ้านนามนสำหรับท่านอาจารย์มั่นเนาะท่านเพิ่งมาจากนั้นก็มานี่เหรอมานี่เวลานี้ท่านอาจารย์มั่นยังอยู่นั่นเหรอยังอยู่นั่นแล้วเนี่ยผมถามให้ชัดเจนหน่อยว่าได้ทราบทั่วดินแดนเลยว่าท่านอาจารย์มั่นนี้ท่านดุเก่งว่างั้นดุด่าเก่งว่างั้นทีนี้ขึ้นอีกว่าเสริมก็อีกว่าโอ้ยอย่าว่าจะดุด่าว่ากล่าวเลยพอขับท่านขับเลยนี่แทนที่จะเป็นผลลบไม่เป็นนะนี่แหละอาจารย์ของเราขึ้นทันทีเป็นในใจนะมันรับกันเป็นผลบวกไปเลยเยอะครูบาอาจารย์องค์นี้ชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กท่านจะดุด่าว่ากล่าวครับนี้ที่ส่งใครอย่างหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้นี่แหละคือครูบาอาจารย์เราเอาเราจะเป็นตัวประกันเองนั่นไปเลยนะเป็นจริงๆแล้วเราก็ดีเป็นตัวประกันให้เห็นต่อหน้าต่อตาท่านจะดูดาวกาประเภทใดหรือครับหรือที่สงเอาครับเราให้เราเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นชัดเจนเอาไปพอที่แรกก็ว่าจะคิดว่านู่นน่ะนานๆกว่านั้นถึงจะไปยังไม่กำหนดวันแต่จะไปพอได้ทราบวันนี้3วันแต่งเตรียมของไปเลย พอไปก็ไปเดินจริงๆนี่แหละไอ้มันเก่งมันก็ไปเดินของเก่งนี่พอไปก็ยังว่าแล้วมันมืดๆๆเจอซ่าร้องดังนี่ใครมานี่อยู่นี่ท่านเดินโยกมือบุญมืดเนี่ยให้มานี่แล้วว่าอยู่ข้างๆนี่ก็ผมก็ว่างนี่แหละขึ้นแล้วนะเพราะว่ากับผมอันผมนี่ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมท่านว่างว่างั้นนะต้องเปลี่ยนทันทีกับผมชื่อพระมหาบัวก็ว่าอย่างนั้นสินี่นี่ผมใครอยู่แม้ตั้งแต่เด็กมันก็มีผมเอาอีกแหละเรายิ่งหมุยเป็นผลบวกเลยนะปลื้มใจถึงใจเลยที่เรามุ่งใส่นั่นนี่อาจารย์ของเราเข้าแล้วหาที่คาดไม่ได้เพราะว่าถ้าคนหัวล้านมันจะมีผมตรงที่มันไม่ล้านเอาแย่งที่แย่งตรงไหนเดี๋ยวจากนั้นผมขึ้นอีกอันนั้นนี่ผมแม้แต่เด็กก็มีเอาอีกข้างที่ไม่มีที่คาดยอมเลยนี่แหละเป็นผลบวกทันทีเลยนั่นแหละนี่เวลาไปอยู่กับท่านทั้งกลัวกล้าโดยเหตุผลกลัวโดยกิเลสกลัวท่านดุกลัวท่านด่าด้วยกิเลสกล้าด้วยเหตุผลดุด่าก็ต้องฟังให้ถึงใจตัวอย่างนะนั้นเราอยู่กับท่านนานมาฟังไปที่ไหนหาที่ตรงติไม่ได้เลยดุด่าว่ากล่าวขนาดไหนฟังเป็นธรรมล้วนไม่มีผิดมีเพี้ยนจากธรรมยิ่งเด็ดขาดเท่าไรธรรมะยิ่งออกอย่างเด็ดขาดเท่าไรแปลนธรรมทั้งหมดฟังไปลงใจนี่เมื่อลงใจแล้วก็มันก็เป็นอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะเวลาพระเนรไปหาท่านนี่โอ้ยกลัวตัวสั่นแล้วอยู่กับท่านมีแต่ความชุ่มเย็นที่นี่นะแล้วท่านดูเท่าไรยิ่งชุ่มเย็นแล้วได้ยินเสียงแพทย์ผ้าขึ้นมาแล้วเอาละดิ้นฟ้าร้องแล้วฝนจะตกแล้วนะ คือฟ้าร้องเปี้ยงบ้างน่ากลัวก็จริงแต่ฝนตกลงมามันเย็นเข้าใจไหมล่ะพอได้ยินเสียงท่านแผ่ขึ้นมานึงใครอยู่ที่ไหนวิ่งมาเนี่ยแหละฟ้าร้องแล้วนั่นฝนตกลงมาจะเย็นในเวลานั้นแค่เวลาท่านเด็ดๆนี่ธรรมะทั้งนั้นเด็ดๆเนี่ยผสมประกอบกันเนี่ยนี่ท่านอยู่มาก็เลยจนกระทั่งได้พูดในหมู่ว่าเซกาทิพย์เบาๆละแต่ไม่ได้กระทิบด้วยความประมาทท่านนะด้วยความลงใจของเราเรียบร้อยแล้วหมู่เพื่อนยังไม่เข้าใจท่านก็หมายว่างั้นเราไม่เข้าใจหมดแล้วพอได้ยินเสียงพอยินท่านขนาดองค์นั้นองค์นี้ละเฮ้ยก็ว่าไปอย่างนั้นแหละแล้วนะเราเฮ้ยก็ว่าไปอย่างนั้นแหละความจริงหัวใจท่านไม่มีอะไรหมายความว่างั้นเป็นธรรมรวดออกมาจะเด็ดขาดขนาดไหนเป็นธรรมรวดออกมาทีนี้มันก็ติดแล้วที่คนมันจะไม่ติดได้ไงก็มีแต่ทำล้วนๆทำล้วนไอ้เสียงแผดเป็นเสียงฟ้าร้องแต่ฝนตกมามันเย็นจะใหญ่ไหมล่ะนี่นะจริงพอแผดขึ้นมาเสียงเบี้ยงป้างแล้วเอาละฝนจะตกแล้วเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ขั้นต่อมาหลวงตาบัวนี่เขาก็ล่ำลือเหมือนกันแต่ก่อนล่ำลือเฉพาะหมูนั่นแหละปัญญาของใจปั๊มเรานี่แหละไปหาท่านจันทร์ฟันพูดซะก่อนนะไปหาท่านจันทร์ฟันส่วนมากท่านเข้าไปทางรุ่นตันนั่นแหละสำหรับเราก็อยู่ตามภาษาเราแล้วตอนนั้นแข่งกันซะด้วยนะมีแต่พาร์ทแต่เด็ดด้วยไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวปนเลยความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดมันก็มีเป็นธรรมดาของมันอันนี้ท่านอาจารย์ฟันนั่นก็เลยถามแล้วท่านมหาบัวแล้วไปหาท่านไหมว่าท่านดูไม่กล้าไปหาท่านเหรอขึ้นเลยเดียวนะท่านอาจารย์ฟันเหรอมหาบัวดูเหรอดูเหรอไปนาขนาบเลยเหรอไปนะหาภาพเนี่ยดูอย่างนี้อ่ะไปนะขนาดใหญ่เลยอันนี้พอท่านจันทร์มั่นมรณภาพท่านจันทร์ฟันมรณภาพแล้วก็พอดีโอกาสก็เลยนั่นก็เข้ามาหาเรามาแล้วก็เฉยแล้วธรรมดาเขาเราไม่มีอะไรกับใครว่างั้นแต่จนกระทั่งแจ้งมรณภาพนะหมูนะพูดไปสัมผัสเรื่องอะไรไปรู้แหละไปถึงขั้นคำว่าดูด่านไหนหมูว่าที่เอาแล้วนะเนี่ยตะกอนว่าหลวงตาบัวดุหลวงตาบัวดุนี่มาอยู่กับหลวงตาบัวกี่ปีแล้วเป็นยังไงดุหรือไม่ดุแห่ๆ ออกว่าแห่ๆนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนั่นเป็นอย่างนั้นแหละอันนี้ก็ราชสีห์เสือโค้งวาดภาพลวดลายออกทั่วดินแดนพอเขามาแล้วเขาขึ้นเหยียบหูเขาขึ้นนั่งบนคอเสือโค้งเขาจะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะพวกนี้ดุเท่าไหร่มันยิ่งคานก็มาดุเท่าไหร่ยิ่งคานก็มาราชสีไปไหนหมดก็ไม่รู้มีแต่ขานขึ้นมาอยู่บนคอราชสีแล้วเดินถูกเขาลบลายหมดมันเป็นยังไงเป็นยังไงพิจารณาดูก็มันเป็นยังไงจริงๆเพราะอะไรก็เราไม่มีอะไรกับใครถึงจะพูดหนักบางน้อยจะเป็นธรรมล้วนๆจะเด็ดจะขาดขนาดไหนก็ตามเรื่องกิเลสจะมาแทรกหัวใจเราออกเป็นพิษต่อพิษน้องสายไม่มีบอกคงเลยจะมีแต่ธรรมล้วนๆเด็ดก็เด็ดเป็นธรรมผู้ที่ฟังเพื่ออัตตธรรมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปด้วยกันนะเอาละจบไปอามานี่นี่ไม่ได้ฟังเทศหรือว่านี่ไปหาตะปาเหรอมาหลวงตาผางไม่ใช่เล่นนะหลวงตาผางนะเนี่ยท่านเก่งจังหลวงผู้ผาง เกี่ยวกับพวกงูพวกจระเข้พวกสัตว์พวกงูเลื้อยมันเลื้อยอยู่ตามวัดตามว่าใครไปตื่นเต้นกันกลัวเฮ้ยไปกลัวเขาอะไรก็ลูกศิษย์พระนี่แหละว่างั้นท่านกับงูนี่ถูกกันดีมากเลยจระเข้ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งอยู่ในสาทำพอได้ยินเสียงท่านหมอบเลยมันที่มางาบเขาไปสร้างกุฏิบนกงกลางน้ำนั่นนะพอเผลอจระเข้มางาบเขาเสียงร้องเว้ยว่าเขาไปบอกท่านพอท่านออกมาไหนมันไปไหนจระเข้เขามาปลูกกุฏิเรามันปลูกกุฏิไม่เป็นมันมาหายุ่งอะไรเนี่ยท่านว่าไงโอ้จระเข้มุดดินไปเลยมันกลัวหลวงพ่อผางกลัวจริงนะจระเข้กลัวมากแล้วงูทั้งหลายเป็นเพื่อนท่านเด่นทางอย่างนี้แล้วยานท่านก็ดีที่ด้วยนะยานท่านก็เด่นนี่เอาเห็นประจักษ์เลยหลวงปู่ผางนี่ไปภาวนาอยู่ทางน้ำหนาวนะพอไปที่นั่นไปภาวนาอยู่หลวงตาองค์หนึ่งก็ไปด้วยกันนี่แหละพญานาคมาเอาเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะพญานาคแสดงตัวเป็นงูเท่าต้นเท่าต้นเสาใหญ่กว่านี้นี่พระท่านก็เดินอยู่กรมไปทางหนึ่งกลางวันตอนบ่ายๆนะแล้วหลวงตานั่นก็เดินอยู่ทางหนึ่งแล้วพญานาคนั้นมาหาหลวงตาที่ มาพ ผล่ขึ้นมานี่โอยอ้าปากขึ้นเลยหลวงตานั่นก็ร้องว่าว่าเลยหลวงพ่อผางก็มาอะไรร้องอะไรวะงูใหญ่วะงูใหญ่มาอ้าปากมันจะกัดผมไหนนี่นี่วะท่านก็เดินเข้ามาพอเดินเข้ามาไหนตัวไหนอยู่ไหนวะมันกำลังยกปากขึ้นอยู่ไหนตัวไหนวะมึงกินผ้าเหรอว่างั้นนะเอาถ้ามึงกินผ้าเอากินกูก็เดินผึ่งเข้าไปพึบหายเงียบเลยนั่นนี่แหละเป็นสดๆร้อนเป็นพญานาคหายเงียบเลยนี่ก็พญานาคกับพวกงูเข้ากันได้ท่านเป็นอย่างนั้นล่ะท่านแล้วกับอันนี้ท่านเด่นประจำพวกงูพวกพญานาคพวกเทวดาก็มีเอาเท่านั้นพูดเป็นมากเอาละพอเห็นไหมเดี๋ยวเงินจะหายต้องรีบพูดรีบว้าวมันเวลาจะได้มันต้องเอาดีกว่าเอาว่าตั้งแต่ยังไม่เห็นมันก็จะได้อยู่แล้วดีกว่าเห็นแล้วมันจะหลุดมือหลุดไม้ดูมือไปได้เลยหลวงพ่อผางทำงานที่นี่กระจายบอลมันสองทุ่มกว่าแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: สุมนเศรษฐีฟังคำบอกเล่าถึงเหตุผลเข้าใจแล้วจึงคิดว่าเรื่องนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์นักเราให้ผ่านมาจนตราบสิ้นกาลนานถึงเพียงนี้ไม่อาจโดนบันดาลเทวดานั้นให้เปล่งสาธุการแก่เราได้อนภาระผู้อาศัยเราเลี้ยงชีพแต่เขาใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวยังได้รับสาธุการจากเทวดาควรที่เราจะกระทำบิณฑบาตนั้นให้เป็นของเราคิดดังนี้แล้วจึงเรียกอนภาระมาถามว่าดูก่อนอนภาระวันนี้เธอได้บริจาคทานอะไรแก่ใครหรือไม่ข้าแต่เศรษฐีกระผมได้ใส่บาตรแก่พระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะขอรับดูก่อนอนภาระเราขอซื้อส่วนบุญที่เธอกระทำแล้ววันนี้ด้วยเงินหนึ่งกหาปณะท่านสุมนเศรษฐีเอ่ยปากขอซื้อส่วนบุญกระผมไม่ขายส่วนบุญรอขอรับสุมนเศรษฐีมีความประสงค์จะได้ส่วนบุญนั้นแม้ว่าอนภาระจะตอบปฏิเสธไม่ยอมขายส่วนบุญท่านก็พยายามพูดขอซื้อด้วยการเพิ่มราคาขึ้นไปโดยลำดับจาก2กหาปณะขึ้นเรื่อยไปจนถึง 1,000 กหาปณะแต่อนภาระก็ไม่ยอมขายให้เมื่อท่านเศรษฐีเห็นว่าไม่สามารถจะขอซื้อได้จึงกล่าวว่าอนภาระเธอไม่ขายให้ก็ช่างเธอแต่เธอจงรับเงิน 1,000 นี้ของเราไว้ถ้าเธอไม่ขายก็ขอแบ่งส่วนบุญนั้นให้แก่เราบ้างท่านเศรษฐีขอรับกระผมยังไม่ทราบว่าจะแบ่งส่วนบุญให้แก่ท่านได้หรือไม่การที่จะแบ่งได้หรือไม่กระผมจะไปกราบเรียนถามพระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะก่อนอนภาระพูดแล้วรีบติดตามพระประเจกพุทธเจ้าไปครั้นพอไปทันแล้วจึงกราบเรียนถามว่าข้าแต่พระคุณเจ้ากระผมจะแบ่งส่วนบุญให้แก่ท่านเศรษฐีผู้มาขอแบ่งได้หรือไม่ขอรับส่วนบุญนั้นแบ่งได้บุรุษผู้เจริญเมื่อพระประเจกพุทธเจ้ากล่าวดังนี้แล้วได้พูดอุปมาให้อนภาระฟังว่ามีประทีปดวงหนึ่งจุดอยู่ในเรือนหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านอันมีอยู่100ประตูคนอื่นต่างคนต่างได้นำเอาตะเกียงดวงอื่นมาจุดต่อจากประทีปดวงที่จุดไว้ก่อนนั้นแสงประทีปดวงก่อนจะหมดไปหรือไม่อนภาระกราบเรียนตอบว่าไม่หมดไปหรอกมีแต่จะยิ่งส่องแสงสว่างมากขึ้นขอรับพระประเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าข้ออุปมานี้ฉันใดเมื่อบุคคลให้ส่วนบุญแก่ผู้อื่นบุญนั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นอนภาระทราบความนั้นแล้วจึงกราบลาพระประเจกพุทธเจ้ากลับมาหาท่านสุมนเศรษฐีบอกแบ่งส่วนบุญนั้นให้ท่านสุมนเศรษฐีบอกว่าดูก่อนอนภาระเธอจงรับเงิน 1,000 กหาปณะนี้ไปเถอะท่านเศรษฐีครับมิใช่กระผมขายบิณฑบาตแต่กระผมให้ส่วนบุญแก่ท่านด้วยศรัทธาตัณหาขอรับอนภาระเรียนถึงเจตนาของตนให้ท่านเศรษฐีทราบอนภาระเธอให้ส่วนบุญแก่เราด้วยศรัทธาแต่เราขอบูชาคุณความดีของเธอด้วยทรัพย์นี้เธอจงรับทรัพย์ 1,000 กหาปณะนี้ไปเถอะท่านเศรษฐีพูดชักเหตุผลเพื่อให้อนภาระรับทรัพย์จำนวนนี้ไปเหตุผลของท่านสุมนเศรษฐีกระทำให้อนภาระ ยอมรับเงินจำนวนดังกล่าวนั้นครั้นแล้วท่านสมุนเศรษฐีบอกอนัปภาระว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเธอไม่ต้องกระทำการงานใดๆทั้งสิ้นเธอต้องการสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นเธอประสงค์จะได้อะไรจงให้คนมานำเอาไปตามใจชอบเธออันคุณความดีที่บุคคลสร้างสมไว้แล้วเมื่อมีโอกาสส่งผลดีให้ย่อมสามารถช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากรอดพ้นจากความลำบากได้ดังอนัปภาระได้รับนั้นหลักธรรมดามีอยู่ว่าผลบุญที่ใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่และยังไม่ได้รับผ่านของใครเลยย่อมมาเกิดผลดีปัจจุบันทันตาเห็นเพราะเมื่อท่านสมุนเศรษฐีพานัปภาระไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีในวันนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงพอพระทัยให้ทอดพระเนตรแต่นัปภาระผู้เดียวท่านสมุนเศรษฐีกราบบังคมทูลถามว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมเพราะเหตุใดได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทอดพระเนตรอนัปภาระผู้นี้มากนักพระพุทธเจ้าข้าพระราชาเหตุที่ข้าพเจ้าดูบุตรนี้ผู้นี้มากนักพระวันอื่นๆข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเขาท่านเศรษฐีบุตรผู้นี้เป็นผู้ที่พระองค์สมควรทอดพระเนตรพระเจ้าข้าพระราชาบุตรผู้นี้มีคุณความดีอย่างไรหรือท่านเศรษฐีขอเดชะบุรุษผู้นี้มีคุณความดีที่ผู้อื่นกระทำได้ยากคือบุรุษผู้นี้ไม่ยอมบริโภคอาหารอันเป็นส่วนของตนแม้จะหิวอยู่ก็ตามในสละอาหารส่วนนั้นใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะและได้รับรางวัลทรัพย์ 1,000 กหาปณะจากข้าพุทธเจ้าแล้วพระราชาท่านเศรษฐีบุรุษผู้นี้ชื่ออะไรชื่ออนัปภาระพระพุทธเจ้าข้าพระราชาทรงพอพระทัยต่อการกระทำความดีของอนัปภาระนั้นจึงตรัสว่าเมื่ออนัปภาระได้ทรัพย์จากท่านเศรษฐีแล้วเขาควรจะได้ทรัพย์จากข้าพเจ้าเหมือนกันข้าพเจ้าควรบูชาความดีของเขาและตรัสสั่งพวกอมาตย์ว่าพวกท่านจงไปเลือกดูที่ปลูกบ้านให้แก่บุรุษผู้นี้พวกอมาตย์ครับพระบรมราชองการแล้วพากันไปตรวจหาสถานที่เหมาะสมให้แก่นัปภาระนั้นได้แล้วจึงบอกให้คนทั้งหลายช่วยกันโค่นต้นไม้ขุดและถักฐานพื้นที่ที่เลือกสำหรับไปใช้ปลูกบ้านได้พบขุมทรัพย์ใหญ่ๆที่ตั้งเรียงกันอยู่เป็นอันมากก็พร้อมกันกลับไปกราบบังคมทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาจึงตรัสสั่งว่าจงช่วยกันขุดขึ้นมาให้แก่ข้าพเจ้าครั้นพวกอมาตย์และพระราชกระแสรับสั่งแล้วต่างพากันกลับไปขุดต่อแต่ขุมทรัพย์เหล่านั้นก็ค่อยๆยื่นซุดลงไปทุกทีจึงพากันมากราบบังคมทูลให้ทรงทราบถึงเหตุการณ์นั้นอีกพระราชาจึงตรัสสั่งไว้ว่าพวกท่านจงพากันกลับไปขุดเพื่อให้แก่อนัปภาระเมื่อพวกอมาตย์ย้อนกลับไปช่วยกันขุดอีกครั้งตามพระราชกระแสรับสั่งขุมทรัพย์เหล่านั้นก็ผุดขึ้นมาบนพื้นดินประดุจดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินฉะนั้นขุมทรัพย์ที่มีจำนวนมากมายเกิดขึ้นมาแล้วพวกอมาตย์ได้ช่วยกันขนไปกองลงที่พระลานหลวงเป็นกองมหามาพระราชาทรงเห็นทรัพย์มากมายจึงรับสั่งให้ประชุมอมาตย์ราชเสวยและตรัสถามขึ้นว่าในเมืองนี้มีใครมีทรัพย์มากเช่นนี้บ้างและเมื่อทรงสดับความกราบบังคมทูลตอบจากที่ประชุมว่าไม่มีพระพุทธเจ้าข้าจึงทรงประกาศแต่งตั้งอนัปภาระให้เป็นเศรษฐีมีนามว่าพนะเศรษฐีในวันนั้นนั่นเองอันหนึ่งการได้รับแต่งตั้งเป็นเศรษฐีนั้น พระราชาจะพระราชทานฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของตำแหน่งจำเดิมแต่อนัตถาระได้รับพระราชทานเป็นคณะเศรษฐีแล้วตั้งใจกระทำกัลยาณกรรมอยู่ตลอดชีวิตเวลาดับจิตได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวเสวยสุขอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกอยู่เป็นเวลานานแล้วกลับมาถือปฏิสนธิในราชตระกูลสากยะเป็นพระราชโอรสของเจ้าอมิโตทนะผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชผู้ทรงเป็นกษัตริย์ครองกรุงกบิลพัสดุและได้รับการขนานพระนามว่าอนุรุทธะผู้ประสูติร่วมพระมารดาเดียวกันกับอนุรุทธะกุมารมีสามพระองค์คือพระเชษฐาพระนามว่ามหานามะพระกนิษฐภาคินีพระนามว่าโรหิณีถ้านับกันตามลำดับพระวงศ์อนุรุทธกุมารก็เป็นพระอนุชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายชีวประวัติปัจจุบันชาติของพระอนุรุทธเถระในบาลีคัมภีร์ทีละวรรคพระวินัยปิฎกอันว่าด้วยเรื่องสังฆเพศขันธกะและในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งโยมวรรคในเรื่องพระเทวทัตได้กล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่บางส่วนและการเข้ามาสู่ร่มภาคกาสาวพัสดุว่าอนุรุทธกุมารเป็นกษัตริย์สุกุมารชาติคือมีความสุขอย่างเยี่ยมเป็นผู้มีบุญมากมีปราสาทสามหลังเป็นที่อยู่ในสามฤดูสมบูรณ์ด้วยทรัพย์เจริญคานและบริวารยศมีอาหารเกิดขึ้นในถาดทองคำเป็นประจำทุกวันแม้ที่สุดคำว่าไม่มีก็ไม่ทราบและไม่เคยได้สดับเลยเสวยสุขสมบัติประหนึ่งเทพเจ้าในสวงสวรรค์เช่นในวันหนึ่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์คือพัทธิยะอนุรุทธะอานนท์ทักขุกิมพิละเทวทัตทรงได้ลุกขบกันอยู่อนุรุทธะเล่นแพ้ต้องเสียขนมเป็นเดิมพันจึงใช้ให้มหาดเล็กไปทูลขอขนมจากพระมารดาพระมารดาได้ทรงจัดขนมไปส่งให้กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสวยขนมแล้วเริ่มกันเล่นใหม่อนุรุทธะเล่นแพ้อีกจึงใช้ให้มหาดเล็กให้ไปขอขนมจากพระมารดาพระมารดาทรงจัดขนมส่งไปให้ตามคำขอถึง3ครั้งแต่พอถึงครั้งที่4สั่งมหาดเล็กไปบอกว่าขนมไม่มีอนุรุทธะไม่เคยฟังเลยคำว่าไม่มีเข้าใจว่าเป็นขนมที่มีชื่อแปลกชนิดหนึ่งจึงใช้มหาดเล็กไปบอกให้พระมารดาทรงส่งขนมชื่อไม่มีนั้นมาให้แก่ตนมหาดเล็กกลับมาทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอจงประทานขนมไม่มีนั้นเถิดพระเจ้าข้าพระมารดาทรงตรัสว่าอนุรุทธะบุตรของเราไม่เคยฟังคำว่าไม่มีวันนี้เราจะให้บุตรของเรารู้จักความหมายคำนี้ด้วยอุบายสักอย่างหนึ่งทรงจัดการครอบถาดทองคำเปล่าใบหนึ่งด้วยถาดทองคำอีกใบหนึ่งแล้วทรงส่งไปให้พวกเทวดาผู้รักษาพระนครปรึกษากันว่าอนุรุทธะสักยะครั้นเกิดเป็นอนัตถาระเป็นคนเกี่ยวหญ้าได้เคยถวายข้าวที่เป็นส่วนของตนแด่พระประเจกพุทธเจ้าอุปริทธะแล้วตั้งความปรารถนาว่าการฟังคำว่าไม่มีขออย่ามีแก่ข้าพเจ้าการรู้จักที่เกิดแห่งโภชนาหารจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าดังนี้ถ้าอนุรุทธะนี้จักได้เห็นถาดเปล่าพวกเราจะเข้าสมาคมเทวดาไม่ได้ทั้งศีรษะของพวกเราจะต้องแตกเป็น7ภาคและพวกเทวดาเหล่านั้นจึงบันดาลให้เกิดมีขนมทิพย์เต็มถาดทองคำนั้นพอพวกมหาเล็กวางถาดทองคำลงที่สนามสำหรับเล่นลูกถูกแล้วเปิดถาดทองคำ ที่กระทำเป็นตาออกกลิ่นของขนมก็หอมตลบอบอวลไปทั่วพระนครครั้นอนุรุทธะหยิบขนมในถาดนั้นบริโภคเมื่อขนมนั้นกระทบกับลิ้นรสของขนมนั้นก็ซาบซ่านไปตามเส้นรับรสอาหารตลอดทั้ง 7,000 เส้นท่านจึงคิดว่าเราคงวิชัยเป็นผู้ที่รักของท่านแม่เสียแล้วซึ่งนับเป็นเวลานานมากถึงเพียงนี้ท่านแม่ไม่เคยทอดขนมไม่มีอย่างนี้ให้แก่เราเลยต่อแต่นี้ไปเราจะไม่บริโภคขนมอย่างอื่นแล้วกลับมาวังทูลถามพระมารดาว่าข้าแต่ท่านแม่กระหม่อมเป็นที่รักของท่านแม่หรือเปล่าพระมารดาทรงตอบว่าลูกเอ๋ยลูกนี้เป็นที่รักยิ่งของแม่เหมือนกับลูกตาของผู้มีตาข้างเดียวและเหมือนกับหัวใจฉะนั้นอนุรุทธะทูลถามว่าแต่เหตุใดท่านแม่จึงไม่ทรงทอดขนมชื่อว่าไม่มีให้กระหม่อมชั่วระยะเวลานานถึงเพียงนี้พระมารดาทรงนึกแปลกพระทัยเรื่องขนมไม่มีจึงตรัสถามมหาดเล็กว่ามีอะไรอยู่ในถาดหรือมหาดเล็กกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถาดนั้นมีขนมเต็มเปี่ยมและขนมนั้นเรากระหม่อมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระยาค่ะพระมารดาจึงทรงพระดำริว่าชะรอยรูปของเราจะเป็นผู้มีบุญญาภิหารกระทำไว้แล้วในอดีตการและเทวดาทั้งหลายคงจะเอาขนมใส่ถาดนั้นเพื่อให้แก่บุตรของเราเป็นแน่ครั้นแล้วอนุรุทธะจึงทูลว่าข้าแต่ท่านแม่นับต่อไปนี้กระหม่อมจะไม่บริโภคขนมอย่างอื่นขอท่านแม่ทรงทอดแต่ขนมไม่มีให้กระหม่อมก็แล้วกันจำเดิมแต่วันนั้นมาเมื่ออนุรุทธะทูลว่ากระหม่อมต้องการบริโภคขนมพระมารดาจึงทรงครอบถาดเปล่าด้วยถาดเปล่าอีกใบหนึ่งส่งไปให้ฝ่ายเทวดาทั้งหลายได้จัดขนมทิพย์ทรงให้แก่อนุรุทธะตลอดระยะเวลาที่อนุรุทธะยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นการที่ท่านอนุรุทธะจะเข้ามาบรรพชาในพระพุทธศาสนานั้นมีต้นเหตุมาจากครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาประทับที่ที่อนุปยนิคมของมลกษัตริย์ในเวลานั้นพวกสักยะกุมารออกบรรพชาเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากพระเจ้าสุโธทนะมหาราชผู้ทรงเป็นพุทธบิดาโปรดให้ประชุมตระกูลสักยะทั้งหมดแล้วตรัสว่าถ้าบุตรของเราอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยรัตนะ7ประการฝ่ายราหุลหลานของเราก็จะมีหมู่กษัตริย์ห้อมล้อมพวกท่านจงรู้ความหมายนี้และบัดนี้บุตรของเราได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจงมีกษัตริย์เป็นบริวารขอพวกท่านจงให้กุมารตระกูลและหนึ่งคนออกบรรพชาเมื่อพระเจ้าสุโธทนะมหาราชตรัสดังนี้แล้วได้มีคัตติยกุมาร 1,000 พระองค์เสด็จออกบรรพชาพร้อมกันในคราวนั้นมหานามะผู้เป็นพระเชษฐาของพระอนุรุทธเถระมาปรารภถึงเรื่องนี้แล้วจึงปรึกษากับอนุรุทธะว่าอนุรุทธะบัดนี้ผู้สักยะกุมารผู้มีชื่อเสียงพากันออกบรรพชาตามพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ในตระกูลของเรายังไม่มีใครออกบรรพชาเลยน้องจะบรรพชาหรือว่าจะให้พี่ออกบรรพชาเล่าอนุรุทธะผู้ไม่ค่อยรู้จักเหตุการณ์อะไรตอนนี้อะไรพอฟังมหานามะพูดถึงการบรรพชาจึงถามพระเชษฐาว่าการบรรพชานั้นได้แก่อะไรการบรรพชาได้แก่ผู้บรรพชาต้องการโกนผมและโกนหนวดพึ่งห่มผ้าเหลืองนอนบนที่นอนที่ปูลาดด้วยไม้หรือเตียงพักด้วยหวานอาหารแล้วเที่ยวจาริกบิณฑบาตเลี้ยงชีพมหานามะอธิบาย จ้าพี่น้องเป็นคนมีความสุขมาแต่เกิดไม่สามารถจะออกบวชได้เจ้าพี่ออกบวชเองเถอะนะอนุรุทธ์รีบพูดบ่ายเบี่ยงมหานามะจึงพูดถึงการอยู่ครองเรือนนี่แน่อนุรุทธะถ้าน้องไม่บรรพชาขอจงเรียนรู้หน้าที่การงานของผู้อยู่ครองเรือนเสียก่อนที่จะสอนให้น้องจงตั้งใจฟังเจ้าพี่การงานนั้นได้แก่อะไรอนุรุทธะถามขึ้นด้วยความไม่รู้จริงๆเหตุนี้เพิ่งมีการสนทนากันระหว่างกษัตริย์ทั้งสามพระองค์พอเป็นพยานยืนยันถึงการไม่รู้จักการงานนั้นดังนี้วันหนึ่งกษัตริย์ทั้งสามคือกิมพิระภัททิยะอนุรุทธะได้ถามซึ่งกันและกันว่าใครรู้บ้างข้าวสุกเกิดที่ไหนข้าวสุกเกิดที่ยุ้งฉางกิมพิระตอบขึ้นก่อนเหตุที่ตอบเช่นนี้เพราะวันหนึ่งท่านเคยเห็นพรมสักข้าวเปลือกจากยุ้งจึงเข้าใจว่าข้าวสุกเกิดที่ยุ้ง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คนน้อยนักน้อยหนาที่จะได้มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใด

เพราะว่าพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นของต่ำใครจะถือว่าต่ำสักเพียงใดก็ตามก็เป็นของสูงอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติของพุทธศาสนาไม่ลดเลือนไปทางไหนเป็นของมีคุณค่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยของนักปราชญ์แต่ก็ตรงกันข้ามผู้มีนิสัยวาสนาสร้างบารมีมานานเป็นผู้เบาบางมาทางกิเลสแล้วจึงยินดีและเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเพราะกุศลกรรมมากส่วนผู้อกุศลกรรมมากบันดาลไม่ให้ยินดีบันดาลไม่ให้เลื่อมใสบันดาลไม่ให้สนใจสนใจไปทางอื่นซะเพราะกรรมมุนีนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ตนสร้างไว้ถ้ากรรมไปทางบาปหนักก็บันดาลมาให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาผู้เลื่อมใสในทางพุทธศาสนาเป็นผู้มีวาสนามากแล้วเป็นมนุษย์เต็มภูมิไม่ใช่อมนุษย์เยเกกิพุทธังสรณังคตาเสนเตคมิสันติอปายภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรศสันติติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคตูผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในกิจในใจแล้วผู้นั้นละโลกแล้วย่อมไปบันเทิงในสวรรค์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนายินดีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นของมีค่ามีคุณอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกไม่ลบเลือนไปทางไหนเราลองพิจารณาดูก็รู้จักผู้ที่ท่านเคารพนับถือพระพุทธศาสนานั้นท่านเป็นคนโง่กว่าเราดอกหรือท่านเป็นคนฉลาดกว่าเราก็ต้องทวนดูตนเองตัวอย่างเยี่ยงอย่างอันดีของพวกเรามีแล้วสมเด็จพระบรมราชาเป็นประมุขของประเทศตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ขององค์ท่านก็หนักไปในทางพระพุทธศาสนา 100% ก็ว่าได้เราเป็นเยี่ยงอย่างอันดีแล้วเราอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปประเทศสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรเอตัมมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันอุดมดีประเทศอันสมควรภายนอกก็คือประเทศไทยของเรานี่นับถือพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทุกข์จะจนสักเพียงใดก็ตามก็ต้องมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยยิ่งกว่าประเทศอื่นอีกใครมีสตางค์จะซื้อที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็เหมือนกันประเทศอื่นๆก็ต้องมีการบังคับได้ยินทราบข่าวเขาเล่าในการบังคับในการซื้อมากก็ไม่ให้ซื้อเพราะจะไม่พอกินกันเหตุฉะนั้นประเทศไทยจึงมีอาหารมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์กว่าประเทศอื่นก็ประเทศไทยมีทานวัดศีลวัดภาวนาวัดประจำอยู่ไม่ขาดถึงจะมีโจรมีผู้ร้ายมาปะปนอยู่ก็เป็นเรื่องของพวกโจรพวกผู้ร้ายส่วนนักปราชญ์ก็มีอยู่เป็นหัวจักอยู่คำสอนใดๆในโลกจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยเจตนาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนเจตนาที่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยความเคารพนับถือใดๆในโลกจะเสมอเหมือนเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยผู้มีปัญญาย่อมเคารพนับถือสิ่งที่ควรเคารพนับถือผู้ไม่มีปัญญาก็ตรงกันข้ามผู้ที่มีปัญญาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพในสิ่งที่ควรไม่เคารพตรงกันข้ามประเทศไทยตัวนิดๆรักษาตัวได้ก็เพราะอำนาจของพระพุทธศาสนาของพระบรมราชาตลอดถึงท่านผู้มี

0: ใจในกุศลผลบุญของประชาชนอีกด้วยรวมกันเรียกว่ารัฐบาลรัฐแปลคงจะแปลว่าแผ่นดินบาลคงจะแปลว่าปกครองปกครองกันในทางธรรมสามัคคีธรรมอาศัยรักธรรมเป็นเครื่องปกครองถึงจะมีคนชั่วประปนอยู่ก็ไม่ถึงกับนับทิพย์ไม่ลุกมันก็เป็นธรรมดามีคนชั่วประปนอยู่แต่ว่าคนดียังมีมากในประเทศไทยคนสนใจในพระพุทธศาสนาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังมีมากอยู่เราท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารเป็นหน้าที่ที่เราจะสร้างความดีลงไว้ในใจทำบุญแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจทำบาปแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปในที่อื่นใจเป็นนายทุนใจเป็นผู้ริเริ่มจะทำดีนะทำชั่วเมื่อทำแล้วก็มาหาเจ้าของเดิมกายก็วาจาไม่รู้อีหนูอีนี่อะไรดอกใจบอกเขาก็รับใช้ใจไปเวลารับได้เวลารับไม่ได้จะบอกสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเช่นเราป่วยหนักนอนคาที่จะไหวติงไปมาก็ไม่ได้เขาหมดกำลังกายเขาก็ไม่ช่วยใจจะบอกสักเพียงไหนก็ไปไม่ได้คล้ายๆกับคนขับรถเมื่อรถมันหักแล้วมันชำรุดเกินไปแล้วจะไปตีอกชกเสียนให้มันไปมันก็ไม่ไปฉันใดก็ดีร่างกายสังขารเมื่อมันทรุดโทรมมาแล้วมันไปไม่ไหวจะบังคับใจจะบังคับโอหังมังคะโรสักเพียงไหนเพียงใดก็ไปไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงสร้างกุศลผลบุญไว้ที่ใจให้เป็นที่พึ่งอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองทำบุญแล้วไม่ต้องต้อนเข้าโคเข้าคอกเหมือนโคและกระบือทำบาปแล้วก็เหมือนกันไม่ต้องต้อนเข้าเองถามใจดูว่าใจเอ๋ยคุณเคยได้สร้างกุศลศีลทานให้ทานรักษาศีลภาวนาในพระพุทธธรรมประสงค์หรือไม่ถ้าใจได้ทำใจก็ตอบตนได้ไม่เก้อขืนถ้าใจไม่ได้ทำใจจะโกหกพกลมตนเองสักเพียงใดก็ตามก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นที่สนิทใจอีกด้วยพระนัตถิโลกีและโหนามะความลับไม่มีในโลกโลกก็คือใจของเรานี่เองเราทำดีเราก็รู้จักเราทำชั่วเราก็รู้จักไม่มีความลับเราเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเราก็รู้จักเราไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็รู้จักเหตุฉะนั้นธรรมของพระบรมศาสดาจึงยืนยันว่าสันทิฏฐิโกบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปัสสิโกร้องเรียกให้ท่านผู้อื่นมาดูได้ก็ต้องเรียกให้ตนเองมาดูต้องเรียกคนตาบอดมาสนเข็มมันก็สนเข็มไม่ได้ต้องเรียกให้ตนเองมาดูมาดูที่เราทำดีทำชั่วเพราะเรารู้จักอยู่พระพุทธศาสนาเบื้องต้นสอนให้ยินดีในมนุษย์สมบัติให้ทำมาหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบให้เว้นอบายมุขทุกประเภทให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจังไม่ให้ถืออันอื่นมาปนอัญญสัตตุเทศไม่ให้ถือศาสดาอื่นท่านผู้ใดถือศาสดาอื่นมาแกนพระพุทธศาสนาก็จงพิจารณาให้ละเอียดจงเว้นซะเพราะเป็นกรรมหนักอัญญสัตตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นถ้าถือศาสดาอื่นมาปะปนกับพระพุทธศาสนาแล้วเป็นก้างขวางคอของพระโสดาบันไม่สามารถจะถึงพระโสดาบันได้ง่ายผู้ที่จะถึงพระโสดาบันได้ต้องเป็นผู้มีศีล5ประจำบริสุทธิ์ไม่เป็นห่วงเป็นใยในที่จะล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งเลยถ้าหากว่าล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็ถือว่าเป็นของหนักเท่าแผ่นดิน ไม่เป็นที่สบายของจิตใจอาทินนาทานกาเมมุสาสุราก็เหมือนกันพระโสดาบันโสตาปนะเป็นผู้เห็นธรรมแล้วเป็นผู้เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นคอนแคลนเสียแล้วไม่ยอมสือถือศาสดาอื่นมาปะปนเลยเช่นนางวิสาขาเป็นต้นเช่นโกมารพัทเป็นต้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นในข้างพุทธกาลมีมากตั้งหมื่นหมื่นตั้งแสนแสนตั้งล้านล้านในเมืองราชคฤห์ในเมืองสาวัตถีก็เหมือนกันพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีมีทั้งผู้บวชมีทั้งเพศสมณะมีทั้งเพศฆราวาสในข้างพุทธกาลภูมิธรรมของพระโสดาบันไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษภูมิของพระโสดาบันการพนันทุกประเภทพระโสดาบันเว้นไม่ใช่ดายอยากจะทำเลยและถือว่าเป็นทางชิบหายเอาจริงๆไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเลยถือว่าไฟถือว่าเครื่องชิบหายอบายมุขแปลว่าเป็นเครื่องชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากจึงว่าอบายมุขถ้าผู้ใดอยากถึงพระโสดาบันก็ไม่ยากมีศีลห้าประจำจะรับเวรมณีหรือไม่เวรมณีต่อพระก็ตามเว้นเอาเว้นเอาแล้วก็แล้วเวรมณีแปลว่าเว้นเว้นจากเวรปานาติปาตาเป็นข้อห้ามเวรมณีเว้นแล้วสิกขาปทังสมาธิยามิเป็นสิกขาบทอันหนึ่งๆเพราะบทที่ปิดประตูไม่ล่วงศีล5ถ้าหากว่าเรารักษาให้บริบูรณ์หมดแล้วก็รวมลงมาเป็นศีลตัวเดียวอยู่ที่ศีลใจสมาธิก็มีอยู่ในนั้นคือศีลานุสติและลึกถึงศีลที่ตนรักษาก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวก็มีปัญญาอยู่ในที่นั่นอีกผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ได้ตกลงศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอันเดียวกันไม่อยู่คนละหนละแห่งเป็นกองทัพธรรมอันเดียวกันเป็นเชือกสามเกลียวที่ศีลอยู่ละคนละหนละแห่งก็เป็นศีลตามปริยัติถ้าปฏิบัติแล้วก็อยู่แห่งเดียวกันอันนั้นก็อาหารอันนี้ก็อาหารนั่นก็แกงอันนั้นก็สารพัดถ้าฉันรวมลงในปากแล้วก็อยู่ในลำไส้อันเดียวกันเวลาถ่ายก็ถ่ายออกครอบกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังชั้นใดก็ดีเมื่อเราถ่ายเทความชั่วออกก็ถ่ายออกครอบกันเพื่อเว้นจากปานาติบาตอทินนากามเมมุสาสุราในขณะจิตเดียวแล้วก็เรียกว่าถ่ายเทออกครอบกันถ้าเราเว้นแล้วก็เรียกว่ามารวมอยู่ครอบกันในเป็นศีลตัวเดียวเป็นสมาธิตัวเดียวตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นปัญญาตัวเดียวที่รอบครอบอยู่ในศีลเป็นสุปฏิปันโนเป็นต้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเบื้องต้นหมายเอาถึงอย่างนี้เป็นโลกุตระผวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพอถึงโลกุตระธรรมแล้วศีลของพระโสดาบันสมาธิของพระโสดาบันและความเห็นของพระโสดาบันเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเป็นผู้เห็นชอบทีนี้เมื่อคิดถึงพระโสดาบันแล้วพระสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือเหมือนกันพอรวมคิวกันแล้วถ้าขึ้นรถก็ขึ้นคันเดียวกันผิดกันแต่ที่นั่งเท่านั้นทีนี้สุปฏิปันโนก็ดีอุชุปยายะสามีก็ดีพระบรมศาสดาก็ฝากไว้กับมนุษย์และเทวดาฝ่ายมนุษย์ก็ฝากไว้กับ ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาถ้าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาไม่รักษาพระพุทธศาสนาไม่ยินดีในพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวใดมายินดีด้วยถ้าไม่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวใดมาปฏิบัติด้วยได้ทรัพย์เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็ไม่เท่าถึงได้พระโสดาบันเพราะมีศีลบริสุทธิ์สีเรนสุขติงยันติจะเป็นสุขทั้งโลกีและโลกุตระหรืออย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เพราะศีลสีเรนโภคสัมปทาโภคสมบัติทั้งปวงมีทานสมบัติศีลสมบัติภาวนาสมบัติเป็นต้นซึ่งปรารภในภายในตลอดถึงสมบัติภายนอกก็เพราะศีลสีเรนะนิพุติงยันติจะไปถึงพระนิพพานก็เพราะศีลเหตุฉะนั้นสังขายนาครั้งที่หนึ่งพระเรวัตะและพระสัพพกามีพระมหากัจจปะพระมหากัจจปะเป็นหัวหน้าจึงปรึกษากับพระอานนท์ว่าเราจะควรทำสังขายนายพระวินัยหรือพระธรรมก่อนพระวินัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาต้องสังขายนายพระวินัยก่อนถ้าพระวินัยขาดวินไปแล้วพระธรรมทั้งหลายก็เป็นไปลำบากฉันใดก็ดีเมื่อต้นไม้ไม่มีรากเง้าใบและกิ่งก้านก็ไม่สะดวกถ้าว่าศีลของเรามีอยู่แล้วตัดศีลลงในใจแล้วสมาธิปัญญาหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ค่อยเป็นไปเองเพราะเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีแต่ทานไม่มีศีลเกิดชาติหน้าก็เป็นคนมีอายุน้อยสิ้นลมปราณง่ายมรณภาพง่ายถ้าหากว่าขาดทานมีแต่ศีลเกิดในภพหน้าก็เป็นคนจนสมพอได้ก็ไม่ได้สมพอรวยก็ไม่รวยจนทรัพย์ถ้าหากขาดภาวนามีชาติมีภพอยู่อีกเขามาโกหกพกลมให้ยินดีในอะไรก็ไปตามเขาเป็นไม่ลอยน้ำเพราะไม่ได้ภาวนาเหตุฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นกำลังของพระพุทธศาสนากลมกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียวท่านบรมศาสดาตักเตือนอยู่เสมอๆบรรพชิตก็ดีญาติโยมก็ดีพุทธบริษัทก็ดีวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพราะจะเตือนให้เราปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในสงสารนั่นเองคิดเบื้องต้นให้ยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติในทางที่ชอบธุระในเบื้องปลายให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติอีกด้วยให้เห็นโทษในความเกิดแก่เก็บตายอีกด้วยเพราะการเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารเป็นของทุกข์ถึงจะเป็นของธรรมดาก็ตามเรามีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาทุกเราดีๆนี่เองรสชาติของมันไม่แก่เฉยๆรสชาติของความแก่ก็คือทุกรสชาติของความเกิดก็คือทุกเมื่อเกิดมาแล้วก็ร้องไห้กำมือร้องไห้เพราะจะได้มาผ่านทุกเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาธรรมชั้นสูงจึงสอนให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไม่ได้สอนให้ติดอยู่จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชนั้นสอนให้ยินดีตามได้ตามมีเท่าที่มีมาแต่ไม่ได้สอนให้ติดอยู่เพราะเป็นเสบียงเพื่อจะปฏิบัติข้ามพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่ได้สอนให้ติดอยู่จะหรูหราสวยงามสักเพียงไหนใดก็ตามจะร่ำรวยสักเพียงไหนก็ตามไม่ให้นอนใจติดอยู่เพียงแค่นั้นวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังมีน้อยมีมากก็อยู่ใต้อู่ของอนิจจังเพราะอนิจจังเป็นผู้ครองโลก ไม่มีใครเป็นเจ้าโลกดอกอันนี้จังเป็นเจ้าโลกอันนี้จังเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายทุกเท่านั้นแล้วเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายก็อันเดียวกันสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงอยู่ในไตรโลกธาตุก็ดีสังหารีมาทรัพย์ก็ดีอสังหารีมาทรัพย์ก็ดีทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ก็ดีที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดีที่มีวิญญาณก็ดีที่ไม่มีวิญญาณก็ดีก็ไม่ได้อยู่ในอุ้งมือของใครเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาพระโสดาบันบางจำพวกพิจารณาอนิจจังเป็นอารมณ์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกบางจำพวกก็พิจารณาทุกขังเป็นอารมณ์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกบางจำพวกก็พิจารณาอนัตตาเป็นอารมณ์พร้อมกับลมหายใจเข้าออกเห็นอยู่ว่ามีกลางวันกลางคืนและก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงด้วยพระสกทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันเว้นพระอรหันต์เสียพระอรหัตตมรรคก็เหมือนกันส่วนอรหัตตผลเว้นเสียเพราะท่านข้ามพ้นไปแล้วที่เรามาอยู่นี่ไม่ใช่ที่ใหม่ผู้จะก็ไม่ใช่ที่ใหม่พวกคุณเพิ่งมาก็ตามแต่ว่าได้มาหลายชาติหลายภพแล้วเป็นที่เก่าของพวกเราทั้งหลายนั่นเองภูจะก้อก็ดีคำจะอีก็ดีประเทศไทยก็ดีประเทศอื่นก็ดีแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราที่เคยมาทิ้งซากไว้นั่นเองน้ำก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันที่พวกเราเคยได้หลงมานั่นเหมือนกันพระบรมศาสดาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายน้ำตาของพวกท่านทั้งหลายนั้นนานๆจึงจะหยดออกครั้งหนึ่งแต่ท่านทั้งหลายเก็บไว้ไม่ให้อันตรธานไปที่ไหนแต่ท่านท่องเที่ยวมานี่ก็ดีเราจะถาคตท่องเที่ยวมานี่ก็ดีเก็บไว้ชาติและหยดเท่านั้นแหละมากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรณท่านทั้งหลายกระดูกของพวกท่านทั้งหลายเกิดชาติหนึ่งๆมาท่านทั้งหลายจะเก็บไว้เพียงเท่าหัวแม่มือเท่านี้แต่ไม่ให้อันตรธานไปก็จะใหญ่กว่าแผ่นดินนี้อโขเมื่อเป็นดังนี้การท่องเที่ยวของท่านทั้งหลายก็เป็นของเก่าทั้งนั้นเอสะธรรมโมทนันตนูเป็นของเก่าปุพเพสุเป็นมาอย่างนี้แต่พวกท่านทั้งหลายจำชาติไม่ได้ก็จำเป็นก็ต้องลืมตัวเราตถาคตรู้ดีรู้ตลอดพวกท่านทั้งหลายที่ต้องเที่ยวมาจะให้เราตถาคตไล่พวกท่านทั้งหลายเรื่องชาติเรื่องพวกของท่านทั้งหลายออกมาจากชาตินั้นมาชาตินี้มาชาตินั้นชาตินี้พวกท่านทั้งหลายก็ขี้เกียจฟังและไม่ยอมเชื่อด้วยเพราะไม่เห็นไม่เหมือนแต่ตถาคตแต่ตถาคตเห็นหมดแต่ตถาคตสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้หวังเอาลาภเอายศกับพวกท่านทั้งหลายเลยแต่ตถาคตบวชมาอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายาผู้ล่างบาตรให้ก็ไม่มีทำที่ไหนก็นอนที่นั่นจนพระพุทธศาสนาเจริญมาจึงมีพระอานนท์ปฏิบัติเป็นหลักเป็นฐานแต่วันก่อนเราก็โชคโชนหาอยู่ปฏิบัติอยู่ยอมเสียสละเพื่อท่านทั้งหลายทรัพย์ทั้งหลายเราเอาให้ท่านพวกท่านแล้วเมื่อทำวินัยมีอยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าเราตถาคตยังอยู่ตราบนั้นท่านทั้งหลายจงเอาไปปฏิบัติเถิดธรรมและวินัยของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาแทนของพวกท่านทั้งหลายเราไม่ได้ทิ้งพวกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกำพร้าดอกมีมรดกมาให้แล้วท่านทั้งหลายจะเอาชิ้น5ชิ้น8ชิ้น227ก็ตามหรือท่านทั้งหลายจะบวชก็ตามหรือไม่บวชก็ตามท่านทั้งหลายจะรักษาพระพุทธศาสนาในทางฆราวาสก็รักษาได้โดยสะดวกพระโสดาบันตกทาคามีอนาคามีอรหันต์ พวกท่านทั้งหลายอยู่ทางคารวาสก็สามารถได้อยู่ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเท่าที่ควรไม่จืดจางไปไหนไม่ล่าสมัยไปไหนดอกเกลือไม่ลดละความเค็มชั้นใดพุทธศาสนาก็อย่างนั้นพริกก็เหมือนกันรสของหวานก็เหมือนกันรสของเปรี้ยวก็เหมือนกันสิ่งไหนที่เคยเปรี้ยวก็เปรี้ยวอยู่อย่างนั้นสิ่งเดียวสิ่งไหนที่เคยหวานก็หวานอยู่อย่างนั้นสิ่งไหนที่เคยเค็มก็ต้องเค็มอยู่อย่างนั้นพระพุทธศาสนาจะล่วงไปสักเพียงใดก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็เป็นจริงอยู่มันล่วงไปเป็นยุคเฉยๆแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ล่วงไปไหนพระผลนิพพานก็มีอยู่ทุกการบาปก็มีอยู่ทุกการบุญก็มีอยู่ทุกการเมื่อรับตาเข้าก็มีมืดอยู่ทุกการเมื่อลืมตาออกก็มีการเห็นอยู่ทุกการดอกบัวสี่เหล่าก็มีอยู่ทุกการไม่มีแต่ในขั้งพุทธการดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกเป็นตูมก็เป็นตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ำก็เสมอน้ำเต็มภูมิดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิดอกบัวแต่ละดอกเปรียบเหมือนแต่ละลายของบุคคลก็เดียวเปรียบเหมือนคนในโลกมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทิ้งที่จะตัดจำนวนของเราก็ยังมีมากมายอยู่เหมือนกันเพื่อจะกันไม่ให้เราสงสัยเราเห็นความตายชัดในปัจจุบันชาติความตายในอดีตหรืออนาคตเราก็ไม่ต้องสงสัยเราเห็นอนิจจังชัดในปัจจุบันอนิจจังในอดีตอนิจจังในอนาคตเราก็ไม่สงสัยเราเห็นความแก่ในปัจจุบันความแก่ในอดีตความแก่ในอนาคตเราก็ไม่ต้องสงสัยเราเห็นทุกข์ในปัจจุบันว่าชาติเป็นทุกข์ชราพยาธิมรณะความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ในปัจจุบันอดีตที่ล่วงมาแล้วเราก็ไม่สงสัยอนาคตเราก็ไม่สงสัยอีกเมื่อเราไม่สงสัยในโลกโลกเล็กๆแล้ววิญญาณปฏิสนธิของเราก็ไม่เหิมจนลืมตัวปัญหาของเราก็น้อยลงอีกเหมือนกันปัญหาด้านจิตใจของเราก็น้อยลงถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าโลกจะเป็นอื่นนอกจากทุกข์ไปแล้วคงจะมีสุขอยู่เท่าเม็ดงาขาลิ้นอย่างนี้ปัญหาของเราก็มีมากถ้าหากว่าเราถือว่าคำว่าโลกนี่ก็คือรุจฉีทิฏฐิแปลว่าผู้ย่อยยับไปแปลว่าผู้อนละหมาดอยู่ในกองทุกข์แปลผู้เดินสวนสนามในกองทุกข์ในธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาความสงสัยในโลกทั้งปวงความสงสัยในปัญหาของตนทั้งปวงมันก็ไม่มีเมื่อสงสัยความสงสัยของเราไม่มีทีนี้ยาโอสถอันนี้มาถูกล้างความสงสัยไปเสียแล้วปัญญาของเราเขาแก่กล้าขึ้นทีนี้เหยียบเล็บความหลงของเราไปทุกทีทีนี้นานเข้าก็ชนะความหลงของตนก็ข้ามทะเลหลงก็เข้าสู่พระนิพพานเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารปัญหาของมันน้อยลงแล้วถ้าเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญหรืออะไรต่ออะไรสารพัดปัญหาของมันก็มีมากปัญหาจิตของเราก็ยุ่งอีกเหมือนกันก็ปัญหาจิตของเราแหละยุ่งเราไม่ใช่ปัญหาอันอื่นจะมายุ่งเราดอกปัญหาความหลงของเรายุ่งเราต่างหากถ้าเรารู้ตามเป็นจริงไปแต่ละชั้นละชั้นปัญหาของเราก็หายไปภาระของเราก็เบาไปเราก็ไม่แข่งดีกับใครในโลกแข่งดีกับกิเลสและความหลงของตนชนะก็ชนะความหลงของตนแพ้ก็แพ้ความหลงของตนเท่านั้นการแพ้การชนะภายนอกไม่มีเมื่อการแพ้การชนะไม่ภายนอกไม่มีปัญหามันก็หมดไปแล้วเป็นธาตุแห่งความหลงมาหลายชาติหลายภพแล้วไม่อยากจะยอมตัวเป็นธาตุแห่งตัณหาของตนต่อไปอีกเหตุฉะนั้นพุทโธนิพพานธัมโมนิพพานสังโฆนิพพานจึงฝังอยู่ในใจไม่ใช่กราบไหว้เพื่อแก้ตัวเพื่อแก้รำคาญไม่ใช่บวชแก้รำคาญไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อแก้รำคาญเพื่อหลอกกินขนมเห็นภายในวัฏสงสารจริงๆพยาตูปัฏฐานญาณ เห็นภัยเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวลมหายใจเข้าข้างหนึ่งก็คือภัยๆนั่นเองถ้าไม่หายใจออกก็ต้องตายถ้าไม่หายใจเข้าก็ต้องตายจะเห็นปลายช่าก็จงดูปลายจมูกจะเห็นปลาเกิดก็ดูปลายจมูกถ้ามีลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วก็เรียกว่าเกิดถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าตายตามสมมติปลายช่าอยู่ที่รูจมูกหรืออยู่ชีพจรก็ถูกส่วนตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงตายแล้ววันนี้ก็ใกล้ตายกว่าวันวานนี้วันนี้ใกล้ตายกว่าเมื่อเช้านี้วันล่วงไปล่วงไปริบหรี่ริบหรี่ริบหรี่ลงรับเหลี่ยมเขาชีวาก็เหมือนกันแต่ละชาติละชาติถ้าหากว่าโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายให้เห็นอยู่วุ่นวายอยู่อย่างนี้ปัญหาของเราจะยินดีในโลกทั้งปวงสัพพโลกียพิรตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงเถิดธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจงละอาในโลกทั้งปวงเถิดคำสอนชั้นสูงนี่ท่านทั้งหลายจงเห็นภัยในวัฏสงสารเถิดภัยเกิดภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโลภภัยโกรธภัยหลงภัยเวรภัยภัยสารพัดไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่ตามมาแต่พบก่อนๆก็มีวุ่นวายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่คัดข้องหนอพยศบ่นไปเดินไปตามทางพระบรมศาสดาก็ตอบว่าพระบรมศาสดาได้ยินเสียงพยศที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านมานี่เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านก็จิตใจของท่านไม่มีวุ่นวายเสียแล้วท่านข้ามไปเสียแล้วข้ามความหลงของตนไปทะเลเสียแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้วอยู่ฟากฝั่งของทะเลหลงแล้วพระอนุรุทธะพยาสะกุลบุตรท่านก็นั่งฟังเพราะนิสัยท่านบางแล้วท่านก็สำเร็จพระอรหันต์ข้ามความสงสัยชั่วรัดนิ้วมือเดียวข้ามโลกชั่วรัดนิ้วมือเดียวใดๆในโลกล้วนอนิจจังใดๆในโลกล้วนทุกขังใดๆในโลกล้วนอนัตตามีความหมายอันเดียวกันใดๆในโลกล้วนทุกก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อโลกทั้งหลายบรรจุแต่ทุกข์อยู่อย่างนี้แล้วทีนี้เราเห็นทุกข์ชัดแล้วทั้งปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานอดีตล่วงมาแล้วมีแต่บัญชีอนาคตยังไม่มาถึงก็มีแต่บัญชีพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงแต่มีแต่บัญชีเมื่อวานนี้ก็ล่วงมาแล้วมีแต่บัญชีถ้าเป็นเงินก็จ่ายไปแล้วถ้าเป็นเงินก็ยังไม่มาถึงในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้มีเงินอยู่ข้างในกระเป๋าด้วยต้องมีบัญชีด้วยต้องมีเงินในกระเป๋าด้วยกระเป๋าคืออะไรคือความเชื่อคือความเห็นธรรมคือความรู้แจ้งในธรรมเรียกว่ากระเป๋ามีในปัจจุบันด้วยเหตุที่จะสงสัยโลกทั้งปวงก็ไม่มีเมื่อไม่สงสัยโลกทั้งปวงการทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลงตัณหาคือความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงเรียกว่าตัณหาความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นปัญญาเพราะเป็นความดับทุกปัญญาเห็นจอว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกสิ่งนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับทุกได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมักนั้นมีองค์8ประการคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งดำริชอบหนึ่งเจรจาชอบหนึ่งทำงานชอบหนึ่งทำความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งมักแปดเดือนลงมาเป็นหนึ่งคือในปัจจุบันนะมักเป็นเชือกแปดเกลียวนั้นรวมลงมาเป็นเกลียวหนึ่งเมื่อสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในตอนไหนไหน สังกัปปวาจากัมมันโตอาชีโววายามุสติสมาธิก็เป็นไปตามกันเพราะหัวจักพาไปเจตนาใดๆในโลกไม่เท่าเจตนาเพื่อจะพ้นจากวัฏสงสารโดยด่วนปฏิบัติใดๆในโลกไม่เท่าปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติความเห็นใดๆในโลกไม่เท่าความเห็นยินดีในพระนิพพานขณะจิตเดียวยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติตั้งล้านๆขณะจิตไม่เท่ายินดีในพระนิพพานขณะจิตเดียวเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารพวกสัมมาทิฏฐิจึงพากันยินดีในบวชวันดาก็ยังไม่เป็นคนแก่ขนาดไหนอยู่ใกล้กันก็ตามต่างคนต่างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขารับนับถืออยู่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมจะอยู่ขอบฟ้าแดนไกลสักเพียงใดก็ตามมุตโตไทยมีอยู่มุตโตไทยของหลวงปู่มั่นยังไม่ได้นะมันไม่ทั่วถึงในกรุงในกรุงเทพมันมีคนหลายล้านมุตโตไทยแล้วพวกนี้จะเอาให้มุตโตไทยของหลวงปู่มั่นคงจะครบกันมีกี่คน3 6 9คนครบอยู
1: ่พ่ออยู่กับหลวงปู่นานมั้ย
0: ฮะ4พรรษา
1: 4พรรษา
0: พรรษาที่5ไม่ได้จําพรรษาที่5เหตุไฉนจึงว่า4พรรษาจึงว่า5พรรษาก็มีเหตุผลว่า2489ไปอยู่กับท่าน90 91 92ตอนเดือนพฤศจิกายนข้างแรมถูกแล้วท่านก็สิ้นลมปราณที่นี่ก็รอทำชาปนกิจอยู่อีกพอเสร็จชาปนกิจก็เพ็ญเดือนก็ในระหว่างเดือน3ข้างขึ้นมันก็เป็นปีใหม่แล้วทีนี้คาดกันว่าในฤดูแล้งนั่นแต่พอถึงฤดูฝนก็ไม่ได้จำพรรษาอีกเพราะเหตุใดก็เพราะท่านมรณภาพไปแล้วก็ลงไปหลวงกับหลวงปู่เทศภูเก็ตพังงา3พรรษาแปลว่า4พรรษาทั้งแล้งทั้งฝนแต่ในฤดูแล้งหนึ่งไปเที่ยวเดือนออกจากองค์ท่านไปเที่ยวไปกับหลวงปู่มหาบัวที่แรกไป2องค์2489นั่นเองออกพรรษาแล้วไปเดือนพฤษภาคมก็กลับเข้ามาอีกแต่นั่นก็เลยไม่ได้ไปที่ไหนทั้งแรงทั้งฝนด้วยหลวงปู่มันไม่ใช่ของง่ายๆนะใครไปเที่ยวปีนี้กลับมาแล้วถามภาวนาไม่ได้ความมาให้อยู่ด้วยพอไปเที่ยวหากินขนมเขาได้ยินเขาทำบุญที่ไหนก็แวะไปแวะไปพูดเก็บเหลือเกินหลวงปู่มั่นถ้าไปเที่ยวจริงๆไปเที่ยวเรียกจริงๆมาถามมันก็ต้องได้ความท่านว่าจะไปดูหนังสือไปตอบท่านท่านก็รู้จักจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเป็นเรื่องของตัวเป็นวิชาของตัวไปเอาของเศรษฐีมาเป็นวิชาของตัวท่านก็รู้ท่านก้มหน้านึกขณะจิตเดียวท่านทักเลยเอาคำของคนอื่นมาพูดไม่ใช่ตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้น ไม่ใช่ของง่ายๆหลวงปู่มั่งวิชาใดๆที่ปีนเกลียวไม่มีในหลวงปู่มั่งวิชาไสยศาสตร์ไม่มีปะปนในหลวงปู่มั่งได้เห็นกับตาด้วยได้พิจารณาด้วยวิชาควักกระเป๋าก็ไม่มีในหลวงปู่มั่นเดี๋ยวนี้หลวงปู่กำลังทำอันนั้นอยู่กำลังทำอันนี้อยู่ใครจะมีศรัทธาช่วยอันนั้นบ้างช่วยอันนี้บ้างหลวงปู่มั่นไม่ได้เอ่ยเลยไม่มีหลวงปู่มั่นเป็นพระมหาสันโดษจริงบริสุทธิ์จริงจะหาอุบายจัดงานจัดการขึ้นในวัดเพื่อหารายได้เพื่อจะซ่อมแซมหรือก่อสร้างไม่มีในองค์ท่านหลวงปู่มั่นทีนี้เรื่องพุทธาภิเษกพุทธาภิเษกก็ไม่มีในหลวงปู่มั่น จะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านดีกว่าพวกเราแล้วท่านพูดอย่างนี้วิชาแทะหูแทะตาพระพุทธรูปที่ทำมาแล้ววิชาบวชให้พระพุทธรูปก็ไม่มีในองค์ท่านวิชาปุกวิชาเสกก็ไม่มีในท่านเอาพระพุทธรูปน้อยๆเล็กๆมาอย่างนี้ก็ทำมามับในปากแล้วขอให้ท่านขังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในหลวงปู่มั่นท่านขังกว่าเราแล้วไปจะไปปลุกท่านทำไมท่านลุกกว่าเราแล้วท่านลุกไปก่อนเราแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วมีแต่เรานั่นเองหลับอยู่ท่านพูดอย่างนี้มันเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้นทำตัวให้ดีเหมือนกว่าพระพุทธเจ้าไปบวชให้พระพุทธเจ้ามันก็บาปสิท่านพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบวชก่อนเราแล้วท่านพูดอย่างนี้ลัทธิอันนี้เพิ่งเกิดมาทีหลังแต่ก่อนตกอยู่ไหนไม่ทราบลัทธิที่เหรียญอันนั้นอันนี้พอได้พูดก็จะพูดไปซะกระทบกระเทือนใครก็ไม่ว่าละโสตายกระทบกระเทือนในโลกก็ตามโสตายแล้วเดี๋ยวนี้เลือดทุกหยดบูชาพระพุทธศาสนาแล้วบูชาพระพุทธธรรมประสงค์แล้วเรื่องพุทธาพิเศษไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่านเรื่องบุญฉลองอายุก็ไม่มีในท่านถ้าบุญฉลองอายุไม่มีในท่านเกิดมาใหม่ๆอันนี้ทำบาปวันไหนมันก็ฉลองอายุบาปทำบุญวันไหนมันก็ช้องฉลองอายุบุญท่านพูดอย่างนั้นมันเป็นเรื่องฉลองอยู่แล้วท่านพูดอย่างนั้นทั้งกุฏิวิหารเลยท่านไม่พายฉลองหรอกหลับตาเข้าก็ฉลองมืดท่านพูดอย่างนั้นลืมตาออกก็ฉลองเห็นท่านพูดอย่างนั้นมันฉลองอยู่ในตัวแล้วเราทำอะไรท่านพูดอย่างนั้น
1: เรียกมาสมมติกันให้บุญเองส่วนมาก
0: สมมติให้บุญกันเอง
1: ส่วนให้บุญกันเองให้เรื่องมากให้เรื่องโน้นเรื่องนี
0: ้เรื่องเก็บศพพระที่ทูลสงฆ์มานานๆก็ไม่มีในองค์ท่านองค์ท่านอ้างเหตุผลเมืองสาวัตถีพระเชตตะวันมหาวิหารอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเฉียงใต้บุพพารามของนางวิสาขาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีแต่ว่าวัดเชตตะวันมหาวิหารนั่นเป็นวัดที่รวมคิวใหญ่ไฟที่ถูกเผาพระเนนประจำวันอยู่ทุกวันมีควันอยู่มีเปลวไฟอยู่ประจำวันทุกวันเพราะเป็นที่รวมของพระภิกษุทั้งหลายเป็นวัดใหญ่พระบรมศาสดาก็อยู่ที่นั่นมากกว่าอย่างอื่นเหตุฉะนั้นในพระสูตรจึงเอ่ยว่าสาวัตถียังสาวัตถียังเป็นส่วนมากราชคฤห์ราชคฤห์นั้นมีเป็นส่วนน้อยหรือสาวัตมีแต่สาวัตถียังการเก็บศพไว้ไม่มีในครั้งพุทธกาลท่านพูดอย่างนั้นมาทำกันใหม่ท่านพูดอย่างนั้นในยุคบ้านน้องผือก็มีพระมรณภาพสององค์ทีนี้การทำชาปนกิจอย่างนั้นอย่างนี้หลวงปู่มหาไม่เอ่ยถ้าเอ่ยมันก็กระทบกระเทือนโลกในปัจจุบันแต่ความจิตเป็นจริงท่านถวายพระเพลิงในวันนั้นท่านไม่เอ่ยซะท่านอาจารย์มหาท่านเป็นผู้ฉลาดถ้าแดงเด็ดเดียวเกินไปก็จะมีเรื่องเวลาท่านออกไปสกลนครที่ท่านอาจารย์มหาแต่งหลวงปู่มหาแต่งบอกว่าไปสงเคราะห์โยมนุ่มชุวานนท์ก็ดีนายอ่อนโมฆราชก็ดีนั่นเพื่อแบ่งเบาครูบาอาจารย์แบ่งเบาครูบาอาจารย์ที่จับมือเซ็นองค์ท่านออกไปถ้ามาอย่างนั้นมันจะทับครูบาอาจารย์ผู้จับมือเซ็นองค์ท่านออกไปองค์ท่านต้องการมรณภาพอยู่ที่บ้านหนองผือนะไม่ต้องการออกไปเวลาหามไปเราเองเป็นผู้ติดตามท่านหลวงปู่มหาอยู่กองหลังหลวงปู่มหาเป็นผู้แต่งกองหลังกองหน้าก็ดีท่านล่าท่านทองคำท่านเสียหาไปก่อนซะผมจะอยู่อีกกี่วันไม่ทราบเพราะกี่วันการยังไม่แล้วเอาใส่แค่หามไปก็จับคนละเล็กละน้อยไม่ได้ใส่บาตรหรอกเพราะมันมากคนโยมก็ไปเป็นกลุ่มกันไปคนประมาณ200คนพอไปผ่านพ้นบ้านน้องเผือแล้วท่านก็บ่นเสียงเบาๆจะหามไปเปี้ยงไปเผาที่ไหนเนาะแก่แล้ว ตายที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั้นท่านพูดแบบเย็นๆแต่เราไม่ได้พูดให้ท่านอาจารย์มหาฟังว่าท่านอาจารย์มหารักษาหมู่อยู่ข้างหลังเวลาท่านแต่งหนังสือเราก็ไม่ได้ปรารภให้องค์ท่านฟังก็แปลว่าท่านไม่องค์ท่านไม่พอใจไปไปวัดป่าสุทธาวาสแต่ก็แต่งไม่ให้คาดจากความจริงมากแต่ไม่ให้ตรงมากถ้าตรงก็จะตรงตามความจริงก็ไปทับถมครูบาอาจารย์ผู้ดึงแขนท่านออกไปแล้วสงฆ์ในอรโมกขราชสงฆ์ยังไงเข้ามาอยู่ทุกปีพระอยู่อำเภอพันนานิคมไปสงฆ์โยมนุ่มชวานนท์ถ้าหากว่าอยู่ในบ้านน้องผืนสัตว์ก็จะตายมากไปอยู่สกลสัตว์ก็ตายมากมันไม่อิงเขาก็ฆ่าขึ้นอีก5-6ตัวโคกระบือเขาก็ฆ่าขึ้นอีกมาก5-6ตัวถ้าหากว่าหลวงปู่มั่นต้องการจะไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสจริงก็มีสิ่งที่จะแสดงอีกเหมือนกันจะแสดงว่าหลวงปู่มั่นมักใหญ่ไฟสูงในเรื่องศพทีนี้นั่นทีนี้สิ่งที่เป็นพยานมีอยู่แล้วในยุค2489เนี่ยมีพระมรณภาพ2องค์องค์หนึ่งก็18พรรษาองค์หนึ่งก็9พรรษานักธรรมเอกองค์9พรรษาองค์18พรรษานั่นเป็นอาจารย์ปฏิบัติมานานแล้วท่านก็พันทำพาทำชาปนกิจในวันนั้นถวายพระเพลิงในวันนั้นโลดโผนหลวงปู่หลวงปู่ทำโลดโผนทำอาหารเราอายุ30ขนาดนั้นเรายิ่งยินดีมากอาจารย์ของเรานี่ไม่แอบกินกับสุบสุบเสพติดของลูกศิษย์ถูกกับจริตของเรามากเราเป็นคนมีกิเลสมากไม่แอบกินกับสุบสุบเจ็บเชื่อกรรมและผลของกรรมของตนที่ปฏิบัติเขาก็เลยชาปากฏว่าพระกรรมฐานออกมาหาบุญแล้วจะไปคอยเอาบุญกับใครก็ต้องทำเอาทีนี้ส่วนฆราวาสมันก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้ถ้าไม่ทำก็ถูกเตียนกันว่าขี้ตะหนีว่าขี้เหนียวสารพัดละส่วนพระของเราจะดักเอาแล้วไว้ดักแล้วไว้เอาตังคนสำหรับเราเขียนพินัยกรรมไว้แล้วถ้าข้าพเจ้ามรณภาพอยู่ในที่ใดขอให้ชาวพุทธในผู้ปฏิบัติใกล้ชิดอยู่ในที่นั้นจงรีบเผาข้าพเจ้าโดยด่วนก็ลงก็ไม่ต้องทำใส่เตียงแล้วก็ชูไปที่ริมวัดแล้วก็เผาเพราะไม่ได้ผ่านบ้านใครเขียนไว้แล้วนี่ถ้าเก่งจะเป็นปัญหากันในอนาคตในโลกนี่ใครจะไปเด็ดเดี่ยวเหมือนหลวงปู่มั่นไม่มีดอกไม่มีหายากก็ใกล้อยู่หลวงปู่มหาใกล้หลวงปู่มหาบัวหลวงปู่ฟันก็ใกล้หลวงปู่เทศก็ใกล้อยู
1: ่หลวงปู่แหวน
0: หลวงปู่แหวนก็ใกล้เหมือนกันหลวงปู่แหวนท่านก็ไม่ทุระอะไร
1: ไม่ทุระ
0: ไม่ทุระอะไรหรอกหลวงปู่แหวนมันเป็นเรื่องของพวกลูกหลานหาสตางค์ต่างหากองค์ของท่านของท่านนะไม่เป็นอะไรหรอกหลวงปู่แอนไม่เป็นอะไรหรอกองค์ของท่านของท่านหลวงปู่ขาวก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นหลวงปู่ขาวท่านก็ไม่ทุระอะไรหรอกทีนี้ตามธรรมเนียมของหลวงปู่นั่นพอถึง12มันก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้ลุกมาเดินตามนี
1: ่
0: 3มันก็ออกห้องละ3มันก็ออกล่างหน้าละถ้าหากว่าอยู่ตามปกติแกมาแล้วมันยิ่งร้ายนะวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าหลับถึง2ชั่วโมงแล้วก็เอาละตาใสแก้วเลยตาใสแก้วเลยเรานอนมาหลายชาติหลายภพแล้วมันพูดอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่ทราบเลยอาหารที่เคยมีรส 100% มันก็ยังเหลืออยู่90เท่านั้นมันไม่เหมือนเก่าเสียแล้วมันถูกแต่สมมุติไม่อร่อยส่วนสมมุติอร่อยนะมันไม่ถูกเสียแล้วทุกวันนี้ขี้เกียจมาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายมานึกมาคิดขี้เกียจจนถึงนึกถึงคิด
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
3: อ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: แผ่นดินนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตนไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่มาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเวลาใช้ก็ระมัดระวังไม่ควรเสียด้วยเหตุไม่จำเป็นก็มาให้เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการโขนกวายหรือการแสวงหาไม่ได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมันความมัธยัสถ์ออกจากใจของผู้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังไม่ใช้สอยแบบเรี่ยราสายกระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัสถ์คือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทำให้ฝืดเคืองเมื่อสิ่งของเครื่องสนองมีอยู่แต่ไม่ลืมตัวไปกับสมบัติที่มีมากพยายามทำสมบัตินั้นๆให้เกิดประโยชน์ตามฐานะของมันไม่ตระหนี่เหนียวแน่นมีการสงเคราะห์ให้ทานเช่นเดียวกับคนทั่วไปหรืออาจทำได้มากกว่าโดยเหตุผลที่ควรเพราะความประหยัดกับความมัธยัสถ์เป็นธรรมของปราชญ์ผู้มีเหตุผลรอบตัวและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปการประหยัดกับการมัธยัสถ์ของผู้นั้นจึงไม่ได้เอ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดำเนินที่น่าชมเชยโดยถ่ายเดียวคนประหยัดและมัธยัสถ์เป็นบุคคลที่รอบคอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวารและเป็นผู้ยับยั้งต้านทานสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่ตื่นไปกับสิ่งหลอกหลอนชอนชัยอย่างง่ายได้มีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโลดโผนโดนโน้นชนนี้ด้วยความร้อนฝังแห่งราคะตัณหาวางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสม่ำเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวะให้ท่านฟังพอเป็นข้อคิดในธรรมข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมจำเป็นแก่จิตใจโลกเพียงไรเช่นผู้มีภรรยาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อยให้จิตผาดโผนโลดเต้นเพ่นไปเที่ยวรักสามีภรรยาหรืออีหนูอีหนูตามถนนหนทางอันเป็นการละเมิดธรรมสันโดษคือภรรยาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตนแม้จะมีความต้องตาต้องใจอยู่บ้างตามนิสัยปุถุชนที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็ตามแต่ทำสันโดษต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์กาฝากนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานคระเคล้ากับสมบัติเก่าของตนจะกลายเป็นศึกกลางเมืองกลางบ้านกลางสามีภรรยาเข้าครอบครัวจะแตกสมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นความสุขที่เคยครองเพราะธรรมสันโดษช่วยป้องกันจะแตกทลายหายสูญเพื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิตจิตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใฝ่ใจใยดีและละโมบโลภมากอยากได้ของเขาผู้นั้นครอบครัวนั้นย่อมเป็นสุขร่วมกันตลอดอวสานไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีภรรยาและลูกเต้าย่อมมีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกันไม่มีความระแวงมาทำลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิทใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดเที่ยวโกงเข้ามาสับปนมีเฉพาะสามีภรรยาลูกเต้าล้านเหลนและสมบัติของตนล้วนๆจึงมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษาอย่างคนและครอบครัวนั้นๆให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมักน้อยนั้นเป็นธรรมที่ละเอียดมากกว่าความสันโดษขึ้นอีกมากมายแต่เป็นธรรมคู่ควรแก่ครอบครัวและชายหนุ่มหญิงสาวอย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ให้มีรักเดียวไม่มีพวกมีแพมาแอบแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศษหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตนแล้วเกิดความอิจฉาระอาใจที่จะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในการต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอวสานแห่งชีวิตไม่ยินดีกับใครอื่นซึ่งไม่ใช่คู่รักของตน มีเพียงคู่รักคนเดียวเท่านั้นเป็นจิตใจที่จะสูดลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจนอกนั้นถือว่าเป็นประเภทกาฝากที่จะคอยทำลายความสัมพันธ์ให้แตกร้าวไปโดยไม่สงสัยถ้าเป็นคู่ครองก็มีเพียงสามีภรรยาของตนเท่านั้นนอกนั้นแม้เป็นเทวดามาก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตายใจด้วยเพียงพ่ออีหนูกับแม่อีหนูสองคนเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีภรรยาจะตายใจได้เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัสถ์ความสันโดษและความมักน้อยแล้วก็ควรนำธรรมตรงข้ามมาเทียบเคียงกันพอทราบความหนักเบาของธรรมทั้งสองว่ามีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นำไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในวัตถุและอารมณ์ความสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสามไม่ยินดีในของมีอยู่ของตนและความมากมากในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นข้าศึกแก่ตนและผู้อื่นเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อธรรมที่กล่าวมาแล้วเหล่านั้นการปีนเกลียวกับธรรมมีความประหยัดเป็นต้นเป็นทางเสื่อมเสียโดยถ่ายเดียวแม้ใครจะต้องการความสงบสุขและความเจริญโดยทำลายธรรมดังกล่าวนั้นย่อมหาความสงบสุขและความเจริญไม่ได้เพราะผิดทางไม่ว่าพระหรือฆราวาสใครก็ตามถ้าเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเพราะธรรมเป็นสายกลางแห่งทางดำเนินเพื่อความเจริญทั้งนักบวชและฆราวาสแม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นต้นพระก็ดำเนินไปตามสายของพระฆราวาสก็ปฏิบัติไปตามสายของตนผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได้พระสาวกสมัยพุทธกาลที่เป็นสังฆังสรณังคฉามิของพวกเราโดยมากท่านปฏิบัติกันตามสายความสันโดษและมากน้อยไม่กลัวความอดอยากขาดแคลนและความเป็นความตายยิ่งกว่าความกลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านกลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านจึงพยายามทุ่มเทกำลังทุกส่วนลงทางความเพียรเพื่อรู้เพื่อเห็นท่านจึงได้รู้ได้เห็นธรรมอย่างสมใจส่วนพวกเรากลัวแต่จะอดอยากขาดแคลนกลัวจะลำบากทรมานกลัวแต่จะตายอะไรขาดเหลือบ้างไม่ได้ใจหดหู่เหี่ยวแห้งไม่เป็นอันบำเพ็ญภาคเพียรได้ภายในใจจึงมีแต่กิเลสความกลัวตายเต็มไปหมดทำเลยอย่างลงไม่ได้เพราะกิเลสกีดขวางไม่มีทางซึมซาบได้ไปที่ไหนอยู่ที่ใดถ้ามีประชาชนญาติโยมห้อมล้อมนับถือและหิวอาหารเป็นปิ่นโตปิ่นโตเดินตามหลังตามถ้วยชามต่างเกลื่อนไปด้วยอาหารคาวหวานชนิดต่างๆใจก็เบิกบานเพราะความชุ่มเย็นด้วยอาหารทั้งยิ้มทั้งพูดชมเชยด้วยความพอใจว่าที่นี่อากาศดีมากนะโยมทั้งปลอดโปร่งทั้งโล่งใจดีภาวนาก็สะดวกสบายใจก็ไม่ต้องบังคับยากสงบไปเลยความจริงมันภาวนาสะดวกหรือนอนหลับสบายก็ยากจะสันนิษฐานสำหรับพระที่ชอบอากาศแบบนี้เพราะการกินได้มากกับการนอนหลับดีและนอนได้มากนั้นมันเป็นคู่มิตรกันอย่างแยกไม่ออกผมเคยผ่านมาแล้วรู้เรื่องได้ดีถ้าไปอยู่สถานที่จะพอภาวนาดีบ้างเพราะปราศจากสิ่งรบกวนแต่ขาดแคลนอากาศคืออาหารหน่อยเพราะไม่ค่อยมีปิ่นโตเถาใหญ่ๆเดินตามหลังเป็นคณะคณะเป็นพวงๆที่นั่นอากาศท่าจะแย่ทนไม่ไหวได้บ่นว่าแหมโยมที่นี่อากาศแย่ทนอยู่ไปไม่ไหวทึบเกินไปหายใจอึดอัดไม่สะดวกภาวนาก็ไม่สงบจิตใจก็บังคับยากผิดธรรมดาที่เคยเป็นอาตมาทนอากาศทึบมากไม่ไหวต้องลาโยมไปวันนี้แล้วก็เห็นไปหาอากาศที่ดีใหม่เพื่อการภาวนาจะได้รุดหน้านั่นฟังสิท่านฟังพระธุดงค์กรรมฐานอากาศอำนวยภาวนาจิตสงบลงได้ดีพอปิ่นโตห่างจากข้างบ้างชั่วอึดใจเดียวเกิดอากาศทึบขึ้นมาแล้วภาวนาจิตไม่สงบ

วดมากน้อยนั่นแลคือทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนความเหลือเฟือนั้นคือทางเดินของพระกรรมฐานอากาศดังกล่าวมาจะไม่มีวันพ้นทุกข์ไปได้ถ้าใจยังติดแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นการตัดกังวลกับสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆก็เพื่อความเบาบางทางอารมณ์ที่เป็นกิเลสแต่ละประเภทผู้ใดก็ตามถ้ายังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมคือความสันโดษและความมักน้อยเป็นต้นผู้นั้นยังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมพอจะพยายามตะเกียกตะกายไปด้วยความบึกบึนอดทนแต่จะมากังวลกับปากกับท้องกับความกลัวอดกลัวตายอยู่นี้เท่านั้นสุดท้ายก็ติดจมอยู่กับเรื่องของปากของท้องซึ่งเคยทำความกังวลมาเป็นประจำการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ยอมปล่อยวางอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางผ่านพ้นกิเลสทั้งหลายไปได้เพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นกิเลสเครื่องผูกพันทั้งสิ้นท่านควรทราบว่าความกังวลกับสิ่งเหล่านั้นทำนักปฏิบัติให้ติดจมอยู่จนถอนตัวไม่ขึ้นหรือไม่คิดว่าเป็นกิเลสพอจะสนใจคิดและถอนเสียได้ซ้ำไปจะไปบำเพ็ญที่ใดพอจะปลดปล่อยกิเลสบนหัวใจออกได้บ้างแต่ก็มาหวงกิเลสเหล่านั้นจะสิ้นไปจากใจไม่มีอะไรมาให้พาสนุกพาเกาจำต้องพรุงพรังกันไปกับสิ่งเหล่านี้คิดไปพูดไปก็รู้สึกสลดสังเวชที่นักปฏิบัติเราไม่เห็นความพ้นทุกข์เป็นธรรมมีคุณค่ายิ่งไปกว่ากิเลสที่เคยทรมานใจด้วยเห็นความห่วงปากห่วงท้องเป็นของสำคัญกว่าความปล่อยวางเพื่อความหลุดพ้นผู้กระยิมในธรรมเห็นครูอาจารย์พากันดำเนินเด็กเดียวอาถรรพ์เพียงไรก็ยิ่งมีความบากบั่นมั่นใจต่อความเพียงของตนยิ่งขึ้นเพียงนั้นสมกับมาศึกษาอบรมเพื่อความหลุดพ้นโยนกิเลสกองทุกข์ออกจากใจจริงๆท่านกว่าคนเราก็คนท่านกว่าใจเราก็ใจท่านทนได้เราก็ทนได้ท่านถึงไหนเราจะพยายามให้ถึงนั่นไม่ยอมถอยหลังให้กิเลสโหเราะเยอะหยันได้ท่านหลุดพ้นเราก็จะพยายามให้หลุดพ้นตามท่านจนได้กิเลสท่านกับกิเลสเรามีอยู่เพียงหัวใจดวงเดียวเสมอกันมิได้กองรอคอยทับถมเพิ่มพูนอยู่ข้างหน้าข้างหลังเท่าภูเขาป่าไม้อะไรเลยผู้มีความสนใจใฝ่ต่อการศึกษาอบรมเพื่อตนเพื่อธรรมจริงๆดังกล่าวมานี้ผมแน่ใจด้วยว่าต้องมีวันผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนการปฏิบัติต่อบริขารต่างๆเช่นการปะการชุนหรือดัดแปลงซ่อมแซมไปตามกรณีนั้นก็เพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้มาประจำนิสัยและความเป็นห่วงหมู่คณะจะไม่มีทางเดินในการต่อไปเพราะสมัยนี้มักมีแต่กรรมฐานขี้เกียจมากง่ายทำอะไรก็มักจะทำแบบสุกเอาเผากินกันเสียมากพอเผาสุกบ้างกินหมดไปกับปากกับท้องกับกองไฟพร้อมๆกันไม่มีอะไรเหลือเผื่อวันพรุ่งนี้วงเล็บเปิดนี้หมายความว่าพอออกจากที่ภาวนาก็ไม่มีคุณธรรมมีความสงบเย็นเป็นต้นเหลืออยู่ปลิวไปกับอารมณ์เสียหมดวงเล็บปิดกิจการที่ผมทำนั้นผมเชื่ออย่างฝังใจว่าเป็นอริยกิจอริยประเพณีที่ท่านดำเนินกันมาเพราะเป็นกิจที่ทำด้วยความเห็นภัยไม่ลืมตนไม่ใช่แบบลิงที่ทั้งกินทั้งทิ้งทั้งคว้าหาของใหม่ไม่สนใจกับของเก่าที่ยังพอกินเป็นอาหารอยู่เลยถ้าเป็นคนก็แบบบ้าตื่นสมัยนั่นแหละจะมีหลักใจพอเป็นหลักเกณฑ์เพื่อทรงทรัพย์สมบัติได้อะไรกันใส่เสื้อกางเกงเครื่องนุ่งห่มใช้สอยต่างๆเพียงตัวหรือผืนละหนสองหนก็หาว่าเก่าว่าคร่ำคร่าคร่ำครึล้าสมัยไม่ทันเขาก็ทิ้งแล้วกว่าหาใหม่ราวกับเงินทองไหลมาเองเหมือนหน้ามหาสมุทรสาครฉะนั้นโดยไม่ได้คำนึงว่าแม้จะเอาสิ่งที่มีราคาข้างวดมากมายเพียงไรมาประดับตกแต่งก็คือคนคนเดียวกับผู้กำลังเฟ้อๆอยู่นั่นแหละจะหาคุณค่าสาระอันยิ่งยวดมาจากไหนสวมใส่ประดับประดาเข้าไปแล้วก็เท่าเดิมนิสัยดีชั่วก็เท่าเดิมถ้าไม่ปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าด้วยความประพฤติเพราะคนเรามีคุณค่าอยู่กับความรู้วิชาและความประพฤติตัวต่างหากไม่ได้มีอยู่กับเครื่องประดับประดาอะไรเลยพอที่จะหลงหลับจนไม่รู้จักตื่นกันนอกจากทำเพื่อหลอกคนที่ตาฝ้าฟางให้หลงตามแบบกระต่ายตื่นตูมและวิ่งจนแข้งหักขาหักไปตามๆกันเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่น่าชมว่าเขามีคุณค่าขึ้นเป็นกองเพราะการแต่งตัวได้เครื่องหรูหราที่ร้อยผลัดพันเปลี่ยนวันหนึ่งหลายชุดสิ่งที่ได้รับอย่างหลีกไม่พ้นก็คือความเสียนิสัยใจรั่วจะไม่มีหลักไม่เป็นตัวของตัวได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่ดีสร้างความฉิบหายแก่ตัวและสังคมตลอดอนุชนรุ่นหลังให้หลงตามกันไปไม่สิ้นสุด

0: นี่คือผลไม่ดีต้องติดตามแน่นอนใครทำก็ผู้นั้นต้องประจักษ์กับตัวไม่ต้องหากรรมการมาตัดสินให้ลำบากเหมือนประกวดสิ่งของต่างๆสิ่งที่ชั่วย่อมทราบว่าชั่วดีก็ย่อมทราบว่าดีทุกย่อมทราบว่าทุกสุขย่อมทราบว่าสุขรู้อยู่กับตัวไม่จำต้องให้ใครบอกถึงจะทราบการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันท่านที่ปฏิบัติมาก่อนท่านได้รับผลเป็นที่พอใจมาแล้วจึงได้วางแนวที่ถูกไว้ให้ดำเนินตามยังจะหาเรื่องว่าลำบากคร่ำครึล้าสมัยไม่ลงใจที่จะปฏิบัติตามท่านด้วยความเต็มใจอยู่แล้วก็หมดหนทางเหมือนคนตายไม่รู้จักดีชั่วสุขทุกข์อะไรเท่านั้นรองจากนั้นลงมาก็ปฏิบัติตัวแบบลิงไม่ต้องมีกฎมีระเบียบข้อบังคับกันอยากทำอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามนิสัยสัตว์ที่ไม่รู้ภาษาแต่เราเป็นคนเป็นพระจะทำอย่างนั้นก็อยู่กับโลกเขาไม่ได้ต้องถูกไล่เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับคนตายหรือถูกไล่เข้าไปอยู่ในป่ากับฝูงลิงแต่ก็จะไม่ยอมไปเพราะยังถือว่าตัวเป็นคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายและถือว่าตัวเป็นคนไม่ใช่ลิงจะไปอยู่ในที่เช่นนั้นไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนกว้างโลกกว้างทำอยู่ร่ำไปและทำให้สังคมรังเกียจเดือดร้อนไปด้วยการปฏิบัติธรรมแบบสะเทินน้ำสะเทินบกไม่เอาจริงเอาจังเป็นเรื่องกว้างวงปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วยังจะเป็นกรรมฐานคาฝากในวงปฏิบัติแฝงหมู่แฝงคณะผู้ตั้งใจทำจริงไปด้วยไม่ยอมแยกจากวงคณะให้หายเปื้อนหายกลิ่นสาบโคลนเผื่อมีผู้มาติดต่อสอบถามธรรมะธโมบ้างจะได้คุยมั่วกับเขาด้วยว่าเป็นพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สาวแล้วขายครูขายอาจารย์กินไปเรื่อยๆยิ่งกว่าปลาเน่าในตลาดเสียอีกการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้ตั้งใจตำหนิท่านว่าเป็นพระกรรมฐานดังกล่าวมาแต่อย่างใดแต่อะไรที่จะเป็นคติแก่หมู่เพื่อนและวงคณะในฐานะผมเป็นอาจารย์ก็จำต้องตักเตือนสั่งสอนเพื่อรู้หนทางหลบปลีกตัวและเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามผลย่อมเป็นของท่านทั้งหลายเองผมก็นับวันแก่ชราลงทุกวันเวลาต่อไปก็หวังในหมู่คณะจะบริหารกันไปตามเยี่ยงอย่างประเพณีที่พาดำเนินมาคำที่ท่านขอร้องผมนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดในฐานะลูกศิษย์กับครูเพราะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่เห็นครูอาจารย์ทำอะไรก็กลัวลำบากอยากให้อยู่สบายด้วยความเคารพรักและหวังพึ่งเป็นพึ่งตาอย่างจริงใจก็พูดปรึกษาปรารภตามความหวังดีผมไม่ได้ถือว่าท่านเป็นผู้ผิดเพราะการขอร้องนั้นแต่เพื่อดำรงอริยประเพณีอันราบรื่นดีงามต่อไปเพื่อตนและกุลบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ยึดเป็นหลักและดำเนินตามผมจึงขอนิมนต์หมู่คณะให้ตั้งใจบำเพ็ญตนในความประหยัดมัธยัสถ์สันโดษมักน้อยในปัจจัยทั้งหลายด้วยความจริงใจสืบทอดกันไปจะเป็นผู้ดำเนินปฏิบัติไปโดยสม่ำเสมอกิเลสมารยาทั้งหลายจะไม่รังควานรบกวนเกินกว่าเหตุเพราะมีธุดงควัตเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าอยู่เสมอธรรม4ข้อนี้มีความสำคัญมากในวงปฏิบัติมีมนพากันทราบไว้อย่างถึงใจผู้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจตราบใดจะเป็นผู้สงบเย็นทั้งใจทั้งกิริยาที่แสดงออกไม่มีมนทินติดตามมาตราบนั้นไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเป็นสุขโตมีกายวาจาใจอันสงบไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดกิริยาที่แสดงออกของพระผู้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นที่งามตาเย็นใจหมู่คณะและประชาชนทุกชั้นตลอดเทวดาอินพรหมนาครุฑทั้งหลายขอนิมนต์ทุกท่านจดจำไว้อย่างถึงใจและพยายามปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนอย่าได้ลดละปล่อยวางธรรมเหล่านี้คือหัวใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านรักสงวนมากเสมอด้วยชีวิตจิตใจส่วนสามัญธรรมดาอาจมีความคิดเห็นต่างกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำและแน่ใจจงยึดคำว่าสังฆังสรณังคฉามิให้มันคงถึงใจธรรม4บทนั้นกับสังฆสรณะมีคุณค่าและน้ำหนักเท่ากันปัญหาของพระที่ขอร้องท่านให้อันรวมผ่อนผันได้กลายเป็นการเทศอย่างเผ็ดร้อนและยืดยาวการแสดงธรรมของท่านยากที่จะมีผู้ทำทันบรรดาอุบายต่างๆทั้งอุบายขู่เข็นและกรอบโยนล้วนเป็นสาระสำคัญแก่ผู้ฟังอย่างถึงใจไม่มีองค์ใดบรรดาที่นั่งฟังจะคิดหรือพูดว่าท่านเทศดุดาขู่เข็นด้วยถือกิเลสเป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องมือมีแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้ท่านเทศถึงใจเหลือเกินต้องอย่างนี้สิอยู่เฉยๆไม่ได้ฟังเทศแบบนี้ถ้ามีผู้อาราธนาท่านแบบนี้รู้สึกว่าสนุกและอร่อยจริงๆ ใครมีอะไรก็เรียนถามท่านบางสิอยู่เฉยๆท่านไม่เทศแบบนี้ให้ฟังง่ายๆนะพระท่านคุยกันหลังจากฟังเทศท่านจบลงแล้วลงมายืนชุมนุมกันที่สภาหนูลับๆตามเคยปกติก็เป็นดังนั้นจริงๆถ้าไม่มีท่านผู้ใดเป็นต้นเหตุให้ท่านต้องเทศท่านก็เทศไปธรรมดาแม้เป็นธรรมขั้นสูงก็รู้สึกไม่เข้มข้นเหมือนมีเหตุบันดาลให้ท่านเทศผู้เขียนชอบฟังแบบนี้ถึงใจดีเพราะเป็นผู้มีนิสัยหยาบมาดั้งเดิมถ้าไม่ถูกหนักๆบ้างทำไม่ค่อยเข้าถึงใจแม้ใจก็ไม่ค่อยได้อุบายต่างๆเหมือนฟังแบบนั้นขนาดบาทของพระกรรมฐานบาทเป็นบริขารจำเป็นของพระไทยในวงพระพุทธศาสนาที่จะขาดไปไม่ได้และเป็นบริขารสำคัญแต่วันเริ่มอุปสมบทตลอดชีวิตแต่บาทมีหลายชนิดและมีขนาดต่างๆกันตามหลักพระวินัย
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: แสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

แสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะชายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะชายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะชายะติสรเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณกัมมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: สุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังภูทะมังคลัง

โอกาสนี้กราบอาราธนาพระอาจารย์บำรุงนวพโลรองเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและนำผู้ร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและภักกุศลอนุโมทนาตามลำดับกราบอาราธนาครับ

ขอเจริญพรปลัดจังหวัดอุดรธานีนะประธานในพิธีนะหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าหน้าที่นะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานะทุกท่านครั้งนี้เป็นอีกวาระหนึ่งนะที่พวกเรามาร่วมบำเพ็ญกุศลนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระกุศลแก่พระพันปีหลวงของพวกเราแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะของพวกเรานะเป็นการสูญเสียครั้ง2ปีมานี้นะตั้งแต่ปีที่แล้วพวกเราประสบนิกรของพระองค์ก็ร่วมบำเพ็ญกุศลนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระกุศลนะฟังพระสวดมนต์นะวัดป่าบ้านตาเราก็สวดมาพระพันปีหลวงนี้ก็ได้สวรรคตเมื่อปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วปี68นะเดือนตุลาคม24นะสวดมนต์ครั้งแรกก็สวดพระอภิธรรมนะเรื่อยๆมาทุกวันพระนะทางวัดป่าบ้านตาเรานะก็มีบางทางประธานก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะก็ผัดเปลี่ยนกันมานะก็น่าชื่นชมยินดีนะกับพวกท่านประธานและก็พวกเรานะมาพร้อมเพียงกันนะพระพันปีหลวงนะพระองค์เมื่อทรงพระชนนะพระองค์ก็ได้ดูแลนะสารทุกข์สุขดิบนะพูดภาษาพวกเรานะไปดูแลประชาชนนะไม่ได้เหนื่อยไม่กลัวเพราะงั้นเหนื่อยยากลำบากนะไปทุกถิ่นกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะเคียงคู่กันไปนะขึ้นเขาโล่งห้วยอย่างที่พวกเราเห็นในสื่อต่างๆนะแล้วก็ทำประโยชน์นะมากมายเพื่อความผาสุกความร่มเย็นเป็นสุขความอยู่ดีกินดีของประชาชนประสบนิกรของพระองค์นะพวกเราก็เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตพวกเราก็แสดงความกตัญญูกตเวทีนะท่านที่มีพระคุณมากมายแก่พวกเรานะประชาชนนะมีทุกข์มีร้อนที่ไหนพระองค์ก็ไปนะทุรกันดารก็ไปนะตามเขาตามป่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเกี่ยวกับบ้านเมืองนะพระองค์ก็ไปเขาเรียกปกคองั้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคือพระองค์ก็ไปหมดตอนนั้นนะที่ผู้ผ่านก็มาก็เป็นผู้ผ่านตำหนักผู้ผ่านราชนิเวศนะไปทุกภาคนะนี่คือพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราประชาชนพระองค์เห็นประชาชนลำบากพระองค์ก็ไปช่วยดูแลนะส่วนเมื่อเร็วๆนี้นะวันที่11นะเราก็ได้ข่าวนะอันนี้คือ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะพระองค์พาของพวกเรานะพระองค์ก็ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ก็สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11นะเป็นความเศร้าอีกครั้งที่2นะประดังเข้ามาอีกนะสมัยพระองค์ยังทรงงานอยู่เมืองอุดรของเราก็ได้ต้อนรับพระองค์นะทั้งหนองบัวลำพูทั้งอุดรธานีท่านเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายนะคือมาทรงงานที่หนองบัวลำพูนะคืออัยการนะแล้วก็อุดรธานีแล้วก็ว่างๆพระองค์ก็เสด็จมาวัดป่าบ้านตากนะเมื่อปีช่วงที่พระหลวงตายังอยู่นะพระองค์ก็เสด็จมาทรงสนทนาธรรมนะนี่คือผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองนะก็ไปทั้งทางบ้านเมืองทั้งทางธรรมนะมาเสด็จมาทรงสนทนาธรรมกับพระหลวงตานะเคยมาครั้งแรกก็คือสมัยยังเรียนมัธยมนะพระองค์พาของพวกเราเนี่ยนี่คือการบำเพ็ญประโยชน์นะการศึกษาธรรมนะของผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองนะพระองค์ก็ไปทุกที่เหมือนกันนะพวกเราได้มาร่วมกันนะบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นราชกุศลนะต่อไปก็เป็นการอบรมจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระองค์ท่านนะก็ให้พวกเรานั่งสงบนิ่งนะท่านให้ตามความสงบก็ให้93วินาทีบวก47วินาทีนะคือทั้งสองพระองค์นะรวมกันกับพวกเราก็กำหนดจิตตภาวนานะดูลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดอานาปานสตินะอย่างที่พระพุทธเจ้าอย่างพระเจ้าชายเสสะทรงบำเพ็ญวันที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพนะที่พุทธกยานะนั่งขัดบัลลังก์นะจะก่อนหน้านั้นพระองค์ก็บำเพ็ญกับครูทั้งสององค์คือกาลาระดาบทและอุทกดาบทนะแต่จนจบนะแต่ก็ไม่ใช่ทางพระองค์ก็ไปทำภาวนาเพียงพระองค์เดียวนะก็นั่งใต้ต้นโพนะขัดสมาธินะตั้งกายให้ตรงนะไม่เอ็นซ้ายเอ็นขวาไม่โยกหน้าโยกข้างหลังนะแล้วก็ดูลมหายใจท่านเรียกว่าอานาปานสตินะเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ระลึกถึงการอบรมอนาปานสติลมเข้าลมออกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกระลึกถึงเมื่อที่พระราชบิดาทรงเสด็จไปแรกนาขวัญนะในสมัยนั้นที่อินเดียนะพระองค์ยังเป็นพระกุมารนะไปนั่งเล่นอยู่นะปรากฏว่าไปนั่งดูลมหายใจนะไม่ได้คิดอะไรนะก็อยู่เล่นเพลินๆไปก็นั่งกำหนดลมหายใจนะปรากฏว่าจิตละเอียดเข้าไปนะใช่ทางแล้วนะจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความเบาความสบายนะความวุ่นวายความของ
กิเลสนะท่านเรียกสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือกิเลสนะความโลภความโกรธความหลงนะมาด้วยกันนะถ้าโลภมากๆก็ไม่พอนะได้ยังอยากได้อีกนะนี่คือความโลภความโกรธเหมือนกันนะท่านก็เอาเวทธรรมนะก็คือความเมตตาความสงสารนะไปยับยั้งความโกรธนะถ้าไม่ดึงไว้มันก็ไปสุดฤทธิ์เนี่ยเขาบอกไม่ให้โกรธมันก็โกรธงั้นน่ะตาดำตาแดงก็เป็นไปได้นะคือเราไม่ได้อบรมนะท่านถึงให้เอาความเมตตานะเมตตาสงสารนะเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขางั้นน่ะโกรธเข้าไปมากๆมันก็เป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยทั้งผู้โกรธและผู้เอาไปโกรธด้วยนะกับคนอื่นนะมันฆ่ากันก็ได้นะก็คือความโกรธความหลงเหมือนกันไม่มีวันมีคืนนะไปเรื่อยนะจิตนั่นแหละพอเรากำหนดลมหายใจความละเอียดมันก็รวมเข้าไปสงบนะสงบก็เย็นสบายนะร่างกายนี่ก็เบาปรากฏว่าเป็นอาการต่างๆนะไม่เหมือนกันนะบางคนก็ยังเห็นลมหายใจอยู่ยังรู้สึกอยู่บางคนก็หายไปเลยร่างกายนะอันนี้เป็นได้แต่ละท่านแต่ละคนนะแต่ลมหายใจแต่ความจิตความระลึกรู้ยังอยู่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปไม่ต้องกลัวตายนะนี่คือการดูลมหายใจท่านเรียกอนาปานสติพอพระองค์กำหนดไปปรากฏว่าจิตสงบละเอียดเข้าไปแล้วสงบได้บรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณนะก็คือรู้ความเกิดความตายของพระองค์พระองค์เดียวนะจิตของคนคนเดียวคือพระองค์นะไปเกิดไปตายไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะเห็นไหมจิตเวลาไปถูกช่องนะจิตสงบนะไปเห็นความเกิดความตายของจิตองค์เดียวนะไปเกิดที่ไหนไปเกิดสักมาคมใดรู้หมดนะพระองค์ก็เห็นมากมายนั่นกำหนดจิตอีกครั้งที่สองนี่ก็ทรงบรรลุจตุปาฏิยานนะคราวนี้เห็นกว้างขวางไปอีกนะเห็นทั้งความเกิดความตายของคนอื่นคราวนี้นะไปเกิดที่โน่นไปเกิดที่นี่เกิดตายคนอื่นแล้วความเกิดความตายของคนอื่นแล้วไปเห็นความเกิดความตายของสัตว์อีกไม่มีประมาณนะสุดท้ายก็พระองค์ก็ประมวลเข้ามานะเกิดตายมาจากไหนทำไมถึงพาให้เกิดทำไมถึงพาให้ตายนะสั่งไม่ได้เลยนะความเกิดความตายทำไมมาไม่รู้กี่ชาตินะอย่างพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธภูมินะท่านเรียกท่านบอกว่า4อสงไขยนะบำเพ็ญผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะท่านบอกว่า4อสงไขยอสงไขยหนึ่งก็นับไม่ได้นะนับลองนับดูนะเรายังนับ1 2 3 5 6 4 5 6 7 8 9 10 ร้อยพันหมื่นแสนล้านก็ได้แค่นั้นเลยนั้นไปไม่ทราบนะนั่นนะคือเลยล้านไปนะนับไม่ได้สี่อสงไขยนะนี่คือความเกิดความตายของพระองค์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายแล้วก็คนอื่นนะพอประมวลเข้ามาครั้งสุดท้ายท่านเรียกว่าอาสวัคยญาณนะกิเลสนะตัวน้อยใหญ่นะหลุดไปคราวนี้ก็ได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้านะทรงรู้ทรงเห็นหมดคราวนี้นะนี่คือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้า
ของพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะก็เล่นจากนั้นก็นำธรรมมาสั่งสอนพวกเรานะคือไม่ได้ล้าสมัยนะธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอน 2,500 กว่าปี600ปีนะมาถึงตอนนี้ก็ถึงพุทธกาลหน่อยๆแล้วนะพวกเรานะพุทธศาสนิกชนของพระองค์นะก็ให้บำเพ็ญคุณงามความดีนะเพื่อเป็นส่งเสริมจิตของแต่ละคนนะเรามีแต่เลี้ยงแต่ร่างกายนะจิตใจเราไม่ได้ดูนะบางทีทำการทำงานไม่ได้พักนะกลางคืนก็นอนไม่ได้นะขนาดนั้นนะกิเลสนะเขาเรียกว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาอย่างที่พระท่านสวดเมื่อกี้นี่นะกิเลสนะตัวราคะตัวโทสะตัวโมหะนะเขาเรียกว่าไฟนะโทสะกินะความโกรธนะความราคะความหลงนะนั่นแหละสามกองนี้ทำให้เราบางทีมันกวนจนนอนไม่หลับนะเขาต้องหาเครื่องช่วยนะบางท่านบางคนนะแล้วพวกเราเวลาจะหลับจะนอนนะให้บำเพ็ญคุณงามความดีไหว้พระย่อๆก็ได้ไม่ได้เยอะนะแล้วก็นั่งสมาธินี่นะทำให้จิตสงบนะต้องมีสตินะแล้วก็ปัญญาพอจิตสงบแล้วเราก็พิจารณาปัญญานี่คือการบำเพ็ญธรรมนะสิ่งที่จะตามเราไปก็คือคุณงามความดีคือบุญนะไปทุกภพทุกชาติก็คือบุญที่เราทำอยู่นี้ให้พิจารณาสังขารร่างกายนะนี่ท่านบอกว่าเวทนาอนิจจานะรูปังอนิจจังนะเวทนาอนัตตาเวทนาอนิจจานะรูปไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงยังไงนะเราบอกให้อยู่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมไม่ได้นะเห็นไหมพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเนื้อก็สุขเนื้อก็ทุกข์เนื้อก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะสัญญาเหมือนกันความจำไม่เที่ยงสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงดีไปก็เพลินไปปรุงชั่วก็เศร้าเหงาหงอยนะวิญญาณความรับทราบนะเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่คือขันนะที่ท่านให้พิจารณาตั้งแต่รูปขันไปนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะพวกเราถ้าเข้าใจนะนำไปประพฤติปฏิบัตินะคือจิตใจกับขันกับร่างกา

ชีวิตอยู่เราก็เอามาทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรานะเข้าใจในเรื่องของจิตนั่นนะตั้งแต่พื้นๆจนหมดนะสิ้นนะสิ้นกิเลสอย่างที่ท่านว่าอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านไปอย่างหลวงตาหลวงปู่มั่นนะท่านไปหายห่วงแล้วพวกเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องเดินตามครูนะเอาต่อไปเราก็กำหนดทำจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลต่อไปตามลำดับเอาตั้งใจครับ

ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

บัดนี้การประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีสวดพระพิธรรมอุทิศเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับ

0: เรียนเชิญทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับ
1: แสดงความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพแสดงความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีตรงหน้าถวายความเคารพ
0: ครับเรียนเชิญท่านประธานหัวหน้าส่วนราชการครับได้ร่วมบันทึกภาพครับในนามของวัดเกศรศิลคุณต้องกราบขอบพระคุณที่ท่านสุธิโรจน์เจริญธนศักดิ์ปลัดจังหวัดอุดรธานีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับหลังจากที่เสร็จสิ้นในพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดพระภิธรรมแล้วนะครับทางวัดเกศรศิลคุณยังมีการทำวัดเย็นอยู่นะครับหลังจากนี้นะครับท่านใดที่ไม่มีภารกิจการงานนะครับว่างเว้นจากภารกิจก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับได้ร่วมกับทางวัดนะครับในการทำวัดเย็นนะครับซึ่งในส่วนของวัดเกศรศิลคุณนั้นก็ได้มีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และสวดพระภิธรรมครับเรื่อยไปทุกวันพระนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับให้พุทธศาสนิกชนท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบนะครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปก็ยังมีเช่นเดิมนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับในส่วนของโรงทานนะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานนะครับที่ได้นำอาหารนะครับแล้วก็น้ำดื่มนะครับมาบริการพุทธศาสนิกชนนะครับก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับกระผมนายมนุเชษฐ์ขติสรนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีขอยุติการทำหน้าที่พิธีกรแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่ 1 บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มาแล้วมาแล้วนั่นต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมมันก็น่ารักนะนั่นมันต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมมันน่ารักนั่นอยู่นู่นก็เป็นคู่เหมือนกันนี่นะตัวหนึ่งหางงอขอดอย่างนี้อ่ะหางขอดแต่มันมีอีกตัวหนึ่งตัวดำหางขอดดำหางขอดขาวนี่มันมีคู่หางขอดดำหางขอดขาวไอ้นั่นมีตัวเดียวอยู่นู่นเหมือนกันเหมือนนี่มันก็น่ารักด้วยนะล่ะนี่มันจะไปไหนล่ะนี่ไม่เห็นไปล่ะฮะนี่อยู่ไหนตัวนั่นอยู่ไหนนั่นนั่นเห่า
2: ฮะในกรงครับ
1: โอ้เอาเข้ากรงแล้วเหรอ
2: ครับ
1: อ๋อเอาไปถูไปนั่นเริ่มเอ๊ะแล้วไปละเราไม่อยู่เราก็เดินไปเดินมาอย่างนี้แหละหมาตัวนั้นไม่ทราบมาจากไหนฉันคอแขกคอแขกหัวตั้งจงกรมแล้วนั่นนะหมาบ้านเขาไปพาไปล่าสัตว์ที่เจ้าของเขามาเขาก็ไปตามทางไอ้หมามันไม่ไปตามทางมันมาซอกแซกมาที่นี่พอมันมาแล้วก็เอ๊ะมันหมายังไงนี่ไอ้นิสัยเราก็หมามันก็ชอบกันด้วยนี่นะเฮ้ยมันไม่ใช่ธรรมดาเรามันชอบกับหมาชอบเล่นหมานะทีนี้พอเราเดินจงกรมไปมาแล้วบางแข็งขอแขกขอแขกหัวจงกรมเนี่ยอ้าวนี่มันกำลังจะมืดแล้วมันมาไงดูหมานั่นนี่ล่ะมันมาไงอย่างนี้เขาก็มาหากินจะมาเขาละไปแล้วก็จับกุมไม้ก็จับมวยขย่าบางแข็งก็ไปใหญ่ไปถึงทางแล้วมันยังเลี้ยงเอาสมเด็จสมเด็จกลับมาจะมันไปถึงเจ้าของมันแล้วจ้ามันยังเห่าสมเด็จกลับมาทีนี้พอดีตอนเช้าอยู่แหละนี่นะมันก็ขันหมาตัวเดียวนี่แหละไอ้เจ้าของไม่รู้เรื่องเราเกิดเรื่องกับหมาเจ้าของไม่รู้ทีนี้ตอนเช้าเจ้าของเขาไปส่งบาตรเราก็ไปถึงที่แล้วทีนี้พอไปถึงที่แล้วหมาตัวนั้นมันก็ไปกับเจ้าของพอไปที่นั่นก็ไอ้ที่นี่เจ้าของเขาเนี่ยเขาล้างบาตรเขาสาดน้ำนี่ใส่ใบตองแห้งกันนะไอ้หมามันก็หายนั่นเองมันกบกันนะคือคนหนึ่งรู้เรื่องคนหนึ่งไม่รู้เรื่องเจ้าของไม่รู้เรื่องไอ้หมากับเรามันรู้เรื่องก็นั่นนี่แล้วก็พอเจ้าของมันล้างบาตรสาดน้ำไปสาด

0: รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: มันแน่นมันที่มันแน่นมันเต้นๆอะไรต่ออะไรก็ไม่พอก็นั่งอยู่ริมทางอยู่อะไรต่ออะไรแน่นเลยเหมือนกับงานตอนงานศพหลวงตาเนี่ยเดี๋ยวไปโอ้ยคนมันนั่งตากแดดกันนั้นร้อนก็ร้อนจะตายนั่งตากแดดกันน่ะถือร่มไม่มีร่มอะไรต่ออะไรต่างๆแต่ลุกมันก็ไม่กล้าลุกเพราะกลัวจะไม่มีที่คนอื่นจะมาแย่งที่ไอ้พวกบริการน้ำดื่มจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ถึงเฟี้ยงขวดน้ำเข้าไปเลยโอ้แล้วสงสารเมื่อวานเหมือนกันแต่โอ้ยเดินอันนี้พอเทศแล้วลงมาเขาก็พวกพระที่ดูแลงานจัดงานรักษาการเจ้าวาดแต่ท่านจันนะเนี่ยหรอกโอ้ยหลวงพ่อนี่มนหลวงพ่ออยู่ไปจุดไฟก่อนเนี่ยไปหลวงพ่อไปจุดไฟสมเด็จวัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็เจ้าคุณพรมแล้วก็รักษาการเจ้าวาดจอดจงให้มาไปจุดไฟเมนกับที่ตั้งศพก็ตายกันโดนโอ้ยป่านนี้มาก็ร้อนก็ร้อนขาไปก็ค่อยยังชั่วหน่อยเขาให้นั่งรถกอล์ฟนั่งรถกอล์ฟไปคนมันก็แน่นรถกอล์ฟก็คานตุ๊บเจ็บตุ๊บเจ็บร้อนก็ร้อนเนี่ยบ้างพอไปจุดไฟแล้วเนี่ยโอ้ยเราออกกลับก่อนเนี่ยกลับออกมารถไม่มีรถเข้าไปไม่ได้คนไม่แน่นเดินออกมาโอ้ยตอนนี้ลากขาไอ้ป๋องต้องหิ้วปีกต้องพยุงมาเนี่ยยกขาก็จะไม่ขึ้นร้อนก็ร้อนโอ้มันคงจะขาดน้ำตอนนั้นแหละกลางคืนนอนยังตะคิวจับโอ้แต่ก็เห็นศรัทธาของญาติโยมเขาที่ก็ต่างเฝ้ากราบสรีระสังขารขององค์ท่านทั้งที่เมรุมันสูงมันขึ้นไปเลี้ยวนู่นถมดินสูงเป็นบันไดไม่รู้จักกี่ขั้นขึ้นลงบันไดไม่ธรรมดาแหละต้องฉุดคนหนึ่งแล้วก็ดันก้นคนหนึ่งเลยไปจะขึ้นบันไดก็ขั้นก็ห่างกันแล้วที่ตั้งศพตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของท่านแล้วก็นู่นไปที่ท่านทำเมนท่านทำเองเลยนะท่านเนี่ยขุดสระแล้วดินก็ไปถมเป็นภูเขาขึ้นไปทำเมนแล้วก็มันเป็นยอดจอมดินมันขึ้นไปได้ไม่กี่คนเขาก็ไม่ให้ญาติโยมขึ้นไปแล้วพระก็ขึ้นไปได้ไม่กี่องค์แล้วก็จะวางไม้จันทร์ก็วางไม่ได้มันแคบในพิพิธภัณฑ์ก็วางไม่ได้เฮ้ยที่สุดมีแต่กราบกันเท่านั้นแหละกราบแล้วไม่ต้องไปวางไม้จันทร์แล้วก็ญาติโยมก็มีแต่นั่งกับที่เท่านั้นแหละเคลื่อนศพผ่านไปอะไรต่ออะไรมาคนก็แน่นนั่งตากแดดกันโอ้ไปเห็นแล้วก็อีโตนเท่าไหร่วันนั้นความศรัทธาความเลื่อมใสความศรัทธาญาติโยมที่มีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซะก่อนหัวดำๆคอกิ่วๆเหมือนพวกเรารูปร่างกลางตัวเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตเส้นพุงอะไรไม่มีแตกต่างกันหรอกมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากพวกเราก็แตกต่างก็ที่จิตนะจิตของท่านเป็นจิตทรงอัตทรงธรรมจิตของเราเป็นจิตที่ทรงกิเลสไว้มันก็เลยต่างกันเหมือนกับผ้าที่สะอาดกับผ้าที่สกปรกเรามาพิจารณาดูว่าผ้าเหมือนกันแต่เพียงแค่มีความสะอาดกับมีความสกปรกมันคุณค่าต่างกันขนาดไหนผ้าสะอาดก็มีแต่ใครเขาอยากปรารถนาต้องการเท่านั้นแหละแต่ผ้าสกปรกมีใครต้องการน่ะไม่มีใครต้องการน่ะจะไปจับจะไปต้องเขายังขยักขยั่งเลยแต่ผ้าสะอาดแต่มีแต่คนแย่งกันจะเอาเสียเงินเสียทองก็ยังยอมสละเงินสละทองเพื่อให้ได้ผ้าสะอาดนั้นมาแต่ผ้าสกปรกแหละให้ฟรีก็ยังขยักขยั่งไม่กล้าไปจับต้อง มาคิดถึงพวกเราก็เหมือนกันครูบาอาจารย์กับพวกเรารูปร่างกลางตัวก็เหมือนกันมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันแตกต่างกันที่จิตเห็นไหมเหมือนกับผ้าสะอาดกับผ้าสกปรกอะไรจิตของท่านเป็นจิตที่ทรงอัตทรงธรรมจิตของเราเป็นจิตที่ทรงกิเลสทรงกิเลสไว้แล้วมันจะมีอะไรมันก็มีแต่ความสกปรกจิตใจมันสกปรกด้วยเพลิงของกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาทับถมหมักหมมอยู่ภายในจิตในใจของเราเนี่ยกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกลางตัวนะไม่ได้อยู่ที่ศีรษะของเรานะรูปร่างกลางตัวของพวกเราไม่มีกิเลสหรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจแต่มันก็อาศัยร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเขามันเห็นไหมไปด่าด้วยอำนาจแห่งความโกรธความโกรธมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจมันก็ใช้ปากเนี่ยเป็นเครื่องมือเขามันในการด่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างกันแตกต่างกันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั่วไปท่านไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เป็นล้วนแต่เป็นสิริมงคลต่อสถานที่นั้นต่อชุมชนนั้นใครได้เข้ามากราบไหว้สักการะมาพบเห็นเข้ามาหาท่านก็ไม่ก็เป็นมงคลล้วนแต่มีแต่ความเยือกเย็นแม้ในมงคลสูตร38ประการท่านก็ทรงกล่าวไว้ว่าสมานานันจะรัศนังเอตัมมังกนุมิตมังการได้ทัศนาก็ได้พบสมณะคือผู้สงบสงบระงับจากกิเลสเป็นผู้ทรงธรรมท่านบอกว่าเป็นมงคลในสูงสุดเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านยังเป็นที่ปรารถนาต้องการของคณะศิษยานุศิษย์ของผู้คนทั่วไปแม้จะทุกข์ยากลำบากตากแดดตากลมร้อนจนจะตายหิวน้ำหิวกระหายเบียดเสียดยัดเยียดจริงขนาดไหนเขาไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ความทุกข์ความยากความลำบากขอให้เพียงแค่ได้เห็นได้กราบท่านเท่านั้นแหละเนี่ยเห็นไหมเป็นมงคลขนาดไหนเพียงแค่เห็นเพียงแค่ได้กราบก็เป็นมงคลแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลต่อผู้ที่ได้เห็นได้กราบได้ไหว้อย่างแท้จริงนี่แหละความวิเศษของผู้ทรงธรรมไปที่ไหนอยู่ที่ไหนล้วนแต่เป็นบุคคลที่สังคมทั่วไปเขาต้องการปรารถนาเพียงแค่ได้เห็นเท่านั้นแหละเพียงแค่ได้กราบได้ไหว้เท่านั้นเพียงแค่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นไม่ได้ไปเป็นเจ้าของเนี่ยนี่แหละความวิเศษขนาดนั้นเพราะนั้นก็ย้อนมาอีกว่าความวิเศษของท่านเกิดมาจากไหนล่ะท่านเกิดมาท่านไม่ได้เกิดมาด้วยความเป็นพระอริยะเจ้านะท่านเกิดมาไม่ได้เกิดมาด้วยจิตใจที่สะอาดเหมือนผ้าสะอาดมาเลยนะเห็นไหมท่านเกิดมาก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเหมือนกับผ้าสกปรกเหมือนกับพวกเรานั่นแหละจิตใจก็เต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แตกต่างจากพวกเราแต่ความแตกต่างของท่านที่แตกต่างจากพวกเราก็เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของท่านเองไม่มีใครไปหยิบยื่นให้แก่ท่านได้นะไม่มีครูบาอาจารย์ไปเสกเป่าให้ท่านนะไม่ใช่ท่านมาอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ไปเสกเป่าให้ท่านจะเป็นผ้าสะอาดขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นแม้ท่านบวชเข้ามาท่านก็บวชเข้ามาด้วยความเป็นปุถุชนนี่แหละเป็นพระที่มีกิเลสเป็นโยมก็เป็นโยมที่มีกิเลสแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วหรือเป็นโยมที่เข้ามาในวัดแล้วท่านไม่นิ่งเฉยท่านภาคเพียรที่จะศึกษาข้อวัดข้อปฏิบัติศึกษาหลักธรรมหลักวินัยศึกษาจากครูบาอาจารย์ดูครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างไรฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรจากการเห็น จากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านก็เรียนแบบของครูบาอาจารย์นั่นแหละเรียนแบบจากสิ่งที่ได้เห็นเรียนแบบจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเรียนแบบถอดแบบครูบาอาจารย์มาถ้ามีความภาคความเพียรอย่างไรถอดแบบมาถ้ามีความอดทนอย่างไรถอดแบบออกมาถ้ามีความใส่ใจสนใจในข้อวัดในข้อปฏิบัติอย่างไรถอดแบบออกมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอัตเป็นธรรมและถอดแบบจากของครูบาอาจารย์มาทั้งนั้นถอดแบบมาด้วยความสนใจด้วยความใส่ใจแล้วก็มาตั้งแต่มาศึกษามาขี้คายมาพิจารณาจนมาถึงปฏิบัติทุ่มเทลงไปสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในขอบเขตของธรรมของวินัยแล้วสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในขอบเขตของข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาขี้เกียจแสนขี้เกียจยังไงก็ฝืนความขี้เกียจไม่ยอมให้ความขี้เกียจนั้นครอบงำไม่ยอมให้ความมักง่ายมาครอบงำแม้พื้นฐานของเราจะเป็นคนขี้เกียจมาจากไหนก็ตามเถอะจะเป็นคนมักง่ายมาจากไหนก็ตามเถอะเมื่อลงใจเข้ามาสู่สำนักครูบาอาจารย์แล้วฝืนความขี้เกียจเหล่านั้นฝืนความมักง่ายอย่างนั้นมาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองด้วยความขยันหมั่นเพียรมาฝึกหัดขัดเกลาตัวเองด้วยความแยบคายด้วยความรอบคอบใส่ใจสนใจจริงจังไม่ความมักง่ายมันมักเป็นเจ้าเหนือจิตใจของเราเพราะท่านมุ่งหน้าอย่างนี้เนี่ยการประพฤติปฏิบัติของท่านมันก็กลืนเข้าไปกลมกลืนเข้าไปใกล้กระแสของธรรมก็ไปเรื่อยๆไปใกล้กระแสของธรรมก็ไปเรื่อยพอยิ่งใกล้กระแสของธรรมเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งมีความเบิกบานมีความผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นจิตใจมีความผ่องใสมากขึ้นเท่าไหร่ความสุขเริ่มปรากฏขึ้นความสุขปรากฏขึ้นมาเป็นสมบัติของใจนี่เห็นคุณค่าแล้วเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมแต่ยังไม่สัมผัสผลก็ยังไม่เห็นคุณค่าแม้ครูบาอาจารย์ที่บอกว่ามันวิเศษก็เพียงแต่สักแต่ว่าฟังครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่ยังไม่สัมผัสด้วยตัวเราเองมันก็มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเป็นของธรรมดาไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละแต่ไม่ปล่อยให้ความลังเลสงสัยนั้นมาครอบงำให้ตัวเองไฟเฟ้โลเลหล่อแหละเลวไหลออกนอกลู่นอกทางจะอาศัยความเคารพความเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงแม้จะมีความสงสัยในข้อปฏิบัติของตนเองก็ตามแต่ด้วยความเคารพในครูบาอาจารย์ฝืนกระแสเข้าไปประพฤติปฏิบัติเข้าไปยกเอาครูบาอาจารย์มาเป็นหลักเพราะเราเชื่อมั่นแล้วว่าครูบาอาจารย์ที่พวกเราเข้าไปมอบตัวถวายตัวเป็นศิษย์ของท่านเราก็มั่นใจว่าท่านเป็นผู้ทรงธรรมแม้ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนก็เช่นกันที่เราได้ศึกษาต่างๆจากท่านหรือศึกษามาจากการเล่าลือมาก็ตามเราก็เชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์ผู้นั้นผู้นั้นล้วนแต่เป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้มีความจิตใจมีความสะอาดประดุจดังผ้าสะอาดแล้วนับแต่องค์หลวงปู่มั่นเป็นต้นมาเนี่ยก็ตั้งความเชื่อมั่นลงไปอย่างนั้นจากนั้นมาเอาเรียนแบบของท่านประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเราฟังดูสิครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละท่านที่เป็นที่เคารพกราบไหว้สักการะของคณะศิษยานุศิษย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นจนมาถึงครูบาอาจารย์ปัจจุบันที่ขึ้นชื่อลือนามีผู้เคารพสักการะลูกศิษย์ลูกหามากมายนั้นย้อนไปดูสิย้อนไปพิจารณาดูย้อนไปฟังดูสิท่านดำเนินมาอย่างไร จากจุดเริ่มต้นของท่านกับแบบเราท่านๆไม่ได้แตกต่างกันเลยกิเลสหนาปัญญาหยาบเหมือนกันหัวดำดำคอกิ่วกิ่วเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยท่านไม่ได้วิเศษมาตั้งแต่เกิดท่านไม่ได้หมดกิเลสมาตั้งแต่เกิดแบกหามกิเลสมาด้วยกันทั้งนั้นมาพอมาเข้ามาสู่วงของการปฏิบัติแล้วปฏิญาณตัวของตนเองแล้วว่าจะเข้ามาสู่ศาสนานี้ไม่ว่าจะเข้ามาในเพศของนักบวชภิกษุสามเณรหรือเข้ามาในเพศของแม่ชีแม่ขาวแม่ดำหรือเข้ามาในทภาพของอุบาสกอุบาสิกาเมื่อย่างก้าวเข้ามาในวัดเราก็ตั้งจิตเจตนาขึ้นมาแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านจากเรือนฉันจะเข้าไปวัดฉันจะไปวัดเพื่อไปศึกษาเพื่อไปประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เราตั้งจิตเจตนามาแล้วเมื่อเราตั้งจิตเจตนามาในทางที่ดีที่ถูกต้องน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งแล้วเราเมื่อเรามาถึงจุดหมายปลายทางคือมาถึงวัดแล้วเข้ามาสู่สภาพเพศของบรรพชิตแล้วเพศของนักบวชแล้วเพศของแม่ชีแม่ดำแล้วเพศของในอัตภาพของอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาววัดแล้วเรายังรักษาจิตเจตนาของเราได้มั่นคงอย่างที่ตั้งจิตเจตนามาจากบ้านจากเรือนไหมจากครอบครัวไหมสิ่งนี้แหละต้องย้อนกลับมาถามดูตัวเราเองไม่มีใครรู้ดียิ่งกว่าเราผู้รู้ดีในตัวของเรายิ่งกว่าผู้อื่นเขาคนอื่นเขาไม่ได้อยู่ติดตัวของเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราอยู่ติดเราตลอดเวลา24ชั่วโมงหลับเราก็อยู่กับเราตื่นเราก็อยู่กับเราเห็นไหมมันอยู่กันตลอดเวลาเพราะนั้นจะจริงจังเข่งคัดเลาะแหละเลวโลเลเหลวไหลอย่างไรเจ้าตัวเห็นเจ้าตัวรู้ไม่ต้องมีใครมาชี้บอกเลยเพียงแค่ตัวเองสามารถจะลดละทิฏฐิมานะความดื้อรั้นดันทุรังไหมซึ่งเป็นเรื่องอำนาจของกิเลสเท่านั้นน่ะกิเลสมันจะชักจูงเราไปในความดื้อรั้นดันทุรังต่อธรรมะเท่านั้นธรรมท่านศีลธรรมท่านว่าอย่างนั้นไอ้กิเลสมันจะพาไปดื้อรั้นต่อธรรมวินัยทั้งหลายเหล่านั้นเท่านั้นครูบาอาจารย์ตั้งกฎตั้งเกณฑ์มามีกฎมีระเบียบของเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นมีความสุขไอ้กิเลสมันก็ถือโอกาสเนี่ยตั้งเอาความดื้อรั้นดันทุรังเข้ามาฝังอัดฝังทำฝังข้อวัดข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายจูงเราไปสู่ความเหลวไหลจูงเราไปสู่ความมักง่ายจูงเราไปสู่ความขี้เกียจขี้ค้านผลที่สุดจิตใจของเราจะมีโอกาสใสสะอาดไหมล่ะมันไม่มีมันมีแต่สกปรกนับวันสกปรกไปเรื่อยๆเป็นผ้าที่เป็นสกปรกอยู่แล้วยิ่งเอาความสกปรกไปใส่มันก็ยิ่งสกปรกใหญ่มันจะสะอาดไปได้อย่างไรเอาเดิมทีเสื้อมันสกปรกเดี๋ยวเราพยายามซักล้างชำระความสกปรกออกไปสิจะเด็ดเหนื่อยขนาดไหนจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามในการซักล้างในการซักฟอกเอาสิซักฟอกลงไปซักล้างลงไปเชื่อเถอะว่าภาคเพียรในการซักล้างซักฟอกเสื้อผ้าที่สกปรกผ้าที่สกปรกมันก็มีโอกาสสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนสะอาดบริสุทธิ์หมดในเสื้อผ้าในผ้าผืนนั้นจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันน่ะครูบาอาจารย์ท่านเป็นอย่างนั้นนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาจิตใจของท่านก็ไม่ได้สะอาดเหมือนบทจดเหมือนผ้าสะอาดสะอ้านก็มีความสกปรกมาด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีความสกปรกด้วยกิเลสท่านก็ไม่อุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วแต่ที่การอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็เพราะจิตใจมันสกปรกจิตใจมันเคือกคุกเข้าเกือกกลัวไปด้วยกิเลสมันจึงนำพาอุบัติเกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าท่านเกิดมาแล้วจิตใจบริสุทธิ์บริผ้าสะอาดสะอ้านไม่มีความสกปรกแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่อย่างนั้น เหมือนกันหมดแล้วแต่เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ปฏิญาณตัวของตนเองแล้วในการที่ออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าของพวกเราเห็นไหมตั้งแต่ท่านมุ่งหน้าออกมาจากพระราชวังเพื่อแสวงหาโมกขธรรมจะยากลำบากจะทุกข์แขะแสงเข็ญขนาดไหนพระองค์ไม่เคยย่อท้อมีแต่มุ่งหน้าเดินไปข้างหน้าไม่เหลียวกลับเลยที่สุดแล้วท่านก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางสามารถตรัสรู้มาเป็นศาสดาเอกของโลกดังที่พวกเราก็รู้เห็นอยู่แล้วในพุทธประวัติพระสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายก็เช่นกันท่านเดินออกมาจากครอบครัวในอัตภาพของปุถุชนทั้งนั้นกิเลสเต็มอยู่ในหัวจิตหัวใจแต่เมื่อเดินเข้ามาสู่สำนักครูบาอาจารย์เดินเข้ามาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าเดินเข้ามาสู่สำนักพระเถระท่านทิ้งทิฏฐิมานะความเป็นไปแต่เก่าก่อนหมดตัวเองตนเองจะเป็นอย่างไรมาแต่เก่าก่อนท่านทิ้งไว้หมดทิ้งหมดจดมาไฟฟ้าเอาของใหม่มาไฟฟ้าเอาของใหม่จากพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์จากพระมหาเถระกอบโกยเอาของใหม่เข้ามาของใหม่เข้ามาของใหม่นั้นต้องเป็นของวิเศษจึงสามารถชำระท่านทั้งหลายเหล่านั้นให้สายสะอาดเป็นผ้าที่สะอาดสะอ้านบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะนั้นเราก็โกบโกยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาแม้จะมีความยากความลำบากในการกอบโกยขนาดไหนก็ตามเอากอบโกยเข้ามาเดินตามร่องรอยของท่านถ้าเพียงขนาดไหนก็ตามการอบรมจิตอบรมใจมันจะมาให้มันง่ายๆได้ยังไงองค์หลวงตาท่านพูดเสมอว่ามันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่างานทั้งโลกมากมายกรรมฐานที่ดูกรรมะคือการกระทำก็คืองานนี่แหละฐานะที่ตั้งที่ตั้งของงานงานหรือภพหรือชาติมันจะเป็นงานง่ายๆยังไงงานข้างนอกข้างโลกหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปเท่านั้นเองเพื่อความเป็นอยู่แห่งธาตุขันธ์ร่างกายนี้เท่านั้นเองแต่นี่มันเป็นงานหรือภพหรือชาติที่เราจมอยู่ในภพในชาติมาจนนับไม่ได้เพราะถ้ามันหนักหนาสาหัสมันทับถมมากี่ภพกี่ชาติแล้วที่มันทับถมครอบงำจิตใจดวงนี้เพราะนั้นกรรมฐานถ้าไม่เอาจริงเอาจังเพียงรูปรูปคำคำแล้วจะให้มันหมดจดหมดกิเลสออกไปนั่นน่ะมันเป็นความเพ้อฝันขึ้นไปเห็นไหมครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ฟังประวัติท่านความเป็นมาของท่านทุ่มเทความภาคความเพียรหนักหนาสาหัสขนาดไหนเรามาฟังแค่องค์หลวงตาท่านทำความเพียรอยู่ในป่าอยู่ในเขาผู้เดียวจนเนื้อหนังแทบจะหมดเหลือแต่หนังแทบแต่หนังห่อหุ้มไว้เดินโซซัดโซเซเห็นไหมครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ผู้เป็นที่เคารพของคณะศิษยานุศิษย์ทั่วไปไล่มาเลยตั้งแต่นู่นน่ะองค์บุรพาจารย์ของเรามีองค์ไหนบ้างนั่งสะดวกสบายหลับหูหลับตา5นาที10นาทีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมามีไหมล่ะมีก็มีแบบเพ้อฝันเท่านั้นน่ะแต่ของจริงๆมันไม่มีอย่างนั้นครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ทุ่มเทเอาว่าจะทำแล้วต้องทำเอาจริงเอาจังหนักแน่นมั่นคงไม่อะไรอาวรกับสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะยากลำบากยังไงก็ตามถ้าเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของตนเองแล้ว ป็นเรื่องที่ฟาดฟันทำลายกิเลสภายในหัวใจของตนเองแล้วหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ยกเอาความดื้อรั้นดันทุรังเข้ามาปิดบังข้อปฏิบัติยอมบทยากก็เอาง่ายก็เอาเอานับตั้งแต่เบื้องต้นจิตใจดวงนี้มันมีแต่ความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งชอบทั้งชังเนี่ยทั้งยินดีทั้งยินร้ายเลาะแหละโลเลอยู่ภายในจิตในใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันวิเศษไหมล่ะมันทำเราวิเศษไหมเราก็เห็นชัดเจนแล้วมันไม่มีอะไรวิเศษเลยกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจะไปหวงมันทำไมจะไปสงวนรักษามันทำไมไอ้ความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาจะไปหวงมันทำไมจะไปเพิ่มพูนมันทำไมเราอยู่กับมันมาตั้งกี่ภพกี่ชาติแล้วไม่ต้องไปนับภพชาติก่อนๆหรอกเอานับภพชาติปัจจุบันนี้แหละผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีอยู่กับมันน่ะถ้าวิเศษเป็นวิเศษไปหมดแล้วไม่มาจมอยู่ในกองกิเลสอย่างทุกวันนี้หรอกแต่นี่มันไม่วิเศษมันมีแต่ทับถมให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแหละเอาสิถึงเวลานี้เราจะมาชำระมันแล้วเนี่ยอย่าไปหวงอย่าไปห่วงอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลกับมันว่ามันจะหลุดลอยออกไปมันจะหมดไปมีวิธีการอย่างไรที่ครูบาอาจารย์ชี้ไว้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราแล้วยินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามนั้นยินดีที่จะทำตามนั้นจะเป็นการฝืนความรู้สึกของตัวเองก็ตามถ้ามันเป็นร่องรอยของธรรมะแล้วยินดีฝืนเอาสิเราปล่อยให้อารมณ์เรื่องราวครอบงำจิตใจของเราให้แสบสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอันนู้นอันนี้อะไรต่ออะไรหล่อแหละโลเลมามากมายเหลือเกินแล้วมันไม่ได้วิเศษไปไหนหรอกก็เห็นอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีเห็นไหมเราจะยกอะไรเข้ามาเถอะโลกทั้งโลกยกมาเลยจะมีคุณค่ามีความสุขเหลือยิ่งกว่าความสงบนี่ไม่มีแต่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างนั้นเอาในขณะนี้จิตเรายังไม่เคยสัมผัสกับความสงบเรายังไม่มีความเชื่อตัวเองได้เชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเหมือนเราคนตาบอดเราจะไม่เชื่อฟังคนตาดีได้ไงเอาเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเมื่อเราเชื่อพระพุทธเจ้าลงได้แล้วเนี่ยเอาวิธีไงทำอย่างไรล่ะจึงจะนำพาจิตตรงนี้ไปสู่ความสงบพระพุทธเจ้าก็ชี้ทางไว้อย่างสมบูรณ์ครูมหาจารย์ก็ปฏิบัติมาเป็นต้นแบบให้แก่พวกเราแน่สอนพวกเรามากันด้วยความรู้จริงเพราะครูบาอาจารย์ที่มาชี้แจงให้พวกเราท่านสงบมาก่อนท่านสงบมาแล้วเพราะนั้นท่านไม่ได้เอาลอยๆแบบเพ้อฝันมาบอกกล่าวพวกเรามาแนะสอนพวกเราหรือมาปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างของเราแบบรูปๆคำๆแต่ท่านนำเอาสิ่งที่ท่านสัมผัสอยู่แล้วจากการปฏิบัติของท่านเองมาชี้แจงให้พวกเรามานำพาพวกเราในการที่ก้าวเดินไปสู่ความสงบเอาที่ท่านปฏิบัติอย่างไรทุ่มเทความภาคความเพียรอย่างไรเพื่อความสงบไม่ว่าเราจะยกเอาบทธรรมใดก็ตามที่มาให้จิตมันยึดไว้สำคัญที่สุดก็คือสติสติมันจะแน่นมากเพราะพวกเราเจริญให้มากทำให้ยิ่งทำให้บ่อยทำให้มากเหมือนเราไปทำงานทางภายนอกก็ตามเนี่ยงานอะไรก็ตามงานทางช่างไม้ช่างปูนช่างอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่งานประเภทไหนก็แล้วแต่ถูกไหมไอ้เราเริ่มทำมันก็ทำผิดๆถูกๆ ทำได้ดีถ้าเสียไม่ได้ดีอะไรต่ออะไรล้มลุกคุกคานมาทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ว่าพอจับงานปุ๊บเราจะทำได้ดีวิเศษเลยมีที่ไหนพอจับงานปุ๊บมันก็ล้มลุกคุกคานมาด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่เมื่อเราทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเราก็เริ่มมีความคุ้นเคยในการทำงานนั้นเริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นการทำของเราก็ทำได้รวดเร็วขึ้นถูกต้องมากขึ้นไอ้ความผิดพลาดก็น้อยลงน้อยลงจนไม่มีความผิดพลาดเลยแล้วก็ทำได้รวดเร็วด้วยแต่ต่างจากการเริ่มทำใหม่ๆเห็นไหมที่เรามีความชำนิชำนาญในการทำก็เพราะเราทำบ่อยทำมากเราจึงมีความชำนิชำนาญในการทำจิตก็ไม่ได้แตกต่างกันจิตเริ่มต้นในการอบรมจิตอบรมใจเพื่อความสงบอาศัยสตินี่แหละก็เรายังไม่คุ้นเคยมันก็ล้มลุกคุกคานมาด้วยกันทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์ก็ล้มลุกคุกคานมาก่อนนับตั้งแต่องค์ศาสนาของเราก็ล้มลุกคุกคานมาทั้งนั้นแหละเอาที่เราจะมาวิเศษแซงครูบาอาจารย์เหรอเราจะวิเศษเหนือยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเหรอไม่เพราะนั้นมันจะล้มลุกคุกคานขนาดไหนก็ตามเถอะทนอดทนไว้ทำไม่มากทำให้ยิ่งจ้องให้แน่นเราจะยกเอาพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตก็ตามหรือจะยกเอาอานาปานสติยกเอาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธมาให้เป็นหลักยึดของจิตก็ตามที่แสดงไว้มามากมายบอกแล้วชี้แล้วมาอย่างละเอียดเมื่อเราจะยกเอาบทธรรมใดก็ตามเถอะฝากเป็นฝากตายลงไปในบทธรรมนั้นในขณะนี้ไม่มีอะไรบนโลกนี้วิเศษเหนือยิ่งกว่าหลักธรรมนี้ยกเอาพุทโธขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตบอกตัวเองเลยไม่มีอะไรบนโลกนี้ในขณะนี้จะวิเศษยิ่งกว่าคำบริกรรมพุทโธหรือในขณะนี้ไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้นับตั้งแต่กายของเราไปไม่มีสิ่งใดวิเศษเหนือยิ่งกว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนี้จับเอาของวิเศษอันนี้ฝากเป็นฝากตายลงไปกับของวิเศษอันนี้ด้วยความมีสติตั้งอกตั้งใจระมัดระวังกำกับจิตควบคุมจิตคือผู้รู้ให้รู้อยู่เฉพาะพุทโธพุทโธรู้อยู่เฉพาะสัมผัสของลมเข้าพุทลมออกโทเท่านั้นจ้องไปอย่างนั้นไม่ต้องไปคาดหมายเวลาไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังจะมีอะไรจะเป็นอะไรไม่ต้องไปคาดหมายทั้งนั้นวางมันทุกสิ่งทุกประการออกไปให้เหลือแต่ผู้รู้คือจิตตรงนี้รู้อยู่แต่บทธรรมนั้นเท่านั้นรู้อยู่เฉพาะพุทโธพุทโธนี้เท่านั้นหรือรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนี้เท่านั้นไม่สนใจจะไปติดตามสอดรู้สอดเห็นอย่างอื่นไม่สนใจใส่ใจที่ไปคาดหมายอย่างนู้นอย่างนี้ยกมาเนี่ยงานของเราขนาดนี้สำคัญที่สุดไม่มีอะไรสำคัญยิ่งกว่านี้แล้วก็ทำให้มากทำให้ยิ่งเมื่อเราหมั่นทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตที่เคยล้มลุกคลุกคลานเคยหล่อและโลเลเหลวไหลอะไรต่ออะไรต่างมันก่อนเริ่มเข้ามาแหละเริ่มเข้ามาค่อยๆแนบสนิทกับบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักที่ของจิตแล้วเพราะสติที่เรายกขึ้นมากำกับควบคุมจิตหรือความระมัดระวังของเราเนี่ยระมัดระวังในการกระทำนี้ในการบริกรรมในการภาวนานี้มันก็ค่อยๆคุ้นเคยขึ้นมาภายในจิตมากขึ้นมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นในการกำกับจิตให้อยู่กับบทธรรมนั้นเมื่อไม่มีกำลังมากขึ้นมีความคุ้นเคยมากขึ้นจิตแต่เก่าก่อนที่เคยหล่อแหละโลเลเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางออกซ้ายออกขวาอะไรอะไรต่างๆมันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงจิตแนบแน่นเข้าไปกับบทธรรมนั้นแนบแน่นเข้าไปเรื่อยเรื่อยละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไอ้ความหล่อแหละโลเลเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางไปเกาะเกี่ยวกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตกุศลอกุศลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นหายหมดไป ในความรู้สึกของจิตไม่มีเหลืออยู่ในจิตจิตแน่วแน่มั่นคงอยู่กับงานนี้เท่านั้นมีแต่พุทโธพุทโธอยู่ในความรู้สึกของเราหรือมีจิตลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอยู่ในความรู้สึกของเราเท่านั้นคือจิตมันสัมผัสรับทราบอยู่ในเรื่องเดียวนี้เท่านั้นไม่มีอื่นเป็นสองแม้ความนึกคิดปรุงแต่งมันจะมีอยู่โดยธรรมชาติของมันก็ตามอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายมีอยู่โดยธรรมชาติของมันก็ตามแต่ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตตัวนี้เพราะจิตตัวนี้ไม่ได้ออกไปเกาะเกี่ยวกับเขามีก็มีแต่สักแต่ว่ามีแต่ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธได้แนบแน่นเข้าแนบแน่นเข้าความแนบแน่นของจิตในการอยู่กับพุทโธนี่แหละเราจะสัมผัสถึงความเบาถึงความสบายถึงความสุขเห็นชัดเจนเลยว่าความสุขมันอยู่ที่นี่แม้จิตจะไม่ถึงกับรวมตัวสู่ความสงบก็เชื่อมั่นแหละเพราะมันสัมผัสเริ่มสัมผัสแม้จะไม่สัมผัสเนื้อหนังของมันเลยก็สัมผัสผิวไปแล้วมันก็เริ่มมีความติดอกติดใจเริ่มประทับใจในการทำความเพียรนี้เพราะเริ่มเห็นผล

ามาแล้วมีความสุขกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่บัดนี้พอจิตมีความสงบนั้นเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งเหล่านั้นที่ชีวิตของเราเคยสัมผัสมาตั้งแต่รู้เดียงสามาว่ามันเป็นความสุขเป็นความสุขเรามีความสงบไปเปรียบเทียบแล้วเห็นชัดเจนภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้สว่างโล่ขึ้นมาภายในจิตในใจไม่มีสงสัยเครือบแคลงอีกเลยแม้แต่นิดเดียวนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนั่นนี่ความสงบที่เกิดขึ้นมาจากสมาธิที่สามารถไปครอบงำกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเราไม่ให้มันแสดงตัวตนออกมาเปรียบประดุจเหมือนหญ้าไอ้หินก้อนหินที่ไปทับหญ้าไว้หญ้ามันไม่สามารถเงยคอขึ้นมามันยังมีความสุขวิเศษขนาดนี้แล้วถ้าความสงบระงับดับจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับถากหญ้าออกไปหมดสิ้นจากพื้นดินนั้นมันจะวิเศษขนาดไหนแม้เรายังไม่สัมผัสแต่เราก็มีความเชื่อแล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปรมังสุขขังเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นแม้เรายังไม่สัมผัสเราก็เชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเชื่อเป็นพื้นฐานแล้วความภาคความเพียรในการเดินไปถึงจุดนั้นมันก็เกิดขึ้นเดินด้วยความอดทนเดินด้วยความภาคความเพียรในการประพฤติปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีอิทธิพลต่อจิตดวงนี้ทั้งนั้นน่ะอย่าไปว่าการภาวนานี่เพียงแค่มันคือการนั่งหลับตาพุทโธพุทโธอย่างอื่นไม่เกี่ยวมันไม่ใช่อย่างนั้นปาดวาดลานวัดเช็ดถูศาลาดูแลห้องน้ำอะไรต่างๆไม่เกี่ยวเนื่องถึงกันหมดนั่นแหละมันเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นส่วนประกอบหนุนเข้ามาหาจิตหัวใจดวงนี้เปรียบประดุจเหมือนแม่น้ำจะมีกี่สายกี่สายบนโลกนี้ก็ตามมันไหลที่สุดแล้วไปรวมอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรหมดไอ้การทำข้อวัดข้อปฏิบัติการทำคุณงามความดีอะไรต่ออะไรก็ตามเถอะล้วนแต่รวมเข้ามาสู่จิตสู่ใจดวงนี้ไม่ได้สูญเปล่าว่าฉันบวชเข้ามาฉันเข้ามาในวัดฉันเข้ามาเพื่อภาวนาฉันไม่ได้เข้ามาเพื่อปัดฝาดเช็ดถูฉันเข้ามาไม่ได้เพื่อมาทำอันนั้นอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อมันจะมุ่งหน้าในการปฏิบัติแล้วทุกส่วนล้วนแต่เป็นอบส่วนประกอบกันทั้งนั้นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งศาลาหลังนี้มันมีส่วนประกอบมากมายผสมปนเปเข้ามาไม้ก็มีหินก็มีเหล็กก็มีปูนก็มีน้ำก็มีอะไรผสมบนเปกันมาหมดจนกระทั่งเป็นสลายไหมมันไม่มีไม่ใช่มีอันอย่างเดียวอันเดียวนี่กว่าจะมาเป็นสลายเนี่ยมันผสมบนเปมามากมายกว่าจะมาเป็นพระอรหันต์ได้มันผสมบนเปมาอะไรต่ออะไรมากมายแต่สิ่งที่มาผสมบนเปล้วนแต่เป็นคุณงามความดีล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นนั่นคือส่วนผสมที่ถูกต้องไม่เอาความขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาความมักง่ายมาเป็นส่วนผสมด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพวกเรานั้นให้เชื่อมั่นลงไปในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์พูดจะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวให้แก่พวกเราที่เราพอจะนอนใจได้เนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะเราจะมาประมาทนอนใจได้หรือถ้าบทครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราแล้วเราจะไปยึดอะไรเราจะไปพึ่งอะไรถามดูตัวเราเองขณะนี้ผู้ประพฤติปฏิบัติที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคณะศิษยานุศิษย์ของพวกเราก็ยังมีแม้หมู่เพื่อนของพวกเราผู้ที่ตั้งอกตั้งใจเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราก็มีสภาพสมบูรณ์ในการ

การปฏิบัติธรรมยังมีอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ขาดตัวบกพร่องไปมากเท่าไหร่แม้ขาดตัวบกพร่องบ้างก็ตามแต่ก็ยังไม่มากยังมีอย่างสมบูรณ์แล้วพวกเราไม่เอาโอกาสนี้มารีบเร่งปฏิบัติเข้าไปล่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ส่วนประกอบทุกสิ่งทุกอย่างความพร้อมสมบูรณ์เราจะไปทำได้ยังไงขนาดเรายังมีความพร้อมเราจะทำไม่ได้เพราะเราไม่ทำแล้วถ้าเราไม่มีความพร้อมเราจะทำได้ยังไงนี่แหละอย่าตั้งตนอยู่ในความประมาทลองมีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนั้นส่วนใดอะไรก็ตามเถอะที่เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเป็นเรื่องหนุนส่งธรรมให้เจริญขึ้นมาภายในจิตในใจของเราแล้วยินดีทำยินดีปฏิบัติตามนั้นข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการที่มีขึ้นมาในหมู่ในคณะที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยไม่มีเลยส่วนใดที่จะเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นไม่สำคัญล้วนแต่มีความจำเป็นเท่านั้นไม่เป็นส่วนเกินเหมือนกับในอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยแหละทุกส่วนในร่างกายของเรามีความจำเป็นต่อร่างกายนี้ทั้งนั้นไม่มีส่วนใดเลยเป็นส่วนเกินขนสักเส้นหนึ่งก็ไม่เกินผมสักเส้นหนึ่งก็ไม่เกินมันมีความจำเป็นสมบูรณ์อยู่ในร่างกายของเราเท่านั้นรวมไปมาเป็นร่างกายนี้ไอ้ว่าทุกส่วนตับไตไส้พุงไม่มีไอ้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนเกินไม่จำเป็นไม่มีข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการทั้งภายนอกและภายในที่ครูบาอาจารย์นำพาไปปฏิบัติมารวมเข้ามาก็เหมือนร่างกายเราทั้งร่างนี่แหละไม่มีส่วนใดเลยจะเป็นส่วนเกินไม่มีส่วนใดเลยที่ไม่จำเป็นจำเป็นทั้งนั้นมีคุณค่าทั้งนั้นเราอย่าไปตัดทิ้งอย่าไปตัดออกสมบูรณ์ที่สุดก็คือการปฏิบัติตามเหมือนธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแหละมีความสมบูรณ์ในมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่มีส่วนใดเลยเป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดมีแต่ความสมบูรณ์เหมือนกับน้ำในแก้วที่มันเต็มแก้วพอดีพอดีอยู่ในแก้วนั่นก็คือหลักธรรมหลักวินัยประดุจน้ำที่มันเต็มอยู่ในแก้วนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปเพิ่มอีกตากเพิ่มมันล้นมันเลอะเทอะตากออกมันก็พองไอ้กฎระเบียบข้อวัดข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการที่มีอยู่ในหมู่ในคณะของเราที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาก็ถอดแบบมาจากองค์ศาสดาของเราในธรรมในวินัยไม่ได้เกินไม่ได้ขาดในธรรมในวินัยล้วนแต่สมบูรณ์ในธรรมในวินัยนั้นเหมือนกับน้ำเต็มแก้วนั่นแหละไม่ควรจะไปตัดออกไม่จำเป็นจะต้องไปเพิ่มเติมเอาที่มีอยู่นี่แหละเพียงแค่ทำให้มันสมบูรณ์ทำให้มันครบทั้งภายนอกและภายในเข้ามาที่สุดแล้วเมื่อเราเดินตามร่องรอยของครูบาอาจารย์ที่ท่านปูทางไว้เชื่อถือว่าปลายทางของพวกเราจะไม่แตกต่างจากครูบาอาจารย์เลยเสื้อผ้าที่มันสกปรกขนาดไหนก็ตามเมื่อเราภาคเพียรในการซักเหมือนที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านซักมาที่สุดแล้วมันก็มีโอกาสสะอาดเหมือนกับครูบาอาจารย์เป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปแม้เราเองเราก็ต้องการหมู่คณะเขาก็ต้องการผู้คนทั่วไปก็ต้องการปรารถนาต้องการเบื้องหลังที่ครูบาอาจารย์เห็นไหมล่ะมีแต่สังคมผู้คนต้องการเท่านั้นแม้ไม่ได้เป็นเจ้าของก็เพียงแค่ได้กราบได้ไหว้ได้พบได้เห็นเท่านั้นเป็นมงคลแล้วแล้วเมื่อพวกเราพากันซักจิตซักใจที่มันบัดนี้ในขณะนี้มันยังสกปรกด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาสกปรกด้วยกิเลส
ต่างๆทั้งหลายอยู่ภายในจิตในใจแต่เราก็ภาคเพียรในการซักด้วยข้อปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจริงๆจังๆลงไปมันก็มีโอกาสสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแม้ยังไม่สะอาดหมดจดแต่มันก็สกปรกน้อยลงสกปรกน้อยลงเมื่อความสกปรกน้อยลงเราก็เริ่มเห็นความสะอาดปรากฏขึ้นมาแล้วเห็นความสะอาดเริ่มปรากฏขึ้นมาไอ้ความสะอาดที่มันปรากฏขึ้นมานี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสัมผัสถึงความสุขในธรรมเหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่นในบนโลกนี้โดยเมื่อเรามีความภาคความเพียรซักเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติจิตมันก็เริ่มเบาบางจากความสกปรกทั้งหลายเบาบางลงจนถึงที่สุดแล้วสะอาดหมดจดไม่มีความสกปรกเจือปนเลยแม้แต่นิดเดียวดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นสงสาวกอรหันต์อรหันต์ดังเช่นครูบาอาจารย์ผู้ทรงอสงฆ์ธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาแล้วเราก็ถามดูตัวเราเองดิครูบาอาจารย์ไปถึงจุดนี้ได้ยังไงนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตลอดสงสาวกอรหันต์มาถึงจุดนี้ได้ยังไงเมื่อเราปรารถนาจุดนี้เราจะไปเดินคนละทางกับครูบาอาจารย์เหรอเราจะเดินไปบนทางไหนถ้าเราเดินแต่คนละทางกับครูบาอาจารย์ก็เข้ารกเข้าพงเท่านั้นแหละเหยียบน้ำเหยียบตอไปเท่านั้นน่ะมีอะไรนับวันมีสกปรกมากขึ้นสกปรกมากขึ้นแต่ถ้าเราเดินบนเส้นทางของครูบาอาจารย์เดินไปบนเส้นทางข้อวัดข้อปฏิบัติกฎระเบียบความภาคความเพียรต่างๆทั้งหลายนี่แหละเส้นทางของครูบาอาจารย์พาดำเนินเดินมาสิเดินมาบนเส้นทางของครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเดินมาด้วยความอดทนด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันด้วยความเอาจริงเอาจังจุดหมายปลายทางไม่พอเห็นลำไรอย่างแน่นอนจนกระทั่งที่สุดแล้วเราจะถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นนี่แหละเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็มุ่งหน้าในการเดินด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วพวกเราทุกท่านทุกคนจะเป็นผู้เจริญในธรรมจิตใจใสสะอาดประดุจดังผ้าที่มันสะอาดเสื้อผ้าที่มันสะอาดเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของทุกท่านทุกคนทุกองค์เราเองก็ต้องการอย่างนั้นคนอื่นก็ต้องการเพราะฉะนั้นให้พวกเราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมายิ่งขึ้นไปเพื่อความสะอาดแห่งจิตใจดวงนี้ของพวกเรานี่แหละความประเสริฐมันอยู่ที่จิตที่ใจแต่ร่างกายมันก็เสื่อมไปทุกคนทุกองค์มันไม่ได้แตกต่างกันแต่ต่างกันอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นจิตของพวกเราก็มีโอกาสที่เราจะซักฟอกขัดเกลามันให้เป็นจิตที่มันสะอาดเหมือนกับจิตของครูบาอาจารย์เหมือนกับจิตของพระอรหันต์เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าด้วยความภาคความเพียรในตัวของเราเองไม่ต้องไปคอยให้ผู้ใดมาดลบันดาลมาเสกมาเป่าให้เราเพราะอันนั้นมันเพียงแต่เพ้อฝันเท่านั้นน่ะความจริงเราต้องเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติด้วยตัวเราเองก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจิตใจดวงนี้จะสะอาดขึ้นมาปราศจากมลทินทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกท่านทุกคนปรารถนาด้วยกันไปพากันตั้งใจเอาจากนี้เราจะสวดมนต์ทำวัดค่ำเป็นสักคู่หนึ่งนะโอ้ปวดขาด้วยน้องยังแข็งเป๊กอยู่อ้าวโอ้ย

พร้อมและกราบพระพร้อมกัน

ทางแบบ

0: ท่านบำรุงพาหมู่คณะ
1: สวดบนกันเนอะแล้วก็นั่งภาวนากัน
0: อันนี้นั่งนานหรืออ้วนปวดน่องเจ็บน่อง
2: มันเคยในครับหลวงพ่อพอถอดนั่งถอดมันเสียทั้งนี้ได้ถอดเลยครับหลวงพ่อถอดกันเสียตัวนี้ถอดเลยครับผมนี่ถอดตัวนี้ไหมเก็บตัวนี้แทน
3: หน้าเท่าไหร่บอกหน้าได้แล้วหลวงพ่อบำ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: พุทธศาสนา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
0: พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมนั่งอยู่ในการกระทำเหมือนกันคำเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำให้พึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายนั่นนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผูคือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลย บรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลกมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัปหนึ่งมี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์สามารถตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญากาศว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีขีดเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออก ในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไว้บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญากับเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมคิดหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรถ้าเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทาริน่าวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทาริน่าวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซีสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีหินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยคู่โลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ภทนักบวชธรรมะนักบวชนั้นมีหลายประเภทตามลัทธิที่มีอยู่ทั่วไปในโลกแต่ธรรมะเพศนักบวชในที่นี้หมายถึงผู้บวชในพระพุทธศาสนาเริ่มแต่บวชเป็นทีตาปักขาวบวชเป็นเนรบวชเป็นพระนี่เรียกว่าเพศนักบวชเพศนักบวชเป็นเพศที่ต่างจากโลกอยู่มากมายถ้าจะเป็นนักบวชตามแนวทางแห่งธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจริงๆนอกจากจะให้เป็นไปตามหลักที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้คำว่าเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้นั้นคือความประพฤติอัธยาศัยทุกอย่างไม่น่าเป็นที่ไว้ใจตนเองและไว้ใจของคนอื่นได้ไม่เป็นที่เย็นใจแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเพศแห่งนักบวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเพศไหนงามยิ่งกว่าเพศของพระของเนรของสีตาปะขาวนี่เลยเพราะนักบวชนี้ถือความงามในความประพฤติมารยาทความเคลื่อนไหวนับแต่ออกมาจากจิตใจระบายออกมาทางกายทางวาจาเป็นสิ่งที่กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วด้วยหลักธรรมวินัยที่มีประจำอยู่ในองค์ของนักบวชนั้นๆฉะนั้นเมื่อระบายออกมาข้างนอกจึงเป็นที่น่าเรื่องใช้ยินดีตนเองก็หาที่ตำหนิโทษตนเองไม่ได้เพราะหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่องรับรองความงามมาแล้วตั้งแต่เด็กดำบรรพ์เป็นสิ่งที่ตนยึดถือไว้ภายในจิตใจอย่างแน่นหนามั่นคงและระบายออกมาจากหลักธรรมะที่เป็นเครื่องรับรองว่าเป็นความสวยงามนั้นอย่างยิ่งนั้นทุกระยะไม่ได้แยกจากหลักธรรมวินัยแยกจากความเป็นนักบวชออกมาเป็นความประพฤติต่างๆที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้นั้นเป็นเพศที่ใคร่ครวญเป็นเพศที่ไม่ถือเอาความอยากที่เกิดขึ้นจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหามาเป็นกรรมแต่เป็นเพศที่ยึดเอาหลักธรรมวินัยมาเป็นทางเดินของจิตใจเป็นทางระบายออกแห่งกายวาจาทุกสถานที่และเวลาไม่ลดละจากทางเคลียร์ทำที่ไหนฉะนั้นจึงเป็นเพศที่งามด้วยมารยาทงามด้วยน้ำใจที่เย็นด้วยธรรมอยู่ด้วยกันก็มีความร่มเย็นเพราะมาเห็นแก่ท่านแก่เราโดยเป็นทิฏฐิมานะเข้าแฝงใจแต่เห็นท่านเห็นเราโดยอัตโดยธรรมต่างท่านต่างระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยด้วยกันทั้งนั้นมีความผิดพลาดประการใดไม่ถือตนเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่เราจะควรแก้ไขที่ผู้อื่นหรือตนเองเห็นว่าผิดฉะนั้นพระของพระพุทธเจ้าหรือนักบวชของพระพุทธเจ้าจะมีจำนวนมากเท่าไหร่อยู่ด้วยกันเป็นความสุขความสบายรักกันเหมือนกับอวัยวะของตนเองการทะเลาะเบาะแว้งสิ่งหาทางเกิดขึ้นไม่ได้
1: พราะไม่มีช่องทางที่จะรั่วไหลออกมาเนื่องจากต่างท่านต่างถือหลักธรรมะเป็นธรรมนบปิดกั้นความเสียหายนั้นไว้ไม่ให้ระบายออกมานอกจากจะพยายามขับถ่ายสิ่งเหล่านี้ออกด้วยวิธีดัดแปลงตนทุกๆระยะไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่สมณะคือนักบวชนี้จะสั่งสมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความมากมูลภายในจิตใจและระบายออกเป็นความกระทบกระเทือนแก่ท่านผู้อยู่ด้วยกันคำว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะมีความถูกต้องหรือสะอาดยิ่งกว่าหลักธรรมะนี้ไปเป็นสิ่งที่รับรองของโลกทั่วๆไปในธรรมที่ว่าถูกต้องนี่แหละคือหลักธรรมะถูกต้องตามขั้นของธรรมะและตามขั้นของผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนจึงเป็นผู้งามตามขั้นแห่งธรรมะที่ตนปฏิบัติได้นักบวชฝ่ายพระเรามีธรรมะประเภทหนึ่งที่จะควรสนใจอย่างยิ่งให้สมกับคำว่านักบวชเป็นผู้มีหน้าที่อันเดียวถ้าจะแปลก็แปลว่าธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความถูกต้องผู้มีหลักความถูกต้องประจำใจคือว่าผู้ทรงไว้ซึ่งหลักแห่งความถูกต้องนี่คือว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ให้มีอันใดมีอำนาจเหนือจิตใจยิ่งกว่าธรรมะพยายามรักษาธรรมะไว้ที่ดวงใจเสมอหากว่าใจได้ห่างเหินจากหลักธรรมสิ่งที่เคยฉวยโอกาสจะฉุดลากไปทางต่ำนั้นจะเอื้อมมือเข้ามาทันทีความประพฤติทุกด้านจะด้อยลงไปเป็นลำดับเพราะฝ่ายต่ำนั้นฉุดลากไปฉะนั้นโปรดได้พากันทำความระมัดระวังและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนที่เห็นว่าชอบทำตามเพศของตนเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้พยายามอบรมตนเต็มสติกำลังความสามารถในขณะที่มาอยู่ร่วมกันและเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มความสามารถเรื่องอนาคตไม่แน่นอนความพัดพรากจากกันไปนั้นไม่มี

ไว้กับเพศอันนี้ก็กรุณาได้ทำความสนใจและเข้มแข็งต่อหน้าที่ของตนให้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับภายในใจอย่าให้เสื่อมถ้าใจเสื่อมจากธรรมเสื่อมมากเสื่อมน้อยต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาตามอำนาจแห่งความเสื่อมนั้นให้ประจักษ์ภายในจิตใจของผู้นั้นนั้นหากใจยังมีธรรมคุ้มครองอยู่มากน้อยเท่าไรจะแสดงความเย็นสบายภายในตัวเองให้ทราบอยู่ทุกๆระยะการเช่นเดียวกันยิ่งใจได้รับการอบรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอแล้วก็ยิ่งนับวันเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนขบฉันอยู่ที่ไหนๆเป็นความสะดวกกายสบายใจตลอดเวลาไม่มีความเดือดร้อนเพราะอำนาจแห่งธรรมรักษาไว้ฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคำว่าที่ชั่วนั้นเราอย่าได้ไปหมายถึงทางโน้นทางนี้ชาติโน้นชาตินี้พบโน้นพบนี้โปรดได้หมายลงที่จิตใจกับคำชั่วที่มีสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าเรามีความสามารถรักษาจิตใจของเราไว้ในระดับแห่งธรรมอยู่เสมอพระธรรมย่อมรักษาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ผิดพลาดลงไปสู่ความทุกข์ให้รับความเดือดร้อนขึ้นที่ใจนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาเหมือนกันเรายิ่งมีความสามารถปฏิบัติได้มากด้วยความขยันหมั่นเพียรและความแยบคายของสติปัญญาเท่าไรจิตใจก็ยิ่งมีความละเอียดผ่องใสสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งเคยฝังอยู่ภายในใจก็นับวันจางลงไปเป็นลำดับธรรมมีอำนาจยิ่งขึ้นเพราะได้รับการส่งเสริมจากความเพียรของเรานั่นยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าพระธรรมรักษาเราอยู่ตลอดเวลาจะคิดในทางผิดพลาดอะไรจะมีความรู้สึกระอายภายในจิตใจทันทีและจะประวัติจิตย้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกทันทีเนื่องจากอำนาจของสติและปัญญาคอยกำกับรักษาอยู่ไม่ปล่อยจิตให้เทินไปตามอำเภอใจของตนเหมือนอย่างที่เรายังไม่เคยอบรมนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาไว้ถ้ายิ่งได้ปฏิบัติตนให้ถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมะที่เรียกว่าถึงความบริสุทธิ์ของใจโดยสมบูรณ์แล้วใจทั้งดวงก็เป็นธรรมทั้งแท่งความคิดความเห็นทุกด้านที่คิดออกการเวลาใดก็เป็นธรรมด้วยกันใจกลายเป็นธรรมเสียเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องหาพระธรรมที่ไหนมารักษาเพราะพระธรรมทั้งหมดมาปรากฏอยู่ที่ใจเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจเป็นประจำด้วยอำนาจของความบริสุทธิ์แล้วนี่จึงหมดปัญหาในธรรมที่ว่าพระธรรมจะตามรักษาหรือไม่ตามรักษาเพราะพระธรรมอยู่กับเราแล้วไม่มีเวลาพัดพรากจากเราและไม่ต้องระมัดระวังรักษาว่าจิตของเราเมื่อได้รับสัมผัสอารมณ์จะเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วก็ตามจะมีความยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นอันนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับใจที่มีความพอตัวโดยสมบูรณ์แน่คือใจที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะเรียกว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงอยู่ตลอดกาลก็ได้คือพระธรรมรักษาอยู่

ลอดเวลาถ้าทำได้จากใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความพอดีสำหรับใจแล้วไม่มีความปรารถนาสิ่งใดที่จะให้ยิ่งไปกว่าความบริสุทธิ์นั้นอีกต่อไปและไม่มีความปรารถนาจะให้อะไรลดหย่อนผ่อนลงไปยิ่งกว่านั้นมีความพอดีประจำตัวอยู่ตลอดกาลนี่คือใจที่เป็นองค์ธรรมแท้เป็นอย่างนี้เห็นประจักษ์อยู่ภายในตัวนี่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราหรือไม่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราเพราะเราบำเพ็ญธรรมให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ผิดหรือเราจะเรียกว่าไม่มีอะไรจำเป็นเพราะหายจากโรคแล้วยาก็ขาดความจำเป็นลงไปอย่างนั้นก็ถูกแต่เป็นประเภทแห่งธรรมะไม่ควรจะกล่าวอย่างนั้นเพราะธรรมะข้างนอกก็มีข้างในก็มีส่วนหยาบก็มีส่วนกลางก็มีส่วนละเอียดก็มีควรจะกล่าวได้อย่างเต็มใจของท่านผู้ที่รู้นั้นว่าใจนี้ได้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงจะว่าทำรักษาหรือไม่รักษาไม่มีข้อข้องใจอะไรภายในท่านผู้รู้ถึงขั้นนั้นแล้วนี่เป็นเข้าใจว่าเป็นธรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ที่รู้เห็นธรรมประเภทนั้นและเป็นอันว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมอยู่ตลอดเวลาและเข้าเฝ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านอยู่ตลอดเวลาไม่มีการใดที่จะห่างเหินจากพระรัตนตรัยเพราะธรรมชาตินี้กับพระรัตนตรัยเข้ากันได้แล้วโดยความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันมีการปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นโมฆะถ้าต่างท่านต่างมุ่งปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินของหลักธรรมวินัยจริงๆจะต้องประจักษ์ขึ้นภายในใจอย่างที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยความอิจฉาละอาใจความท้อแท้อ่อนแอในงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนทุกๆสิ่งโปรดได้ถือว่านั้นคือสิ่งกีดขวางทางเดินของเรารีบพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือเบิกทางทันทีเพื่อการเดินของตนจะได้เป็นไปด้วยความสะดวกความทุกข์ในอัตภาพนี้เท่าที่เราได้รู้ได้เห็นไม่เป็นที่น่าสงสัยแล้วจะไปถามโลกใดก็ต้องหรือท่านผู้ใดก็จะต้องพูดในทํานองเดียวกันคือไม่มีความสงสัยในขันธ์อันนี้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปทุกมากทุกน้อยทุกมาตั้งแต่วันไหนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับความสัมผัสตลอดมาจากขันของเราด้วยกันไม่มีแง่ที่จะควรสงสัยว่าจะกลายเป็นแท่งทองขึ้นมาอย่างไรบ้างจากกองทุกจากขันอันนี้ขันนี้จะเป็นขันอันนี้อยู่ตลอดวันสลายของเขาใจผู้มีอุบายที่จะแก้ไขตนให้ทราบชัดในเรื่องของขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนและแยกแยะกันออกได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจของความเพียรที่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจะเป็นผู้หมดกังวลและหายสงสัยในเรื่องของขันธ์นี้เป็นลำดับลำดับจนเป็นผู้มาหมดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์นี้โดยประการทั้งปวงเราเคยได้ยินแต่เขาพูดว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกคะแนนตรีคะแนนโทคะแนนเอกทางโลกและทางธรรมใช้กันมาจนชินหูจิตตรีจิตโทจิตเอกนี้เรายังไม่เคยได้ยินทั้งที่จิตก็มีอยู่กับเรา
ฉะนั้นเพื่อความรู้เรื่องของตรีโทเอกว่าจะมีในจิตเหมือนอย่างภายนอกนั้นหรือไม่โปรดได้เลือกเฟ้นฝึกซ้อมตัวเองสอบคัดเลือกตัวเองโดยความขมักขม้นเข้มแข็งต่อความเพียรของตนคำว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนั้นจะไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่จะมารู้ที่ใจนี้ชั้นตรีก็คือจิตที่ได้รับการอบรมบำเพ็ญในขั้นต่ำมีความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงต่อสมาธิของตนไม่มีความสงสัยในเรื่องที่ว่าจิตเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไรนี่คือว่าถ้าจะเทียบก็เหมือนชั้นตรีชั้นโทหมายถึงขั้นของปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นไหนเอารวมเข้าในขั้นปัญญาขั้นเดียวกันจะปัญญาขั้นที่เกี่ยวกับชั้นตรีมาก่อนก็ตามต่อมวลเข้าไปสู่ปัญญาอัปสู่ชั้นโทจนพิจารณารอบครอบตลอดทั่วถึงทั้งภายนอกภายในทั้งขันหยาบขันละเอียดขันหยาบคือรูปกายขันละเอียดคือนามขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้รอบครอบทันกับเหตุการณ์ที่ขันไหวตัวนี่เรียกว่าปัญญาขั้นกลางหรือเรียกว่าจิตชั้นโทของนักปฏิบัติชั้นเอกได้แก่ปัญญาที่มีความแหลมคมอย่างยิ่งสามารถทำลายภพชาติที่เคยห่มห่ออยู่ภายในจิตใจจนเป็นเหมือนหนึ่งประหนึ่งว่าใจกับกิเลสประเภทนั้นเป็นอันเดียวกันที่ท่านเคยกล่าวไว้เสมอในหลักธรรมว่าอวิชชาปัญญาขั้นนี้สามารถทำลายตัวภพตัวชาติอันเป็นสถานที่เกิดแห่งขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ขาดสะบั้นออกจากใจเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าตนบริสุทธิ์สิ่งที่เคยแฝงอยู่ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้หลุดลอยออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่ถ้าจะให้ชื่อว่าชั้นเอกก็ไม่ผิดมีอันเดียวเท่านั้นแต่ความบริสุทธิ์พยายามเรียนสอบตัวเองมีข้อข้องใจที่ไหนจากความรู้ความเห็นที่บำเพ็ญไปให้ศึกษากับครูกับอาจารย์ตามเรื่องร่องรอยของจิตเข้าให้ถึงตัวจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดออกมาให้เราเห็นด้วยตาเนื้อนี้คือกายนี้เป็นร่องรอยของจิตผู้มีภพมีชาติฝังอยู่ภายในตัวเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็คือร่องรอยของใจที่มีภพชาติมีเชื้อคืออวิชชาที่เป็นเหตุให้มีภพมีชาติฝังอยู่ภายในใจตามร่องรอยนี้เข้าไปฉะนั้นการพิจารณาขันธ์ห้าจึงเป็นเหมือนกับเขาตามรอยโคตามไปจนกระทั่งถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็ไม่จำเป็นเพราะโคจะเหยียบเป็นน่องเป็นรอยไปจนกระทั่งถึงตัวของเขานั้นมันเป็นไปจากเท้าของโคทั้งนั้นเมื่อไปถึงตัวโคแล้วเรื่องร่องรอยของโคที่เหยียบไว้ซึ่งเราเคยตามไปนั้นจึงไม่มีความจำเป็นก็ไปจับเอาตัวโคท่านจะได้ทุกอาการของโครอยที่เป็นเจ้าของรอยจริงๆก็คือเท้าของโคก็อยู่กับโคนี่
การพิจารณาขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เพื่อจะตามร่องรอยเข้าไปให้ถึงตัวจริงของจิตเมื่อเข้าถึงตัวจริงและจับตัวได้แล้วคำว่าจับตัวได้ในที่นี้หมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจิตนี้ได้หมดปัญหาไปแล้วโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ว่าหมดความจำเป็นที่เราจะมาตามร่องรอยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่ออะไรอีกนั้นไม่มีนี่ชื่อว่าหมดความจำเป็นแต่การพิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมคือความอยู่สบายในทิฏฐธรรมนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยวางกันไม่ได้ตลอดวันนิพพานสำหรับท่านผู้ที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนื่องจากระหว่างขันธ์กับจิตที่อาศัยกันอยู่จำต้องเป็นสมมุติอยู่ในขันธ์แม้จิตจะเป็นนิมุติแต่เมื่ออาศัยสมมุติอยู่จิตจะต้องปฏิบัติต่อสมมุติคือขันธ์นี้โดยถูกต้องเรื่องความเป็นอยู่อายุขัยจึงจะเป็นไปได้เท่าที่ควรแก่วัยของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีแม้ท่านจะได้สำเร็จถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่การพิจารณาธาตุขันธ์ที่เรียกว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมประจำพระนิสัยของพระพุทธเจ้าและนิสัยของสาวกที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนั้นจึงเป็นความจำเป็นตลอดสายจนถึงวันนิพพานนี่จะปล่อยวางไม่ได้ตามการอันควรที่จะต้องบำเพ็ญต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นนี่หลักที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้หยุดความเพียรเพราะเหตุนี้เท่านั้นไม่แต่ไม่ได้เป็นไปเพราะเหตุแห่งจิตที่ว่าจะเศร้าหมองจึงต้องทำความเพียรอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีปัญหาที่พวกเราทั้งหลายพิจารณาอยู่เวลานี้ก็เหมือนกับตามรอยโคให้เห็นถ้ายังไม่เห็นชัดก็ไม่หายสงสัยพิจารณาดูให้ดีสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนนอกจากจะอยู่กายกับใจนี้เท่านั้นทุกข์ก็มีอยู่ที่กายที่ใจคำว่าสมุทัยเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ก็มีจากใจออกมาจากใจมรรคอุบายวิธีที่จะแก้ไขก็คืออุบายออกมาจากใจนั่นแหละเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ไปควรจะปรากฏผลอย่างไรนิโรธที่เป็นตัวผลเกิดขึ้นจากมรรคนั้นจะต้องแสดงตัวออกมาเป็นลำดับตำหนักคือดับทุกข์ก็ได้เป็นลำดับตำหนักตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางถึงขั้นละเอียดจนถึงขั้นสูงสุดคือทุกเรื่องของสมุทัยล้วนๆภายในใจดับไปหมดสมุทัยคืออวิชชานั้นดับไปทุกภายในใจก็ดับที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกๆท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนาจะเรียวแหลมไปที่ไหนสัจธรรมมีอยู่กับทุกท่านทุกสมุทัยนิโรธนะมีสมบูรณ์อยู่ภายในเราเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้ให้ควรแก่กันและกันแล้วสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่ความบริสุทธิ์เนื่องจากธรรมทั้งสี่นี้เป็นเครื่องสนับสนุนจะไม่แสดงตัวขึ้นมาอย่างไรต้องแสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกอรหันต์ตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ก็คือรู้รอบตัวโดยอำนาจของสัจจะทั้งสี่นี้เป็นเครื่องมือเวลานี้เราสงสัยอะไรในโลกนี้มืดกับแจ้งเคยมีมาแต่เมื่อไหร่จะเป็นอะไรต่อไปอีกไม่มีเกิดตายก็เราก็ได้เห็นมาพอแล้วเรื่องทุกข์ก็เห็นมาพอส่วนสุขยังพระพุทธเจ้าที่เคยเห็นนั้นเรายังไม่เคยเห็นทุกข์แบบพระพุทธเจ้าหรือสาวกทุกข์มาเราก็เคยผ่านมาตามที่มันมาปรากฏอยู่กับตัวของเราส่วนสุขยอดเยี่ยมนั้นเรายังไม่เคยเห็น
แล้วพระองค์ก็ชี้ช่องบอกทางให้อย่างชัดเจนด้วยไม่มีอะไรที่จะน่าหลงลืมเพราะกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาภายในตัวของเราล้วนแล้วตั้งแต่เราเหยียบย่ำอริยสัจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งโดนทั้งนั่งทั้งนอนถ้าเราค้นดูคลี่คลายดูแล้วเราจะเห็นความจริงจากสัจจะทั้งสี่นั้นทุกๆสัจจะไม่มีสัจจะอันใดจะหลบหลีกติดตัวไปจากกายกับจิตของเราพอจะต้องวิ่งตามหากันเพราะสัจจะนี้ไม่ใช่นักโทษผู้ถูกคุมขังพอจะแหวกคุกออกหนีให้ตำรวจนักตามจับยากนี่มันอยู่ด้วยกันที่นี่ตัวได้พิจารณาให้ครับ

0: การเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากเกิดไม่ถูกช่องถูกทางกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมีจำนวนไม่น้อยสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทและทุกตัวเราอยากเข้าใจว่าเขาไม่ได้เคยเป็นมนุษย์และผู้เป็นมนุษย์ทุกธาตุทุกคนก็อยากเข้าใจว่าตนไม่เคยเป็นสัตว์เพราะเหตุว่าเรื่องของกรรมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์มีได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อคำว่ากรรมเป็นของมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์แล้วกรรมชั่วกรรมดีต้องมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์ได้เหมือนกันเมื่อกรรมดีกับกรรมชั่วมีอยู่ในมนุษย์และสัตว์ได้สัตว์กับมนุษย์จึงมีทางที่จะแปรสภาพภพชาติของตนให้เป็นต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ประมาทในเรื่องหลักของกรรมที่จะเป็นแนวทางให้ไปสู่สถานที่และกำเนิดต่างๆผู้ที่ตกความอับจนคนแทนทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ดีผู้ที่ได้ล้วมตัวลงไปในกำเนิดทางต่ำคือสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่ได้พลาดลงไปในภูมิอันต่ำยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่มีกำเนิดอันสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์พร้อมกับอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดและสมบัติเงินทองเป็นเครื่องเพิ่มเกียรติของมนุษย์ก็ดีและผู้จะเป็นศาสดาของโลกเช่นพระสิทธัตถะราชกุมารก็ดีผู้จะเป็นผู้เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก่อนทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผลของกรรมที่ต่อเนื่องมาจากหลักแห่งเหตุที่ดีชั่วซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้ว
1: คิดหลอก
0: แต่ตนไม่สามารถจะทราบในหลักเหตุที่ตนทำไว้มากน้อยในภพในชาตินั้นเท่านั้นดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเสมอว่าสัตว์ทุกข้องอยู่ในภพในชาติหรือในความเป็นของตนท่านทรงหมายถึงเรื่องความเป็นมาของตนทั้งนั้นแต่ละหลายละหลายคือไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาผ่านมาของตนทั้งที่เป็นฝ่ายดีและชั่วจึงให้เป็นเหตุให้มีความสงสัยในความเป็นมาของตนและความเป็นไปความเป็นอยู่ของตนไม่มีใครจะสามารถตัดสินตรงได้ตามหลักความจริงที่เป็นมาของตนเช่นพวกเราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ณบัดนี้ด้วยกันทุกรายก็มันมีโอกาสจะทราบได้ว่าได้ก้าวมาจากกำเนิดไหนจึงได้ปรากฏตนเองในอัตภาพมนุษย์เช่นนี้และเมื่อก้าวจากอัตภาพ แห่งความเป็นมนุษย์นี่แล้วจะไปสู่กำเนิดใดอีกนี่ไม่มีใครสามารถจะทราบได้เพราะหลักของกรรมที่เป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตใจอันเป็นตัวเหตุแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากมายจนเจ้าตัวไม่สามารถจะทราบได้ในความสั่งสมแห่งกรรมของตนเองนี่ท่านเรียกว่าหลักลึกลับแห่งวัฏฏะได้เจอหลักความหมุนเวียนของใจที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดภพตลอดชาติตลอดกับตลอดกันเป็นไปจากใจดวงนี้ทั้งนั้นดังนั้นการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเป็นเครื่องประดับจิตใจหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูกและเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองในระหว่างแห่งภพนั่นนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงไม่ทรงละจำต้องสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของกรรมด้วยกันให้ได้ทราบถึงหลักแห่งความดีและชั่วว่าเป็นมาจากอันใดและผลแห่งความดีความชั่วถึงกับกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาให้เจ้าตัวได้เสวยนั้นว่าสืบเนื่องมาจากอะไรหลักของพระพุทธศาสนาจึงทรงชี้ลงในเรื่องของกรรมทุกพระพุทธเจ้าบรรดาที่เป็นพระพุทธศาสนาและเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาคิดบัญชีของตนเองเช่นนี้คือว่าเราได้นำอัตภาพและชีวิตจิตใจนี้มาเพื่อมีคุณค่าราคาภายในตนที่ไม่ได้คิดบัญชีในความเป็นมาความเป็นอยู่ของตนจนหมดทั้งชาตินั้นก็มีจำนวนไม่น้อยคำว่าคิดบัญชีคืออะไรได้แก่คำนวณถึงเรื่องรายได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยของตนที่ได้เคยกระทำมานับตั้งแต่วันรู้จักเพียงสาภาวะจนกระทั่งบัดนี้ว่าได้หนักเบาไปในแง่ไหนแล้วก็พยายามดัดแปลงหรือซ่อมแซงแซมสิ่งที่บกพร่องเพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาเช่นท่านทั้งหลายในอุตสาหะสละเวลาจิตการงานทุกด้านตลอดถึงทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากมาสู่สถานที่นี้เรียกว่าสละสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อคุณค่าอันใหญ่หลวงภายในตัวเองดังนั้นจึงน่าอนุโมทนาอย่างนี้หากว่ามีท่านผู้สนใจใคร่ต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปพินิจพิจารณาคิดบัญชีในตัวเองให้ทราบรายได้เสียมากน้อยมีจำนวนมากเท่าไหร่โลกนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะถือเอาเป็นคติเช่นอย่างอันดีก็จะไม่ต้องเสาะแสวงหาที่ไหนให้ลำบากยากเย็นถึงใจ แต่ยึดหลักฐานจากเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่พาดำเนินอยู่แล้วเป็นประจำแต่ละท่านละท่านบรรดาปุณณบุตรสุดท้ายภายหลังจะไม่เป็นผู้ขาดเคลนในความประพฤติที่เป็นผลประโยชน์ทั้งฝ่ายโลกและทางด้านธรรมะภายในใจที่โลกได้เกิดความโกลาหลวุ่นวายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขะเข้ากันไปหมดด้วยการหาทางออกจากความวุ่นวายเหล่านี้ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าหาหลักฐานพยายามเครื่องยึดเหนี่ยวภายในใจนั่นเป็นการหายากนั่นเองสิ่งใดที่มีน้อยสิ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากและหาได้ยากเลยแต่ถ้ามีมากแล้วก็หาได้ง่ายฉะนั้นคนที่ดีจัดว่าเป็นคนมีคุณค่าจึงเป็นคนที่หาได้ยากมากยิ่งกว่าหาสิ่งอื่นใดเราจะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรนินจินดาเพียงก้าวเข้าไปสู่ห้างร้านต่างๆเท่านั้นจะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจะซื้อเอาสักเท่าไหร่ก็ได้เพราะของมีมากแต่จะหาคนดีเพื่อเป็นสิริมงคลประจำบ้านประจำเมืองประจำวัดวาอาวาสศาสนาเป็นของที่หาได้ยากมากเพราะไม่มีตลาดร้านค้าเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจึงไม่ควรจะคาดหมายในการจะแสวงหาความดีจากสถานที่หรือจากห้างร้านต่างๆโปรดได้ย้อนเข้ามาหาคุณงามความดีภายในตนคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ดีขึ้นมาโดยทางความประพฤติทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจโลกก็จะเริ่มมีคนดีขึ้นมาแต่ละหลายละหลายกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนดีมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนก็ไว้วางใจกันได้โลกถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของคนเราโลกก็มีความเจริญคนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกได้ขาดทำเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเสียการใดแม้สมบัติพัสถานจะมีมากน้อยเท่าไหร่โลกจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีเวลาที่จะมีความสงบเยือกเย็นภายในใจได้หากว่าโลกจะเป็นไปจะเป็นความสุขความเจริญเข้าถึงจิตถึงใจได้ด้วยด้านวัตถุถ่ายเดียวแล้วโลกนี้เป็นโลกด้านวัตถุทั้งนั้นเรียกว่าเป็นโลกวัตถุมองไปที่ไหนก็เกลื่อนเต็มไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินแต่ทั้งมนุษย์และสัตว์ซึ่งก็เป็นด้านวัตถุด้วยกันก็มีความเดือดร้อนอยู่ทุกแห่งทุกคนฉะนั้นเราไปที่ไหนจึงได้ยินแต่เรื่องความบกพร่องขาดเคลื่อนความทุกข์บ่นเพ้อกันทุกตรอกทุกถนนหนทางไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าในป่าในเขานอกกรุงในกรุงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นเ ทั้งที่วัตถุซึ่งเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายมุ่งหวังก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์นี่เพราะขาดธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจใจจึงหาขอบเขตไม่ได้กลายเป็นความร้อนรนขึ้นมาภายในตนเองทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่โลกถือว่าเป็นสมบัติอันพึงพอใจของโลกมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มีการประมาททางด้านวัตถุว่าไม่เป็นประโยชน์แก่โลกในขณะเดียวกันโลกเราอยู่ได้ด้วยด้านวัตถุถ้าขาดด้านวัตถุเสียโลกจะเป็นโลกไปไม่ได้เหมือนกันเช่นบ้านเรือนข้าวของเงินทองอาหารการบริโภคมีข้าวเป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวัตถุสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของมนุษย์เราและสัตว์ให้มีความเป็นอยู่ได้โดยสุดอย่างสุดที่แต่ที่กล่าวว่าโลกครับหาได้มีความเจริญเพียงด้านวัตถุด้านเดียวเท่านั้นไม่นั้นกล่าวเพื่อจะให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวัตถุด้วยให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยผู้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ต้องมีความตะเกียบตะกายคือมีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องถือความร้อนความหนาวถือแดดถือฝนเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานของตนถึงเวลาหรือความจำเป็นเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วต้องจัดต้องทำเท่าที่ความจำเป็นนั้นจะลุล่วงไปได้หรือถึงความสำเร็จเมื่อโลกได้พยายามตะเกียกตะกายถึงขนาดนั้นด้านวัตถุก็ต้องเป็นไปเพื่อความเจริญในผู้นั้นๆทีนี้ด้านธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นอกเย็นใจภายในตัวเราก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามตะเกียกตะกายใกล้ไม่เลยว่าใกล้ไม่เลยว่าร้อนหนาวไม่ถือเป็นอุปสรรคจำเป็นจะฝนก็ตามจะแดดก็ตามจะร้อนจะหนาวก็ตามหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อเป็นสมบัติของใจเช่นเดียวกับสมบัติภายนอกนั้นเราต้องถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันและก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองด้านนี้ให้มีความสม่ำเสมอไปเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับสมบัติภายนอกก็พอเป็นไปสมบัติภายในใจได้แก่ธรรมะก็ทำใจของเราให้เยือกเย็นเรื่องความทุกข์ความร้อนทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในกายและจิตใจของเราก็จะนับวันลดน้อยถอยลงไปคนนั้นก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองภายในตนเองพระศาสนาก็จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงจิตถึงใจก็ดีพระธรรมที่จะปรากฏให้โลกทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ปรากฏชื่อดีนามมาเป็นผู้ประเสริฐและเป็นแสนะของโลกก็ดี ป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยจนกลายเป็นสรณะสมบูรณ์ของโลกได้นี่เป็นสรณะประเภทหนึ่งที่เป็นเข็มทิศทางเดินของพวกเราเพื่อให้ประจักษ์สรณะภายในได้แก่พุทธธรรมสังฆะอันจะเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติเนื่องมาจากเข็มทิศทิศคีแนวทางได้แก่สรณะที่กล่าวมาแล้วนั้นคำว่าพุทธภายในหมายถึงใจดวงนี้พยายามอบรมตนของตนให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นธรรมะที่เป็นผลตอบแทนจะเริ่มฉายแสงออกมาให้ใจของผู้บำเพ็ญนั้นได้รับความสว่างสวยภายในตัวเองคำว่าสังฆะเราจะกลายเป็นเจ้าของสมบัติอันมีค่าขึ้นมาภายในพุทธกับธรรมะอันนี้เมื่อชีวิตของเราในภพในชาติหรือในอัตภาพนี้ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดีกับเข็มทิศคือพุทธธรรมสังฆะของพระพุทธเจ้าภายในจิตใจแล้วจิตของเราที่ครองอัตภาพอยู่นี้ก็จะมีความองอาจกล้าหาญภายในตัวของตัวทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ทั้งที่จะล่วงจากอัตภาพนี้เข้าสู่ภพหน้าสิ่งที่เราพึงมุ่งหวังได้แก่กำเนิดอันดีมีความสุขความเจริญนี่จะเป็นสมบัติของเราผู้ที่บำเพ็ญธรรมะภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นโปรดได้พากันพยายามหาสิ่งที่มีคุณอันล้นค่าภายในตัวของเราให้ได้อย่าให้ได้ผ่านไปเปล่าๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้ขาดจิตภายนอกมีความจำเป็นแค่ไหนจิตธุระหน้าที่ภายในคือการอบรมจิตใจของตนให้มีความจำเป็นแค่นั้นสมบัติทั้งสองประเภทคือสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในจะกลายเข้ามาเป็นสมบัติของเราผู้เดียวคติที่เราจะไปข้างหน้าอันเป็นคติที่เรามุ่งหวังนั้นก็จะกลายมาเป็นสมบัติของเราอีกในภพหนึ่งๆที่สืบต่อกันไปเป็นลำดับนี้จะเป็นภพเป็นกำเนิดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวของเราเองเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วผลจะต้องเป็นเช่นนั้นทุกภพทุกชาติไปจนกว่าว่าเราจะมีความสามารถอำนาจวาสนาเพราะการอบรมตนของตนสืบเนื่องนิ่หนุนกันเป็นลำหนักไปจนถึงขั้นที่สุดท่านเรียกว่าวิมุตตานิพพานได้แต่ธรรมชาติที่ตัดความกังวลของใจออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อหรือเป็นสื่อให้เราได้ไปสู่พบสู่ชาติอันจะเป็นเหตุหรือเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่พยายามบำเพ็ญพระองค์ท่านมาจนสามารถได้ผ่านพ้นบ่อแห่งความกังวลคือการเกิดตายนี้เสียได้เรื่องความทุกข์ ซึ่งเป็นรอยตามตัวกับความเกิดความตายนี้จะไม่ปรากฏในจิตที่บริสุทธิ์พุทโธดวงนั้นนี่ที่ว่าท่านข้ามวัฏฏะนาคไม่ได้หมายถึงข้ามมหาสมุทรทะเลที่ไหนข้ามมหาสมุทรมหานิยมภายในจิตใจของตนนี้เท่านั้นเมื่อได้ข้ามบ่อยของความกังวลที่เคยเป็นมาอยู่ณภายในใจนี้ได้แล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เรื่องของตัวเองประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่ว่าภพชาติที่จะไปสืบต่อข้างหน้านั้นเป็นไปได้ตัวเหตุใดและจะไม่สืบต่อไปได้อีกนั้นเป็นเพราะเหตุใดเรื่องสันทิฏฐิโกจะเป็นเครื่องประทับภายในจิตใจของผู้นั้นโดยแน่นอนไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและฆราวาสเพราะเรื่องของจิตไม่ปรากฏว่ามีหญิงมีชายที่ไหนนอกจากเป็นความรู้ถ้าหลงก็หลงด้วยกันถ้ารู้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยกันแล้วก็พ้นไปได้ด้วยกันมีหากว่าเราจะยังไม่ถึงจิตขั้นอันสมบูรณ์นี้เรื่องความดีทั้งหมดที่เราได้สั่งสมอบรมเอาไว้จะเป็นเสบียงกลางให้เราได้อาศัยไปในภพนั้นๆไม่มีความขัดข้องหรือสืดเคืองในภพในชาติที่ตนได้ไปเสวยนั้นมีความสุขความเจริญเป็นลำดับลำดับไปเขาทุกเรามองเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อได้ยินอยู่ด้วยหูรู้อยู่ด้วยใจแต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนอย่างเขาเป็นนักโทษในเรือนจำเขาก็คนเหมือนเราแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษความทุกข์ความทรมานเหมือนอย่างเขาเรามาเกิดในโลกเขามีความทุกข์ความลำบากแต่เราก็เป็นคนมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราอยู่ในเมืองนี้เมืองนี้มีเรือนจำมีนักโทษหนักโทษเบาเต็มอยู่ในตารางนั้นหมดแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษเหมือนอย่างเขาลักษณะของผู้มาเกิดในโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนก็ตามแต่ท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่ได้สั่งสมมาจะต้องเป็นเช่นกับบุคคลที่เห็นเขาเป็นนักโทษเห็นเขามีความทุกข์ความทรมานแต่ตนหาได้เป็นเช่นนั้นกลับเป็นผู้มีความสุขในท่ามกลางแห่งคนที่กำลังมีความทุกข์ร้อนอยู่นั้นเรื่องของคนมีบุญเป็นอย่างนี้คำว่าบุญคือความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขไปในภพใดชาติใดก็เป็นสุขมีเรียกว่าบุญไม่มีความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ปรารถนาแม้จะเกิดขึ้นในกายในใจของเราชั่วระยะเราก็ภาคภูมิใจแต่ทุกข์จะเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยะขยแยงไม่เป็นที่น่าปรารถนาเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็กลัวดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของกรรมที่เป็นไปในทางชั่วว่าจะไม่ให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กลัวทุกข์แล้วเราต้องเป็นผู้กลัวต่อความเคลื่อนไหวของตนที่จะเป็นไปในทางที่ผิดให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลคือความทุกข์เหตุที่จะเป็นไปในทางความทุกข์ก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลที่จะให้เราได้รับความเสวยเป็นทุกข์ผู้นั้นจะพยายามประคับประคองตนไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ก็เห็นใจทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาจากทางไกลดังที่ได้พรรณนามาแล้วในเบื้องต้น มาภาพในนามหมู่คณะจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อความอุตสาห์พยายามความกล้าเสียสละของทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจนถึงจุดนี้ที่จนถึงสถานที่นี้ซึ่งเป็นผู้หาอะไรอย่างนี้จึงพยายามอบรมตนเพื่อความก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับสิ่งใดที่เป็นที่เราปรารถนาแล้วสิ่งนั้นจะไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตส่าห์พยายามตามที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาแล้วนี้ดังนั้นแล้วฌานพระธรรมเทศนานี้ความนาจแห่งพระบารมีของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งพระธรรมพร้อมทั้งอำนาจแห่งพระสงฆ์รวมเป็นพระรัตนตรัยจงมีฤทธาสักดานิพพานภาพประทับแต่ของท่านทั้งหลายให้มีความดีเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุปสรรคใดๆให้มีแต่ความสุขกายสบายใจและการบำเพ็ญเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยทั่วหน้ากัน

ไว้ภายในตัวของเราคือภายในร่างกายเป็นกระแสความรู้เข้ามาสู่กายของเราถ้าสามารถรู้ในจิตคือรู้ได้ให้ความรู้อยู่กับใจนั่นเป็นความถูกต้องถ้าไม่สามารถอย่างนั้นก็ให้ทำความรู้ได้กับกายของเราความรู้นี้เมื่อเข้ามาถึงกายแล้วจะทำเป็นเหตุให้มีความรู้สึกตัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้หนีจากบ้านไปที่ไหนใครเข้ามาในบ้านย่อมทราบได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนดีคนชั่วเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาด้วยเพื่อหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเราย่อมทราบได้หมดเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วจะมีใครมาเราก็ไม่ทราบแม้ที่สุดเข้ามาขโมยของจึงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะทราบเลยว่าของนั้นใครเป็นผู้ขโมยไปเรื่องของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนกันเช่นนั้นคำว่าบ้านในสถานที่นี้เหมือนหมายถึงส่วนร่างกายและจิตใจด้วยความรู้ที่ย้อนเข้ามาสู่ตัวนั้นถ้าเจอใจพร้อมตั้งสติเครื่องรับทราบปัญญาเครื่องไตร่ตรองด้วยเมื่อความรู้ในส่วนกระแสไปภายนอกสติไม่มีจิตจะคิดถึงเรื่องราวอะไรจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าถูกหรือผิดจนปรากฏเป็นผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาและย้อนเข้ามาทับผมจิตใจของเราให้รับความทุกข์ความไม่สบายใจเราถึงจะทราบเลยว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใดใจจึงไปเสาะแสวงหาผลปรากฏเช่นนี้ขึ้นมาถ้าใจได้อยู่กับตัวแล้วพอมีทางจะทราบได้แม้ที่ถูกความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบได้ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำความระวังรักษาอยู่เช่นนี้เสมอไปใจก็ชื่อว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังก็พอได้รับการบำรุงเช่นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับด้วยสติต่างอันต่างได้รับการบำรุงย่อมจะมีกำลังความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กคือรับการบำรุงจากอาหารอยู่เสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราท่านท่านร่างของจิตก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกายหากเป็นความเจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเคลื่อนไหวดีชั่วผิดถูกของตนพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจของตนให้เป็นไปในแนวทางแห่งธรรมะได้ฉะนั้นการส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นนั้นอย่างนั้นนั้นก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนย้ายไปอนาคตปรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมนี่ชื่อว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผล
เป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับความเติบโตของใจก็คือความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปถูกทางได้และสามารถที่จะปลดเปลื้องความผิดซึ่งเคยฝังในจิตใจของเรามานานออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงจิตใจของตนด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเหตุที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นผิดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคกับสิ่งที่แสลงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลงกับโรคแม้จะมีน้อยก็แสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โรคของเรากำเริบไปเรื่อยๆถ้าแสลงมากตนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขก็ย่อมมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเรียกว่ากำเริบมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้พยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีพิษเกลือปนมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความ

การนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้น จิตมีความจดจ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อหรือรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาได้ที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในเวลาฟังธรรมเช่นนั้นถ้าจิตขาดวรรคขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงนั่นชื่อว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนตอนผลที่จะปรากฏจริงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามให้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเหตุขาดวรรคขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าวนี้จะมีการอบรมภาวนาโดยลำพังตนเองจิตย่อมมีทางที่จะเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมะในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการฟังเทศน์ถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธคำว่าพุทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าออกโดยติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมันเป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เผลอในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่ชื่อว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตนคำว่าเต็มที่ตามภูมิของตนนั้นหมายถึงภูมิแห่งความสงบในขั้นต้นก็มีในขั้นกลางก็มีในขั้นสุดแห่งสมาธิก่อนเพราะคำว่าสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี่คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราเห็นประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจตังคือรู้จำเพาะตนคำว่าปัจ

ัตตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะชั้นสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นๆของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลำดับลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับลำดับเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแฝงอยู่ในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือพูดเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากไม่ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่จะให้เดินทางผิดหรือผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะพิสูจน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เป็นไปอยู่ผลเนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้หลุดลอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจของตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองหรือช่ำชองขึ้นไปเป็นลำดับจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเม็ดหินเม็ดทรายก็ตาม
ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงโลกนั้นในสาธารณะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแคบแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องพัวพันจิตใจแม้แต่น้อย

แต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งที่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถหรือทัดเทียมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้การระลึกชาติถอยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมดเนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวีทูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ด้วยเมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตรวจตราหรือไตร่ตรองสามารถนับอ่านได้หมดทุกชิ้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิทูในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับอ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีคลาดเคลื่อนด้วยหนึ่งส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิทูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปท่านจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีชิ้นใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธ์ของท่านคือของรูปเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาฉันใดสภาพทั่วๆไปในไตรโลกธาตุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโดยหลักปัญญานี่แหละที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเคียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแปลกจากกันจะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหลังในเรื่องอดีตชาติจะได้สักกี่ภพกี่ชาตินั้นนั้นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็นรายๆไปแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพี้ยนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วว่านะนั่นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ได้เพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่มีเชื้อที่ทำให้พาให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติ

ข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดภพชาติในตัวเองเสร็จสิ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื่อก็ได้ทำลายเสียแล้วเชื่อที่จะให้เกิดเป็นติดต่อติดก่อแขนงให้เป็นภพเป็นชาติต่อไปนั้นได้ถูกทำลายเสียแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจดวงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดแก่เก็บตายได้อีกแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกกันในความบริสุทธิ์นี้แล้วสามารถที่จะประกาศตัวได้ประจักษ์ใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับลำนาได้แก่ภพชาติความทุกข์ความลำบากที่ตามมากับภพกับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีและภพชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกก็ดีได้สิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้นี่เป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับสิทธิเสมอภาคกันรู้เท่ากันนาติเซโยวปาปิโยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยวนกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมอากาศธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอัดเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตมในโคลนก็ตามตมโคลนก็เป็นตมโคลนทองคำต้องเป็นทองคำระดับธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนละและชื่อกันคงถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับผ้าขี้ริ้วของทองคำผ้าขี้ริ้วหมายถึงธาตุขันธ์สกุลกายของเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติได้แต่ความบริสุทธิ์อยู่จำเพาะนี่แหละบ่อแห่งความสุขโปรดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีได้แก่ความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นอยู่ชั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันและอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมุติคือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี่เลยเป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอากาลิโกจิตคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ก็พอจะเทียบกันได้ว่าเหมือนอย่างอวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าเสียหมดไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกัน
ที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเคียงกันอยู่พาดพิงกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัววิมุตตินั้นคำว่าวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าอย่างไรได้อีกนั่นการจึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อำนวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนั้นสาวกอรหันต์ท่านอยู่อย่างนั้นเมื่อนิพพานไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่อยู่แบบเราๆท่านๆที่มีสมมุติหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่เช่นนั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยกันทุกดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่นำผ่านและปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาอุตพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถแบบนี้ชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามเสด็จท่านถึงวันนี่เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวาขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดำเนินตามหลักของสวาขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระองค์ได้รับชั้นใดสวาขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดเกิดแตกต่างกันแม้แต่น้อยนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาและได้สละเวล่ำเวลาเลือดเนื้อชีวิตของเราพลีสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านนับว่าเป็นบุญกุศลเป็นพระอำนาจวาสนาของเราอย่างนี้จึงขอขอบคุณในอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านและขอยุติธรรมเทศน์เป็นทั้ง

พระที่บวชใหม่ก็มีที่เข้ามาอยู่สถานที่นี้เพื่อการอบรมจิตใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานแม้ที่สุดใจยังต้องพยายามเสียสละเช่นเดียวกันกับร่างกายที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่กิเลสมันเหนียวแน่นไม่ยอมให้สละการดำเนินตามการงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระให้ตลอดสถานที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆที่พระองค์ประทานไว้แล้วมันยังทะเลถลายไม่อยากจะรับไม่อยากจะทำงานซึ่งเป็นหน้าที่ของตนดังพระบวชใหม่ท่านก็มอบงานให้ตั้งแต่ขณะบวชเริ่มบวชก็เริ่มมอบงานให้งานนี้เป็นงานเพื่อรื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจจึงต้องมีงานอันสำคัญให้ทำขึ้นต้นท่านก็บอกเลยว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คือภูเขาภูเราที่หนาแน่นแต่มืดมิดที่สุดคือภูเขาภูเราอันนี้แหละมันปิดบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าผู้บวชผู้ไม่บวชคำว่าแต่สัตว์โลกก็ยินความไปหมดแล้วที่ภูเขาภูเราอันนี้ไม่ปิดไม่กั้นให้มืดมิดปิดตาหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลกดินแดนจะมีอะไรมาปิดกั้นก่อนอื่นต้องอันนี้เป็นสำคัญพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบงานหรือศาสตราอาวุธไว้สำหรับเบิกหรือทำลายภูเขาภูเรานี้ให้แตกกระจัดกระจายลงไปสู่สภาพราบเรียบตามธาตุเดิมของมันงานนั้นหรือศาสตราอาวุธนั่นคืออะไรก็บอกแล้วตะกี้นี้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คืองานสำหรับนักบวชของเราไม่ว่าผู้บวชใหม่ไม่ว่าผู้บวชเก่าประจำชีวิตจิตใจของเราก็คืองานอันนี้เรียกว่างานของพระโดยตรงของพระที่จะทรงมรรคทรงผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงมาแล้วจนกระเทือนโลกกระถาดก็เพราะงานอันนี้เป็นสำคัญสถานที่ที่จะทำงานนี้ด้วยความสะดวกสบายหายกังวลกับสิ่งทั้งหลายภายนอกท่านก็ประกาศสอนไว้หลังจากกุศลสมบทเรียบร้อยแล้วว่าลุคโมลเซนาสนังนิซายปปชาตัทเตยาวจีวังอุซาโฮกรณีโยในข้อต้นบอกอย่างนั้นนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญสถานที่ทำงานของพระผู้ได้งานหรือได้ศาสตราวุธเพื่อห้ามหันกับข้าศึกจะต้องไปอยู่ไปทำในสถานที่เช่นนั้นได้จะลุคโมลร่วมไม้ชายป่าชายในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาที่สงัดวิเวกป่าช้าป่าโรคชัดนี่คือสถานที่ปราศจากความกังวลเป็นสถานที่ไม่มีราคาความนิยมของโลกคือกิเลสแต่เป็นที่เพราะอัดเพราะทำให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่ได้แก่สถานที่เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงประทานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปคือจะต้องได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามธรรมที่กล่าวเหล่านี้อยู่เรื่อยไปสำหรับนักบวชผู้มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคผลนิพพานคำว่าภูเขาภูเรานั่นคืออะไร
ก็คือสกุลร่างกายของเหล่านี้แหละนั่นของเขานี่ของเราจะเป็นอะไรไปก็ติดเราติดเขาอยู่นี่ดวงจิตดวงใดก็ตามจะไม่ติดที่ตรงนี้จะไม่สุขถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ้มห่อจนมิดชิดปิดตาแล้วจะเป็นอะไรจึงเรียกว่าโลกทั้งโลกติดกันอยู่ในภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบูเบิกจึงเหมาะสมกันตามที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยลำดับมาได้แก่เกสาโลมานขาทันตาตะโจมีเพียงย่นย่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีน้อยในขณะที่บวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเรื่อยมาต่อจากนั้นก็ให้ขยับขยายงานนี้ไปตามโอกาสของตนที่บวชแล้วมีหน้าที่ทำการงานแต่อย่างเดียวไปถึงอาการ32ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในภูเขาภูเรานี้ทั้งนั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เราที่ติดเขาที่ติดโลกที่ติดสิ่งเหล่านี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรจิตเราจึงไปติดพิจารณาสินั่นแหละท่านให้คลี่คลายออกดูว่ามันทำไมมันถึงรักมันถึงชอบมันถึงติดเอานักเอาหนาก่อเหตุก่อภัยมากน้อยรุนแรงก็อันนี้เป็นสำคัญอันนี้ปิดไว้ไม่ให้มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วจึงไม่มีการยับยั้งชั่งตัวแล้วทำลายกันได้โลกพินาศทิพย์หายได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นภูเขาภูเรานี้เป็นสำคัญแล้วก็กระจายออกไปข้างนอกให้เป็นความกระทบกระเทือนเพราะต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือต่างคนต่างแบกต่างคนต่างหามต่างคนต่างหึงต่างหวงต่างคนต่างว่าเราว่าของเราว่าของเขาสุดท้ายก็เรากับเขาก็มากระทบกันจนได้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนกระทั่งกระเทือนโลกกับวินาศก็ขึ้นจากคำว่าภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นถ้าจิตได้หลุดพ้นจากธรรมชาตินี้แล้วจะเอาอะไรมายึดมาถือจะเอาอะไรมาห่วงมาหวงจะเอาอะไรมาเสียดายจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งแย่งดีแย่งเด่นกันที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชทั้งหลายขอให้พิจารณาธรรมอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แล้วในขณะบวชเป็นธรรมประเภทใดลงขั้นถึงศาสดาสอนโลกทำไมจะเอาธรรมะเลื่อนๆลอยๆมาสอนโลกสอนโลกมีอย่างหรือธรรมศาสดารู้มาได้อย่างไรถึงเป็นขั้นศาสดาพระพุทธเจ้าองค์เอกก็ทรงดำเนินกับสิ่งบำเพ็ญกับสิ่งเหล่านี้หรือได้ทำงานกับสภาพเหล่านี้ในภูเขาภูเรานี้เป็นที่ทำงานหรือเป็นที่ฟาดฟันหันแดกกับกิเลสก็ไม่ผิดอยู่มีสถานที่นี้เป็นสำคัญจึงต้องให้คลี่คลายให้ขยายสิ่งเหล่านี้ออกดูว่ามันติดเพราะเหตุผลกลไกอะไรดูด้วยตาแล้วก็ไม่น่าอะไรจะติดถ้าไม่มีสิ่งที่มากล่อมภายในจิตจากจิตใจของเราออกมากล่อมให้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นสาระแก่นสารผมก็ดูสิผมเป็นยังไงทั้งๆที่เราว่ามันสวยมันงามพอมันตกลงไปใส่อาหารเครื่องรับทานเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆมันไปหมดทำไมมันถึงครับหลอกหลอนเราอย่างนั้นใจพิจารณาสิขนและฟันก็เหมือนกันแต่ละชิ้นแต่ละอันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เลิศเลอมาจากโลกไหนมาจากแดนใดโลกทั้งหลายจึงได้ติดได้ยึดได้ถือกันเอานักเอาหนามันเป็นของวิเศษวิโสอะไรดูในตัวของเรานี่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันเกิดตกคลอดออกมาก็มาด้วยสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งถึงวันสลายวายชน
็ไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีความวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่แหละท่านจึงให้ดูภูเขาภูเราเฉพาะอย่างยิ่งดูภูเราเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราล้อมรอบหัวใจคือความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาใจก็เป็นใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นโดยหลักธรรมชาติของตนแต่เหตุใดมันจึงไม่รู้ตามเหตุตามผลตามสิ่งที่ควรจะเป็นอัตเป็นธรรมมันจึงรู้แบบจอมเจาะแบบปลอมๆไปอย่างนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของเขาแต่ทำไมจิตใจเราจึงกลิ้นต้อนหลอกลวงเราตลอดเวลาทั้งๆที่อยู่ในท่ามกลางแห่งสิ่งสกปรกโสมมคือร่างกายของเรานี่แท้ๆมันเป็นเพราะเหตุใดนี่สิพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เอามาคลี่คลายขยายดูให้ชัดเจนมันอยู่กับผู้รู้แท้ๆผู้รู้คือใจอยู่ในท่ามกลางแห่งสภาพเหล่านี้มันทำไมมันถึงหลงได้ตลอดเวลาแล้วยังจะหลงไปอีกหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาคลี่คลายออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันสิ่งที่ว่าสะอาดสิ่งที่ว่าสวยงามก็จับเข้าไปว่ามันสวยงามที่ตรงไหนเลอะเลอะเทอะเทอะเปื้อนเปลือกอะไรก็เต็มอยู่ในร่างกายสกปรกโสมมก็เต็มอยู่นี้ถ้าว่ากลิ่นส่งออกมาก็เป็นที่ไม่พึงปรารถนาแต่ทำไมมันถึงติดถึงพันเอานั่งหนาดูที่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องของกิเลสเสกสรรออกมาในแง่ใดมุมใดสัตว์โลกจึงต้องติดเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันเสียทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อเปิดโลกเปิดสงสารให้เห็นตามหลักความจริงในฐานะของสัตว์โลกผู้ที่จะควรเห็นได้เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราที่ควรจะทำหน้าที่การงานอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนและสมบูรณ์เต็มที่ได้ด้วยการบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามงานที่ประทานหรือที่มอบให้นี้ดูอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าทำงานเป็นประจำดูข้างนอกดูข้างในผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปภายในดูสิ่งจอมปลอมให้เป็นหรือฉุดลากสิ่งจอมปลอมนั้นให้กลับกลายเข้ามาสู่หลักความจริงตามเดิมของตนที่หลักธรรมท่านนิยมดูตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาข้างบนดูแต่ข้างบนลงไปพื้นเท้าหรือดูตั้งแต่บนศีรษะนี้ลงไปมีอะไรเป็นที่สวยงามน่าดูน่าชมน่ารักใคร่ชอบใจแล้วดูจากนี้ดูเข้าไปหนังไปเนื้อไปกระดูกมีท่าไม่มีหลังหุ้มห่ออยู่เป็นยังไงภายในนี้กองกระดูกทั้งนั้นในตัวของเราแต่ละรายละรายเป็นอะไรกระดูกเราเดินไปตามถนนหนทางเราเจอเสมอมิใช่หรือเรื่องกระดูกกระดูกสัตว์ที่เกื่อนอยู่ตามแผ่นดินหรือตามข้างถนนหรือที่เราเดินไปเป็นยังไงวิเศษวิโสอะไรมีคุณค่าอะไรมีความหมายอะไรกับกระดูกเหล่านั้นแต่เวลามันอยู่ในร่างกายของเรานี้มันทำไมถึงสร้างความมืดมนอนตการสร้างความหมายเป็นของมีราคาราคาเลยโลกเลยสงสารเราเสียจนกระทั่งไม่มีวันลืมหูลืมตาเลยโลกทั้งหลายหลงจิตกันงอมแงมเรื่อยมาแม้ที่สุดนักบวชที่ให้คลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะให้มันกล่อมจนหลับสนิทได้เช่นเดียวกันพิจารณาสินี่แหละท่านให้พิจารณากรรมฐานเพียงกระดูกเท่านั้นเป็นยังไงลองกำหนดดูสิว่าเมื่อหนังก็เปื่อยเนื้อก็เปื่อยเอ็นก็เปื่อยในร่างกายของเราทั้งร่างนี้และกระดูกนี้จะพังทลายลงไปกองกันอยู่ที่นั่นคลุกเคล้ากันกับสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งภายนอกคือหนังเนื้อที่หุ้มห่อกระดูกอยู่ทั้งภายในคืออาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุง
เน่าเฟะเต็มอยู่นั้นคุกเคล้ากันอยู่นั้นแล้วเป็นยังไงน่าดูไหมเราเอากายของเรานี่ออกเป็นออกพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นหลักความจริงใจของเรามันยังจะพออกพอใจยังจะหลับหูหลับตาตื่นเต้นยินดีอยู่เหรอนี่ปัญหาสร้างเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองที่มันติดคือติดอันนี้เองอันนี้ไม่ได้ติดเราใจไม่ได้ติดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดแต่ใจไปติดเพราะใจมีสิ่งที่จะให้ติดแนบสนิทอยู่กับตัวของใจเองแยกไปแยกไปที่อาการใดมีแต่เรื่องพาให้ติดให้พันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแม้ที่สุดแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับตัวเองนี้ความรู้นั้นก็อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายนี้ก็ไม่พ้นที่จะให้สิ่งเหล่านี้ปิดบังห่อจนเสียมิดโดยไม่มองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยว่ามันเป็นยังไงอยู่ในร่างกายนี้ข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างจนกระทั่งแตกลงไปกองอยู่ในพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเองกระดูกเปลี่ยนสภาพไปหมดเหลือแต่กองกระดูกเป็นยังไงมันยังหลับหูหลับตาพอใจอยู่หรือถามเลยนี่แหละทำเรื่องคลี่คลายดูความติดความพันของฉองติดอันนี้จิตมาเสกสรรอันนี้ตัวเขาเองเขาไม่มีอะไรละแต่จิตนั่นดิยังให้จิตไปดูมันไปยังไงออกจากนั้นแล้วก็สิ่งที่กระจายลงไปพื้นก็ลงไปกระจายลงไปส่วนไหนที่จะกระจายเปื่อยพังลงไปก่อนก็ไปลงตามลงไปตามสภาพของตนน้ำก็เลยเป็นน้ำซึมซาบไปลงในดินและเป็นไอขึ้นบนอากาศแล้วก็เหี่ยวแห้งยุบยอบลงไปกระดูกก็เป็นกองกระดูกสุดท้ายกองกระดูกก็ค่อยกระจายละลายตัวเองลงไปด้วยกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นเราเสกสรรปัญญาลมๆแรงๆที่ไหนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรถ้ามันจีรังถาวรแล้วมันจะเป็นแสดงลงไปอย่างนั้นให้เห็นเหนือนี่ดูเอานี่เรียกว่างานเนี่ยงานของนักบวชเราให้พิจารณาค้นคว้าขุดค้นคลี่คลายดูทุกแง่ทุกมุมเพราะมันติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวลุ่มหลงอย่างมิดตัวปิดหัวใจของเราจึงไม่ทำให้ใจได้รู้อะไรได้เลยรู้ก็รู้เฉยๆรู้แบบหลับหาหลับหูหลับตารู้ไม่ใช่รู้แบบลืมตาคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าว่าเป็นสติเป็นปัญญาก็เป็นสติปัญญาที่มันผิดขึ้นให้เสียให้รู้ให้จดให้จ่อให้ใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้เพื่อความติดความพันความรักความชอบใจจะได้มีกำลังมากขึ้นเผาตัวเองเข้าไปอีกเป็นชั้นๆนั่นสติปัญญาของกิเลสมันผิดให้มันผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายดูให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นบะปากเป็นทางให้ได้คลี่คลายออกดูตามงานที่ทำนี้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้ามอบงานให้นักบวชเราเกสาโลมานาคาอันตาตะโจตีแผ่กระจายลงไปจนกระทั่งภายในดังที่ว่ามานี้ให้เห็นทุกแง่ทุกมุมเห็นแล้วเห็นเล่าดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าและจิตจะค่อยซึมซาบเข้าไปสู่ความจริงสู่ความจริงสุดท้ายก็พ้นความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาได้และมาเห็นโทษแห่งความหลงของตนในขณะเดียวกันนั่นนาสถานที่จะทำงานอันนี้ให้เต็มเม็ดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ขาดว่าขาดตอนก็คือลุกขมูลเสนาสนังหมายถึงลุกต้นไม้ร่มไม้เป็นที่อยู่เสนาสนังเสนาสนะคือที่อยู่ถือร่มไม้เป็นที่อยู่ถือป่าถือเขาลำเนาไกลเป็นที่อยู่ถือถ้ำเหื้อมผาป่าช้าป่าโรคชัดเป็นที่อยู่เพื่อทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจเมื่อได้ทำงานอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมารบกวนเพราะสถานที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่สถานที่ชุมนุมแห่งข้าศึกที่จะมารบกวน
จิตใจของเราให้ทำเราเหลวแหลกแหวกแนวไปดังสถานที่ทั่วไปแต่เป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อได้ทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นนี้จิตใจจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปด้วยความรู้ความเข้าใจในความจริงทั้งหลายถ้าทำให้สงบจะจัดจากอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์แห่งการภาวนานี้โยนเข้าไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นตะโจตะโจก็ดีหรืออัตติอัตติก็ดีหรือพุทโธพุทโธก็ดีจิตก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียวคือความรู้ล้วนไม่มีอารมณ์สิ่งใดเข้าไปแฝงใจเลยนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบสงบจากงานทั้งหลายเหล่านี้แหละงานทั้งหลายนี้เป็นพลังของจิตที่จะให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจเข้าสู่สมาธิและก้าวเดินทางด้านปัญญาได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญนี่แหละทางเดินของพระทางเดินของศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สำหรับพระผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาหรือมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงต้องพิจารณาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นี้ให้ช่ำชองจะไม่ชำนาญสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดังที่ว่ามานี้งานเหล่านี้จึงเป็นงานที่แก้สาเหตุภูเขาภูเราที่ติดแน่นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้กระจายตัวออกไปจิตใจก็เบิกกว้างออกไปสมาธิไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ซักฟอกหนุนจิตใจของเราให้สู่ความสงบได้งานเหล่านี้ไม่ใช่งานเพลิดงานเพลินงานสั่งสมกิเลสแต่เป็นงานของมรรคคือเป็นงานที่อย่างน้อยบรรเทาเบากิเลสลงโดยลำดับลำดามากกว่านั้นเมื่อมีกำลังพอก็สามารถสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้มาแล้วให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้ว่าเป็นของเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละภูเขามันภูเขาภูเรานี่มันเลิศเลออะไรแล้วพิจารณาแยกออกไปมันก็เทียบกันได้เหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถูกเพราะมันเป็นเหมือนกันกฎอนิจจังทุกขังตาตีตราไว้หมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกฎอนิจจังทุกขังตาอสุภะอสุพังนี้ไปได้เลยจิตมันติดอยู่ในแถวนี้ติดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจิตใครก็ตามเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกแก้ไขแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นอนันตกาลหาที่หาช่องว่างหาที่ขาดวรรคขาดตอนไม่ได้เลยจะต้องมีแต่เรื่องการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งสูงทั้งต่ำลุ่มดอนดอนเยื่อกันปนไปอย่างนี้ดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการไหนๆเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกเพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยประหัตประหารตับวัฏวนที่ยืดยาวแสนยืดยาวให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจของสัตว์โลกผู้บำเพ็ญได้เต็มภูมิแล้วในธรรมทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้โดยหายห่วงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักบวชเราทั้งหลายอย่าได้ปลีกได้แวะจากทางเดินของพระพุทธเจ้าฟังเถิดว่าศาสดาเอกไม่ใช่เอกแบบโลกไม่ใช่เอกแบบคลังกิเลสไม่ใช่เอกแบบความเสกสรรปั้นหยอกไม่ใช่เอกโดยความสรรเสริญในโลกธรรม8นั้นแต่เป็นเอกนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วโดยประการทั้งปวงเจ้าเลิศก็เลิศนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วไม่มีอะไรเสกสรรหากเลิศโดยหลักธรรมชาติของพระองค์เองธรรมที่นำมาสั่งสอนสรรโลกก็เป็นธรรมที่เลิศโดยหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ของธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนำมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีสิ่งใดผิดสิ่งใดผิดแม้แต่น้อยเลยนี่เป็นผู้มาสั่งสอนสั่งสอนสัตว์โลกเป็นคนเล่นเมื่อไหร่ฟังสิคำว่าศาสดาอย่างนี้เองโลกไม่รู้ศาสดารู้ทุกแง่ทุกมุม
โลกละไม่ได้ศาสดาละได้พระพุทธเจ้าละได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกสอนเพื่อแก้เพื่อถอนไม่ใช่สอนเพื่อสั่งสมความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้เพิ่มพูนหรือมากมูลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความทุกข์จะได้เผาไหม้กันตลอดเวลาไปแต่ทรงสอนเพื่อเป็นน้ำดับไฟให้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความทุกข์มากเมื่อได้รับโอวาทคำสั่งสอนแล้วทุกนั้นก็เบาบางเช่นเดียวกันกับโรคที่จะหนาแน่นเพียงไรก็ตามเมื่อได้รับยาแล้วก็บรรเทาเบาบางลงไปถึงกับหายได้นี่ก็เหมือนกันโรคกิเลสโรคตัณหานี้ฝังอยู่ในภายในใจโดยเฉพาะไม่ฝังในที่ใดโรคชนิดนี้กิเลสชนิดนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจที่จะรู้และถอดถอนมันได้เลยแต่พระพุทธเจ้าทรงสนพระทัยถึงขนาดที่พังทลายกันลงในคืนวันเดือน6เพ็ญก็คือพังทลายตัวข้าศึกอันสำคัญที่พาให้เกิดให้ตายไม่หยุดยั้งนี่แหละอยู่ภายในพระทัยนั้นให้หมดมอดไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยจึงเรียกหรือให้นามว่าตรัสรู้นั่นเนี่ยท่านถอดถอนสิ่งนี้ออกจากพระทัยแล้วก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์นะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วการสถานที่เวล่ำเวลาสมมุติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสพาให้เป็นไปนั่นเลยสิ่งเหล่านี้มีก็มีตามหลักธรรมชาติถ้ากิเลสไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เอาไปเป็นเครื่องมือประหารมหารตัวเราเองให้ลุ่มให้หลงให้รักให้ชังเสร็จแล้วไม่มีอะไรที่จะพอรักพอชังได้เพราะสิ่งทั้งหลายเขามีความหมายในตัวของเขาเลยมีแม้แต่ตาหูจมูกเล่นกายของเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของตัวเองแต่สิ่งที่จะเอาความหมายยัดใส่ในไม้ในมือตีหูตีตาให้มืดให้บอดนั่นก็คือตัวนี้แหละออกมาจากอวิชชาปัจจยาสังขารเนี่ยถึงตัณหาพาโวโหติลังคังที่ท่านแสดงไว้ในวิชานี้ผมพูดย่อๆเอาเลยพอตัณหาแล้วก็ขึ้นถึงภพถึงชาติจากนั้นก็เอวเมตัสสะเกวรสะดุขะขั้นทัสสะสมุทโยโหตินี้คือสมุทัยล้วนๆนะท่านว่าอย่างนั้นนี่อวิชชาตัวนี้แหละใครรู้ใครเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงรู้ทรงเห็นทรงถอดทรงถอนออกจากพระทัยจนจิตพระทัยนั้นสว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุแล้วยังได้นำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกจนถึงกับได้รู้ตามเห็นตามได้ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทรงขนขวายด้วยพระองค์เองนั่นแหละนี่เราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ขออย่าได้ปล่อยได้ละได้วางทางดำเนินที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ที่ออกมาจากสวคารธรรมจากไว้ช่อรอบแล้วทุกแง่ทุกมุมอย่าข้ามอย่าแทรกอย่าแซงอย่าปีกซ้ายปีกขวาให้ตรงไปตามนี้เรียกว่าเป็นแนวมัชฌิมาคือเป็นแนวทางที่ก้าวเดินเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แล้วขอให้นำงานอันนี้ไปทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่กล่าวมาแล้วนี้สถานที่อยู่ที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกไม่คุกคีตีโมงหรือไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นข้าศึกนั้นเข้ามายั่วยวนหรือเข้ามารบกวนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเรื่องของมรรคผลนิพพานนั้นคำอากาลิโกของทำท่านบอกไว้ว่าไงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเถิดความจริงไม่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงก็ขอให้ดำเนินโดยความสม่ำเสมอและจะคงถึงธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นปราศจากเรื่องสมมุติโดยประการทั้งปวงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้เสวยที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าท่านนิพพานนั่นหมดแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นความรับผิดชอบยังเป็นธรรมชาติที่บรมสุขเต็มที่
ไม่มีเกี่ยวเครื่องเกี่ยวเกาะรับผิดชอบใดๆนั่นท่านว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานในครั้งพุทธกาลความสิ้นกิเลสในครั้งพุทธกาลมีฉันใดมีไปจากอันใดนิพพานในหัวใจของผู้ปฏิบัติที่เป็นไปจากหลักธรรมเครื่องแก้เครื่องไขนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุผลกุญกาอะไรเหตุผลกุญกานั้นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ถูกต้องนี่งามเมื่อเรานำมาดำเนินก็เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องดีงามเช่นเดียวกันก็ย่อมเข้าถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้ถึงแล้วจึงเรียกว่าอากาลิโกธรรมไม่มีการไม่มีเวลาเวลาการผ่านไปของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นเป็นการเป็นเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมมติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธาตุขันธ์ของท่านของเราด้วยกันทุกคนจะต้องแปรสภาพสลายตัวลงไปเช่นนั้นแต่ศาสนาธรรมที่แสดงไว้แล้วอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นนี้ไม่เป็นอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นแล้วมีหวังต่อมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนี้ออกจากหัวใจเมื่อใจนี้ได้หมดสิ้นจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่เผาไหม้สัตว์มามากต่อมากนานแสนนานมีเราเป็นสำคัญสิ้นไปจากหัวใจแล้วเป็นอย่างไรหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วกับหัวใจของเราที่เป็นครั้งกิเลสมาแต่ก่อนเอามาเทียบดูสิในใจดวงเดียวนั่นแหละเป็นเหมือนกันไหมคำว่าความสุขที่เคยผ่านมากับเรื่องสัมพันธ์กับเรื่องใดก็ต่างกับความสุขที่ว่าบรมสุขของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องเทียบมันก็รู้เองในหัวใจคนนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสมมุติที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้แล้วเมื่อจิตได้ผ่านพ้นจากสมมุติคือแดนโลกธาตุนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรจะถามใครพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้และบรรลุธรรมมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านล้านล้านล้านพระองค์ท่านไปถามใครมีรายใดที่ได้สงสัยในความหลุดพ้นของตนแล้วไปถามนิพพานของตนไม่สมบูรณ์ความบริสุทธิ์ของตนไม่สมบูรณ์ได้ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดหรือใครก็ตามมีไหมไม่เคยมีเลยนั่นพระสมบูรณ์เต็มที่นิพพานของพระเจ้าสมบูรณ์ชั้นใดนิพพานของพระสาวกก็สมบูรณ์ชั้นนั้นจิตของพระเจ้าบริสุทธิ์ชั้นใดจิตของสาวกก็บริสุทธิ์ชั้นนั้นจิตของผู้ปฏิบัติให้ถึงจุดหมายปลายทางดังพระเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าชั้นใดนี่ก็ชั้นนั้นนิพพานของพระเจ้าชั้นใดนิพพานของผู้บริสุทธิ์ในปัจจุบันนี่ก็ชั้นนั้นนี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้นำนี้ไปประพฤติปฏิบัติในธรรมะของพระเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆนี่สำคัญที่นี่แหละคำสิ่งที่มันกล่อมนี่สิมันใกล้ชิดติดพันอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่มีรสมีชาติให้โลกได้ติดได้ด้วยกันทุกภพทุกภูมิไปเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงชอบทำแต่เหตุที่จะเผาไหม้ตนเองด้วยกันทั้งที่ไม่ต้องการผลนั่นเลยแต่ชอบทำเหตุนี่ชอบกันโดยทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันกล่อมอยู่ภายในจิตใจให้ชอบให้ทำให้สอบให้แสวงหาให้ขวนขวายให้คิดให้อ่านให้ใจให้จองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอแม้จะหลับเคลิ้มไปมันยังละเมอเพ้อฝันไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักความพอใจนี่คือต้นเหตุที่จะทำที่จะเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชอบนักชอบหนาตาก็ชอบดูหูชอบฟังจิตใจชอบคิดร่างกายชอบขวัญขวายชอบวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่มีเวลาอิ่มพอสัตว์เวลามันคลึกมันขนองยังมีการมีเวลาแต่มนุษย์เหล่านี้เพราะอำนาจอันนี้แหละไม่เคยอ่อนตัวเลยมีแต่เสริมกำลังของตัว ขึ้นเรื่อยๆให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายเป็นเราดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์เราอย่าว่าจะจัดเป็นทุกข์เลยมนุษย์นี้เป็นทุกข์มากยิ่งกว่าจัดแต่มองข้ามกันไม่เฉยแต่ว่าอย่างยิ่งมองดูหัวใจเราเราอย่ามองไปเกินโลกเกินสงสารตนะเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องทุกข์ของเขาส่วนทุกข์มันอยู่กับเรานี่เพราะเหตุผลกลไกอันใดของเรานี่ให้มาดูต้นเหตุเนี่ยเนี่ยที่เราชอบทำเหตุสัตว์ทั้งหลายชอบกันดังนั้นชอบทำเหตุ
แต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุอันนี้เลยเผาไหม้กันเดือดร้อนวุ่นวายชิบหายป่นปี้ไปทั่วแดนโลกธาตุไม่ต้องการกัน

ความประทุษร้ายมันมีกำลังมากพอต่างคนต่างขวนขวายเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่แสดงเป็นเปลวขึ้นภายในหัวใจของใครของเราล่ะให้ดูที่ใจของเรามันแสดงอย่างไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้อ่ะมันพอตัวของมันมันชอบในตัวของมันเองมันเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่โดยไม่มีใครบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องรั้งเอาไว้แต่นี้มันมีแก่ใจที่จะรั้งเอาไว้นอกจากวิ่งตามมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความทุกข์จนหาขอบเขตต้นปลายไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยท่านโลกทั้งหลายชอบแต่เหตุเพราะมันกล่อมได้ดีเพลงของกิเลสนี้มันกล่อมได้ดีมากให้สัตว์ทั้งหลายได้ติดได้พันได้สนใจในต้นเหตุที่จะสแสวงหาไฟมาเผาตัวเองส่วนเรื่องธรรมะนั้นไม่ค่อยชอบเหตุแห่งการบำที่จะทำความสุขให้แก่ตนนั้นมันไม่ค่อยชอบและไม่ชอบบำเพ็ญขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ชอบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันปิดมันกั้นไว้อีกนั่นเองไม่ชอบให้ชอบแต่กิเลสเท่านั้นชอบคนอื่นไม่ได้ก็เหมือนอย่างราคะตัณหามันไม่ชอบให้ใครมายุ่งของมันให้มันเป็นเจ้าของครองโลกแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มันชอบที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันอะไรจะมายื้อแย่งแข่งดีกับมันไม่ได้มันไม่ชอบมันจึงขัดจึงขวางด้วยเหตุนี้เองผู้จะทำดีเพื่อความสุขความเจริญเพื่อพ้นจากอำนาจของมันจึงต้องขีดตัวจึงต้องถูกขีดถูกขวางถูกทำลายจนกระทั่งถึงก้าวเดินไปไม่ได้ในทางความดีทั้งหลายก็เพราะเหตุอันนี้แต่เราไม่รู้เฉยๆถ้าดูตามหลักธรรมชาติดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังสาวกท่านทรงเห็นแล้วมันจะหนีไปไหนสิ่งนี้มีอยู่กับคนมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นกันมันแสดงอยู่กับหัวใจแท้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นมันเมื่อรู้เห็นแล้วทำเครื่องแก้ก็มีอยู่ทำไมจะแก้กันไม่ได้แก้กันไม่หลงล่ะต้องแก้ได้เนี่ยธรรมของพระเจ้าเวลานี้ก็เป็นธรรมที่พร้อมแล้วที่จะสังหารกิเลสเหล่านี้ถ้าเรานำมาสังหารแต่ส่วนมากก็มอบให้กิเลสเอาเครื่องมือที่มอบให้อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยที่สอนตะกี้นี้ไปเป็นของสวยของงามฆ่ามาสังหารตัวเองเสียเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรอะไรๆดีหมดดีหมดดีหมดไม่ว่าภายนอกภายในร่างกายของเก่าของเราดีหมดดีหมดนี่แหละมันเอาไปสังหารอย่างนี้เองธรรมท่านบอกไม่ดีธรรมท่านบอกเป็นของไม่เที่ยงไม่กีรังถาวรเป็นของสกปรกโสมมที่สุดในร่างกายของเรานี้มันบอกว่าดีทั้งหมดและเชื่อมันทั้งหมดไม่ยอมเชื่อธรรมก็เพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งนี้ไม่ต้องถามมีอยู่ไหมในหัวใจของเราก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองจึงสอนให้ชำระเวลานี้ถ้าไม่มีสอนให้ชำระกันทำไมนี่การกล่าวนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปยึดไปเป็นคติว่าเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการสังหารกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์เป็นบรมสุขไม่นอกเหนือไปจากงานที่พระองค์มอบให้นี้เลยแม้สถานที่ที่บำเพ็ญก็ประทานไว้แล้วลุกมูลเสนาสนังอาหารการบริโภคก็ไม่เหลือเฟือพออยู่พอกินพอเป็นพอไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนี่คือทางดำเนินของความพ้นทุกข์ไม่ต้องเหลือเฟือไม่ต้องโลภโลเลกับสิ่งใดสถานที่อยู่อาหารเครื่องบริโภคจีวรบิณฑบาตเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีหรือขาดแคลนบ้างนั่นแหละดีสำหรับผู้เป็นนักปฏิบัติกำจัดกิเลสเพราะกิเลสมันชอบเหลือเฟือเอามาให้สามแดนโลกธาตุนี้ก็ไม่พอกับกิเลสในหัวใจของสัตว์โลกมันชอบมากขนาดไหนทำตัดลงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กดทวงเป็นสิ่งที่บีบเป็นสิ่งบังคับหัวใจไม่ให้ก้าวออกหรือให้แบนไปหมดเลยก็เพราะความโลภความโกรธความหลงมันบีบบี้สีไปหัวใจของคนมันจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วโลกดินแดนใจท่านธรรมะท่านเบิกออกถอนออกถอนออกคว้างปลาออกไปหมดจากหัวใจให้ใจหมดจากสิ่งนี้แล้วบีบผึ่งเดียวไม่ต้องถามหานิพพานนั่นใจท่านต่างกันธรรมะต่างกันอย่างนั้นกับกิเลสนะท่านสอนให้อยู่ในสถานที่เขียมๆสถานที่โอดอยากขาดแคลนฟังสิท่านสอนไม่หมดถึงเราเนี่ยแต่เรามันเอาไปเป็นเครื่องมือของกิเลสให้มันยื้อแย่งแข่งดีเป็นข้าศึกรบคำสอนพระเจ้ากลายเป็นคำสอนของกิเลสในเพศแห่งนักบวชของเราเสียเต็มพุงเต็มตัวเลยกิริยาท่าทางที่แสดงออกท่าใดกิริยาใดมันมีแต่เรื่องกิริยาของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมสังหารธรรมในเพศแห่งนักบวชของเรานั่นแหละถ้าเราอย่าไปมองไกลให้มองดู

0: ตัวของเรานี่มันแสดงอะไรบ้างเวลานี้แล้วเลื่อยมาตั้งแต่วันบวชมันแสดงอย่างไรบ้างกิเลสเอาเครื่องมือไปถลุงเราอย่างไรบ้างให้เราดูถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วเราจะเห็นเรื่องของกิเลสเราจะได้แก้กิเลสฆ่ากิเลสแหลกแตกกระจายไปตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้ดังที่อธิบายเมื่อฟังสักครู่นี้คือเกสาโรมาและลุกมูลเสนาสนังนี้เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกิเลสจะต้องพังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพังเพราะกิเลสของท่านพังเพราะสถานที่เหล่านี้งานเหล่านี้แหละทรงยึดทรงเกาะไว้ให้ติดกับหัวใจของเราใจของเราจะได้เย็นใจเราจะได้สบายดังที่กล่าวแล้วนั่นน่ะบรมสุขออกจากงานอันนี้เลยเมื่องานนี้สำเร็จแล้วไม่มีงานใดทำอีกแล้วงานทางธรรมะนี้เป็นงานที่สำเร็จได้สิ้นสุดยุติลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกซึ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดยุติจนกระทั่งจะของตายไปก่อนยังห่วงงานยังไม่เสร็จนี่โลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องธรรมนี้บุชิตังปรมจริยังคำเดียวเท่านั้นประกาศกังวานไปหมดทั่วแดนโลกธาตุว่าหมดแล้วความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงพัวพันกับการเกิดตายในวัฏสงสารนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเพราะหน้างานคือการชำระกิเลสสังขารกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยวุชิตังปรมจริยังนั่นกตังกริยังนี่เป็นจิตที่ชอบทำมาอย่างยิ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นมีหลักงานอันนี้เป็นงานสำคัญขอให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอให้ดูตรงที่ประเสริฐเลิศเลอทำท่านประเสริฐเลิศเลอพระสงฆ์สาวกท่านประเสริฐเลิศเลอให้ดูจุดนี้ผู้ต้องการความเลิศเลยถ้าดูผิดอันนี้ไปแล้วจะมีแต่ผิดแต่พลาดแล้วสุดท้ายก็จมโลกเขาจมชั้นใดแล้วก็จมชั้นนั้นการบ้าอยู่ในวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี่โลกไม่มีเขตแดนชั้นใดไม่มีฝั่งมีฝาชั้นใดหัวใจเราตัวของเราเองก็มีฝั่งมีฝาฉะนั้นเพราะเดินแถวเดียวกันกับโลกจะไปผิดจากโลกอะไรแม้จะเป็นเพศผ้าเหลืองหัวล้วนก็ตามถ้าลงทำงานให้ผิดจากแนวทางเย้าผู้พามเนินเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วมีแต่จะเข้าหาทุกข์ทั้งนั้นแหละตั้งใจพิจารณาผมก็เหนื่อยอุตส่าห์มาวันนี้นะตั้งใจมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วว่าธาตุขันธ์นี้เป็นลงมาโดยลำดับแล้วนะบอกแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามาไม่อยากเล่นอะไรกับใครกับอะไรใช่แล้วแหละเดี๋ยวนี้หดเข้ามาอยู่ตัวเดียววันหนึ่งวันอยู่องค์เดียวคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งทรงธาตุทรงขันธ์ที่แสนหนักหน่วงที่พาราฮาเวปัญจขันธาเนี่ยมันเป็นภาระอันหนักเพียงเท่านี้ก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้ำซ้ำยังจะทานมันไม่ไหวมันหนักวัยแก่ลงมาเท่าไหร่กำลังวังชายิ่งมีน้ำหนักนี้มันยังมีอยู่มากภายในร่างกายของเราแล้วก็ทานกันไม่ไหวก็ทนเอาเทศนาว่าการความจดจำก็หลงลืมไปหมดไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยพอจะหลงจะลืมจะขาดจะตกไปแล้วไม่ได้ถอยด้วยความจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อเราซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วความเจริญรุ่งเรืองเราไม่ไปหาที่ไหนอะไรเจริญก็สู้หัวใจเจริญด้วยธรรมไม่ได้นะเราจะไปลงลมปากเพราะว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญนั้นอะไรเจริญพิจารณาดูสิมันเรื่องของโลกเราอย่าไปขัดไปแย่งเขาที่อันนั้นเป็นเรื่องของธรรมมันเจริญยังไงให้ดูตัวเจ้าของนี่เพราะเราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อสลัดละโลกทั้งหลายเข้ามาอย่าเอาโลกมายุ่งอยู่วุ่นวายไม่ดูถูกโลกไม่เหยียดหยามโลกเอาวางไว้ตามสภาพของโลกของธรรมและบำเพ็ญตัวของตัวให้หลุดพ้นแต่เดิมดับนี่แหละเป็นสิ่งที่เลิศเลยสังฆังสังฆฉามิจะปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราดวงหลุดพ้นแล้วนี้เรื่องปัญหาการเกิดตายนี้ขาดสะบั้นลงไปในปัจจุบันไม่เคยเห็นก็ตามไม่เคยรู้ก็ตามสันทิสโกคือศาสดาองค์เอกประทานไว้แทนพระองค์แล้วจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราผู้ที่บริสุทธิ์นี้แหละไม่เป็นอื่นยังขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมก็ในสุขไปรู้สึกเหนื่อยเอาละพอธาตุขันธ์รู้สึกว่าอ่อนไปอ่อนไปเรื่อยแต่ยังดีอยู่ที่ว่าฉันทั้งหันพอถูพอไถนะไม่ฝืนถ้ามันขยะขยะมันเห็นอาหารเป็นข้าศึกเนี่ยโอ้ไม่ได้นะฉันไม่กี่คำก็ต้องหยุดอันนี้พอถูกว่าไถถึงไม่คิดอยากก็ตามไอ้เรื่องนั้นมันจะคิดอยากไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์หมดความอยากถ้ามันมียิบยิบนิดหนึ่งแล้วนั่นแหละจะไม่มากนะแต่นานๆจะมีทีตั้งใจปฏิบัตินะพระใหม่เวลาได้มาบวชธาตุขันธ์ของเรานี่ได้มอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกับศาสนาด้วยการด้วยความเป็นนักบวชนี่นับว่าเลิศแล้ว มาผมว่าจะให้เขาต้นละ 5,000 เลยว่าไงท่านสุดจะสงสารเขาก็ให้ต้นละ 5,000 เลยบอกเขาซะนะนะบอกว่าคือเราจะเอา 3,000 ท่านบอกว่าท่านจะให้ต้นละ 5,000 เลยท่านสงสารบอกงั้นนะบอกเลยให้ต้นละ 5,000 5,000 3ต้นนี้เราจะให้ 15,000 เพื่อทำประโยชน์ให้โลกนะนี่ทั้งวัดเราไม่สนใจเลยก็เราทำอย่างนั้นตลอดทำประโยชน์ให้โลกนี่ก็เพราะอะไรเพราะความสงสารเดี๋ยวมันจะมีหัวใจมองไปไหนมันมีแต่ความสงสารก็บอกแล้วว่าจิตมันอ่อนไปทั่วแดนโลกธาตุนั่นอย่างไรอย่างนั้นมากยิ่งกว่าความเมตตามันอ่อนนิ่มมองเห็นเด่นชัดถ้าว่าจะเด่นนะอะไรมันไม่เห็นเด่นยิ่งกว่าความอ่อนโยนของจิตที่มีต่อโลกเพราะฉะนั้นมองเห็นอะไรมันก็สงสารเลยมาเติมน้ำมันก็อดไม่ได้มาเติมน้ำมันเมืองผลก็มีผู้หญิง2คนเขาหาเขามาขายนะก็อย่างนั้นแล้วข้าวก่อนก็ใช่คนพวกนี้แหละคนเขาจำหลวงปู่ได้เขาขอมาเปิดประตูเขาจะกราบหลวงปู่เขาวางผมปู่ไว้ผมไม่ให้ถึงไม่ได้ให้คนก็ไปสั่งเขาเรียกเขามาสองหาบ2คนให้เอาหมดเลยนะนั่นไปทั้งนั้นเอาหมดทั้งหาบเอาจะหาเปล่าส่งคืนเขาของนั้นเอาหมดเลยไปทั้งนั้นนะซึ่งเขาจำได้เขาจะจำผมได้นะเขาบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่มาเสมอเขาว่างั้นเขามาขอกราบมาขอคนรถมาเปิดประตูอยากกราบก็เขาเห็นเขามองเห็นได้ไงเลยนะเพราะผมไม่ออกให้ใครเห็นจริงจริงว่าสั่งภายในข้าวก่อนเหมือนกันมันก็ยังให้เราดูแล้วยังไม่ได้ดูว่าเขาวัยขนาดวัยเท่าไหร่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วจะมีลูกกี่คนนั่นเรื่องมันนะมันทำให้เจอกันในสมามันอันนี้มันอดไม่ได้แล้วมันสงสารเอาหมดไปที่ไหนเหมือนกันซื้ออะไรเขาไม่ต่ออ่ะไม่ต่อจริงบอกคุณซื้อเลยบอกจะไม่ให้ต่อคือความไม่ตามมีในนั้นในนั้นนะถึงจะซื้อก็มีในนั้นความไม่ตามคือมากคือน้อยความเมตตาเป็นกรณีพิเศษมันเป็นลำดับธรรมชาติมันมีในนั้นเพราะฉะนั้นควรจะออกช่องคือว่าไม่ให้ต่อก็ออกการซื้อขายธรรมดาเป็นอีกอย่างแล้วไม่ให้ต่ออีกอย่างเป็นพยายามประกอบความเพียรเร่งความเพียรอยู่กับความเพียรมากมันก็อยู่กับนั่นแหละอยู่กับการฆ่ากิเลสไม่ไปสนใจกับอะไรนอกเหนือไปจากนั้นหมุนติ้วนั่นถึงไม่ใช่เป็นขั้นที่หมุนก็ตามข้อบังคับอะไรมันมีในตัวให้หมุนให้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยความเพียรเมื่อเราต้องพูดถึงว่าความเพียรอัตโนมัติความเพียรที่จะต้องถูต้องไถมันก็ถูไถมันอยู่ตลอดมันไม่ปล่อยไม่วางนั่นมันยุ่งกับอะไรเสียนะเพราะงั้นจึงไปหาอยู่ที่กล่าวตะกี้นี่เพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนนะอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในอะไรไปอย่างนั้นนานไม่หีผมเอาจริงๆผมนานมายุ่งผมไม่ได้เลยทั้งวันผมมีแต่ฟัดกับเรื่องของมันวันเดชะนะต้องจะออกปฏิบัตินั้นผมไม่เคยมีงานอะไรมายุ่งผมเลยมีงานอันเดียวเท่านี้เท่านั้น
1: พ่อแม่คร
0: ูอ
1: าจารย์
0: แ
1: ล้วว
0: ิ
1: ญญาณก
0: ับ
1: จ
0: ิ
1: ตน
0: ี่
1: เราจะแยกย
0: ัง
1: ไงม
0: ัน
1: ร
0: ู้
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน วิญญาณกับวิญญาณรับทราบไม่แยกมันก็ดับมันเองเช่นได้ยินเสียงเคาะไม้ป๊อกเนี่ยมันก็ได้ยินแล้วนั่นน่ะวิญญาณทางเสียงพอเสียงไม้ดับลงวิญญาณนี่มันก็ดับถ้าวิญญาณในขันธ์5แต่ถ้าจิตปฏิเป็นที่วิญญาณขึ้นจะไปเกิดมันก็กินตรงนี้เองมันจะเอาอะไรมาดับหรือไม่เคยดับคำว่าวิญญาณจิตปฏิญาณที่วิญญาณคิดก็หมายถึงจิตที่จะก้าวเข้าสู่ความเกิดนั่นเองรู้ติสนธิเนี่ยสนธิคือความเข้าไปแทรกไปเกิดนั่นเองรู้ติก็คือความเคลื่อนความจากความตายถ้าเป็นปฏิญาณนี้กับจิตก็อันเดียวกันถ้าจิตธรรมดาเราก็เรียกว่า
1: ว่าคิดแต่เวลามันจะเข้าเกิดไปเกิดท่านบอกว่าดีที่ญาณไปเสียเนี่ยก็คิดอันนี้แล้วทีนี้ละเอียดจริงๆนะคิดละเอียดกิเลสละเอียดเนี่ยจริงนี่เรื่องอัศจรรย์ของพระเจ้าอัศจรรย์จริงๆนะผมนะไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดเปล่าๆนะมันเต็มในหัวใจจริงๆนี่ถึงกันจริงๆโถก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกวิธีเลยทำไมถึงไปรู้ได้ของธรรมชาตินี่เราท่านนะท่านบอกวิธีการพอแล้วมันยังเถลอแถลไปนอกลู่นอกทางไปได้นั่นต้องมีใครบอกเลยมันลึกลับขนาดนั้นนะจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงจะกล่อมโลกได้ว่าตายแล้วสูญนักเกิดนักตายก็คือจิตนี่ตายไปเกิดไปตายแล้วมันต้องว่าได้ว่าตายแล้วสูญรู้ที่หนักมันเรียกขนาดนั้นถ้าลงพิจารณาเข้าไปถึงจุดมันแล้วมันเอาสูญมันจากไหนว่างั้นเลยตามมันเข้าไปตามจิตมันเรียกเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งเห็นชัดชัดชัดเอาอะไรมาสูญน่ะกำลังภาคปฏิบัติ
2: ตัววิญญาณที่ว่าถ้าสติเราทันสังขารมันเกิดถ้าสติเราทันสังขารจะไม่เกิด
1: มันเกิดเรื่องสังขารธรรมดาสังขารมันจะระงับไปเป็นเวลาแล้วมันจะเกิดของสังขารที่มีสติควบคุมกับที่ไม่มีสติมันต่างกันที่มีสติส่วนมากมันจะเป็นสมุทัยที่มีสติถึงจะเป็นก็ดับในขณะที่รู้ดับยิ่งว่าให้รู้ว่ามันเป็นสมุทัยแล้วมันยิ่งฟัดกันเลย
2: ถ้าม
1: ัน
2: จะเป็นมรรค
1: ไ
2: หมถ้ามีสติมันจะเป
1: ็
2: นมรรค
1: เป็นมรรคสมาสติว่าไงเป็นมรรคละเอียดจริงๆติดคือที่เหลือต้องติดมันละเอียดก็จะว่าพอๆกันแต่ที่เหลือมันพังได้จิตไม่พังนะจึงว่าอันนี้มันไม่ละเอียดเท่าจิตมันเป็นสมมติอันนี้อันนั้นเป็นธรรมชาติเมื่อผ่านไปสมมติคือที่เหลือประเภทละเอียดเข้าไปแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันนี้ที่มันแสบนะไม่รู้เลยผมที่พูดที่ว่าผมป่วยเป็นโรคขัดหัวอกจังว่านั่นมันถึงชัดมันอยู่ในขั้นนั่นนะขั้นที่มันมีอยู่ถึงต่อกับอะไรมันก็มันก็ยังของมันมันรู้อีกอยู่งั้นจังว่าคือมันจะไปต่อเพื่อพบนั่นพบนี่อะไรต่อไปเหมือนอย่างก็ตัวแบบมันไม่ไปมันหมดมันก็รู้มันขาดมาขาดมาอะไรคือมันยังอย่างนี้มันจะไปไหนมันก็รู้อีกเนี่ยถึงแม้ว่ายอมให้มันไปแล้วเสียดายยังอะไรชีวิตยังไม่อยากให้ตายยังไม่อยากตายเพราะอันนี้ยังไม่ยุติกันเหนื่อยเนี่ยงานยังไม่เสร็จมันรู้อย่างนั้นใครไม่บอกมันก็รู้ดีว่าไงเมื่อนั้นถึงว่าสันติโกสิศาสดาองค์เอกคือสันติโกนี่เองแทนพระองค์ป้าก็ไปรู้เลยสันติโกสันติโกประกาศในนั้นในนั้นในนั้นเลยมันเห็นชัดรู้ชัดอยู่เนี่ยสงสัยไปไหนละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่พ้นสติปัญญาที่เหนือกว่าหรือทันกันทันรู้เท่าทันกันนั้นจะรู้ได้มันพ้นไปไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้เพราะนั้นมึงต้องบอกว่ามันมีอยู่นี่ละเอียดขนาดไหนมันยังมีอยู่นี่เนี่ยมันก็รู้อยู่งั้นแต่เวลานั้นมันยังก็แก้กันไม่ตกทั้งนี้มันยังไม่แก้กันไม่ตรงก็รู้อยู่ชัดชัดชัด
2: แต่ก่อนพวกผมเคยเข้าใจว่าไอ้มรรคผลมันหมดไปซ
1: ึ่
2: ง
1: มันต้องหาเข้าใจบ้าๆแบบนั้นเนี่ยนี่แหละพระเป็นบ้าดูเอานี่เป็นพระมหากี่ประโยคนี่หกประโยคใช่หรือเปล่านั่นสินั่นแหละเป็นมหาถึงหกขั้นทีนะหกประโยคแล้วก็เป็นบ้าหกประโยคอีกนะเข้าใจไปล่ะอย่างนั้นเราความจำต้องหาไว้ว่าท่านว่าเราใครเหมือนกันนั่นแหละผมก็เรียนเหมือนกันกับท่านก็จะสงสัยอะไรมันก็แบกไปนั่นแหละแบกภูมิมหาไปตามชื่อตามนามที่ตั้งนะแต่จะเอาอะไรออกมาปฏิบัติมาประกอบอันเครื่องมือนี้สำหรับนี้เครื่องมือนี้นี่มันทำไม่เป็นมันไม่เข้าใจนั่นสิเรียนเหล่านี้ที่เอาไปปฏิบัติมันมีแต่เรียนทั้งนั้นแหละแต่มันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นพอไปถึงท่านผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ดำเนินเคยดำเนินมาแล้วท่านว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเอานี่ทำนี่เอานี่สำหรับนี่อันนี้สำหรับฟันอันนี้สำหรับเลื่อยอันนี้สำหรับเจาะอะไรทำนองนั้นนะเขาเป็นเครื่องมือนะเป็นอย่างนั้นมันก็เข้าใจอ๋อๆแล้วก็เราสนใจอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อความจำความจริงมันต่างกันความจำเราจำได้มามันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาจะเรียนวิชาทางโลกเขาจำได้มาได้มาจำธรรมะมันก็เหมือนกันเลยเราจะว่าเราเอกเลยเพียงจำธรรมะได้เขาจำชื่อจำเสียง
0: ของอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นได้ธรรมดากิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปลือกแม้แต่นิดนึงจะว่าเราจำได้จะว่าเราดีได้ไงนี่ทำมันกิเลสมันยังสวมรอยเขาอยู่ก็ท้อแล้วนี่ได้ชั้นเด็ดชั้นนั้นแล้วได้ขั้นนั้นแล้วขั้นนี้แล้วใช่ไหมล่ะนั่นมันสวมรอยเข้าไปโอ้ที่นี่มันจะก้าวไม่ออกมันหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสตัวสำคัญมันไม่รู้จริงโน่นเวลาไปปฏิบัติที่มันตกออกตกออกไปออกเอาออกเดียวมันก็รู้กันแล้วสินี่อย่างนั้นแล้วนี่มันจะถืออะไรเนี่ยบางครั้งมันถือก็ไม่ถือนี่ว่าไงบางครั้งไม่ถือก็ไม่ถือเมื่อมันรู้แล้วเอาอะไรมาถือนี่เมื่อมันไม่รู้บอกว่าให้ถือมันก็ถือใช่ไหมเราไม่รู้ใช่ไหมมันถือน่ะมันเป็นอย่างนั้นผมยังเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนี่เขาจะว่าผมเป็นหลวงตาผีบ้างมันหลับหูหลับตาพูดเขาจะว่ากันเพราะที่เรามันเรียนมันเข้าใจทั้งภาคปริยัติคือความจำใช่ไหมล่ะเข้าใจทั้งภาคปฏิบัติคือความจริงเนี่ยนี่เพี้ยเพราะมันออกมาพูดได้ทั้งสองเนี่ยไม่ใช่คุยมันก็พูดได้ก็พูดได้ก็บอกว่าพูดได้อยู่ยังเทศนี่ระวังจะว่าไงมาเทศอย่างนี้แล้วไม่ใช่มีแล้วก็มีด้วยมีแหละแต่ความจริงมันมีจะว่าไงแน่ใช่ไหมล่ะแล้วที่พูดตามความจริงดังที่พูดเหล่านี้เป็นความจริงไหมนั่นเมื่อเป็นความจริงแล้วนั่นแหละคือธรรมจะจดจำรู้ด้วยจดใจด้วยก็ตามให้เจ้าของจดเอาสิเจ้าของเก่งจดเอาสิได้อยู่นี่รู้เอาเห็นเอาสิถ้าเจ้าของเป็นของเก่งไปหาอะไรไปหาจำของท่านมาเอาหนาท่านก็จดจำรู้ให้มากต่อมากแล้วนี่ใจไหมล่ะเอาเจ้าของหาบ้างเลยจากภาคปฏิบัติของเจ้าของหมายว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ใช่ไหมสามเกลียวถ้าเป็นเชือกสามเกลียวฟันเขาติดกันเกลียวโยงกันแยกกันไม่ออกเวลาเข้าความจริงมันมีน้ำหนักมากนะความจำไม่ว่าท่านมาเล่าจำได้มันไม่มีน้ำหนักแม้แต่เทศนาว่าการก็เพราะเป็นคำบอกเล่าไปเรียนมาเป็นคำบอกเล่ามาแล้วก็ท่านว่าไงก็ว่าไปตามนั้นผิดหรือถูกก็คำพิเศษท่านว่างั้นเนี่ยไปนั่งเสียเจนแม่ถ้ามันลงเป็นความจริงมันเจอมันเห็นด้วยเจ้าของโอ้ยผึ่งเลยเนี่ยไม่ได้โชคทานเนี่ยมันเห็นจริงจะว่าไงเนี่ยแล้วเหมือนอย่างเด็กนี่เราก็ไปเห็นเหตุการณ์อะไรนี่เราไปเถียงเขาสิเดี๋ยวเขาขี้หน้าเอานะไปเถียงว่าไม่ถูกไม่จริงนะโอ้ยเขาจะขี้หน้าเลยผู้ใหญ่นี่เกิดมาเสียเข้าสู่ข้าวสารหรือเปล่าเนี่ยเขาจะว่าไม่ได้งานในการอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมาเถียงเด็กว่าเขาจะว่านะก็เขาเห็นมันจริงเขาก็โต้เลยที่ใช่ไหมล่ะนั่นนี่ก็เหมือนกันความจริงเขาลองได้เจอได้เห็นเนาะเอาสิฐาน
2: ผมมาพูดที่เป็นนักเรียนอย่างพวกมีร้อยทั้งร้อยจะต้องหลงกัน
0: ฮะ
2: ส่วนมากจะหลงเ
0: ลยจะอะไร
2: จะหลงไม่รู้อะไรเป็นอะไร
0: แล้วมันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นล่ะไม่ว่าท่านว่าเราผมมันก็เป็นมาแล้วที่ได้เอามาพูดความเป็นเจ้าของเนี่ยมาพูดจำมาเท่าไหร่มันก็จำเลยเฉยจริงๆว่าไม่ผิดอะไรก็เขาจำอันนั้นแหละเขาเรียนวิชาทางโลกอ่ะเขาก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่มาปฏิบัติมันเป็นเพียงภาคทฤษฎีมันก็จำได้เฉยนั่นก็ดีใช่ไหมล่ะเรานี่ก็เหมือนกันเป็นภาคทฤษฎีคือการศึกษาเรียนมาใช่ไม่เป็นภาคปฏิบัติมันก็มีแต่ปริยัติมีแต่ความจำเต็มหัวใจความจริงไม่มีแน่ทีนี้พอปฏิบัติเข้าไปมันก็เจอเข้าอย่างท่านว่าสมาธิหรือจิตสงบนี่เจอแล้วนะนี่เจอแน่นี่เนี่ยเมื่อทำลงไปมันก็เจอถ้าไม่ทำก็ได้แต่ชื่อเนี่ยนั่นแหละคันที่ว่าความจริงอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าวัดป่าบ้านตาดเราได้ยินแต่เขาเล่าเราไม่เห็นเองนั่นก็เป็นความจำใช่ไหมล่ะที่พอเรามาเข้ามาซะเองมาวัดป่าบ้านตาดซะเองมันก็เป็นความจริงเห็นแล้วด้วยตาแน่นั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบกระชัดอยู่แล้วความจริงกับความจำจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงมันไม่เหมือนทำให้ตกถึงเรื่องกรรมฐานเราที่พักที่อาศัยการบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสะดวกสบายนี่แหละอันหนึ่งนะหดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาตาล่ำเข้ามาเลยมีแต่เป็นจุดไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่สะดวกเสียอย่างนั้นสิถ้าพวกรักษาป่ารักษาเขานั่นเป็นธรรมก็ดีอยู่นะพระในประชาอาศัยอยู่ที่นั่นที่ไหนสะดวกสบายภาวนาถ้าผมสำหรับผมเองมันหนักเข้าเรื่อยๆนะภาระนะถ้าพูดถึงภาระนับวันหนักเข้าหนักแต่กำลังเราดีกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันหดมันด้นเข้ามาเนี่ยมันเข้ากันลำบากนะมันหดมันด้นเข้ามาด้นเข้ามาไม่เรื่องกับอะไรเลยวันหนึ่งวันหนึ่งนะ การเกี่ยวข้องกับพระผู้คนพระเนรก็ต้องบังคับมันเหมือนว่ามันเป็นมันเองไม่ใช่เราตั้งใจนะมันเหมือนกับมันทอดอะไรหดเข้ามาย่นเข้ามามันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามานี่มันจะปล่อยอะไรได้ไหนปล่อยมาจะปล่อยกับท่านร่างกายนั่นนี่นาวปล่อยนี่เขาจะว่าตายจะว่าไงมันปล่อยเข้ามาหดเข้ามาย่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราพูดจริงๆอย่างนี้แล้วมันไม่มีเขาบอกไม่มีอะไรๆก็รู้มันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้อะไรไปอีกเดี๋ยวว่างั้นนะก็จะให้รู้อะไรอีกดูแลเนี่ยก็จะให้ปล่อยอะไรอีกเนี่ยเพราะยังเหลือแต่ความรับผิดชอบแล้วจะรับไปอะไรหนาๆก็ไม่เห็นได้ความพิเศษที่โสอะไรเนี่ยนอกจากเราช่วยโลกเท่านั้นเองนะต้องมีเท่านั้นที่เราอยู่พอที่จะเป็นไปโลกพอจะและอาจจะได้รับประโยชน์จากเรามากน้อยเท่าไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้าลำพังผมแล้วผมพูดจริงๆตามความรู้สึกนะผมไปนานแล้วนะผมจะไม่พยุงมันเลยไม่รักษามันเลยการที่มันจะไปมันมีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างที่ผมเชื่อเช่นว่าถ้าเรานอนนี่มันจะไปเราไม่นอนนี่คือร่างกันไว้เนี่ยแต่ถ้าเมื่อแบบเอาปล่อยตามเรื่องนะถ้านอนมันจะไปเอานอนนั่นก็ไปจริงอ่ะไม่ผิดผมไม่รู้อยู่ในหัวใจมันจะเอาอะไรมาผิดว่างี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าสิแต่ก่อนมันก็ไม่รู้นี่เวลามันรู้จะมาทำไมจะไม่ให้พูดบ้างนะก็ไม่รู้จริงๆนี่เวลามันปุบปับขึ้นมานั้นมันแจ้งไม่ทันเขาก็ยกตัวอย่างให้แล้วเช่นอย่างนักมวยเอ้าแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนถึงหนาว่างี้เลยถ้าลงนอนหลับคร่าวๆไปแล้วเขาเอาคว้าไปหัวมันมีท่าทางอะไรที่จะต่อสู้เขาใช่ไหมก็มันหลับเข้าๆกันนะนั่นน่ะแชมเปี้ยนมันก็ตายได้อย่างนั้นอันนี้ก็เวลาหลับเข้าๆนี่โลกมันไม่ได้ฟังหน้าฟังหลังเลยขันก็หลับเข้าๆแต่โลกมันอยู่ในขันมันก็ปึ้งขึ้นมาทีเดียวนั่นปึ้งขึ้นมาแก้กันไม่ทันไปเลยนะมันก็รู้กันอยู่ชัดๆมันจะว่ามันพอร่างไว้ก็ร่างเมื่อมันสุขิสัยแล้วแม้พระพุทธเจ้ายังนิพพานวะเราตัวเท่ากับแตนมันทำไมจะไม่ตายมันอยู่ข้างฟ้าตรงไหนเนี่ยแต่เมื่อมันพอรั้งแล้วก็รั้งเหมือนเดี๋ยวโรคกับยานั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นมันจะไปจริงๆแล้วยาก็มีความหมายแล้วก็โรคมันหมดความหมายของมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเอาความหมายมาเจือมาใส่กับมันอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหมดสาระของมันเต็มที่แล้วมันหมดความหมายของมันแล้วอะไรมาให้มันก็ไม่มีความหมายแล้วเราจะไปมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านี้ไม่ว่าเลยมันเป็นงั้นจริงจริงถ้าปล่อยให้อยู่ลำพังนี่มันไม่มีอะไรในโลกนี้ฟังสิถ้ามันเป็นหลักธรรมชาติของจิตแท้ล้วนแท้มันมีอะไรอยู่ในโลกนี้อันนี้สมมุติทั้งนั้นนะที่มันสัมผัสสัมพันธ์นั้นนี่มีแต่เรื่องสมมุติทั้งนั้นนะพอจิตเมื่อยังคลองขันอยู่ขันนี่ก็เป็นสมมุติมันก็ต้องรับกันเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินั้นนะนะสิ่งที่ออกรับกันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่มีกับสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยแล้วมันอาศัยออกจากอันนั้นอ่ะเพราะนั้นยังครองอยู่แต่ความรู้เหล่านี้กระแสเรื่องเป็นสมมติทั้งนั้นเนี่ยอันที่ไม่ใช่สมมติเนี่ยนั่นแหละอาศัยอันไม่ใช่สมมติออกมาเช่นอย่างความรู้ทั่วสารพานร่างกายเนี่ยที่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยนี่แหละอันนี้ออกมาจากนั้นแต่ไม่ใช่นั่นสิเพราะงั้นถึงหดพึบเข้าไปเวลามันจะไปจริงมันหดพึบเข้ามาเลยนะเห็นไหมที่นี่ชัดไหมนะเพิบเข้ามาก็เอาเต็มลงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยร่างกายเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอยู่ด้วยกันเฉยๆกับความรู้นั้นความรู้นั้นก็ถอนตัวหมดแล้วยังเหลือแต่รู้เท่านั้นเองนี่ถ้าสมมติว่าจะปล่อยให้ไปอย่างนี้มันก็ไปนี่พอออกนี้แล้วสร้างไปก็คือความรู้ที่ออกจากนี้สร้างไปเนี่ยมันเป็นสมมติทั้งหมดความรู้เหล่านี้ที่สร้างจากสารพันร่างกายความคือความรู้เนี่ยมันออกไปมันเหมือนเจ้าของจิตอันนี้แท้ๆเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของทีนี้ความรู้นี่มันเป็นกระแสของความรู้นั้นประสาทส่วนนี้ใช่นั้นประสาทส่วนนี้ใช่เหมือนกับว่าเครื่องมือเรานี่มีอยู่รอบตัวเอาเทียบกันอย่างนี้นะเครื่องมือฉะนั้นเราจะทำงานมีอยู่รอบตัวนี้ เวลาเรายังมีชีวิตอยู่หรือเรากำลังทำงานอยู่นี่เราก็จับเครื่องมือนี้มาทำนั้นจับเครื่องมือนี้ท่านอันนี้สำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นถ้าเครื่องมือนี้พิการเสียเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือนี้พิการเสียอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เครื่องมืออันนี้ชำรุดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือมีกี่เครื่องมันชำรุดไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ใช้ไม่ได้ถึงเจ้าของจะมีชีวิตอยู่ก็ตามเครื่องมือนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็รู้ก็อยู่น่ะเอาที่แยกเข้าไปอีกถ้าเจ้าของวิการไปเสียเครื่องมือใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช้แน่ต้องที่เจ้าของวิการไปเสียภายในจิตวิการไปเสียเครื่องมือมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยเอาคนบ้ามาใช้เครื่องมืออะไรได้ไหมนี่เราเทียบนะนี่คือความรู้อันนี้เป็นเหมือนกับเจ้าของประสาทส่วนต่างๆนี่เหมือนเครื่องมือตานี่เครื่องมือคือตาเครื่องมือคือหูคือจมูกอันนี้สำหรับดูนี่สำหรับฟังทั้งนี้เวลาตามันมีการเสียเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องมือมันเสียถึงความรู้จะมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ตาบอดแล้วเนี่ยหูก็หนวกแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยถึงความรู้จะมีอยู่ก็ตามนะเหมือนกับว่าเจ้าของยังดีอยู่ก็ตามเมื่อเครื่องมือมันเสียมันชำรุดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ด้วยนั่นฟังเอาสิแล้วทีนี้เมื่อมันหมดทั้งตัวแล้วเครื่องมือมันใช้ไม่ได้ทั้งตัวแล้วมันก็ทอดอะไรปล่อยนั่นละตายเทียมความรู้มันเป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นสิวะไม่ได้เอามาดูมาเดานี่นะความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นความรู้ที่สมมติขันเป็นสมมติอันนี้ก็เป็นสมมติมันอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจึงว่าใช้กันอยู่ใช้กันอยู่อย่างนี้เองนั่นทีนี้พอความรู้นี่มันจะปล่อยเครื่องมือทั้งหลายแล้วนะไม่เอาแล้วนั่นแต่อย่างที่ว่าความรู้นี่หดเข้ามาปุ๊บนะนี่ปล่อยแล้วสังเกตตอนนั้นไม่มีความหมายประสาทส่วนไหนมันจะรับอะไรที่นี่ไม่รับตาก็มันเลยบอดแล้วหูเลยหนวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอดเป็นธรรมะทั้งฝืนไปแล้วมันรับอะไรประสาทส่วนต่างๆที่จะรู้นั้นรู้นี่เหมือนอย่างที่เรารู้เนี่ยมือสำหรับจับนั้นสัมผัสนั้นสมานี้มันรู้อยู่ในด้วยมืออย่างนั้นนั่นนี่มันเอาอะไรมารู้นั่นเจ้าของเข้าไปแล้วประสาทนี้จะทิ้งอยู่เปล่าเกิดประโยชน์อะไรนั่นเราจะไปจริงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยจริงๆเดียวความรู้เหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นหนาเพราะขันมันสมมติสร้างอยู่ตามร่างกายคือความรู้ทั้งนั้นเนี่ยมาสัมผัสปั้มมันรู้แล้วนี่เนี่ยมือเรามาจับปั้มเนี่ยมันรู้แล้วทางนี้รู้แล้วว่ามือจับมือนี้จับมืออันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้เพราะต่างอันต่างใช้ได้อยู่ประสาทเหล่านี้เครื่องมืออันนี้ใช้ได้ทางนี้ก็ใช้ได้มาจับกันมันก็รู้พอความรู้นั้นพบเข้าไปแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนท่อนไม้เอาอะไรมารู้เนี่ยนั่นแหละความรู้เนี่ยมันเป็นกิริยาอันหนึ่งของสมมุติมันอยู่กับสมมุติประสาทส่วนต่างๆความรู้ที่สร้างไปสารพัดตัวสารพัดร่างกายนี้คือความรู้ที่เกี่ยวกับขันธ์ที่เป็นสมมุติอันนั้นก็เป็นสมมุติด้วยกันนั่นทีนี้เวลามันจะเลิกจะลากันมันก็เป็นอย่างที่ว่าปั๊บเข้ามาทีเดียวหดปุ๊บมาร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนอันนั้นก็ออกที่ถึงออกแล้วเป็นเราจะไปคาดไปหมายว่าอยู่ที่ไหนแดนใดหลักฟังที่อย่างพระอนุรุทธานเวลานี้เสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานเป็นสมมุติถ้าจิตที่บริสุทธิ์ก็ก้าวไปสู่สมมุตินั้นนั้นนั้นเป็นกิริยาหนึ่งอันหนึ่งมันก็รู้กันนี่เวลานี้เข้าฌานนั้นเวลานี้เข้าฌานนั้นพอมีสิ่งพาดพิงก็เห็นแล้วสิรู้จิตบริสุทธิ์พูดได้ที่ว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นนี่พอมีสิ่งพาดพิงก็รู้ว่ามันผ่านไปตรงนั้นผ่านนั้นถึงสัญญาเลยท่านจะได้รู้สงบถ้าอารมณ์อะไรอยู่นั่นท่านบอกว่าดับสัญญาเวทนาใช่ไหมล่ะสัญญาเวทนาสายโดนสัญญาคือความจำอะไรนั้นมันดับหมดเวทนาก็ดับหมดนี่มันก็เข้ากันได้ครับแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะมันอดเทียบกันไม่ได้นี่ว่าไงก็มันเป็นนี่ไม่เทียบได้ไงเวลามันเข้าถึงจุดนั้นจริงภาพซึ่งสังขารตรงได้เลยเพราะท่านท่านถึงไม่ได้บอกว่าดับสังขารนี่มันชัดอย่างนี้งั้นดับสัญญาเวทนาสัญญาความจำนั่นหมายนี่มันหมดไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเวทนาคือความทุกข์ในร่างกายทั้งหมดส่วนเวทนาจิตนี่ไม่ต้องไปพูดทำไมพระพุทธเจ้าที่ว่าดับสัญญาเวทนาหมายถึงเวทนาในพระสรีระของพระองค์ต่างหากนี่นะจิตจะมีเวทนาที่ไหนวะนั่นหมายถึงนั่นระงับนั่น สัญญาก็ไม่หมายไม่หมายอะไรทั้งนั้นสงบพระอารมณ์คือขันไม่ไหวนะส่วนสัญญากับเวทนานี่ดับเนี่ยท่านเวทนาก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันถ้าการทุกส่วนก็คงเกิดคงกันแน่ใจว่าร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยมันก็หมดความหมายแต่ที่สังขารปรุงได้มันมีอยู่แบบนี่อันนี้มันก็ทำให้เราเห็นนี่วะมันเห็นยังไงวะพอมันรวมตัวเข้ามาปุ๊บเข้ามาถึงนี่แล้วมันต่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ความรู้นี่เราจะไปพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเราจะนำออกมาในสมมติพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้จะว่าขาวว่าบ้านดำว่าสร้างหมองหม่องใสนี่พูดไม่ได้ทั้งนั้นพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้ห้าอยู่ตรงกลางนี่แม่ฟังดิเพราะตรงกลางอะไรเพราะร่างกายของเรานี่เป็นสมมติจริงมีนอกมีในเมื่อเป็นอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าตรงกลางนี่ก็พูดได้ว่าอยู่ตรงนี้ให้ออกจากนี้แล้วที่พูดได้ไงใครจะเอาสมมติไปตามรอยท่านล่ะท่านเวลาท่านนิพพานแล้วนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยฉันใดอันนั้นก็เหมือนนั่นฉันนั้นเพราะนั้นเป็นสมมติล้วนๆแล้วเมื่อมีสิ่งพลาดเพียงแล้ววางไงแต่สังขารในขณะที่เขาสงบอารมณ์สงบกว่านั้นสังขารมันแยกคนทำให้คิดมันจะไปตรงนี้เฉลิกนะมันปรุงมันได้นะสังขารอะไรปรุงได้อยู่อันทั้งหลายดับไปหมดแล้วอันนี้มันแยกขึ้นมามันจะไปตรงนี้เฉลิกมันไม่ลืมนี่วะเพราะนี่เป็นสัจธรรมอย่างเอกเวลานั้นมันจะไปตรงนี้เฉลิกเอาไปก็ไปนะสังขารปรุงได้แล้วสติปั๊บนี่สตินี่ก็เป็นสมมูลนั่นนี่นะเนี่ยสมมูลปฏิบัติต่อกันเนี่ยพอเหมือนกับว่าตั้งท่าเนี่ยคือกิริยาของสมมูลสติก็เป็นสมมูลอันซึ่งจึงเป็นมากทางเจตสติปัญญานั่นเป็นสมมูลเป็นมากผู้ที่ไม่ใช่อายะสตินั่นอยู่ท่ามกลางนั่นมันชัดแน่ที่ผู้ปฏิบัติทุกสมุทัยร่วนมากเป็นกิริยาหนาเนี่ยเป็นสมมุติหนาที่กันกองธรรมชาติที่ธรรมชาตินั้นให้บริสุทธิ์คือนี่เองเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้เนี่ยนั่นมันชัดแน่เลยก็ถึงว่าที่ท่านพูดในสุภาษิตปริภาชกที่ว่ามีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนะและมรรคแปดในฐานะในฐานะมีมรรคผลนิพพานนี่นั่นวางนั่นใช่ไหมนั่นเนี่ยนั่นฟังจริงมากแปดเพราะฉะนั้นอริยสัจจริงพลาดไม่ได้แต่ที่จำไม่ได้เลยแม้รายเดียวผ่านไปไม่ได้นะข้ามอริยสัจไปไม่ได้นะว่างี้เลยอริยสัจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเครื่องกันกรองเป็นเครื่องกันกรองให้บริสุทธิ์จิตให้บริสุทธิ์คืออริยสัจนี้เท่านั้นหวังอันไหนพระพุทธเจ้าจึงเกิดได้เปล่าพูดอย่างนี้เลยองค์นี้เกิดได้ทำไมองค์นั้นเกิดไม่ได้อริยสัจเหมือนกันทำไมเกิดไม่ได้ล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสาวกท่านบรรลุพระอรหันต์จากอริยสัจนี่มีกี่องค์ล่ะนะทำไมพระพุทธเจ้าจะมีหลายองค์มาได้เมื่อองค์นี้มีได้เกิดได้จากอริยสัจอริยสัจสูญไปไหนสูญแต่จากบุคคลแต่ละคนละคนไปไหนวะยิ่งพระพุทธเจ้าพูดตรัสรู้แล้วอริยสัจจะไปไหนอริยสัจจะไปนอนอยู่ที่ทวีปไหนนั่นก็นั่นแหละที่จะบริสุทธิ์ตรงนั้นน่ะตรงที่ทรงบำเพ็ญอย่างพระพุทธเจ้าพิจารณาปัจจัยการและอย่างปัจจัยการคืออะไรอวิชชาปัญญาสังขารนั่นยอดของสมุทัยนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคืออะไรนั่นคือยอดของมรรคนั่นละอริยสัจทำงานพิจารณาอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณพิจารณาวิญญาณเหล่านี้เป็นสมุทัยอันนี้ท่านนำมาพูดนะเวลาท่านผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดว่าอันนั้นเป็นสมุทัยอันนี้เป็นอนัตนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนะเวลาผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดทีนี้เรากับพวกที่ปฏิบัติหรือพวกเรียนเราเข้าใจว่าเมื่ออันนี้เกิดอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดแล้วก็จะไปต่อสายยืดยาวไปงั้นเป็นลำดับนานๆโอ้ยว่าไงให้มันเข้าในภาคปฏิบัติมันดูสิอวิชชาปัญญาสร้างข้าราอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่นอวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปปังใช่ไหม ที่นี้อวิชชาปัญญาสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดวิญญาณอวิชชานี่แหละทำให้เกิดนามรูปนั่นไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวเวลาเอาจริงๆมันไม่ได้ต่อโยงกันไปนะถ้าต่อโยงแล้วตายใครมาปฏิบัติเพื่อเกี่ยวโยงกันไปอย่างนั้นตายเลยไม่มีทางย่ำขนมตรงนี้นะจะเกิดสังขารก็ดีจะเกิดวิญญาณก็ดีเกิดนามรูปก็ดีเนี่ยก็คืออวิชชาวิชาชาติลงมานี่ตีลงมานี่เวลาพิจารณามันหมุนเข้าไปนั่นนะแล้วก็พังนี่แล้วมันก็ถ้าเราเที่ยวเหมือนกับต้นไม้ใครจะมานับดอกนับกิ่งนับก้านมันนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบมาตัวนั้นไม่ตายฟาดรากแก้วมันขึ้นถอนพรวดแล้วไม่ต้องไปหานับมันกิ่งนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นของต้นไม้นี้มันตายด้วยกันหมดถ้าว่าเราไม่ไปถอนรากแก้วมันแล้วกิ่งนั่นของต้นไม้นั่นกิ่งนี้นี่ประเด็ดใบนั่นประเด็ดใบนี้ประเด็ดกิ่งนี้นี่เนาะจนกระทั่งจะของตายไม้ต้นนี้ก็ไม่ตายนะแค่จะไปนับกิ่งนับก้านมันอยู่แล้วกว่าจะมาหารากแก้วมันถ้าไม่เป็นงั้นถอนพรวดทีเดียวเวลาตะฆ่าออกมาพรวดเดียวกิ่งก้านสาขาระบายไม่ต้องบอกนะเมื่อวิชาเครื่องสูบเมื่อรากแก้วเครื่องสูบต่อมันหมดแล้วสิ้นสุดลงแล้วมันสูบนั้นสิ้นสุดไปหมดนี่อวิชาเครื่องสูบต่อพวกพันธะทั้งหลายสิ้นสุดไปแล้วหมดไปว่านี้เขาจะว่าผมเป็นบ้าว่าก็ว่าสิคนเราไม่ได้เป็นบ้าเวลานี้ก็พูดอยู่ดิคนบ้าพูดอย่างนี้ได้เหรอมันเห็นในหัวใจของเราเองจะมาพูดรวมๆแล้วจะเอามาพูดนะว่างั้นนะนี่ไม่ได้พูดรวมพูดแรงนะนี่นะว่างั้นเลยนะมันอาจหันเรื่องจะพูดก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลปฏิบัติมาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะทำไมจะไม่อาจหันเนี่ยมันเห็นจริงๆว่าไงเห็นไหมท่านมหาแม้งั้นทำบุญเจ้าก็ให้กิเลสเยียบไปหมดที่จะให้ปิดปากมาได้สิพูดได้สิให้มันปิดหูปิดตาหมดหูมีตามีก็ให้มันปิดไปหมดปากมีก็ให้มันเย็บปากหมดอย่าพูดสิกิเลสจะสนุกเพี้ยนท่านถ้าธรรมะไม่ออกปากมันแล้วเสร็จกิเลสยังไงมันก็ต้องไปใหญ่เลยนี่เหมือนกันลูกต้องอุบายวิธีการบอกวิธีนี้ให้รู้เนี่ยเพื่อจะปราบกิเลสเองจะเป็นอะไรไปหาโอ้หาอวดที่ไหนวะโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรมาโอ้เนี่ยอวดเห็นมีอะไรมาอวดเอาอะไรมาอวดเนี่ยเอาความจริงถ้าผู้ปฏิบัติให้พิจิตรพิจารณาในระดับภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าไงงานผมยิงไปที่วัดแต่ไม่ไปบุกวัดละท่านเจ้าคุณใหญ่ท่านอะไรท่านเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ผมเขาวาดภาพอวิชชาไว้โอ้ยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นอะไรซึ่งวกเวียนกันมาภาพเนี่ยเอาอวิชชาไปดูด้วยดูดิอาจารย์เนี่ยเขาวาดภาพอวิชชาคนเขาบวชเขามาบวชมันก็เป็นหมอไงเขามาบวชแล้วเขาวาดภาพอวิชชามันก็ข้างหน้าดูดูนี่แต่มันเป็นกระดาษละสิมันไม่ใช่อวิชชาทำไมผมดูเฮ้ยผมไม่ดูวางนี่เลยผมผู้จังอาถรรพ์ด้วยนะจนกระทั่งท่านมองหน้าผมไม่ดูนี่ใครเขียนก็ได้อย่างไรอวิชชามันหัวเราะอยู่วะเรื่องอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่างี้แล้วฟาดงานคงนั่นเลยนี่เวลาพิจารณาอวิชชาจะพิจารณาแบบนี้แล้วตายเลยไม่มีทางว่างี้เลยผมการพิจารณาอวิชชาไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ในภาคปฏิบัตินะว่างก็เป็นอย่างนั้นจริงถ้าลงจิตวิจารณาเอานี่ไปเป็นแบบแปลนผังแล้วตายไม่มีทางนั่นแหละที่มันเป็นตัวจริงจริงอย่างที่ว่ามันไม่ได้ต่อสายยาวเหยียดไปนั่นนะว่าอวิชชาเกิดเพราะนั่นนะแล้วพออันนี้ดับอวิอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นดับที่หนึ่งอันนั้นดับที่สองสามอันนี้จะดับไปนั่นไหมอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาปัญญานามปัญญานามรูปังนามรูปปัจจัยสลายทุกทางเยอะอันเหล่านี้มันมีอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญานามรูปังอวิชชาปัญญาสลายทุกทางเยอะ
2: ลาย
0: ใน
2: ขณะ
0: พ
2: ั
0: สโสผัสสะนั่นแหละอะไรพัสโสหรือนั่นปฏิยาปฏิอวิชชาอวิชชาอันนี้เกิดเพราะอันนี้อันนี้เกิดเพราะนี่อันนี้ทำนี้ให้เกิดนี่ทำนี้ให้เกิดอวิชชาทำสังขารให้เกิดอวิชชาทำวิญญาณให้เกิดอวิชชาทำรามรูปให้เกิดนำยินก็นำกันอยู่นั่นเวลามันเข้ารากแก้วมันจะไปหัดจับกิ่งจับก้านแล้วมันถอนนี่จุดนี้เพราะจุดรวมอยู่ที่นี่อวิชชาอวิชชาเนี่ยคือรากแก้วนะถอนตรงนี้พูดแม่เราพูดแบบนั้นล่ะดีๆก็หูคนทั้งหลายมันมากกว่าเราหูเราปากเราคนเดียวนะไม่ใช่ว่าเราบ้ากันทั้งโลกนะเพราะว่าพูดไปมอบให้ก ความเป็นผู้ปฏิบัติเป็นเองรู้เองแล้วไม่เถียงใครแหละอันนี้ก็พูดเฉยๆเถียงใครไม่เถียงเฉยนี่เราพูดฉันในวงปฏิบัติเพื่อจะเป็นคติเวลาไปเจอกันไปจนเกาะกันมันมีนี่มันจะแยบมาละเรื่องคำพูดทั้งหลายเราเคยปฏิบัติมางั้นพอเวลามันจนเกาะมุมเดี๋ยวอุบาสกอุบาสิกาแยบมาแยบมาเดี๋ยวสูตรนั้นสูตรนี้ในคัมภีร์แยบมาช่วยนั่นเพราะนั้นถึงว่าปริยัติกับปฏิบัติถึงเวลาออกแล้ววิ่งประสานกันนี้เอาไว้ไม่อยู่ทั้งหลายพ่อแม่ครูอาจารย์พูดนึกโอ้ยถูกจริงๆนะพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี่ประสานอย่างนี้อย่างนี้ท่านจะกลัวเราจะไปคิดพิจารณาในตอนที่มันยังไม่คู่ควรแก่กันเพราะจิตก็ยังไม่สงบเลยแล้วจะเอานั่นมาเลยไม่ได้ท่านบอกว่าดังนี้ให้ท่านมางับไว้ก่อนนะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยบูชาไว้ก่อนนะจะว่าผมประมาทนะผมไม่ลืมนะนี่ท่านพูดอย่างนี้นะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยให้เอาบูชาไว้ก่อนนะท่านจะโดนไปสนใจมันจะเกิดเป็นสัญญาอารมณ์จะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านว่ากันเวลานี้ทำจิตท่านเอาพยายามจิตท่านให้สงบนะอันนี้เป็นจุดใหญ่ท่านว่ากันมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อท่านอย่างนั้นก็ฟาดแล้วจะจิตให้สงบมันแล้วพอออกจากนั้นแล้วสงบก็สงบไปซะจนหลับจนท่านเดินลากออกติดสมาธิว่าไงนั่นนี่แหละออกแล้วออกวิ่งไปเปิดเต้นอยู่แล้วจนท่านถึงลังเวลากลับขึ้นมาอีกมันจะไปใหญ่ถึงขั้นปัญญานั่นแหละขั้นที่ว่าปริยัติกับปฏิบัติมันวิ่งไปกันพอไปเจอนี่อ่ะหาหลักฐานมาเนี่ยท่านบางทีกำลังไปเจอปัจจุบันนี้เดี๋ยวปริยัติแยบเข้ามารับกันได้พอดีได้พอดีนั่นช่วยคุณง่ายนั่นปริยัติถึงเวลาที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นปัญญาแล้วเอาละจิตกับปริยัติปฏิบัติกับปริยัติจะวิ่งประสานกันประสานกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ตรงไหนวะฟังสิถึงเวลาที่จิตจะวิ่งออกสู่ปริยัติแล้วห้ามไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้ท่านจะต้องวิ่งประสานกันปุ๊บปุ๊บนั่นท่านพูดท่านเคยเป็นมาแล้วท่านพูดถูกนี่เวลาเราไปเจอก็อ๋ออ๋อแต่ว่าเรามันเตลิดเตลิดเปิดเปิงคนไม่พอดีท่านว่าอยู่ที่สมาธิก็จนหลับคอกๆไม่ยอมตื่นท่านก็ลากออกถ้าว่าเอาออกที่ออกไปอย่าอีกแล้วท่านก็ลากกลับมาอีกอันไม่พอดีเอาละนะเดี๋ยวกันไหนแล้ว

จะเริ่มพูดธรรมะนี่เป็นการเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างในกิจการหรือเครื่องกังวลใดๆเกี่ยวกับการไปทางโน้นทางนี้มีอยู่กับที่และประกอบความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรของตนอย่าให้ด้อยหลักพุทธศาสนาทรงเน้นหนักลงทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นอย่างมากเราอยากจะพูดว่า 95% เวลาท่านสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนี้มีแต่เรื่องจิตตภาวนาล้วนๆแม้ที่สุดพระที่สนทนากันก็เหมือนกันไม่ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวเรื่องกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งกวนในการพูดการสนทนาเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วก็พูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสถานที่เป็นที่บำเพ็ญในที่ต่างๆผู้เรื่องประกอบความเพียรในสถานที่นั่นที่นี่เป็นความสะดวกสบายไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนการซื้อการขายการได้การเสียนี่เลยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของวัฏจักรเป็นเรื่องของวัฏวนเขาหากหมุนหนักเวียนของเขาอยู่อย่างนั้นที่ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือใจนั่นแหละโลกก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นที่อยู่ก็อยู่กับกิเลสอยู่กับเรื่องที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สงบในเรื่องราวต่างๆเพราะกิเลสไม่เคยทำความสง

พอแล้วเพราะมีเหมือนน้ำเต็มแก้วเมื่อเต็มแก้วแล้วเทจะเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ไม่ค้างทำเมื่อพอในหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่กิเลสไม่เคยพอในหัวใจมีเท่าไหร่ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งกระวนกระวายยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งหิวยิ่งโหยไปไม่หยุดไม่ยั้งก็คือเรื่องของกิเลสท่านจึงเรียกว่าตัณหานัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำก็หมายถึงแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงไอ้เสมอตัณหานี้ไม่มีนี่หมาตัวไหนมันกินอยู่นี่ฮะมันเลยไม่ได้เรื่องราวอะไรละเทศวันนี้เพราะมันกวนตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเทศจิตมันก้าวไม่ออกเท่านี้แหละเทศเท่านี้แหละไม่เอาเรื่องราวอะไรนะวันนี้เป็นเรื่องการเป็นห่วงหมู่เพื่อนผมเป็นห่วงมากเขาทุกทีทุกทีนะเพราะโลกนี้มันหมุนเป็นกงจักรเลยเดี๋ยวนี้มันใช่ธรรมดามีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะว่าโลกมันเจริญเจริญคำว่าโลกกิเลสนั้นยกให้ว่ามันเจริญจริงๆและนับวันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแผดเผาไปเรื่อยๆที่คำว่าโลกเจริญนั่นเป็นความมุ่งหมายในทางที่ดีต่างหากนะว่าโลกเจริญโลกเจริญมันเจริญอะไรถ้าไม่ใช่หลับตาดูกันหลับตาดูกันปิดหูฟังกันนั่นจะด้นเดาออกมาได้ว่าโลกมันเจริญมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีใครที่จะหันหน้าเข้าสู่อัตสู่ธรรมเลยนี่ที่วิตกวิจารมากนะหันหน้าไปตามกิเลสทั้งนั้นนี่เลยตีตลาดแหลกหมดแหลกหมดโอ้ยพูดแล้วสลดสังเวียนนะก็มันเห็นอยู่จริงๆรู้อยู่จริงๆนี่ใจว่างไงพระพุทธเจ้านำอะไรมาสอนโลกไม่นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาอะไรมาสอนโลกนำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนโลกคือความจริงอ่ะมีเวลามันรู้มันเห็นมันเป็นอยู่ให้เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจนี่นะจะให้ว่ายังไงไม่ให้พูดเหรอฟืนไฟมันเผาไหม้อยู่เพราะอะไรเป็นต้นเหตุมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆมันแสดงออกมาไม่ทราบว่ากี่รวดกี่ลายหมุนติ้วในหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกมันก็เหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยถ้ากิเลสเป็นภัยนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกขยี้ขยำเอาสัตว์โลกให้แหลกแตกกระจายไปทั่วที่ดินแดนเวลานี้มันไม่รู้กันนี่จะทำยังไงจิตใจของเรานี่เวลามันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆถ้ารู้แล้วมันจะยอมให้เขามาตีหัวอยู่หรือรู้ว่าเขาตีหัวรู้ว่าเขาเป็นภัยต่อเราแล้วมันก็ต้องสู้กันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่ก็รู้ว่ากิเลสมันเป็นภัยแล้วมันก็ซัดกันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่รู้มันเหมือนควายตัวหนึ่งยังว่าจะให้ทำยังไงคนหนึ่งโง่ต่อกิเลสเป็นอย่างนั้นนะไม่ผิดกันอะไรกับควายตัวหนึ่งมันกล่อมได้ขนาดนั้นมันไม่มีใครถือมาถือว่ากิเลสเป็นภัยในโลกอันนี้เลยเราพูดหมดโลกเอาโลกมนุษย์เนี่ยพอรู้ภาษีภาษาบ้างเราจะรู้ได้ว่ากิเลสเป็นภัยแต่นี่มันไม่รู้เลยจะทำยังไงทั้งๆที่มนุษย์รู้ภาษีภาษาแต่ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นภัยกิเลสคืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อหัวใจให้ดีดให้ดิ้นอยู่เวลานี้อะไรพาให้หมุนอยู่ภายในนั่นคืออะไรนี่มันไม่เห็นมันไม่รู้มีแต่บืนตายไปตามที่มันลากมันเข็นไปนั่นสินี่ที่มันน่าทุเรศออกมากมากเราจะไปดูนะดูคนว่าคนมีคนจนคนชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามีความสุขความเจริญมียศถาบรรดาศักดิ์มันตื่นลมปากกันเฉยหลักธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะไหนก็ไหนเธอว่างั้นถ้าลงกิเลสนี่ได้บีบอยู่ในหัวใจแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนกิเลสก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์เพราะไอ้เศรษฐีก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์คนทุกข์คนจนก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์ความทรมานใจถ้าชั้นวรรณะใดก็ดิ้นต่างคนต่างดิ้นเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยใครจะเป็นคนพิเศษมาจากไหนในโลกนี้ไม่มี

0: ถ้าไม่ฟาดกิเลสให้มันอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปแล้วให้รู้ว่ามันเป็นภัยบ้างพอประมาณนี้ก็พอหลบหลีกปลีกตัวกันได้แล้วฟาดมันให้ม้วนเสื่องไปสมุนแล้วมันสนุกดูถ้าว่าสนุกนะแต่ท่านไม่สนุกกันสิเห็นความเป็นมีแต่โปร่งธรรมสังเวชเท่านั้นนะเห็นอยู่รู้อยู่แต่แก้ไม่ได้มันเป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นี่ที่ที่สลดสังเวชคำว่าดูมันไม่มีอะไรปิดเนี่ยจึงว่าสนุกดูนะปิดท่านได้ยังไงท่านเปิดหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเรื่องของกิเลสทำลายสัตว์โลกทำลายมากน้อยกว้างแคบขนาดไหนสามไตรโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสขยี้ขยำอยู่ตลอดเวลาทุกประเภทของสัตว์แล้วที่เสวยกรรมอยู่ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นน่ะกรรมหนักกรรมเบากรรมมหันต์แต่โทษมหันต์แต่ทุกข์ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่เป็นผู้พาให้เป็นไม่ใช่อะไรเป็นพาให้เป็นสิ่งที่เป็นผลไปแล้วมันก็เป็นผลสิ่งที่กำลังสร้างอยู่ที่มันผลักดันที่มันบีบบังคับให้สร้างอยู่นี่ก็มีอยู่นี่อยากอันนั้นอยากอันนี้นั่นแหละเราไม่รู้ว่าความอยากนั้นมันคืออะไรมันคือตัวเป็นภัยหรือไม่มันไม่ได้คิดได้อ่านที่อยากอะไรก็อยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากทำอะไรก็ทำมีแต่ความอยากมันไม่เห็นพิษของความอยากนี้มันมาจากอะไรหนุนมันให้อยากนี่ฉากหลังมันมีอยู่อย่างนั้นเมื่อมันรู้แล้วมันเห็นทั้งฉากหน้าฉากหลังจะว่ายังไงตัวไหนเป็นตัวหนุนตัวไหนไม่หนุนเมื่อเมื่อกี้เดี๋ยวมันสิ้นสร้างไปแล้วเอาไหนมาหนุนแล้วอะไรมาอยากทีนี้มันไม่มีนี่ไม่มีอะไรจะอยากแล้วก็ไม่มีอะไรกวนใจว่างหมดแดนโลกธาตุนี่ย่อมมีหรือไม่มีก็ตามมันว่างไปหมดจะว่าไงก็มีกิเลสเท่านั้นปิดบังหรือปิดขวางไว้ไม่ให้ว่างให้ดิ้นอยู่นี่ในโลกมันไม่เห็นจะว่าไงนี่ที่จริงเลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงอุบัติขึ้นมาได้ยังไงบรรดาสาวกทั้งหลายเราท่านนี่ก็ยังได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการที่ท่านแนะนำสั่งสอนพอโดยรู้เรื่องรู้ราวบ้างนั่นไม่มีใครสอนเลยนี่สิเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นวิสัยของสยามภูของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นอย่างนั้นแต่มันก็อัศจรรย์ไม่ได้อัศจรรย์ไม่ได้นะมันสลับซับซ้อนเอาจริงๆไม่ให้ดูให้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ว่าประเภทใดของกิเลสจะไม่ให้สัตว์โลกรู้เลยล่ะเก่งขนาดนั้นน่ะเห็นดูที่ความโกรธตาดำตาแดงเราโกรธเขาโกรธได้เราเขาโกรธเราโกรธไม่ได้นั่นฟังสิแต่เราโกรธเขาเอาตาดำตาแดงก็ได้ฆ่าเขาก็ได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้เป็นยังไงกิเลสมันก็รู้กันอยู่ความเอียงของกิเลสลำเอียงของกิเลสความเห็นแก่ตัวของกิเลสมันก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่แต่มันไม่เห็นจะว่าไงจิตการฆ่าเขาไปฆ่าได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้การฉกการลักปล้นที่ทุกประเภทที่จะควรได้มายังไงทําได้ทําเขาแต่เขาเราทําเราไม่ได้นั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสเห็นแก่ตัวมากมั้ยเห็นแก่ได้มากมั้ยนั่นมันก็ไม่เห็นโทษของมันจะว่าไงถ้าเห็นโทษแล้วมันก็มีเรามีท่านมีของเขาของเราเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรนี้มันไม่เห็นนั่นสิจะว่าไงไม่งั้นจะว่ามันโง่หรือมนุษย์เราแล้วพูดวันนี้เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอีกนะมันก็ยิ่ง2ชั้น3ชั้นเรื่องของกิเลสไม่ยอมใครง่ายๆนะมันก็มีท่าต่อสู้นี่หลวงตานี่พูดบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นมันก็ไปอีกแล้วคนทั้งโลกมาว่าเราคนเดียวแล้วน้ำหนักมันจะไปทางไหนก็ไปทางกิเลสกิเลสก็ได้เปรียบอีกพูดไม่ได้ซะดีกิเลสจะสนุกนั่นถ้าพูดกิเลสก็โจมตีเอาถ้าไม่พูดเสียกิเลสก็ได้เปรียบสนุกเพ่นพ่านเทศพูดเรื่องโทษของมันตรงไหนมันก็หาว่าเป็นบ้าไปเสียนี่จะว่ายังไงเพราะมันมากต่อมากรุมเอานี่ที่ยิ่งน่าสลดสังเวชมองดูตาปิดๆแล้วพูดง่ายๆนะโอ้ทุกขังอนิจจังทางออกของวัฏจักรนี่คืออะไรก็พี่นาหมดเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถยิ่งแก่มาเท่าไหร่จะชวนจะเป็นจะตายเท่าไหร่มันยิ่งหมุนหัวใจมันเปิดออกโอ้มีแต่ความสลดสังเวชโถล่ะขึ้นอุทานในหัวใจนะทางออกของออกจากวัฏจักรนี่คืออะไรกำแพงเรือนจำมีออกจากกำแพงเรือนจำได้ยังไงมันก็สิ้นกรรมถึงออกได้ไม่สิ้นกรรมออกไม่ได้เนี่ยกำแพงของวัฏจักรนี่คืออะไรแล้วออกวิธีไหนกำแพงวัฏจักรความโลภความโกรธความหลงลงไปหาอวิชชาเดียวนั่นแหละ นี่แหละกำแพงของวัฏจักรคือกิเลสนั่นเองพูดง่ายๆมันครอบไว้หมดสามแดนโลกธาตุนี่ยังเป็นกำแพงครอบไว้หมดแล้วเราจะทำลายกำแพงนี้ออกได้ยังไงเราจะเอาตัวเราได้รอดออกไปได้ยังไงมองหาอะไรมันก็ไม่มีที่จะออกได้เพราะเป็นเรื่องของมันหมดที่จะให้อยู่ให้จมอยู่กับมันนั่นไม่มีอะไรที่จะออกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่ชี้นิ้วเลยมีทำอย่างเดียวเท่านั้นเอาจะทำบุญให้ทานแบบไหนเอาไม่ว่าจะให้ทานมากทานน้อยนี่แหละทางออกนี่แหละเครื่องทำลายกำแพงมัจจักรศีลภาวนามีคุณงามความดีทั้งหลายนี่มีเท่านั้นหมดแดนโลกธาตุไม่มีอะไรทำลายกำแพงของวัฏจักรนี้ได้มีธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมอย่างยิ่งมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เราจะสร้างคุณงามความดีจะสร้างอุปสรรคให้ขึ้นมาทันทีดูเอาในหัวใจใครมันก็รู้นี่นะมันไม่สร้างหนาเท่าไหร่มันยิ่งหนานะมันมีหนาเท่าไหร่มันยิ่งไม่ยินดีในศีลในธรรมเลยเห็นว่างมงายไปหมดเลยนั่นเห็นไหมเก่งไหมกิเลสคนเข้าสอบแสวงหาคุณงามความดีเข้าวัดเข้าวาจำศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากลายเป็นคนงมงายไปหมดเพราะกิเลสมันเฉียบขาดของมันมันแหลมคมของมันพอแล้วมันก็สนุกตำหนิติเตียนหรือเหยียบย่ำทำลายธรรมว่างมงายได้สบายปากสบายคอของมันเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้กำลังเริ่มแล้วท่านทั้งหลายฟังหรือยังเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้แต่ทั้งที่เรื่องธรรมนี่แหละที่จะทำลายเอาให้มันม้วนเสื่อลงได้คือธรรมเนี่ยมันก็หาว่างมงายเห็นไหมมันมาลบคมซะแล้วลบคมของธรรมลบเดี่ยมของธรรมไปแล้วผู้บำเพ็ญธรรมที่อ่อนแอท้อแท้ไปตามคำเขาตำหนิติเตียนนะสิจะไปวัดไปวาไปฟังธรรมจำศีลก็รอบรอบมองมองแอบแอบซ่อนๆไปสิออกไปแบบสง่าผ่าเผยไม่ได้เพราะขี้เดชมันหัวเราะย่อเย้ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะไม่น่าทุเรศจะว่าไงมันสลดสังเวชจริงๆมันหนาแน่นขนาดนั้นนะกิเลสของสัตว์โลกเนี่ยกำแพงของสัตว์โลกนี้หนาต่างคนต่างสร้างกำแพงขึ้นกีดกันตัวเองไม่ให้ออกได้ให้เป็นบ้าอยู่ในนั้นหมดเลยต่างคนต่างสร้างเองนะกำแพงวัฏจักรไม่มีอะไรมาสร้างกิเลสมันอยู่กับหัวใจของทุกคนต่างคนก็ต่างสร้างกำแพงอันหนาแน่นขึ้นภายในตัวเองหาทางออกไม่ได้ก็ตายกองกันอยู่ตายกองกันอยู่ในวัฏจักรนี้กี่พวกกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็ตายกองกันอยู่นี่ไม่มีทางออกถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องพันนำออกแล้วยังไงก็หมดทางอยู่ตลอดเวลาให้กิเลสอิ่มพอนี่ไม่มีทางอยู่ในวัฏจักรนี้อิ่มพอแล้วเต็มตัวแล้วไปออกได้แล้วไม่มีทางไม่ได้เหมือนนักโทษที่อยู่ในเรือนจำที่สิ้นกรรมของเขาแล้วสิ้นกำหนดแล้วก็ออกได้อันนี้ไม่มีคำว่าสิ้นกำหนดหมุนเรื่อยไปอย่างนั้นตลอดเลยอันนี้ที่มันน่าทุเรศเอามากนะต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างเห็นศีลเห็นธรรมนี่เป็นของเลวๆไหลๆไปแล้วของไม่มีสาระแก่นสารเหมือนเศษเป็นเดินไปหมดกิเลสเป็นตัวจริงขึ้นมาเราจะเห็นได้อย่างชัดๆอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจิตใจจะจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาเอาจริงเอาจังทุกด้านทุกทางถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของธรรมนั้นไม่เอาไหนเนี่ยดูในหัวใจของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว้างขวางไปซึ่งคนไม่มีศาสนาเลยนั้นเป็นยังไงแม้แต่คนมีศาสนายังไม่อยากเอาเรื่องกับศาสนาเนี่ยจะเป็นจะตายจริงๆแล้วมาหลับข้อข้อมาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ไม่จบแล้วหลับข้อข้อไปแล้วตื่นขึ้นมาก็วิ่งเป็นบ้าไปจนกระทั่งหลับอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่จบเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นความจริงจังจริงๆต่ออัตธรรมแล้วทำไมอรหังยาวขนาดไหนจึงไม่จบมันจะจบไม่ได้หรือมันสวดมนต์ก็ไม่จบในเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาหมุนกันทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเนี่ยโลกมันกำลังเป็นอย่างนั้นเวลานี้แล้วมีใครมาพูดว่าว่องอยู่คนเดียวเขาก็หาว่าบ้าอีกหาว่างมงายอีกแล้วหาว่าตำหนิโลกอีกเราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิเรื่องความเป็นจริงของมันที่มันทำลายโลกต่างหากนี่นะโลกเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากเราตำหนิตรงนี้นะโลกไม่ได้ชุ่มเย็นเพราะสิ่งเหล่านี้นะความเดือดร้อนใครก็ตามเข้ามาหามีแต่เรื่องกองทุกข์ทั้งนั้น ว่าข้ามีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นมีรายไหนก็ดีมามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์มาจากไหนมันก็มาจากกิเลสอันนี้อันนี้จะไม่พูดบ้างได้หรือขอเราเป็นคนแนะนำสั่งสอนเพื่อเรื่องทุกข์ให้คนจะไม่พูดบ้างได้หรือมันก็ต้องพูดเลยสิโลกมันเป็นอย่างนั้นมันเพียบด้วยกองทุกข์เวลาเนี้ยโลกเราว่ามันมีความสุขความเจริญที่ตรงไหนมันเพียบด้วยกองทุกข์ต่างคนต่างดีต่างดิ้นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือว่าโลกมันตกนรกทั้งเป็นในแดนมนุษย์เรานี่ก็ตกนรกแบบนี้ลงไปเมืองผียิ่งจมไปอีกหาประมาณไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของกิเลสมันจริงเอาซะทุกอย่างทุกอย่างเวลานี้จริงมากนะจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเรื่องของธรรมนี่เยอะแยะทำบ้างไม่ทำบ้างสุดท้ายก็ไม่ทำแล้วเรื่องของธรรมเนี่ยจริงที่จะฉุดลากเจ้าของออกจากแดนนรกหรือแดนวัฏจักรมันไม่สนใจเสียมันไม่เห็นเป็นของสำคัญเสียแต่สิ่งที่จะพาหมุนให้จมอยู่ในวัฏจักรนี้ตลอดไปนั้นมันถึงใจมันหมุนติ้วติ้วเลยจะทำยังไงพิจารณาสิแล้วก็มันย่นเข้ามาหัวใจของผู้ปฏิบัติอีกถ้ามันหมุนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นบ้าไปอีกเหมือนกันนักปฏิบัติเราก็ดีถ้าหมุนเข้ามาทางสมาธิทางปัญญาเพื่อความหลุดพ้นนี้มันก็จะสลบไปแล้วล่ะมันไม่มีกำลังบังชามันอ่อนเปียกไปหมดเนี่ยจะว่ายังไงดูเอาหัวใจเจ้าของสิเทียบข้างหน้าข้างหลังย้อนหน้าย้อนหลังสินักปฏิบัติไม่พิจารณาบ้างได้เรื่องอะไรหรือว่าเห็นว่าพุทธศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นของเล่นไปแล้วหรือเวลานี้นี่ละทำเครื่องทำลายวัฏจักรคือธรรมคำสอนของธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายกงจักรของวัฏจักรให้แตกกระเด็นออกไปจากหัวใจองค์นี้พอแล้วไม่ต้องไปทำลายที่ไหนทำลายที่หัวใจมันมัดอยู่ที่หัวใจมันหมุนอยู่ที่หัวใจมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อธรรมโอสถได้ผ่านเข้าไปตรงนั้นฟาดแตกกระจัดกระจายไปแล้วม้วนเสือหมดตัวไหนกิเลสตัวไหนวัฏจักรไหนมาหมุนในหัวใจอีกไม่มีนั่นโล่งไปหมดถ้าว่าโล่งก็ดีแต่ว่าเวิ้งว้างเวิ้งว้างหมดไม่มีอะไรเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีกิเลสสักอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีก็เมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่ชี้นิ้วลงได้ว่ามีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อหัวใจดวงนี้นะมันกิเลสม้วนเสื่อมลงไปแล้วตัวไหนมันเป็นภัยไม่เห็นเรื่องธาตุเรื่องขันก็รู้เก็บไข้ได้ป่วยก็รู้แต่มันเป็นคนละฝั่งละฝาที่มันเข้ากันไม่ได้ระหว่างจิตบริสุทธิ์แล้วกับธาตุขันที่มีความเจ็บแสบปวดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องของสมมุติรูปเป็นสมมุติเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสมมุติเมื่อเป็นสมมุติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไปตามกันตามกันจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปตามมันได้ยังไงมันเป็นคนละฝั่งละฝาอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายจะตายแบบไหนก็ตามพูดยันได้เลยจะไม่มีเถียท่าเสียทีเพราะกิริยาแห่งการตายนั่นเพราะการตายนี้เป็นไปตามวิบากกับขันบางองค์ก็จะตายด้วยความสงบของธาตุขันบางองค์ก็จะไม่สงบจะดิ้นจะดิ้นเป็นประเภทต่างๆตามวิบากกรรมที่เป็นมาต่างๆกันแต่จิตนั้นบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันจะตายแบบไหนก็ตามจะตายแบบดิ้นเหมือนหมาบ้านี่ก็ตามเรื่องขันมันดิ้นเพราะมันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปดิ้นหาอะไรนั่นมันเป็นคนรับฟังรับฝาอยู่นั่นน่ะเห็นกันชัดๆอย่างนั้นแล้วมีอะไรมาเป็นข้าศึกสำหรับพระอรหันต์ล่ะไม่มีท่านจะตายแบบไหนท่านตายได้อย่างสบายๆเขาคือพระอรหันต์ตายนั่นเองจะเป็นอะไรไปนี่มันเพราะมันเป็นคนละส่วนแล้วในธาตุในขันธ์อันนี้นี่สมมุติคือธาตุขันธ์อันนี้เป็นสมมุติรูปกายนี่ก็เป็นสมมุติเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีเกี่ยวพันกันกับร่างกายนี้มันก็เป็นสมมุติเพราะอันนี้มันเข้าใจเข้าไปหาใจไม่ได้เวทนา3เนี่ยสุขทุกข์เฉยๆนี่จะมีได้แต่ภายในกายของพระอรหันต์เท่านั้นส่วนจิตพระอรหันต์เข้าไม่ได้ไม่มีขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมุติจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากันได้นั่นสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มุดมอดของมันไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายแบบไหนก็ตายก็คือพระอรหันต์ตายนั่นแหละไม่คือผู้อื่นผู้ใดตายจะเอากิริยามารยาทมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันอย่างนั้นไม่ได้ พราะอาการของขันมีต่างๆกันแม้แต่เราใส่ไฟเข้าสู่ฟืนที่กองฟืนมีประเภทต่างๆกันกิริยาแห่งการไหม้ฟืนไหม้ก็ไผ่อย่างนี้เป็นต้นนะมันจะแสดงอาการต่างๆกันเอากองนี้ฟืนกองนี้เป็นยังไงมันจะแสดงแบบเดียวกันไหมมันไม่ได้แบบเดียวกันถึงจะเป็นเปลวเหมือนกันก็ตามกิริยาการของมันจะต่างกันต่างกันเพราะเชื้อไฟไม่เหมือนกันนี่อำนาจแห่งวิบากกรรมมันมีมายังไงที่เคยสร้างเคยเป็นมาแล้วบางท่านบางองค์ก็สงบไปธรรมดาธรรมาบางท่านบางองค์ก็มีดีดมีดิ้นมีเป็นไปธรรมดาเพราะวิบากกรรมอันนี้แก้ไม่ตกในเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิบากขันสมมุติอันนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ตามได้แค่ขันเท่านั้นไม่ตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ได้นี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีได้มีเสียกับสิ่งเหล่านี้นี่เราทำของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของผู้เป็นของผู้บริสุทธิ์จะว่ายังไงอริยสัจ4เนี่ยเป็นโรงงานอันใหญ่โตที่สุดและแดนแห่งพุทธศาสนาเราก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นโรงงานผิดท่านผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนั้นตรงนั้นด้วยกันทั้งนั้นเวลานี้หายไปไหนหมดอริยสัจไม่มีเหลือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่มีเลือนในหัวใจของเราไม่นำมาใช้บ้างเหรอมรรคสัจความคิดความดำริสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธิไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหัวใจเราบ้างหรือมีแต่นันทิราคะสาคตาตตาตตาพินันนีนั่นหรือเอ้ยดังกามตนาภวตนาวิภวตนานั่นหรือมาพัวพันอยู่กับหัวใจเราทุกวันนี้ทำไปไหนหมดผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจึงหลวมมาอย่างจะเป็นจะตายจนไม่มีราคะราคาแล้วเป็นยังไงหรือว่าเห็นว่าศาสนาเป็นของเล่นหรือเวลานี้เห็นเป็นของจริงแต่กิเลสนั่นเหรอมันก็จริงเคยจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วกิเลสก็ดีธรรมก็ดีผมถึงเรียกว่าอริยสัจอริยสัจธรรมของจริงของจริงจริงด้วยกันแต่จริงเป็นคนละทางเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเวลานี้จะเอาเวลาไหนโลกมันยิ่งรุ่มยิ่งร้อนยังจะเป็นบ้ากับเขาอยู่เหรอถ้าเราจะเอาตัวรอดก็เอาสิธรรมะเครื่องดับไฟมีอยู่เนี่ยถ้าไม่เอาเสียตั้งแต่บัดนี้จะเอาอะไรสิ่งเหล่านั้นเราเคยคุกเข้ากับมันมานานแสนนานแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่เข็ดไม่หลับอันนี้ก็ไม่ใช่กิเลสตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปความเข็ดหลับไม่มีมีแต่ความติดพันไปเรื่อยๆนี่ก็คือกิเลสตัวหนึ่งจะให้เป็นตัวมาเหมือนช่างหรือนั่นแหละกิเลสเป็นอย่างนั้นแหละดูเอาความไม่อิ่มไม่พอความจืดจางในศีลในธรรมมีแต่เรื่องของกิเลสตีเข้าไปตีเข้าไปทั้งนั้นความติดพันในกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกทีหนึ่งทีหนึ่งนั่นเห็นไหมซ้อนๆกันเข้าไปอย่างนั้นนะเพราะพูดแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนั่นนี่ไม่ได้พูดธรรมดานะเพราะไม่ได้พูดแบบอุตรินี่นะพูดจริงๆจังๆนี่มันรู้จริงๆจะให้ว่ายังไงเวลามันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลามันรู้แล้วจะให้ว่ายังไงก็นำมาสอนอย่างนี้ให้รู้เรื่องตามแถวแนวที่สอนไปนี่ก็แล้วกันอ้าวเราตายไปแล้วคำพูดเหล่านี้จะปลอมหรือจะจริงมันจะกังวานขึ้นในหัวใจนั่นจะไปไหนวะขึ้นในหัวใจของเราเรื่องกลมายาของกิเลสมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนนี่ไม่แหพันนาไม่จบนะโน่นเวลามันเข้าวงในกันนุ่นมันยิ่งชัดเข้าไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติไปภาวนามายปัญญาพูดง่ายๆเขาขั้นภาวนามายปัญญาอาศัยสิ่งสัมผัสก็ตามไม่สัมผัสก็ตามเรื่องภาวนามายปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานั่นแหละที่นี่จึงได้ดูวงของกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเป็นยังไงเอามาพูดเป็นภาษาเราไม่ได้เป็นได้เฉพาะภาษาของกิเลสกับธรรมในหัวใจดวงของผู้เป็นนี้เท่านั้นอันนี้เคยเป็นไหมเคยมีไหมมันอยู่ในหัวใจดวงอะไรบ้างถ้ามันเป็นมันก็รู้เองถ้าไม่เป็นไม่รู้คาดไม่ถูกด้นเราไม่ได้ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นธรรมรู้เห็นด้วยวิธีรบด้วยวิธีต่อสู้กันแบบนี้เองกิเลสเวลาเข้าไปละเอียดเท่าไหร่มันยิ่งละเอียดมันยิ่งละเอียดสติปัญญาก็ยิ่งละเอียดยิ่งตามกันตามกันตามกันจึงเห็นความสลับซับซ้อนของกิเลสมันเก่งขนาดไหนนี่สิแล้วมาดูกับพวกเราเซ่อซ่าซ่าแต่นี่มันเข้ากันได้ไหมล่ะไอ้ที่ไหนก็ได้เตือนอยู่เสมอวิญญาณมองเห็นภาพสะดุดหัวสะดุดตาแล้วฟังภาพสะดุดหูแล้วมันขัดมันแย้งกับอัดกับทำเป็นฝ่ายของกิเลสทั้งหมดทั้งหมดนี่มีแต่เรื่องเซ่อซ่าซ่ามันไม่ทันกันสิ ธรรมพุทธเจ้านี่สดๆร้อนๆนะนี่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพุทธเจ้าเอาก้าวไปตามนี้เถอะไม่เป็นอย่างอื่นเราจะเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกนี่เชื่อธรรมที่ท่านสอนไว้นี่สังฆังสนังกัจฉามิเราจะเป็นผู้ทรงได้ยินแต่สังฆังสนังกัจฉามิแต่ก่อนว่าเราเป็นสรณะของเราให้เราเห็นเป็นสรณะตัวเองสิสังฆังสนังกัจฉามิคือใครคือเราเป็นผู้ทรงเสียเองมันเห็นอย่างนั้นสิเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถึงขั้นหมุนนี่ติ้วเลยเวลามันล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสตีเอาตีเอาตีเอามีแต่แพ้หมุนเรื่อยไม่ถอยไม่ได้แบบนี้เอาแบบนั้นไม่ได้วิธีนี้เอาวิธีนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมสิจึงเรียกว่านักรบจึงเรียกว่านักสู้นี่เรียกว่าปัญญาที่จะเอาแบบทื่อๆทื่อๆเซ่อๆนี่ไม่ได้นะไม่ทันกับกิเลสนะเวลาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมหลายหนหลายข้างเข้ามันก็มีบทกิเลสเถอจนได้นั่นแหละเพราะธรรมะผิดขึ้นมาเรื่อยผิดขึ้นมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมัดขึ้นมาน่ะต่อยกิเลสงายลงไปงายลงไปเมื่อเห็นกิเลสงายหนหนึ่งแล้วมันก็ได้หลักได้เกณฑ์แล้วทีนี้เหนือกิเลสมันก็งายได้เหมือนกันเหรอนึกว่ามีแต่มันเอาเรางายเราเอามันงายได้เหมือนกันขึ้นแล้วทีนี้ต่อสู้กันหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปเมื่อมาตั้งถึงเข้าสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นหลักธรรมชาติเองอันเนี้ยใครเข้ามายุ่งไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นขึ้นในตัวเองหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วแล้วเร่งเขาด้วยนะนี่เราเรียกว่าคลี่คลายออกวัฏจักรวัฏจิตออกแต่ก่อนมันเป็นวัฏจิตกิเลสผูกมัดจิตใจของเราว่าอย่างแน่นปังเลยที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่คลี่คลายออกแล้วที่นี่หมุนออกหมุนออกหมุนออกกิเลสหมุนเข้าไปชั้นใดธรรมะประเภทอันนี้ก็หมุนออกชั้นนั้นเป็นอัตโนมัติอยู่บนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละหมุนเขาเรื่อยเขาเร่งเขาเรื่อยหมุนเรื่อยเร่งเขาเรื่อยเร่งเขาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเป็นธรรมจักรไปเลยเราจะมาพูดว่าวิธีต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นต่อสู้ยังไงวิธีไหนพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่เป็นอยู่ในกับหัวใจของผู้รบกับกิเลสประเภทนี้ประเภทละเอียดหมุนติ้วติ้วติ้วไปมันขาดสะบั้นทั้งหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงอุทานภาษาวกทั้งหลายอุทานเป็นสุขังวัตตาสุขังวัตตาพระพุทธเจ้าทรงอุทานก็เหมือนกันอย่างแสดงให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังญาณจับปนเมรัสสังอุตตปาดิอกุปาเมวิมุตตินั่นญาณความรู้แจ้งเห็นจริงและความรู้ความเห็นอันอัศจรรย์ของเราได้เกิดขึ้นแล้วอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถีดานิปุณณพโวการเกิดอีกเป็นอีกเป็นพบเป็นชาติอย่างนี้อีกไม่มีแล้วนั่นอุทานสอนเบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่ว่าไงนั่นล่ะพระพุทธเจ้าเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศป้างป้างขึ้นได้เลยเป็นของจริงมันได้เห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมเพราะธรรมสดๆร้อนๆจริงๆเหมือนกับกิเลสสดๆร้อนนี่นะกิเลสความโลภความโกรธความหลงสดๆร้อนๆตลอดเวลามันมีคำว่าคือวาระสมัยการนั้นสมัยนี้คิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่ในหัวใจแล้วเรื่องธรรมก็เหมือนกันคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าสู้อำนาจของกิเลสมาได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาดิ้นขึ้นมาดิ้นขึ้นมาสู้กันเรื่อยๆระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันต่อไปมันก็สู้กันได้สิเมื่อสู้กันได้แล้วที่นี่เขียนใบตายให้กิเลสเป็นลำดับลำดาเลยกิเลสประเภทนี้จะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นเรื่อยเรื่อยไปเขียนใบตายให้มันเหมือนกับมันเขียนใบตายให้เราแต่ก่อนความเพียรก็ตายสมาธิก็ตายปัญญาก็ตายความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางตายหมดมิตรกิเลสฟัดเอาฟัดเอาฟัดเอาเผากุศลธรรมาด้วยความฉลาดของมันเราตายไปเรื่อยด้วยความโง่ของเราทีนี้เวลาถึงการเวลาแล้วก็กุศลธรรมะของกิเลสที่นี่เอากิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมืออยู่ในเงื้อมือเห็นไปตายมันเรื่อยถึงขั้นถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสังขาราดับพึบหมดนั่นเป็นยังไงที่นี่จ้าเออนั่นล่ะซากของกิเลสซากสุดท้ายอวิชชาปัตเวะอเสสวิดาคานิโรธาสังขาราโลโทเป็นซากสุดท้ายเอวเมตตาเกวรัสสะดุกะขะทัสสะนิโรโธโหตินะดับหมดถึงเวลาดับแล้วเอานะเอาให้จริงให้จังนะ
1: สดๆร้อนๆแต่แท้ธรรมะนี่นะอยู่ที่หัวใจเหมือนอย่างที่พูดนั่นน่ะเหมือนน้ำในบึงในบ่อน่ะจอกแหนมันปกคลุมอยู่บางๆเท่านั้นน่ะแล้วน้ำอยู่ในนั้นมีทึกมากเท่าไหร่มันก็ไม่มองไม่เห็นก็มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลเวลานี้จอกแหนมันอยู่ข้างบนดินี่กิเลสมันอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างบนธรรมแล้วเปิดออกเปิดออกที่ด้วยความเพียรวิธีการต่างๆฟาดมันลงไปจนกระทั่งมันหมดจอกหมดแหนแล้วไม่ต้องถามหาละน้ำ จ้าขึ้นเลยเดียวนี่ก็ฉันนั่นเหมือนกันมันกุดมันด้วนเขาเรื่อยๆแล้วนักกรรมฐานเราผมก็พยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้ปฏิบัติตัวได้รับความสะดวกแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะทำยังไงมันเป็นเองเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมถ้าเนนทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมมันก็เกี่ยวข้องกับหมู่จนได้ต้องเลยรับปฏิญญาฐานกันแล้วมันก็เสียทำให้เสียเวลาเวลาไปนี่ผมคิดจนเต็มหัวอกเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตกจะทำยังไงเพราะเราจึงต้องให้มีแยกมีแยะของเราเวลาทำก็ต้องทำหัวใจกับธรรมนี่ก็ไม่ถอยให้มีฝั่งมีฝาไว้เสมออย่าเหลวไหลให้มีเขตมีแดนนั่นเขตเขานี่เขตเรานั่นเรื่องนอกนี่เรื่องในมีข้อบังคับกันไว้เสมออยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้สิจังเคยพูดในให้ประชาชนญาติโยมฟังก็เคยพูดแล้วเรื่องความเป็นของจิตที่เวลาได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะก็จังยกตัวอย่างขึ้นมาคือให้เห็นทางชั่วอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงที่มีอะไรอะไรมียังไงเอาให้เห็นในหมดเปิด5นาทีเอาให้ดูจ้าเวลานั้นในทางชั่วทั้งหลายตั้งแต่นู่นล่ะนรกอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัตว์ทั่วไปที่ได้เสวยกรรมอยู่ตามสภาพของตนในที่ทุกแห่งทุกคนไม่มีว่างนะมีให้เห็นหมดจากนั้นก็ปิดกึบอันนี้ก็เปิดทางด้านความดีเอาที่นี่ความดีตั้งแต่พื้นลงไปเรื่อยๆมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเรื่อยถึงนิพพานสมบัติจ้าอีกเหมือนกันอีก5นาทีพอปิดกึบเท่านั้นน่ะได้หมดเวลาแล้วปิดกึบเท่านั้นทีนี้ยังไงก็เรื่องความเพียรนี้เอาตายว่าเลยได้เห็นชัดเจนแล้วประจักษ์ตาทั้ง2อย่างถึงใจทั้ง2อย่างแล้วฝ่ายชั่วก็นรกอเวจีเป็นสำคัญฝ่ายดีก็นิพพานเป็นสำคัญได้เห็นประจักษ์หัวใจแล้วจากนั้นแล้วดีไม่ดีสลบกันเลยแหละมันไปเห็นมาจังๆนี่แล้วความเพียรเนี่ยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้แล้วเท่านั้นน่ะเราจะไปจมอยู่อย่างนี้จมได้ยังไงดูที่นี่แล้วสิ่งที่ก็ยิ้มยิ่งย่องให้เห็นอยู่ก็คือนิพพานเห็นชัดๆอย่างนี้เป็นยังไงแล้วเราจะถอยได้ยังไงนี่แหละที่ว่าความเพียรเอาตายว่าเลยนอกนั้นไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายนอกจากเอากิเลสพังกิเลสไม่พังเอาตายเข้าว่าเลยนั่นเมื่อทำถึงใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันเมื่อทำเข้าถึงใจแล้วดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้หมุนตัวติ้วเป็นหลักธรรมเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติแล้วยังไงก็ถอยไม่ได้นี่ มีแต่ตายทั้งนั้นน่ะท่านประเภทเหล่านี้ประเภทถอยไม่ได้นะที่กล่าวเราเนี่ยมันก้าวเข้าไปสู่ขั้นอนาคามีก้าวถอยไม่ได้แล้วนี่หมุนติ้วมีแต่พุ่งทะลุปึ๋งท่านแล้วทีนี้มองย้อนหลังที่นี่เรื่องของความเป็นของเจ้าของก็ดูแล้วรู้แล้วเรื่องแต่ก่อนเป็นยังไงล้มลุกคลุกคลานมืดดำกำตาทำความเพียรกับงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมแล้วกับเวลานี้เป็นยังไงนี่นี่มองดูโลกอีกเอาเป็นยังไงผู้ไม่เคยสนใจกับอะไรก็ทำเลยก็มีมากต่อมากนี่ยิ่งเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกเลยง่วงง่ามตุ่มเตี่ยมไปเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็เห็นหมดแล้วสิเมื่อมันได้กระจ่างออกไปแล้วทำอุ้ยเจ้าไม่ใช่ทำมืดบอดนี่นะทำกระจ่างจึงเรียกว่าโลกวิทูธรรมสว่างจ้าอะโลโกอุตปาดิสว่างจ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทำมืดบอดมาสอนโลกนี่นะเราจะไปทำแบบมืดบอดรูปดำกำตาอยู่เฉยได้หรือมันต้องจริงต้องจังเอาให้เด็ดสิเป็นยังไงก็เป็นกันเถอะเรื่องความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้กับกิเลสกิเลสนั่นแหละทำให้เราทุกข์นะทำให้เราทุกข์หรอกทำความเพียรมันลำบากลำบากที่กิเลสมันกีดมันขวางนั่นฟาดมันลงไปตรงนั้นนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่นั่นเราไม่เห็นนั่นที่ทำอะไรอะไรก็ลำบากลำบนตัวลำบากลำบนมันคืออะไรคือกิเลสเราไม่รู้จะว่าไงเมื่อเวลามันเปิดแล้วมันรู้กันไปหมดแล้วสิ
0: มันไม่มีความขี้เกียจอ่อนแอนี่เมื่อถึงขั้นแล้วเพราะข้ามันแหลกไปหมดแล้วตัวขี้เกียจอ่อนแอหมดไปแล้วมันมีแต่ตัวจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเท่านั้นนั่นเอาละพอ อันที่แรกมันไม่ได้เรื่องละหมากวนอะไรกวนมันไปไม่ได้ละเวลาเทศครั้งที่สองนี่ไม่มีอะไรกวนก่อยไปว่าจะไม่เทศที่จะซ้ำไปหนีว่าอะไรมันหมดทุกอย่างละกำลังใจก็หมดอุปกรณ์ป่าหาที่ไหนก็ยากที่ไหนก็ยากมาทุกวันนี้ป่าหาที่จะภาวนาก็จะไม่มีถัดเข้ามาถัดเข้ามาไปที่ไหนก็ต้องเลยมีจุดมีแต่ก่อนไม่มีจุดหมายปลายทางที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปหาจุดนั้นตรงนั้นตรงนี้ก็มีดีอยู่คือเขาเปิดโอกาสให้พระอยู่ในป่าในเขาเราถวายที่ให้พระอยู่ในป่าในเขาให้พระรักษาป่ามันก็ดีที่พระรักษาป่าผมยังไม่จบคราวที่แล้วนี่สักสองสามปีย้อนหลังคือเขาไล่พระออกมาจากป่าเนี่ยจะเอาให้หมดจริงๆในศาสนาจะหมดแล้วหรืออยู่ถ้าลงไล่พระออกมาจากป่าแล้วหมดศาสนามีแต่ตำราเท่านั้นเนี่ยหมดความหมายจะเอาทำลายกันอย่างนี้จะเหลือวะเอาแขกบ้างละผมใส่ผู้ใหญ่ลงเที่ยวคงจะไปเตือนกันค่ะมันถึงจะพลิกมาภาพพจน์ใหม่มาผมเอาจริงเนี่ยเหมือนกับว่าพิกพิจารณ์จริงจะไม่มีอะไรเหลือแล้วที่เหนือมรรคผลนิพพานผู้ทรงมรรคผลจะหมดไปพร้อมๆกันเลยถ้าลงได้พร้อมจากป่าแล้วเคยสร้างมาจากไหนที่เหนือเพราะว่างั้นแล้วเราได้พร้อมออกจากป่าจากเขาเหนือความโลภเห็นไหมอ่ะมันใช่ที่จะเป็นอะไรไปจนไม่เห็นศาสนาเลยได้พร้อมจากป่าแล้วก็ไปขนไม้ในป่ามาที่พระเห็นกลัวพระจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะที่น่าวิตกอยู่มากเลยอันนี้ก็คือเกลือสิผมน่าวิตกมากจริงถ้าป่าหมดเมื่อไรเกลือขึ้นเมืองไทยเรานี่ขึ้นได้ทุกแห่งทุกแห่งแต่เว้นทางภาคกลางเพราะมันเป็นพื้นที่ของทะเลอยู่แล้วนั่นอันนี้ยังไงก็ขึ้นได้เกลือมันอยู่ใต้พอแห้งข้างบนนี่เกลือก็ขึ้นพอเกลือขึ้นนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกซึ่งทุ่งไร่ทุ่งนาเรามีอย่างนี้ก็เพราะมีน้ำไหลผ่านมาอยู่เรื่อยน้ำก็เพราะมีป่าใช่ไม่มีป่าน้ำมันก็ไม่มีไม่มีไหลผ่านมันก็กลายเป็นทุ่งเกลือไปหมดเลยว่างไงเขาทำนาเกลือนาเกลือที่ไหนก็ทำได้หมดเพราะไม่โอนเนี่ยเกลือถ้าไม่สงวนป่าว่าเป็นที่ชุ่มเย็นให้น้ำได้มีแล้วก็ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงแผ่นดินไว้เกลือก็จะไม่ขึ้นเพราะเกลือมันกลัวน้ำนะเห็นไหมเจาะในวัดเรานี่ไปโดนภูเขาเกลืออยู่ใต้ดินคือซื้อไว้ป่าแล้วมากเพื่อความสะดวกของพระเราแล้วก็มาทำกรรมฐานทั้งวงเงินมากทั้งนี้ถ้าต่อไปจะมีเงินถ้าเขาขายตรงนี้ผมก็จะซื้อไว้หมดให้เป็นป่าจามเยิมซื้อไว้ให้เป็นป่าจามเยิมนี่เห็นไหมน้ำถึงไม่มีแต่ทำได้ทำงานแต่ก่อนไม่เคยมีน้ำเห็นไหมแต่ดงนาเนี่ยอยู่นี่มันท่วมมองไปทุ่งนานี่ขาวเปียกๆนี่พอป่าหมดแล้วเป็นยังไงอย่างนี้เราท่านเห็นประจันอย่างนี้ว่าไงมันจะทำได้ทำนาก็จะไม่ได้ทำแห้งผ่าเนี่ยเขาจะเห็นชัดเจนพวกนี้พวกที่อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงเขาเชื่ออย่างฝังใจเลยเขาเห็นมาจากฝนตกมองเห็นไม่ฝนอยู่ทางฝั่งนั้นนะจะไม่มาทางฝั่งเราตกเห็นเม็ดฝนอยู่ช้าตกก็มันเป็นโยงทั้งหมดทั้งนั้นฝนตกดีแล้วเกินทางโน้นอย่างเงี้ยมีสติอยู่ใกล้มันก็บางทีลมพัดมาก็พอได้อาศัยบ้างมันกลางก็อย่างนั้นนะมีป่าก็ไม่มีป่าหมดก็เมืองไทยเราจะไม่มีป่าอยู่แล้วจะเป็นทะเลเกลืออย่างเพราะจะเป็นทะเลเกลือนะเก่งของทะเลทรายอยู่นะ นี่ว่ากันว่าจะเป็นทะเลทรายทะเลทรายตายอะไรมันจะเป็นทะเลเกลือว่ะเราข้ามได้จังๆเรือจะขึ้นอย่างทันทีเลยเนี่ยมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งเห็นไหมต้นไม้อยู่ตามท้องน้ำปลากุดปลาด้วนออกมาแล้วเห็นไหมนั่นแหละเกลือข้างล่างมันขึ้นอย่างนั้นรากไม้ที่มันหยั่งลงไปข้างล่างไปโดนเกลือแล้วตายแล้วข้างบนก็เห็นได้ชัดอย่างนั้นตามท้องน้ำเขาที่ยังมีอยู่เป็นต้นสองต้นสามต้นปลากุดปลาด้วนทั้งหมดแล้วนะมันไม่ได้ขึ้นอ่ะมีแต่จะตายเรื่อยๆตามท้องน้ำอย่างต้นยางอยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งห้วยเราเนี่ยมันขนาดนี้มันจะอยู่มันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้ต้นยางกว่านี้แต่ยังเห็นไม่ปลายขุดปลายด้วนเข้ามาแล้วมันใหญ่ไม่ได้ข้างล่างดิเกลือขึ้นแล้วรากไม้ไปโดนเกลือเข้าตายแล้วมันไม่รีบตื่นตัวจะสวรรค์นี้แล้วบางทีจะไม่มีที่อยู่นะจะไม่มีที่ทำกินเนี่ยเกลือนี่ตัวสำคัญมากก่อนจะว่าทะเลทรายจะเอาทรายมาจากไหนมาเป็นทะเลถ้าว่าเกลือนั้นเห็นด้วยผมนี่ขึ้นขาวเปี้ยนอยู่ใต้ดินเรานี่มีใช้เจาะที่ไหนมีแต่น้ำแล้วนี่กินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเกลือนั่นเองเจาะที่ไหนก็กินไม่ได้ขอรู้กันอยู่แล้วมันเกลือเต็มแผ่นดินมันจะปล่อยให้น้ำหมดไปก็สดเสร็จแล้วมันนี้ตกมากจริงเรื่องเกลือมีคนพูดฝากพวกลูกศิษย์เข้าไปแล้วนี่วันนี้ให้เขาไปโฆษณากันทางในเมืองในกรุงเทพให้ได้ตื่นตัวกันเรื่องเกลือในสงวนป่าต่างคนต่างสงวนป่าตรงไหนที่เคยมีป่าอยู่แล้วให้มีภูเขาใครจะไปแตะต้องที่เขาอยู่ถ้ำอยู่ถ้ำกินแล้วใครเขาทำไปส่วนไหนที่พอเป็นป่ากันมันมีอยู่มันจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปถ้าไม่มีป่าจริงแล้วหมดจริงๆแหละแต่หน้ามันเย็นเรื่องอะไรก่อนแล้วก็เลิกละวันนี้

0: มันก็ไม่พูดอันนี้มันเป็นงานจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่มันปล่อยมาหมดแล้วมันชอบคนนะมันเป็นของมันเองนะเหมือนกับจะทอดทุระเข้ามาทอดทุระเข้ามานะมันเคยแนะนำสั่งสอนผู้คนมากน้อยก็มันหดเข้ามาหดเข้ามาเห็นผู้เห็นคนมันจะหลงจากเรื่องไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากพูดด้วยคือมันหนักอันนี้จะพูดมาแต่ละคำละคำเขาๆนี่มันเป็นข้าศึกในตัวของเราเนี่ยที่ได้หลบได้หลีกคือมันมีเครื่องบังคับอยู่ในใครไม่รู้ด้วยนี่เรารู้ว่าเราหนึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นวันหนึ่งทั้งมีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหัวใจสังเกตอยู่นี่เฝ้าอยู่นี่รักษาอยู่นี่เป็นประจำไม่ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวลากำเริบไปแล้วนั่นน่ะยิ่งหัวเรี่ยวหัวต่อถ้าพูดภาษาของโลกที่บอกเผลอไม่ได้เผลอเป็นไปเลยต้องได้กำเอาไว้บังคับอันนั้นผมรู้ชัดเดียวมันหัวใจวายสรุปไปเลยอนุชาติผมอย่างตอนมันหอบผมก็แสดงชัดเจนทีเดียวมันตัวเราเองก็ปวดที่ตกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันจะไม่มีเวลาลดมันจะต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพียงขนาดนี้ก็หนักพอแล้วในการยับยั้งในการร่างกันไว้การรักษากันถ้ามันหนักมากกว่านี้ยังไงก็ไม่นานนะจนขนาดถึงคิดว่ามีถ้ามันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเลย10วันไปไหนมันรู้อยู่ภายในเวลาหอบห้าๆขึ้นมาหนึ่งถ้าธรรมดามันสรุปไปเลยสลบไม่สลบก็ตายไปเลยมันรุนแรงขนาดนั้นพอมันหอบขึ้นมานี่ลมขึ้นมาข้างบนหมดข้างล่างไม่มีลมเลยลมหายใจก็ไม่มีเงียบเหมือนมันรู้ขนาดนั้นนะมันจะรู้ธรรมดาแล้วไม่ใช่คุยด้วยนะมีความรู้มันมีอยู่นี่ถึงลมจะหายไปความรู้ก็มีอยู่ความรู้นั่นแหละเป็นตัวการหรือเป็นจุดหมายที่จะปฏิบัติต่อกันส่วนลมมันหมดไปก็หมดไปความรู้มันไม่หมดก็ปฏิบัติที่จุดนั้นบังคับบัญชากันไว้ที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ปรากฏขึ้นมานั่นทำไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไปเลยมีส่วนมากที่ว่ามันจะวายสลบไปเลยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วคนไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงนี่เพราะว่าโอนไปตามเรื่องที่มันแสดงนี่แล้วมันก็ไปเลยเพราะลมไม่มีแล้วมันออกไปเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นลมขึ้นมาหมดไม่มีลมข้างล่างมันไม่มีลมแต่ความรู้มันมีนั่นมันไม่ละมันเป็นหลักธรรมชาติทั้งมันมันรู้มันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันนี่คือมันรุนแรงเพราะฉันอยากกินมันนี่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วคือมันหอบนี่มันยังเหลืออยู่แล้วก็นาวหอบกับเมื่อวานนี่มันเป็นเหมือนรถที่วิ่งไม่สะดวกเหมือนน้ำมันไม่สะดวกกระตุกรถไปกระตุกยิ่งไปแล้วกระตุกเป็นลักษณะเมื่อวานตอน4 โมงเริ่มเป็นมันก็มีเริ่มรู้ตั้งแต่เช้าอยู่แล้วตอน5 โมงกว่ามันก็เป็นแบบรถนี่แหละที่แสดงอย่างชัดเจนกุกขับลมหายใจให้หมักหัวใจ มันกระตุกกระตุกมันจะไม่ทำงานมันหัวใจจะไม่ทำงานทำไงอยู่คนเดียวคนอื่นขึ้นไปก็บอกให้ลงอยู่คนเดียวเวลานั้นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้แม้แต่หมอยังเข้าเกี่ยวไม่ได้อยู่ว่าไงหมอเลี้ยงหมอต่อจะต้องเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นจะทำเป็นน้ำไหลบ่าเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความรู้ทั้งหมดต้องอยู่จุดเดียวกระแสของความรู้ไม่ให้ออกหมดเพื่อรักษาเดียวทำให้มีตกทั้งวงคณะด้วยหมู่คณะในวัดนี้ด้วยเพียงเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันก็เห็นความเหลวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อยๆนี่เท่าไหร่นี้พระฮะทั้งหมดเท่าไหร่พระเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ฮะ
1: 37เงินปี
0: มาใหม่เลยสับปนแล้วคนกันมาก็ระเกะระกะขวางหูขวางตาเจ้าของก็ไม่รู้เก่งเก่งกลางกลางตั้งที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่ดูแล้วมันขวางมันเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราอยู่มันเห็นได้เห็นไปจากมองเลยครับปิดไม่อยู่นี่ก็เป็นการส่งเสียงเหมือนกันมันลงลิเกละครมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลำดับเอาครูบาอาจารย์สำนึกสุดสวงไม่ค่อยจะได้เอาลงสั่งสอนก็เป็นอย่างนี้อย่างวัดทั้งหลายที่เห็นนั้นอันนี้หากฎหาระเบียบไม่ได้เลอะเทอะโดนเละไปหมดมีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกันทำลายลงมากลงมากลงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันเริ่มแล้วนั่นเองเพียงเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องธาตุดังขันเรื่องเจ้าของเท่านั้นก็เห็นแล้วความจะเริ่มเลอะเทอะของหมู่คณะมันบอกผู้ใหม่ก็มาเรื่อยมาเรื่อยมันหนักมากเข้าไปเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเท่านั้นเลยไม่เอาธรรมออกจากตลาดเอากิเลสออกจากตลาดต่อกันเลยเป็นวัดทั้งวัดพระหนึ่งทั้งพระหนึ่งทั้งวัดก็เลยกลายเป็นตลาดค้าขายจ่ายกิเลสกันไม่มีธรรมเป็นเครื่องจ่ายต่อกันกลายเป็นเรื่องอวดดีอวดดีทะเลาะบอกแรงเพราะที่ถี่มานะซึ่งวันแรกแต่กิเลสทั้งนั้นออกจ่ายกันสิจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทั่ววัดทั่ววาทั่วพระทั่วนี้เพราะใครก็มีคนนั้นออกจ่ายคนนี้ก็ออกจ่ายสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีคิดเต็มหัวใจถึงประชาชนหน้าโดมเข้ามาเกี่ยวข้องเหล่านี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว้ใจท่านอาจจะปฏิบัติรอบคอบต่อเขาเพียงไรเรียบร้อยดีงามเพียงไรเราก็ไม่ได้ไว้ใจอ ความนิสัยของกิเลสมันมีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันนั้นจะออกก่อนเลยธรรมจะออกให้ได้มันบอกชัดๆนะการรับประเคนสิ่งของก็เหมือนกันขวางหูขวางตาแล้วประชาชนญาติโยมเขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบเขาไม่รู้กฎรู้ระเบียบเขาก็มาเกี่ยวข้องกับพระพระจะบังคับเสกกฎเสระเบียบลุด่าว่ากล่าวเขาตามกฎตามระเบียบของพระเดียวมันก็ไม่เหมาะมันอยู่ในฐานะของพระในอาวุโสพันเตของพระนั่นแหละผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างหนึ่งพระเนรทั้งหลายดุเป็นอย่างหนึ่งดุเอาเขาความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พระเนรไปดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเป็นเนี่ยโลกไปหมดไม่มีคำว่าเนี่ยบวกเนี่ยครูบาอาจารย์ดุยังมีเนี่ยบวกถึงจะมีเนี่ยลบบ้างตามนิสัยของเขาแต่การแสดงออกของครูบาอาจารย์ก็เป็นหนักเป็นธรรมอยู่แล้วก็มันเสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยถ้าผู้น้อยไปใช้กิริยาอาการอะไรกับเขามันจะผิดกันอยู่มากกับครูบาอาจารย์แสดงออกอย่างนี้พากันระมัดระวังแต่นี้จะดุจะด่าแกว่าไปเอาแบบเอาฉบับครูบาอาจารย์ไปใช้ซึ่งไม่ใช่ฐานะที่ควรจะใช้สำหรับตัวนี่ผิดอย่านำไปใช้ในใช้กิริยานิ่มนวลอ่อนหวานกับเขาธรรมดาของพระผู้ปฏิบัติเป็นความสวยงามอย่าแสดงอาการห้าวห้าวหากดุด่าขู่เข็นเขาท่านั้นท่านี้ผิดมีเราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมมีไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานี้ด้วยก่อนอื่นสอนพระเนรเรานี้ด้วยก่อนอื่นเพราะพระเนรเราจะเป็นนั่นเนื่องจากญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมไม่อยู่ผมก็มาอย่างนั้นการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมจะรอบครอบขนาดไหนดูพระดูเนรที่ควรจะรอบครอบไม่รอบครอบมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี้แล้วจะให้ไว้ใจที่ตรงไหนว่าจะราบรื่นดีงามต่อการต้อนรับตับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสัยของนั่นแหละออกไปแบบหลักธรรมหลักวินัยนี่จะไม่มีเขาไม่รู้อะไรกฎระเบียบของวัดเขาผิดพลาดอะไรก็บอกเขาโดยดีให้เขารู้เรื่องรู้ราวรู้ด่าว่ากล่าวเขาเขารู้เรื่องอะไรผลดีไม่มีนอกจากให้เขายกโทษให้เขาเกลียดเกลียดพระเพียงองค์เดียวมันก็เกลียดทั้งวัดไม่พอใจพระองค์เดียวก็ไม่เท่ากับไม่พอใจทั้งวัดเสียองค์เดียวก็ต้องเสียไปทั้งวัดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้การรับประเคนถ้าจำเป็นที่เขาจะมารับประเคนก่อนหลังอะไรก็รับให้เขาเสียอย่าทำเป็นเมยเฉยให้ดูดูให้ดูดูประชาชนดูคารวะด้านดูเราอยากจะดูแต่ว่าเราเป็นพระมีอำนาจวาสนามากว่าเขาจะเคารพเสมอไปต้องดูความเหมาะสมอ พูดกับขอก็พูดโดยดีพอเหมาะสมแล้วหยุดไม่พูดมากพูดให้ขอได้ท่อได้ความพอเหมาะพอดีหากถึงคราวจำเป็นที่จะต้องพูดที่ต้องเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังเสมออย่าพูดแบบพร่ำๆนั่นแบบเถระเถโรกับเขาทั้งที่เราไม่เป็นเถระในคุณธรรมตลอดอายุพรรษาต้องมาก็มาเพื่อวัดเพื่อว่าเพื่อครูเพื่ออาจารย์หลักใหญ่เป็นอย่างนั้นเราต้องคิดเพื่อไปตามนั้นไม่ได้คิดว่าเขายังมาด้วยความเคารพเราเรื่องใสเราถ่ายเดียวคนเรามีกิเลสมันต้องแบกมาหามมานั่นแหละแล้วก็มีกิเลสก็ออกจ่ายกันไปผลได้ก็มีแต่ความร่มจมเสียหายกระทบกระเทือนไม่เกิดประโยชน์อะไรผมอาจารย์จะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ปลีกเนื้อปลีกตัวออกไปสงบอารมณ์พอให้สบายสบายแล้วก็กลับมารับภาระเกี่ยวข้องกับหมู่คณะมันเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่นเพื่อนอยู่ก็ให้เมื่อเชื่อธรรมแล้วก็ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเท่ากับอยู่กับหัวใจเราทุกคนถ้าอย่างนั้นก็งามตางามในใจของเรางามในหมู่คณะงามในการเกี่ยวข้องประสานกันทั้งระหว่างพระเนรด้วยกันทั้งระหว่างพระเนรกับประชาชนญาติโยมมันจะเป็นความเหมาะสมไปเรื่อยๆอย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันแต่ว่าอะไรใครผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนได้ยอมไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดมีผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรนั้นเราพูดได้เท่านั้นเราแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าจะขัดข้องใจเพราะเราพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มีเพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องใสไม่เรื่องใสนั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของธรรมต้องคงเส้นคงวาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งแง่หนักเบามากน้อยในการพูด เราจึงไม่ได้ยึดติด

เป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคำพูดคำจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกโดยเหตุโดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านำที่เหตุมาพูดมาแสดงต่อกันจะอยู่กับครูอาจารย์ก็ตามไม่อยู่กับครูอาจารย์ก็ตามผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามาเพื่อจะฆ่าที่เหลือกำจัดที่เหลือซึ่งเพื่อนน่าจะเป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะส่งเสริมธรรมอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นวินัยนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักของครูอาจารย์ภายในใจเราให้เรานำนั้นมาใช้เสมออย่าให้ห่างไกลจากจิตใจผมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาก็มากต่อมากออกสังคมมานี้ใน30กว่าปีแล้วทุ่มเทลงหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างการเทศก็มากต่อมากอัดเทศไว้ก็มากต่อมากดูจะมีใครมากกว่าผมเนี่ยเราพูดตามความจริงหนังสือก็มากต่อมากซึ่งล้วนแล้วจะเป็นคติเป็นอัดเป็นธรรมจากสอขาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาแสดงถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังศึกษาไปโดยลำดับลำดาไม่จำเป็นที่ต้องมากอดแข้งกอดขาผมอยู่ตลอดไปวันนี้เวลานี้ถ้าฐานมันชำรุดไม่ได้ชำรุดเหมือนโรคทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นโรควันนี้มันโรคตายง่ายเลยจึงต้องในระมัดระวังอยู่โดยลำพังของนอกจากจะพูดหรือไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดหมู่เพื่อนก็น่าจะข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีความเข้มแข็งในอัดในธรรมในความภาคเพียรก็จะมานอนใจอยู่นั้นมาเป็นของเที่ยงของแผ่นหนาถาวรมีแสดงต้องเห็นไม่ยังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงอุปสมบทสังฆกรรมตอนบ่ายโมงเพราะพระมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์ซึ่งวัดนี้เป็นศูนย์กลางเนาะอยู่วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นทำฐานเล่าต่างองค์ต่างมา50-60พระคนเน้นที่ติดตามพระมาไม่นับมันพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของจีรังถาวรทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่มันยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจเสมอครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามานอนใจว่าได้มาอยู่กับครูกับอาจารย์นั้นว่าจะอันจะอยู่ตลอดไปกับเราหนักเข้าหนักเข้าท่านก็เปิดออกมาเราจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรในจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังลึกสูงเท่าจะแก้ให้นั่นท่านว่าท่านมีจะพิสูจน์เท่าพิสูจน์เท่ามีเวลาพิสูจน์เท่าตายแล้วยากนะใครจะแก้เรื่องจิตใจทางด้านจิตตภาวนานะท่านว่ามีไม่นานนะนะเห็นดำลงไม่เลย80นะมาฟังดิท่านรู้ตรงหน้าไว้หมดแล้วชุดย่นเข้าไปย่นเข้าไปกันนี่จะนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเราหุ่นเข้าไปเวลานี้อายุเท่านั้นแล้วแล้วก็นับไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ก็นี่มันนานอะไรจะมาพากันมานอนใจอยู่ได้เลยถึงขนาดนั้นนะพูดเปิดใจเถอะใครลูกที่ลูกหาจะไปว่าท่านโอ้อวดท่านเองก็ไม่มีที่เหลือเครื่องโอ้อวดภายในใจมีแต่มันสลดสองเวทย์ทั้งหน้าทั้งตาปฏิบัติก็เล่นเราเนี่ยก็

เหมือนกับจิตนี่มันหันลิบๆๆๆพอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนักนะครูอาจารย์ทำมีชีวิตเราก็พึ่งพาใครร่มเมาใครแก้ข้ออัดข้อทำที่สงสัยมันก็เล่นความเพียรเราเต็มที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขา80ปั๊บ ท่านก็เริ่มป่วยพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเดียวเนี่ยตั้งไปซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านไม่เคยพูดเป็นไข้มาเรียนไข้อะไรท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เริ่มเป็นท่านไม่ได้เป็นมากอะไรนักเลยบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันคืนนี้นะเพราะเราอยู่อำเภอวฤกษภูมิแล้วไปถึงวันค่ำหนึ่งท่านก็ป่วยวันขึ้น14ค่ำเดือน4ผมจำได้ขนาดนั้นวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผมเริ่มป่วยแต่วันคืนวันคืนก็หมายถึงวันขึ้น14ค่ำนี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะน่ะไม่หายยามาจากเทวดาชั้นพรมอะไรก็มาถึงไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่ทันวานี้เนี่ยไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษาเป็นไปตามสภาพของขันนี่ทันวานั้นเอามารักษาก็เหมือนกับเอาปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่มันตายยืนต้นแล้วนั่นแหละจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลมันเป็นไปไม่ได้นั่งแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองวางมันหายด้วยยามไม่หายนะนี่ยังเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกเด้อแน่ไหมท่านจันทร์มันฟังสิผมจะได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดย่างเขา80ไม่เลย80นะก็ฟังสิแล้วโรคอันนี้เป็นไข้วาระสุดท้ายนะจะไม่หายจนกระทั่งถึงตายจะตายด้วยโรคคราวนี้นั่นแหละป่วยคราวนี้ท่านว่าจะไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็จริงตั้งแต่เดือน4ถึงเดือน12ครับ18เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสูงเข้าไปสูงเข้าไปสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้น

นั่นแหละความรู้ของท่านละเอียดละออผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถขนาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวี่ยงมาเทียบเคียงกันไม่ได้เรื่องจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของสาวกนี้แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่ความภูมิคือความรู้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าถ้าความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามเป็นอย่างนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังจากท่านเท่านั้นไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์หาจนวันตายก็ไม่เจอทำที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากจิตใจด้านล้วนๆจะไม่ปรากฏในตำหนักตำราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตำหนักตำรานั่นมากั้นมากลางมากีดมากันความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติขนาดดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วธรรมมีขนาดไหนทรงแสดงก็ไปจดจารึกได้เพียงกรอบหนึ่งกรรมหนึ่งเท่านั้นจะมาอวดได้เลยคำพีความรู้ที่นอกคำพีซึ่งไม่สามารถจะจดจำออกจากท่านได้นั้นมีเท่ากับน้ำมหาสมุทรกว้างขวางขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนผู้ไปจดจารึกออกมาก็ขึ้นอยู่กับนิสัยอีกไม่ทราบว่านิสัยนั้นเป็นนิสัยอะไรความรู้ความสามารถขนาดไหนพอที่จะจดจารึกเอาทำท่านมาได้ให้เต็มสัดเต็มส่วนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นปุถุชนไปจดจารึกออกมาก็จะได้แค่ความจำความจริงจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ยิ่งประสานกันเลยกับความจริงของท่านที่แสดงออกจะได้แต่ความจำออกมาแม้จะเป็นความดีความดีเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติก็ตามแต่จะให้ลึกซึ้งเต็มที่เหมือนภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์ไปจดจารึกออกมานั้นไม่เหมือนผิดกันคนละโลกเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้านิพพานไปขนาดไหนก็ตามความจริงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเหมือนกันวิ่งสะเทือนถึงกันหมดนั่นแหละความจริงต่อความจริงมันเข้ากันได้ลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสามารถแห่งภูมิพระอรหันต์องค์นั้นๆนั่นจะได้ความจริงออกมาถ้าเป็นปุถุชนแล้วก็จะได้แต่ความเกิดความจำมาอย่างลอยๆผิดกันอย่างนั้นเพียงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่เอาไม่มีใครที่จะเอามาแข่งกันได้แล้วผมยอมรับนั่งที่พูดไว้ในปัญหานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นนี้ไม่มีประมาณเลยนะฟังดูสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาอย่างสุดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่มียาบทเลยจนว่าเป็นขึ้นมาได้ทุกเวลาเวลามันตั้งถึงได้เชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาว่าอย่างนั้นกว้างขวางลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรก็จิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิดเรื่องของตัวขึ้นมาตั้งแต่กับไหนกันไหนซึ่งเป็นโรงงานของมันได้ลบล้างออกจากจิตดวงนั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงทำไมกระดิกออกมาจะไม่เป็นธรรมพอแยกออกมาก็เป็นธรรมแสดงออกมาที่เหตุไม่มีอยู่ในนั้นจะเอาอะไรมาแสดงจิตขวางธรรมเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว
มีแต่ทำทำงานดังนั้นทั้งที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำงานทำเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าแต่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องคิดค้นอุบายขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสเลยแหละถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องเป็นพักไปจะมีข้อสัมผัสสัมพันธ์อะไรที่ควรจะพิจารณาให้กว้างแคบหนักเบาแค่ไหนจะต้องแสดงเป็นภูมิจนกระทั่งหายสงสัยในเนี่ยอัตแน่ธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดนั้นแล้วถึงจะยุติแล้วก็มีเรื่องผ่านมาอีกผ่านขึ้นมาอีกที่ควรจะได้พิจารณาไปอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นรู้อยู่เรื่อยๆเป็นขึ้นมาเองก็วิเลศไม่มีจินที่จะมาจีความจิตใจไม่มีในจิตดวงนั้นมีแต่ทำทั้งแท่งทำทั้งดวงจิตทั้งดวงเป็นธรรมทั้งนั้นยังมีแต่ทำออกแสดงล้วนๆความจริงเต็มสัดเต็มส่วนนี่แหละต่างกันอย่างนี้จิตของท่านผู้บริสุทธิ์กับจิตที่มีกิเลสคอยจิตคอยขวางคอยบีบบังคับอัดทำให้เกิดไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้สิ่งที่เคยรักก็ไม่รักนะที่เคยชังเคยเกลียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปรียดมาปูดมารักมาจังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นยิ่งเด็ดทั้งนั้นมีแต่หลักธรรมชาติตามความจริงความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องปิดต้องขวางต้องต้านทานกันต้องบังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินได้ฟังก็ผ่านนั่นแหละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นจิตของพวกเราไม่เป็นงั้นมันเป็นคลังกิเลสยับประมาณไหนมีแต่เรื่องของกิเลสทำให้งูบิดให้วุ่นให้วายมีแต่กิเลสทำให้วุ่นให้วายทำแท้ไม่หนีเรื่องเหล่านี้ไม่หนีอันยิบน้ำอาจใจให้อ่อนแอทอดแท้ในคุณงามความดีทั้งหลายมันฉุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันฉุดมันลากตลอดเวลาถ้าไม่ฝืนกันจริงๆแล้วไปไม่รอดให้มันจนกว่าสติปัญญามีกำลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยกินตามซามทั้งหลายนั้นมันจะค่อยลดตัวลงไปกำลังของธรรมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมะนี่ก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าก็กำจัดกันได้ง่ายลงไปด้วยครับจนถึงขนาดที่เป็นตัวฉลาดมันหมอบมันหลบมันหลีกแล้วตามป้อนกันมาด้วยอัตถิธรรมด้วยปัญญาอย่างเกรียงไกรเอาลื้อฟื้นขึ้นมาได้หมดหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมีเท่าไหร่นับวันไม่เลยนี่เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิตดวงนั้นเช่นเดียวกับผลไม้ที่เริ่มห่างแล้วนั่นขณะเทียบกับขั้นอนาคามแต่จนที่แล้วก็จะค่อยสุกไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยๆจะเอาลงมาบ่มหรือไม่ให้อยู่กับต้นมันก็ไม่พ้นที่จะสุกมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วนั่นมันมีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจะเน่าจะเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอนต่อความสุขเมื่อมันแต่ละจนกระทั่งตั้งถึงขั้นมันห่ามแล้วนั้นยังไงมันก็ไม่เป็นอื่นมันจะไปในทางสุขโดยทางเดียวอีกเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกันจะค่อยแก่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองไปเรื่อยๆ
นี่ที่ว่าท่านเลื่อนขึ้นไปอวิหาอัตปาสุรสาสุรสีอคณิฐาคือความเปลี่ยนแปลงของจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติของขั้นพระอนาคามีแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยไปจนกระทั่งเป็นสุขเต็มที่แล้วก็ถนนนิพพานทั้งอย่างนั้นไม่กลับมาเกิดอีกเป็นจิตที่แน่นอนตายตัวต่อการต่อความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวคำว่าแน่นอนก็มีหลายขั้นเช่นอย่างพระโสดาเนี่ยก็แน่นอนว่าฉะนั้นชาติตอนนี้ชาติมันจะมาเกิดได้มาเกิดได้ฉะนั้นตอนนี้นี่มันเพียงความแน่นอนอันหนึ่งแต่ไม่มีการเวลาเวลาบังคับอะไรมากบางทีเจ็ดชาติไงไปถึงเจ็ดชาตินึงสามชาติชั้นหนึ่งเอกภพชีมาเกิดที่ชั้นชาติเดียวหรือสำเร็จพระโสดาแล้วขึ้นอรหัตอรหันต์ในชาตินั้นก็ได้ส่วนมากที่ว่าเอกภพชีชาติเดียวนี่ก็คงหมายถึงมันมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอานนท์ท่านไม่ได้ยินท่านว่าเป็นเอกภพเพราะมันชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติสืบต่อจากชาตินี้ไปพอที่จะเรียกว่าเอกภพมีพืชอันหนึ่งคือจะมาเกิดอีกทีนั่นจิตเป็นอย่างไรเมื่อถึงขั้นเป็นไปแม้แต่ภายในจิตของเรานักปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็มันก็ทราบชัดคือมันหมุนไปเองสติปัญญาหมุนเป็นเองความเพียรเป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่างความท้อแท้อ่อนแอเลี้ยวไหลความขี้เกียจขี้ค้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่ความบึกบึนมีแต่ความมุ่งมั่นหมั่นเพียรให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเต็มหัวใจสติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามสติปัญญายืนเดินนั่งนอนหนุนมันมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลบจะดีดที่จะแก้จะไขที่เด็ดอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้นคือมันเป็นเองมันรู้ชัดๆอยู่ภายในใจเพราะงั้นพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาติอย่างนี้เองแก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่จนที่แล้วมันก็เริ่มหามหามเมื่อไม่ไปสุขมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองมันคิดนะครับสุขเหมือนกันเป็นดังนั้นสำคัญยังไม่แน่นอนก็ต้องเลยล้มลุกคลุกคลานมันหนักยิ่งขั้นเริ่มต้นยิ่งหนักพอได้สมาธิความสงบใจขึ้นมาแล้วพอเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนไปโดยลำดับลำดาพอถึงขั้นนิพพานแล้วเปิดโลกและทิ้งมันควรจะพิจารณากว้างแคบขนาดไหนมันเป็นเต็มภูมิของใจเป็นไปเองธรรมที่กล่าวมาอยู่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกคนวาสนาก็คือธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคนทางใจปฏิบัติด่านละเลาะและเลี้ยวเลี้ยวไหลไหลให้หนักใจอุดีข้าวให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่พูดหล่อหล่อและเลยความละเลาะและเลี้ยวเลี้ยวไหลไหลมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่อธรรมความภาคความเพียร
เป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรมพากันตั้งใจปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะเขารู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหวังพึ่งเรามีเราก็หัวใจคนทำไมจะไม่รู้เรื่องของหัวใจหมู่เพื่อนความมุ่งหมายความประสงค์ของหมู่เพื่อนเวลามันจำเป็นจะควรเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องในปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้อยู่กันต่างอกต่างใจอย่ามองกันในแง่ร้ายหลักใหญ่ให้มองกันในแง่เมตตาแง่ให้อภัยเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทำเป็นธรรมชาติเสมอภาคให้ความประสานความดีต่อกันได้เป็นอย่างดีระหว่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยอาวุโสกับพันเตอยู่ด้วยกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมองกันในแง่ร้ายเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มันจะเจตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจแล้วก็ตักเตือนสั่งสอนหรือบอกกล่าวกันให้รู้เรื่องรู้ราวผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรมผู้สอนก็ให้สอนเป็นธรรมยาวยืดออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวยืดมาฟังมาทำงานด้วยให้ธรรมต่อธรรมเข้าประสานกันผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทเหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญที่ว่าทำแล้วเสมอภาคให้ความเสมอภาคหมดให้ความสุขต่อกันได้อย่างไม่มีข้อสงสัยนี่เกี่ยวกับภาระภายนอกผมก็ลดลงมากเลยเตือนประชาชนญาติโยมที่จะปฏิบัติอย่างแต่ก่อนมันไม่สะดวกและมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ยังพูดคำนั้นคำสองคำแต่นั้นมันก็รู้สึกแล้วเหนื่อยแล้วเราต้องได้ขออภัยและแสดงเหตุผลให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมในเวลานั้นแต่ก่อนกับเวลานี้มีความต่างกันเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องบังคับให้ต่างเราก็บอกการแนะนำสั่งสอนยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้พูดคำสองคำเข้าไปเพราะสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์นี้มันไม่เห็นแก่ใครเมื่อขัดกับมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีขึ้นให้เห็นดูโดยลำพังเจ้าของกำลังเกี่ยวข้องกับประชาชนข้างหนึ่งมันต่างกันนะอยู่โดยลำพังเจ้าของมันพอดีพอดีนั้นปฏิบัติต่อกันก็สะดวกเวลามาเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมเหมือนกับกับพระกับเนรมากๆเหมือนกับมารับภาระมันก็กดกระถ่วงลงโรคที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็แสดงขึ้นมาถ้ายังฝืนมันไปมันก็ยิ่งเอาหนักหนักหลายหนักหนักหลายครั้งทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้มันต้องมีโลกดีปีกตัวผ่อนผันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโลกนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติมันยืนนานกว่าการหักโหมมันเราจะพูดท่านทั้งหลายก็ทราบนี่ผมฝืนมานะมาพูดให้ฟังทั้งที่พูดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดด้วยความฝืนมันเป็นอย่างนี้พูดด้วยความเป็นเองซึ่งธาตุขันธ์ยังดีมันเป็นอยู่อย่างนั้นเคยได้ยินได้ฟังแล้วนั้นพูดโดยมีสิ่งบังคับอยู่
มันก็เป็นอย่างหนึ่งดังที่เห็นอยู่เวลานี้ถึงเวลาที่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆนะมันรู้ในเจ้าของมันเป็นอยู่ที่ภายในในหัวใจมันเป็นอยู่ที่ไหนภายนอกดีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยจะว่าไงต้องในธรรมะตัวรักษาจะของอยู่ตลอดสุขภาพของเราก็ยิ่งลดลงลดลงภาระที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนี่ที่มันมาทับถมกันถมกันทำเป็นอย่างนี้ทำให้พยายามระมัดระวังให้มากมันไปไม่ตลอดจริงๆการให้นิสัยผมก็ไม่แน่ใจผมจะอยู่จะไปที่ไหนการที่ผมยังไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ใช่เป็นความตั้งใจไม่รักนิสัยของหมู่เพื่อนเพราะวินัยนั่นก็มีเมื่อเรายังไม่แน่ใจนะเราจะไปไหนมาไหนวันไหนวันนะให้แล้วให้เราหลงก็ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเราหลักความพึ่งพึงหลักตั้งใจพึ่งปฏิบัติเป็นนิสัยแทนไปก่อนที่มาใหม่ก็มากไม่ใช่หรือนี่พระมันสามารถจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมาหูมีตามีให้สมัครศึกษาดูกันนะอย่าให้ผู้เก่าที่อยู่แล้วหนักใจมากหนักมากดูนะผู้มาใหม่ก็ไม่เข้าอกเข้าใจจนเต้นกลางๆขวางหูขวางตาขวางไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ไม่มีเจตนามันก็หนักใจได้เพราะฉะนั้นให้พากันสมัครศึกษาตาเห็นดูหมู่เพื่อนทำยังไงยังไงพูดยังไงไงให้ฟังเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตัวเองสมกับมาศึกษาอบรมมาเที่ยวจริงๆกลางๆเฉยๆวัดนั้นดีก็ไปดูวัดนี้ดีก็ไปดูว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปหาหลักฐานเกณฑ์ไม่ได้แบบลอยหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดถึงนั่นความรู้สึกนี่มันหดมากจริงๆหดเข้ามามากมันไม่อยากอะไรๆกับอะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากสนใจกับอะไรเลยอยู่ลำพังลำพังไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วมันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นประมวลมาหมดแล้ววันคืนปีเดือนมันจะพาให้ยืดยาวไปไหนเลยมันก็ยืดยาวของมันอยู่มันก็มืดกับแจ้งนั่นแหละแต่อายุธาตุขันนี่มันไม่ได้ยืดยาวไปไหนนอกจากตัวของมันที่แสดงความอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเหมือนนั่งนี่มันก็เก็บหลังเก็บเอวเปลี่ยนเรื่อยๆหลังตั้งเอวมันก็เป็นผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นตัดเห็นธรรมดังที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่าเอาอดีตมาเป็นอุปสรรคมาขีดขวางตัวเองแล้วอนาคตมาขีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปคาดเอาไว้ปิดทางเอาไว้ว่าครั้งนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะว่าผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้วที่เหลืออยู่บนหัวใจมันมีชาติมีนานที่ไหนถ้าลองคิดอย่างนั้นดูที่เหลือมันคือที่เหลืออยู่ในหัวใจของทุกคนธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องแก้ที่เหลือในหัวใจของทุกคนเมื่อผิดขึ้นมาใช้มันก็ทันกันจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพร้อมเสมอที่จะแก้กิเลสทุกประเภทขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วมีแต่แก้กิเลสเท่านั้น
พระพุทธเจ้าจะนิพพานไปนานไม่นานไม่สำคัญพระองค์นิพพานไปนานเท่าไหร่กิเลสมันควรจะหลุดลอยไปตามท่านมันไม่เห็นหลุดลอยมันก็คงเป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเราเราต้องคิดสิและธรรมที่จะผิดขึ้นมาปราบกิเลสให้มันราบเรียบภายในหัวใจเราทำไมจะผิดไม่ได้มันอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสมันจิตเป็นสถานที่ทำงานทั้งกิเลสและธรรมทำงานอยู่ด้วยกันต่างแต่ฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ทำงานได้มากกว่าท่านเองเวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่เครื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเดี๋ยวผิดธรรมขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นธรรมก็ทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาน่าเหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านมาศาสนาล่วงไป 5,000 นั้นจะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ธรรมมันด้อยลงด้อยลงจนกระทั่งหมดไปไม่มีใครสนใจนาฏในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั้นต่างหากส่วนความกินอย่างธรรมแท้ความกินอย่างกิเลสแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจแต่กิเลสมีอำนาจมากมันไม่ยอมให้ธรรมปรากฏขึ้นเลยจะคิดเรื่องอัดเรื่องธรรมถูกมันปิดมันขั้นไว้เสียคนก็เลยหมดความสนใจในธรรมถูกกิเลสลากจูงมาจนแหลกนี่คือศาสนาหมดในหัวใจของคนต่างหากทำไม่ได้หมดทำจะหมดไปไหนทำกับโลกเป็นคู่เคียงกันเป็นแต่ว่าใครจะผิดขึ้นมาหรือไม่ผิดขึ้นมาทำถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้าเนี่ยลงมาสลาเวลาเท่าไหร่ระยะนี้ก็ประมาณ 6:20 ก็พอดีอย่างที่ผมได้สั่งไว้นั้นมันไม่ได้เช้าจนเกินเหตุเกินผลคือตั้งแต่สว่างมาถึงเวลามาทำงานที่ศาลาเนี่ยประมาณ20นาทีก็ทันไม่ใช่หรือทันกับการบิณฑบาตเวลาบิณฑบาตเราคิดว่าจะทันไม่เช้าจนเกินไปมีธรรมบาตรนั้นต้องรวมนะการรับบาตรก็ให้มีความเคารพในการรับเคารพธรรมเคารพบิณฑบาตข้อบิณฑบาตเป็นวัดของตนรับสักแต่ว่ารับรับรับวิ่งผ่านเขาดูไม่ได้นะช้าหรือเร็วก็ให้อยู่ในความสวยงามมันเร็วเกินไปรีบด่วนเกินไปไม่น่าดูเอาความน่าดูความเหมาะสมถูกต้องกับข้อวัดในการบิณฑบาตเวลาล้ำบาตรก็ดูอยู่ในบาตรตาจ้องอยู่ในบาตรกำหนดให้เป็นธรรมอยู่ในบาตรไม่มองดูผู้ดูคนดูใครๆทั้งนั้นนี่หลักบิณฑบาตงานนั้นจะว่าเป็นธาตุหรือไม่ธาตุหรือภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในใจตาทอดลงไม่บาดเดินไปก็เหมือนกันมองนู้นมองนี้เธอนู้นเธอนี้แบบนักเลงถ้านักเลงเป็นแบบพระของสากยบุตรแล้วมีความทั้งรวมสวยงามมากถ้าชาติเร็วก็จะมาวิตกวิจารณ์กับผมก็ไปของผมเองทำเวลาผมที่วนไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ให้หมู่เพื่อนหยิบร้อนเพราะผม
มันไปโดยอันโดยธรรมมาโดยอันโดยธรรมพูดไปนานเหนื่อยแล้วเอาละพอละพอเท่านี้มันมาสองสายเดี๋ยวนี้อย่าให้มาเป็นข้อหนักใจเถอะเราตั้งใจมาฝึกปฏิบัติสายไหนก็บินตลาดวัยขนาดเรานี่อย่าว่าแค่นี้ไกลกว่านี้ก็ไปเถอะมันไม่มีอะไรหนึบเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยผมเคยพอแล้วไปอยู่ถึง 7-8 กิโลก็อยู่ในถ้ำออกมาหมู่บ้านเท่าไหร่ 3-4 กิโลอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้มาวิตกวิจารณ์ว่ามันไกลเกินไปไม่มีมันไม่เมื่อยเดินไปก็พอนานเลยถึงบ้านมันจะว่าเนาะมาแล้วก็มาถึงพลานหินที่ไหนมันมีน้ำเพราะเพิ่มของน้ำเราก็ไปไว้นั่นแล้วเอาไปด้วยเลยออกมาก็มาฉันยาจะมันไกลฉันเสร็จแล้วก็ไปโยมก็ติดตามมาสักคนหนึ่งทำเป็นของเสียของเหลือไปเขากลับเรื่องออกมามันมีนั้นเราก็สะพายบาตรต่อขึ้นกี่วันต้องค่อยลงมาไม่ใช่ไปมาทุกวันนะอย่างนั้นแหละความทุกข์ผมมีทุกข์มากจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาการปฏิบัติรู้สึกว่าผมมีทุกข์มากจนกระทั่งกลัวความเปลี่ยนแปลงของมาคิดย้อนหลังโอ้โหโอ้โหเลยเดียวนะแหมมันทำได้มันทำได้หรือทุกวันนี้ทำไม่ได้นะตายอดอาหารนี่เป็นท้องเสียมันเป็นนิสัยนะมันดีมันช่วยความเพียรได้ดีกว่าวิธีอื่นเพราะอดเดี๋ยวไม่ใช่เราจะฆ่ากิเลสเพราะความอดความอดนั้นเป็นเครื่องหนุนให้ทำความเพียรสะดวกตรงนั้นนั่งธรรมดาผมนั่งธรรมดา3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดานะกลางวันไม่นั่งมากชั่วโมงนึงก็ออกแล้วลงทางังคมจริงหน้าหนาวเรากลางวันยิ่งสงวนไม่นั่งมากเพราะกลางคืนมันหนาวมันโอ้หนาวแต่ก่อนมันเป็นยังไงนะข้างๆจริงเราก็หนุ่มน้อยอยู่นะหนาวจนจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างนี้มันพอ2 ทุ่มนะจะเริ่มตกแล้วนะตกลงจากใบไม้ตกต่ำตกต่ำ3-4 ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วมันเหมือนหาฝนน้ำค้างนะบนความป่าทางเขาแต่ทุกวันไม่เห็นมีนี่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะคิดดูมุ้งน่ะเรามีปลาลำของเราเราแขวนมุ้งไว้นี่เปียกหมดนะมุ้งนี่เปียกทุกวันเลยจ้ะเปียกเหมือนกับเราซักน้ำนี่นะขนาดนั้นนะฟังดิก็ต้องเอาลงไว้งั้นแหละเอายินตบาทกับเราก็ลงไว้เพื่อมันแห้งกลับมาถึงออกไปตากทุกวันมันจนขึ้นราทั้งที่มุ้งสะอาดมันก็ขึ้นราแล้วราขึ้นราแล้วมีซักไม่ออกนะเลยกลายเป็นมุ้งสกปรกสีมันเป็นจุดละเอียดละเอียดละเอียดขนาดนั้นมันหนาวขนาดนั้นนี่พอถึง2 ทุ่มแล้วต้องเข้าก้าวขาไม่ออกมันหนาวมากแข็งไปหมดตัวสั่นทั้งที่หนุ่มน้อยนะ แต่ผ้าห่มผมมีสำคัญที่ผมไม่เอาผ้าห่มไปหนาวขนาดไหนก็ให้มัน3 ผืนตัวเนี้ยจีวรพับครึ่งสังขารสีพับครึ่งให้เท่านั้นนี่เวลามันนอนไม่หลับจริงๆมีบางคืนตลอดลุกเลยนะฟังหนาวขนาดนั้นต้องนั่งมากเพราะนั่งแล้วมันก็สงบความหนาวก็สงบปิดเข้าในแล้วมันสงบสบายจนหายเงียบไปพอตื่นเพราะถอยจิตออกมาแล้วจะเริ่มนอนมันหนาวขึ้นมาแล้วแล้วมันก็นอนไม่หลับจะตายอีกแหละต้องลุกขึ้นอีกนั่งอีกสุดท้ายก็สว่างบางคืนขนาดนั้นนะนี่กลางวันเราจึงต้องจงวันเวลาพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอันนี้เนาะ
เอาไปยัดเข้าใต้เตียงใต้แช่แล้วเข้าทางกลมเลยบิณฑบาตคนเดียวฉันคนเดียวมันจะไปเสียเวลาอะไรเข้าทางกลมตั้งแต่จากนั้นก็เดินไปจนสองสามสี่ชั่วโมงห้าโมงยุคเที่ยงถึงจะออกมาจากทางกลมก็มาพักแล้วมันพักไว้หลังคืนก็พักครับพอตื่นขึ้นมาก็นั่งภาวนาไม่ให้เลยชั่วโมงอะน้อยดังนั้นก็ลงทางกลมเลยให้เดินมากเดียวเพราะเผื่อกลางคืนเดินจนแล้วมันเมื่อยแต่มันก็ไม่ยอมเมื่อยนั่นแหละมันแข็งแรงเลยจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็บริเวณจะแทบถึงจะออกมาปัดกวาดแล้วก็ไปอาบน้ำหมุนลูกอาบที่ไหนไปหนาวขนาดนั้นมันก็อาบได้อาบแล้วมาแล้วก็เข้าทางกลมอีกจนกระทั่งมันจะกล้าขาไม่ออกแล้วที่นี่เข้าที่ไหนนั่นเวลาหนาวหนาวจริงๆจะก่อนหนาวโอ้โหจนเหนื่อยหน้ามึงแตกมดนั่นตกกะตามร่างกายแขนอันนี้ตกกะไปหมดเลยหนาวขนาดนั้นก็กลัวก็เพียงขอเอาจริงๆมันก็อยู่ด้วยกับเรื่องของใจมันแล้วอะไรพอดีใจมันเอาที่อย่างเดียวอะไรมันก็เป็นไปตามใจหมดทุกขณะนั้นมันก็ไม่ได้ว่าทุกมันไม่เจ็บไม่หลับนะมันนั่งตลอดรุ่งเหมือนกันมันคาดในฝันว่ามันจะนั่งได้ตลอดรุ่งมันเอาได้เอาได้เอาได้ตั้งเก้าคืนสิบคืนกว่ามั้งแต่ไม่นั่งทุกคืนติดกันนะเล่นไปสองคืนบ้างสามคืนบ้างบางทีก็หกเจ็ดคืนบ้างนั่งสักทีนับดูแล้วมันจะสิบกว่าคืนมั้งเวลานั่งแล้วมันก็ก็ไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะสู้กันหนักขนาดนั้นมันเป็นในจังหวะของมันเนี่ยทุกเกิดขึ้นมากๆมันก็คึกคักที่ใจเวลาจะตายมันไม่หนักกว่านี้เหลือเนี่ยทุกเดือนนี้ทำไมจะไม่พิจารณากันมันก็หมุนแต่กันวัดกันให้จนตลอดรุ่งเลยมันก็ได้ความอัศจรรย์เวลาจิตรวมเพราะอำนาจของปัญญาฟัดกันจิตลงได้พุ่งลงได้เต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาตีกระร่อมเข้ามาตีกระร่อมเข้ามาหยุดสงบนี่เนี่ยปัญญาลงสมาธิเวลานั้นมันจะสงบด้วยสมาธิไม่ได้นะมันจิตก็ฟุ้งทุกข์มันมากขึ้นอยู่ฟุ้งปัญญาไปเข้าไปจิตมันฟุ้งไม่ได้นะแล้วปัญญาลงสมาธินี่มันอาถรรพ์นะโอ้อาหารผิดคาดผิดหมายอาจารย์จิตดวงที่มันลงเต็มที่ของมันก็อาจารย์อาจารย์สติปัญญาที่มันหมุนมันฟาดมันเหวี่ยงกันก็อาจารย์มันเกิดของมันถึงเวลามันจนกรอบแล้วสติปัญญานี่อยู่เฉยไม่ได้นะต้องหมุนตัวเองเลยทำมันรอบจิตมันถึงลงเต็มที่ที่พอมันได้ของอาจารย์นี่หมายแล้ววันหลังนี่มันไม่มันยิ่งกล้าหาญรู้วิธีลบหลีกปีกตัวรู้วิธีต่อสู้กับทุกขเวทนาแสนสาหัสเอาลงได้ลาบได้ในขณะนั้นทุกเหมือนกับว่าเป็นไฟไหม้หมดทั้งตัวมันยังเอาลงได้เรื่องหน้าของสติปัญญาแล้วมันจะไม่อัศจรรย์ยังไงแล้วมันจะไม่อาถรรพ์ยังไงพอมันได้หลักได้เกณฑ์อย่างนั้นแล้วคราวหลังมันไม่ถอยเลยมันยิ่งเก่งมีตายเท่านั้นว่างั้นเลย
ไม่ตายก็สว่างเท่านั้นถึงจะลุกกันหิวนี่ตั้งแต่ขณะที่ลงนั่งกำหนดเรียบร้อยตั้งสัจจะอธิษฐานเรียบร้อยมันจะนั่งตลอดลุกนั่นแหละพอเลยจากอธิษฐานนี้ปั๊บแล้วจิตนี่เหมือนผู้ต้องหานะจะไม่ยอมให้มันแยกออกไปไหนได้เลยนี่ที่มันทุกข์อันหนึ่งนะจะพุ่งลงท่อเดียวเหมือนกับเข้าตะลุมบอลสงครามกันนะอันนี้ก็ทุกข์อันหนึ่งที่บังคับจิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ว่างั้นนะมันคิดอยู่ในกายนี้เท่านั้นบังคับมันอยู่ในนี้เต็มที่แต่ที่มันสำคัญก็คือเรานั่งตลอดรุ่งวันไหนไม่เคยพลาดมีเรื่องจะได้ความอัศจรรย์นั้นไม่เคยพลาดเลยเป็นแต่เพียงว่าได้นานหรือไม่นานต่างกันเท่านั้นบางคืนมันก็นานพิจารณากว่าจะสงบลงได้เต็มที่ของมันโอ้จนมันเหมือนกับร่างกายมันเน่าเฟะไปหมดมันถึงลงได้บางวันก็ไม่นานจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บเดี๋ยวก็พุ่งลงถ้าวันนั้นแล้วไม่ลำบากนะลุกขึ้นมาไปได้เลยร่างกายมันบอบช้ำถ้าวันไหนพลาดจนเลือดเต็มเหนียวจนจะเป็นจะตายนะลุกขึ้นไม่ได้นะต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วขนาดนั้นแหละผมทีแรกล้มเพราะไม่รู้เรื่องคืนแรกมันตายหมดแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเวลาลุกมันล้มโคมเลยหาอยู่ยังไงก็อยู่นั่นตายหมดอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้มันลุกไม่ได้เอามือยันแล้วนี่ลงไปนี่มันตายหมดจะตัดทิ้งก็ได้เลยขนาดนั้นนะจับไม่รู้เลยนะมือจับขานี่ขาไม่รู้ว่าเย็นว่าร้อนของมือแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นจับเฉยๆนี่เหมือนทำไมเป็นขนาดนั้นมันตายขนาดนั้นมีวันมันลำบากนี่ต่อมามันก็เป็นบทเรียนนะมันก็รู้ถ้าวันไหนมันลำบากมากวันนี้ลูกก็จะต้องตั้งตาต่างๆต้องจับขาดึงออกแล้วนั่งขัดสมาธิต้องจับขานี่ไปวางให้จับขานี่ออกวางไว้งั้นนะมันไม่ทำงานเลยวางไว้อย่างนั้นซะก่อนนะต่อไปก็ค่อยเลื่อนลงค่อยเดินไปค่อยรู้สึกตัวขาก็ค่อยรู้สึกแล้วกระดิกดูกระดิกกำหนดกระดิกนิ้วเท้ามันยังเฉยนี่ยังติ่งกระดิกอะไรยังดูอะไรนะมันร่างแล้วกระดิกกำหนดกระดิกได้แล้วคู่ลองดูคู่ได้เดี๋ยวได้รู้ได้แต่มันก็รู้กันแล้วเพราะมันเคยกันทำวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นลุกเลยรู้เองเพราะอวัยวะทุกส่วนมันรู้ตัวอยู่หมดทำวันไหนมันบอบช้ำมากอวัยวะส่วนนี้ลงมาที่มันไม่รู้เลยจับดวงก็ไม่รู้เลยต้องไปจับมันออกนี่นะที่ว่าเป็นได้หลักของจิตจริงๆหลักสมาธิที่อาถรรพ์มากเราได้อยู่ที่บ้านนามนธรรมสาวงแหวงจันทร์พรรษาที่สองความเพียรนี่ก็โหมเต็มที่ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายโหมเต็มที่ในชีวิตของผมเป็นพรรษานั่นแหละที่วันหนักมากที่สุดมันหนักมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษามันนะนั่งตลอดลุกมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเลยหักหัวมากจริงๆแล้วกลางวันก็ไม่ยอมนอนเลยนะคือเว้นแต่วันไหนคืนไหนที่เรานั่งตลอดลุกแล้วกลางวันเรานอนให้แต่วันนั้นนอนมันก็ไม่ค่อยหลับสนิทแล้วแข้งขามันกระตุกของมันมันเจ็บมันปวดระบมไปหมดนอนไม่ค่อยหลับในอธิษฐานนั่นเองในกลางวันถ้าไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะไม่นอนกลางวันผมไม่นอนกลางวันเลยตลอดไตรมาส3 เดือนไม่ยอมนอนมันจะอยู่ดึกขนาดไหนก็ตาม
ทางวันนั้นอย่างนอนให้ตั้งอันนี้ตั้งสัจจะไม่นอนทางวันเว้นแต่ป่วยแล้วบอกกับนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนั่งตลอดรุ่งแล้วตื่นเช้ามาหลังก็นั่งนอนนั่งเชียร์เว้นป่วยแต่มันก็ไม่ป่วยในบรรชาไม่ป่วยมีงานหนักจริงๆต้องความเพียรเนี่ยที่ว่ากลัวกลัวตรงนี้นะบรรดานี่เป็นบรรดาที่น่ากลัวมากที่สุดมันห่วงมันเต็มที่อีกก็ได้หลักในบรรดานั้นที่จิตได้หลักสมาธิแน่นปังปังเป็นเหมือนหินเลยเป็นแน่ใจเจ้าของเออที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะถึงขั้นที่มันรู้มันรู้ไม่เสื่อมแต่ยังไงก็ตามเรื่องการระมัดระวังนี่ความเข็ดหลาบที่มันเสื่อมนั่นนะมันฝังที่หัวใจนี่มันจะนอนใจไม่ได้เสื่อมหรือไม่เสื่อมมันก็ไม่ถอยในการควบคุมจิต

ท่านที่อุตส่าห์มาสู่สถานที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นท่านผู้มีเกียรติทั้งนั้นสมกับว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่กระเดื่องเรื่องลือทั่วทั้งไตรภพเนี่ยคำว่าศาสนานี้เป็นคำที่รวมอยู่แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งรวมอยู่ในคำว่าศาสนาเมื่อแยกประเภทออกไปแล้วก็มีหลายประเภทและมีหลายชั้นหลายกลุ่มชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปและแยกออกตามประเภทของผู้จะพึงประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าจะเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งทางห้างร้านได้สอบแสวงหามาไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าทั้งหลายมีจำนวนมากมายและมีหลายประเภททั้งคุณภาพต่ำปานกลางและสูงเยี่ยมก็มีท่านผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกได้ตามความต้องการของตนเพราะของมีจำนวนมากและทุกประเภทสินค้านั้นมีคุณค่าเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีสูงต่ำต่างกันเท่านั้นที่จะไร้ประโยชน์เลยนั้นไม่ค่อยมีนอกจากสินค้าที่ปลอมแปลงเท่านั้นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นความนิยมกันใช้แล้วจะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความนิยมของประชาชนแม้จะเป็นประเภทต่ำก็ตามผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกซื้อได้ตามความต้องการของตนและความสามารถคำว่าศาสนธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทุกบททุกบาทแห่งธรรมะที่พระองค์ท่านได้แสดงออกไว้ย่อมมีคุณภาพตามขั้นแห่งธรรมะและผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตนิสัยและความสามารถของตนและคำว่าศาสนธรรมกับมนุษย์เรารู้สึกว่าจะเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งหากว่าจะทำให้เป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับโลกตลอดมาแม้จะมีหลายประเภทและเป็นประเภทต่างๆกันตลอดทั้งคุณภาพก็ตามแต่ก็จับว่าเป็นของจำเป็นไปตามประเภทและความต้องการของบุคคลหลักศาสนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะบุคคลเราผู้มีความสามารถหรืออำนาจวาสนาและความต้องการนั้นมีความต่างกันศาสนธรรมจะมีเพียงวงแคบๆก็ย่อมไม่สามารถจะสนองความต้องการของประชาชนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ที่จะนำพระศาสนามาประกาศสอนโลกต้องเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถในการที่จะนำธรรมะออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพุทธศาสนาของเรานี่ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่ท่านตรัสไว้เท่าที่นับได้พอประมาณก็มีปริมาณถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยของผู้จะประพฤติปฏิบัติถ้าหากจะให้มากยิ่งกว่านั้นก็จะเหลือเฟือและจะฟั่นเฟือทั้งจะ
เลยความสามารถของผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความท้อใจและขาดประโยชน์ที่จะ

แขนงเล็กๆก็นับปริมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถถึงขนาดนั้นจะเป็นผู้ไม่สามารถแนะนำสั่งสอนบุคคลให้ถูกต้องตามจริตนิสัยและให้ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนม์อยู่แล้วก็จะไม่สมควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแต่เท่าที่พระองค์เท่าที่มีคุณนามได้ปรากฏว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสามารถขนาดในการสั่งสอนแก่คนทุกชั้นแล้วศาสนธรรมย่อมมีความจำเป็นหรือสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปตลอดถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพของบุคคลทั่วๆไปเพราะเป็นแนวทางที่จะชี้บอกให้รู้วิธีปฏิบัติต่อหน้าที่การงานของตนโดยถูกต้องและได้ผลสมบูรณ์เท่าที่ควรเช่นท่านสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรในจิตที่เฉาะดังนี้เป็นต้นคำว่ามีความขยันหมั่นเพียรนั้นหมายถึงอะไรก็คือเป็นผู้ไม่เป็นคนจับจดไม่ทอดทุระหรือไม่เป็นลุ่มดอนๆต่อหน้าที่การงานที่จะที่ตนหวังประโยชน์จะทำสิ่งใดลงไปก็ให้ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกรายหากจะแยกออกเป็นประเภทและเทียบเคียงกับหลักธรรมะแล้วจะต้องมีหลักธรรมะแฝงอยู่ทุกประเภทงานของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นหากว่างานใดที่ขาดจากหลักธรรมะเข้าเครือบแฝงแล้วงานนั้นจะเนี่ยจะสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์งานใหญ่ของศาสนาที่สอนไว้สำหรับโลกและผู้ปฏิบัติธรรมท่านสอนไว้4ข้อคือฉันทะให้มีความพอใจในกิจการของตนที่เห็นว่าชอบทำอย่าให้เสื่อมคลายไปเสียจากกิจการนั้นๆมีความพอใจแฝงอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะสำเร็จวิริยะให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนจิตตะอย่าทำจิตให้ห่างเหินจากการงานเช่นเราเรียนหนังสือก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรจดจ่ออยู่กับการเรียนของตนดังนี้เป็นต้นวิมังสาเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญคนไม่มีความฉลาดจะดำเนินงานทางโลกก็ไม่ราบรื่นจะปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยธรรมะทั้ง4ข้อนี้รวมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาเป็น4ข้อด้วยกันที่จะทำผลประโยชน์ให้ปรากฏขึ้นภายในวงงานของเราเป็นชั้นๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับธรรมะทั้ง4ประเภทนี้หากว่าประเภทใดประเภทข้อใดข้อหนึ่งได้บกพร่องลงไปงานนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งขาดฉันทะเสียอย่างนี้เรื่องความเพียรก็จะก้าวไปไม่รอดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมกับความเป็นอยู่ของพวกเราจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเสมอเนื่องจากศาสนธรรมนี้สอนวิธีการดำเนินของเราทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางการซื้อการขายการศึกษาเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่ส่วนเล็กส่วนใหญ่ถ้ามีธรรมะแฝงอยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นผู้ที่มีชีวิตเป็นรุ่มๆดอนๆ

0: หรือมีจิตใจวอกแวกคอนแคลนไม่หนักแน่นเนื่องจากขาดหลักธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองแต่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากนอกจากหลักธรรมะแล้วจะหาไม่ได้คำว่าธรรมะนี้ที่ท่านเขียนไว้ตามแบบตำหนับตำราก็มีที่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งท่านไม่ได้เขียนไว้ก็มีแต่มีอยู่กับบุคคลผู้มีความคล้ายต่อความจริงหรือมีความคล้ายต่อความดีนี่เป็นหลักสำคัญและมีหลายขั้นธรรมะสำหรับทั่วประชาชนทั่วไปก็มีสำหรับเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีสำหรับนักบวชหรือฆราวาสมีทั้งนั้นเป็นตามชั้นตามภูมิของผู้สามารถจะประพฤติปฏิบัติและก็ไม่ร้ายผลมีประโยชน์เท่าที่ควรแก่กำลังแห่งความสามารถของตนจะพึงประพฤติปฏิบัติคำว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออกเพราะคำว่าศาสนาก็แปลว่าคำสอนสอนใครถ้าไม่สอนมนุษย์เราผู้ที่รู้จักดีชั่วจากประเภทนอกนั้นไม่ค่อยจะรู้ดีรู้ชั่วและไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนให้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างศาสนาจริงไม่ค่อยจะจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นของจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามากที่สุดและจำเป็นความจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ยังมีการงานเป็นเครื่องดำเนินประจำตนต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอมีเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมะผู้ที่จะสนใจทางด้านธรรมะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเช่นจะเจริญอบรมจิตใจของตนให้มีความสุขความเย็นใจนี้ก็ต้องใช้ความเพียรอีกประเภทหนึ่งความเพียรนั่นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุความสงบเย็นใจนั้นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลเหตุกับผลเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปเป็นชั้นๆนับตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานย่อมมีธรรมะทั้งสองประเภทคือฝ่ายเหตุและฝ่ายผลสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปอย่างเราท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาในระยะทางที่ไกลแสนไกลไม่เห็นแก่ความทิ้งเปลืองตลอดถึงชีวิตจิตใจก่อนถวายคลีชีพเพื่อบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดหน้าที่การงานสละมาทางนี้เนื่องจากเราทุกท่านเป็นผู้มีธรรมะภายในจิตใจและเพื่อธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจึงไม่ได้อะไรเสียดายในสิ่งใดทั้งนั้นแล้วมาบำเพ็ญถึงจะมีความลำบากเราก็ทราบด้วยกันทุกท่านว่าการฝึกหัดจัดแจงย่อมเป็นความลำบากแต่ก็ไม่ลดละความภาคเพียรที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ให้ประจักษ์ภายในจิตใจฉะนั้นถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างในสถานที่แค้นกันดารหรือเวลาเราจะฝึกทรมานตนเองก็ยอมรับไม่เห็นเกี่ยวกับความลำบากลำบนและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำการจีบขวางทางดำเนินเพื่อความดีของเราได้แต่เราเองเป็นผู้สามารถที่จะข้าเดินก้าวข้ามความขัดข้องหรืออุปสรรคคือสิ่งรบกวนเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับฉะนั้นเราต่างท่านจึงได้อุตส่าห์มาได้และบำเพ็ญได้เต็มสติกำลังของตนแต่การบำเพ็ญธรรมะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้ถ้าพูดตามความลำบากก็รู้สึกจะมีลำบากต่อการบำเพ็ญ ด้านอื่นๆอยู่บ้างเนื่องจากว่าจิตใจเป็นนามธรรมไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่รู้อยู่ด้วยตัวเองหากมีสติคอยสังเกตความรู้สึกและความเคลื่อนไหวของใจเราจะทราบทุกๆระยะที่ใจมีความเคลื่อนไหวเพราะตามปกติของใจจะอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้ต้องหาสิ่งที่พึ่งพิงอิงอาศัยเสมอไปอารมณ์นั่นแหละที่เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจนี่เป็นธรรมนาของเราที่ยังไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับลูกเต้าอาศัยพ่อแม่เป็นหนึ่งจิตใจก็ต้องอาศัยอารมณ์แต่ผู้ที่มุ่งต่อคุณงามความดีย่อมเสาะแสวงหาอารมณ์ที่ดีซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจให้เป็นที่อาศัยของใจเช่นเรานั่งภาวนาเป็นต้นคิดบทอัดบทธรรมกำหนดจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมบังคับใจของตนไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ที่จะเป็นข้าศึกมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอด้วยความมีสติในเวลาที่บำเพ็ญจิตใจเมื่อได้รับการอารักขาเสมอเช่นนี้ก็ย่อมปลอดภัยเป็นระยะไปเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงที่ดีตามรักษาเด็กย่อมมีความปลอดภัยใจก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเหมือนกันพี่เลี้ยงของใจหมายถึงสติสตินี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจอยู่เสมอใจก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นความเจริญเติบโตของใจนี่ไม่หมายเช่นเดียวกับด้านวัตถุแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยความสุขความสบายความผ่องใสเด่นดวงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนี่เรียกว่าความเจริญของจิตเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนสิ่งที่เป็นรูปร่างเช่นเด็กเจริญเติบโตเป็นต้นเราเป็นนักปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่มีความท้อใจต่อความลำบากหรือการฝืนตัวเองซึ่งเคยเป็นมาแต่มีทางที่จะพยายามปลดเปลื้องหรือกดขี่บังคับสิ่งที่เป็นข้าศึกแม้จะมีกำลังมากก็ตามจะพยายามดัดแปลงตนให้ได้จนปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นที่เคยเห็นว่าเป็นข้าศึกค่อยถอยกำลังลงเป็นลำดับจิตใจของเราก็ยิ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าท่านที่เริ่มฝึกหัดภาวนาก็โปรดได้มีอารมณ์ธรรมะบทใดบทหนึ่งกำกับใจของเราในขณะที่ทำให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์บทอื่นใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาเช่นเรากำหนดพุทโธก็ความรู้สึกของเรากับคำว่าพุทโธให้กลมกลืนกันเสมอไปใจที่รับการรักษาด้วยสติให้อยู่กับธรรมะซึ่งเป็นของดีแล้วใจจะค่อยเปลี่ยนความรู้สึกเข้าไปเป็นลำดับจนกลายเป็นความรู้สึกอันเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกคตาคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่สองกับสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องใจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นชื่อว่าเป็นตัวของตัวได้แล้วในขั้นหนึ่งใจที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรในเวลานั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นใจที่มีความสว่างผ่องใสความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นเอกคตานั้นเป็นความสุขที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีความสุขอื่นใดที่จะเสมอเหมือนได้บรรดาความสุขที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านมาทางอายตนะใดค ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่จะเยี่ยมยอดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ได้ผ่านความสุขประเภทนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็ตามจะมีความดุดุมไปเป็นเวลานานหากจะไม่ได้รับความสงบเช่นนี้อีกก็ตามแต่ความดุดุมเช่นนั้นจะรู้สึกว่าปรากฏอยู่ภายในใจเสมอไปยิ่งเราได้มีเวลาอบรมใจของเราให้ได้ถึงความเป็นหนึ่งคือเอกคตาแล้วมีจิตเป็นตัวของตัวอยู่เรื่อยๆเช่นนี้เราจะเห็นความสำคัญของโลกทั้งมวลนี้มาอยู่ที่จิตใจดวงเดียวและจะเห็นความสำคัญในกายทั้งหมดซึ่งเป็นของเรานี้มาอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะความรู้ความสว่างเป็นสิ่งที่เด่นและครอบไปหมดมีเพียงขั้นนี้เราก็เห็นเป็นอัศจรรย์ภายในใจของเรานี่คือใจเป็นตัวของตัวในขณะนั้นเมื่อออกจากจุดนี้แล้วก็ต้องกระจายก็กระจายออกไปอีกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นในทํานองที่เคยเป็นมาแล้วนี้เสมอจนกลายเป็นจิตที่มีรากฐานภายในใจคือมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแม้จะใช้ความคิดความปรุงเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอยู่ก็ตามแต่ฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละจากตัวเองมีความสงบมีความเย็นใจมีความแน่นหนามั่นคงประจำจิตใจนี่ท่านเรียกว่าจิตที่มีรากฐานประจำขณะที่สงบลงไปปล่อยวางความคิดความปรุงเสียทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันปล่อยวางได้เสียสิ้นเหลืออยู่แต่ความเป็นหนึ่งคือมีความรู้อันเดียวเฉพาะจิตของตนเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกคตาเข้าไปอีกหากว่าจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแล้วไม่มีท่านผู้ใดบรรดาที่เป็นนักปฏิบัติธรรมะซึ่งมีจิตใจเป็นเช่นนั้นจะมีความเสียดายห่วงใยแล้วถอนจิตประเภทนั้นออกมาสู่จิตธรรมดาที่เคยเป็นมามีอยู่อย่างเดียวว่าจะเป็นที่พอใจอยู่นั้นแม้จิตจะเป็นอยู่นั้นแสนกับแสนกันก็จะมีความพอใจอยู่เช่นนั้นเพราะความสุขที่ปรากฏขึ้นจากจิตที่เป็นตัวของตัวนี้ไม่มีความจืดจางสำหรับผู้ได้ดื่มรสยิ่งเราได้พยายามอบรมจิตของเราให้มีความสงบเช่นนั้นเรื่อยๆไปจิตใจก็ยิ่งมีความดื่มด่ำในธรรมะทั้งหลายความขยันหมั่นเพียรวิ่งตามๆกันมาโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอให้มีขึ้นเพราะอำนาจแห่งความดูดดื่มนั่นแหละเป็นพลังงานสามารถที่จะดึงดูดเอาความภาคความเพียรความอดทนทั้งหลายเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเครื่องส่งเสริมจิตใจนี่เป็นความสุขประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติจะควรได้รับและแน่นอนสำหรับผู้ได้มีโอกาสบำเพ็ญเช่นนั้นโดยไม่ลดละจะต้องปรากฏจิตประเภทนี้แม้จิตจะมีความวุ่นวายอยู่สักกี่ร้อยกี่วันมาก็ตามหากได้อบรมโดยถูกทางในขณะใดแล้วจะต้องหรือเหมาะสมในขณะใดแล้วจะต้องปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งตนไม่เคยเห็นขึ้นมาในวาระใดวาระหนึ่งจนได้นี่ท่านเรียกว่าได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะคืออะไรเราจะไม่ต้องถามท่านผู้ใดธรรมะก็คือใจที่ได้ทรงตัวอันให้ถึงความสงบเย็นใจนี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิหรือเอกคตาธรรมเพ พียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าจะพอตัวตามขั้นหรือตามภูมิแห่งจิตใจของเราทีนี้ความเพียรจึงเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังมากยิ่งกว่านี้ยังหนุนอยู่ตราบใดจิตใจนี้ก็ยิ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับความสว่างสวัยความเย็นอกเย็นใจความสบายความคล่องแคล่วของใจความละเอียดของใจจะค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นลำดับลำดับจากบุคคลคนเดียวจากใจดวงเดียวเห็นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นเป็นชั้นชั้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นความสุขมาแต่ดั้งเดิมในวงแห่งสมาธินี้จะได้ตำหนิความสุขประเภทนั้นขึ้นมาเป็นลำดับเนื่องจากความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในอันดับต่อไปต่อไปนั้นเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นชั้นซึ่งเป็นของที่ทรงรสทรงชาติยิ่งกว่าที่เราได้เคยเห็นมาแล้วเป็นลำดับไปฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้ดื่มธรรมะภายในจิตใจแล้วจึงไม่มีการท้อถอยเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายอดหรืออิ่มยอมรับกันทางนั้นขออย่างเดียวคือความเพียรเพื่อให้เป็นไปถึงจุดสุดท้ายแห่งความสุขอันเป็นที่พึงพอใจนั้นได้เข้าอยู่ในเงื้อมมือแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นชีวิตจิตใจจะขาดจะเป็นไปอะไรนั้นไม่คำหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆจะอดอยากขาดแคลนไม่สนใจอัตคัดขัดสนมีความจำเป็นด้วยการอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจเป็นสำคัญแต่จะสนใจมากว่าสถานที่ใดเราได้บำเพ็ญความภาคเพียรของเราแห่รับธรรมรสปรากฏอยู่ภายในใจเสมอเสมอทุกอิริยาบถแล้วสถานที่นั้นเวลาเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะอำนาจแห่งธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นที่ไว้วางใจตัวเองได้แล้วผู้เห็นผลแห่งธรรมะแล้วยิ่งจะเป็นที่แน่ใจตัวเองนอกจากนั้นจังให้เป็นที่ไว้ใจได้แน่ใจเป็นที่เย็นอกเย็นใจแก่หมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยถ้าพูดถึงส่วนกว้างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังสามารถสอนโลกให้ตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าธรรมะได้ร่วงโรยไปในบทใดบาทใดตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักสวดขาตธรรมจะต้องเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนถึงจุดสุดยอดกล่าวแล้วคือพระนิพพานมีได้กล่าวถึงเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นตัวของตัวชั่วระยะเวลานี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาที่จะเลื่อนฐานะของจิตหรือถอดถอนภาระความกังวลหรือกดข่มจิตใจออกเป็นชั้นๆนี่เป็นนิสัยของปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าปัญญาคือความฉลาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตนไม่เคยทำเช่นจิตบ้านการเรือนหรืออะไรเหล่านี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหลักใจก็คือเป็นผู้ฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตัวเองหรือเป็นข้าศึกแก่ตนนี่เป็นหลักใหญ่ของปัญญาในหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ปัญญานี่แหละเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจเมื่อปัญญายังไม่เกิดแม้สิ่งที่เป็นภัยก็ยังต้องเห็นว่าเป็นคุณไม่เช่นนั้นคนเราจะไม่ยอมติดจมอยู่ในความชั่วทั้งที่รู้ว่าเป็นความชั่วเพราะความรู้นั้นเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆหากว่าได้เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆแล้วจะทนถือไว้ไม่ได้จะต้องสลัดปัดทิ้งทันทีเช่นเดียวกับเราจับอัสรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารแม้อัสรพิษนั้นจะกบกัดเราแล้ว
1: ก็ไม่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นไผ่ต่อเมื่อได้ทราบชัดว่านี่คือสารพิษเพียงเท่านั้นสลัดอย่างไม่มีใครจะมาบอกคือสลัดอย่างเห็นภัยจริงๆนี่เรื่องของปัญญาที่เห็นโทษการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์เราลองพิจารณาตามหลักธรรมะที่เป็นธรรมรับรองแล้วให้เห็นตามความจริงตามหลักที่ท่านสอนไว้โดยทางปัญญาจริงๆเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะหลักปัญญาของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับหลักปัญญาและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเมื่อเห็นแล้วจะต้องเห็นในลักษณะเดียวกันเห็นโทษก็เห็นในลักษณะเดียวกันเห็นคุณก็เห็นในลักษณะเดียวกันการปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางในลักษณะเดียวกันปล่อยวางได้มากน้อยแต่เป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลอหรือเสียดแทงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้แต่น้อยฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นและสติก็เป็นธรรมจำเป็นคู่เคียงกันไปกับปัญญาท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์ขันธ์คืออะไรแปลว่าหมวดหรือกองมีหลายประเภทรวมกันเข้าทั้งเรียกว่าขันธ์เห็นเวทนาคำว่าเวทนาก็มีทั้งความสุขความทุกข์และเฉยๆมีทั้งทางกายและทางใจนี่ท่านเรียกว่าเวทนามันมีมากท่านก็เรียกว่าขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาก็จำกี่ร้อยแปดพันประการไม่ทราบดีก็จำชั่วก็จำอดีตก็จำอนาคตก็ยังจำไปอีกปัจจุบันก็จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางด้านจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะรับทราบและจดจำปรุงแต่งไปได้ทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่ากองหรือหมวดมีมากต่อมากมารวมกันอยู่ที่นี่สังขารคือความปรุงความคิดคิดได้วันยั่งค่ำปรุงได้คืนยั่งลุ่มไม่มีเวลายับยั้งไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนมีแต่วันคิดวันตรุงได้วันดั้งคำวิญญาณความรับรู้ไม่มีสิ้นสุดนั่งอยู่ก็รับรู้ถ้ามีสิ่งมาสัมผัสนอนอยู่ก็รู้ถ้าไม่หลับเดินเหินไปไหนมาไหนจะต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าวิญญาณขันธ์แต่ละประเภทท่านเรียกว่าขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปัญญาสอดส่องมองเข้าไปให้เห็นตามความจริงของขันธ์แต่ละขันธ์ละขันธ์ที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองแต่เราไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาเกิดความยุ่งเข้ามาใส่ใจของตัวเองให้ทราบในขันธ์แต่ละขันธ์นั้นตามหลักความจริงนี่ท่านเรียกว่าทราบโดยทางปัญญารูปขันธ์มีอะไรอยู่บ้างที่มารวมกันเป็นกายนี้แยกออกดูตามหลักของปัญญาให้เห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นและสั่งสอนเอาไว้ในรูปขันธ์ก็มีธาตุอยู่4ธาตุคือธาตุดินส่วนที่แข็งๆท่านก็เรียกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าท่านเรียกว่ารูปขันธ์ทั้ง4ประเภทนี้แม้จะรวมกันอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่อันเดียวกันส่วนธาตุดินก็ต้องเป็นธาตุดินแต่อาศัยกันอยู่เมื่อแยกให้เห็นตามหลักปัญญาจริงๆแล้วจะเห็นแต่สักว่าธาตุเราจะหาเอาสัตว์เอาบุคคลเอาท่านเอาเราที่ไหนอยู่ในกองธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุนี้จะไม่มีจะเห็นแต่เรื่องความเป็นธาตุล้วนๆนี่คือหลักของปัญญาจริงๆถ้าหากเราได้พิจารณาเห็นตามหลักปัญญานี้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่องธาตุของเรา กายของเราซึ่งเป็นกองธาตุล้วนๆเราจะเห็นได้แต่เพียงว่านี่คือธาตุเท่านั้นไม่เอื้อมไปหรือให้เลยเฉียดจากความเป็นธาตุจนกลายไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านไปนี่คือเดินตามขอบเขตของธรรมะหรือของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านรู้ตามกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงไม่นอกเหนือไปจากหลักความจริงนี้เลยฉะนั้นธรรมะทุกประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นจึงเป็นธรรมะของจริงทั้งนั้นเนื่องจากท่านตื่นค้นได้พิจารณาได้รู้เห็นตามหลักความจริงไม่มีสิ่งใดปลอมแปลงขึ้นมานอกจากเป็นหลักความจริงเนื่องจากพระพุทธเจ้าพิจารณาตามหลักความจริงจึงเห็นจริงขึ้นมาเป็นชั้นๆเห็นจนธาตุก็เห็นจริงเห็นดินก็เห็นถึงใจเห็นธาตุน้ำก็เห็นอย่างถึงใจเห็นธาตุลมธาตุไฟก็เห็นอย่างถึงใจไม่เลยไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านเป็นต้นนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นท่านจะนานแสนนานเท่าไรก็ตามก็เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินจะกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเมื่อถอนขึ้นมาถูกถอนขึ้นมาทั้งรากแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เหมือนกันเช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไหร่ก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่ได้ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าดูเดี๋ยวก็ถอนนั่นขึ้นมาถอนนี่ขึ้นมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจักษ์กับใจหรือประจักษ์กับปัญญาธาตุลมธาตุไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยได้ด้วยหลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรูปขันธ์ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แต่ละอย่างละอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็ตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่จิตแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่ชื่อว่าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาสัญญาความจำขังขานความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงส่งกระแสออกมาชั่วระยะกาลเท่านั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทางดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งค่ำหลงได้จนลืมตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก็รู้ไปได้ตามระยะของสิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็นอยู่ด้วยอำนาจของความเพียรทุกระยะแล้วอันใดจะกระดิกตัวขึ้นมาย่อมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบได้ทั่วระยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนาหลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดทวงตัวเองออกเป็นลำดับดีดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยไปเพราะถูกปัญญาผลักดันให้ออกไปเสมอนี่เนี่ยวิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่กล่าวผ่านมานี้นั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะกาลมาถึงขั้นนี้เป็น ตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนที่ในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ออกหมดไม่มีขันธ์ใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแม้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเองก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอัศจรรย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉลาดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่อะไรได้แก่จิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นน่ะคำว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื่อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชำระกันออกไม่หนักถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชำระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวตอนั้นยังอาจจะผิดขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็ได้ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับพื้นดินที่จะนำมาหล่อเลี้ยงอาหารนั่นเนี่ยหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวตอกเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิตอันเป็นที่รวมแห่งกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสังสมตัวเองจนปรากฏเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อภพต่อชาติเกิดในภพในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื่ออันสำคัญนี้แหละปัญญาได้สอดลงไปที่ตรงนี้จนสามารถทำลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลยนี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้วซึ่งรากแก้วของมันรากแก้วแห่งภพแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความปวดถ่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กำลังถือจิตอยู่การใดก็ชื่อว่ามีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การใดก็มีโอกาสกิเลสนั่นก็มีโอกาสที่จะทำทุกข์ความทุกข์ให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละผู้มีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งภพแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือรออยู่ความสุขประเภทนี้ จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมุติถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นนิมิตไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นลำดับนี้จะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดกาลท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือนแต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมดความหิวโหยในบรรดาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจะนานแสนนานก็ตามเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดถ้าไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจรรย์ยิ่งไปกว่าธรรมชาติที่เห็นประจักษ์อยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุดการรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาสอนมาเป็นลำดับลำดับนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมตินิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งจิตที่เป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สำเร็จประโยชน์แต่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปลงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับลำดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภัยแก่พระพุทธแก่พระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่ดังนี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรธัมโมปฏิโปความสว่างก็จะกระจ่างแจ้งภายในจิตของพระองค์ท่านมีฉันใดอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคำว่าสังฆะท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นอย่างนี้ที่แรกท่านก็ทรงบำเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับเนี่ยเรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวก
2: และการนำเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไม่แน่อย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแล้วแต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทผลที่จะถึงได้ครับเราจะมีความเย็นอกเย็นใจเป็นลำดับหนึ่งเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิบัติในครอบครัวนั้นก็เย็นใจ ระหว่างสามีภรรยาลูกเต้ากับพ่อแม่ก็เย็นใจเพราะต่างคนต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองตนเองด้วยกันสามีก็ทำตามหน้าที่ของสามีภรรยาก็ทำตามหน้าที่ของภรรยาไม่ฆ่าต่อกันต่างคนก็ต่างให้อภัยซึ่งกันและกันในสิ่งที่ควรให้อภัยต่างคนก็เห็นใจกันในสิ่งที่ควรเห็นใจต่างคนก็ฝากเป็นฝากตายซึ่งกันและกันเป็นผู้มีความสันโดษมีความมักน้อยในคู่ครองไม่มักมากในอารมณ์ไม่เห็นผู้ใดที่น่าจะเป็นของที่มีคุณค่าและยิ่งยวดไปกว่าสามีภรรยาของตนและเชื่ออกเชื่อใจกันเป็นคนซื่อตรงต่อกันนายได้รายจ่ายมีเท่าไรให้รู้ถึงกันหมดไม่มีจุดบังลี้ลับไม่มีแอบแฝงแฝงไม่มีมือหนึ่งกำมือหนึ่งแบกแบกก็แบกให้หมดทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นที่ซื่อสัตย์สุจริตปากเป็นปากตากันนี่ท่านเรียกว่าต่างคนต่างมีธรรมะครอบครัวนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันตั้งแต่ต้นจนอาสานจะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกิดกองทุกข์นอกจากตัวของเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติโดยเห็นจะใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความอยากความเพื่อความเพลินนั้นพาปัดกันให้ทำผิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนจากตนเองมาแล้วยังเกิดความเดือดร้อนจากครอบครัวเป็นไปไปหมดส่วนลูกก็เหมือนกันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามโอวาทของพ่อแม่ที่สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ดำเนินตามพ่อแม่ไม่เห็นคนอื่นยิ่งกว่าไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นหมู่เพื่อนยิ่งไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นใครยิ่งไปกว่าโอวาทของพ่อแม่ใครจะเที่ยมสอนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดความที่หายในเรื่องเราก็ต้องไข้ตรวจไม่เห็นแจกคบค้าสมาคมและทำไปทำไปจนถึงกับจมลงโดยไม่รู้สึกตัวและกระทำความเดือดร้อนแก่พ่อแก่แม่ลูกก็จะกลายเป็นลาบไปหมดลูกก็มีลาบก็มีธรรมะธรรมะลูกก็คือเป็นลูกที่ดีเดินตามพ่อตามแม่เช่นเดียวกับสาวกอรหันต์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสี่คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสามเณรเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้านี่จักว่าเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีในครอบครัวก็ต้องดำเนินตามน้องน้อยของพ่อของแม่ที่พาดำเนินทางสอนยังไงก็ยอมครับนี่เรียกว่าลูกส่วนนอกมันเป็นอีกอย่างประเภทหนึ่งพอจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ทั้งนั้นน่ะไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนด้วยความประพฤติอันดีงามหน้าที่การงานไม่สนใจพอจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ไปเรื่อยๆเรื่องไม่มีวันโตสักทีเดี๋ยวครบเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวครบหญิงคนนี้ยุ่งกันไปหมดเอาคนไหนมาก็เหมือนกับผีมาเข้าบ้านกัดไปหมดนี่น่ะกัดเงินกัดทองพ่อแม่กินไปเรื่อยแค่ไปเรื่อยเรื่องมันไหนก็ไม่โตนอกจากนั้นยังทำจิตใจของพ่อแม่ให้บอบช้ำไปหมดนี่ท่านเรียกว่าลอกนะออกจากนั้นพ่อแม่หมดอะไรที่จะให้แล้วหมดกำลังความสามารถที่จะเลี้ยงดูทรัพย์สินเงินทองมีมากน้อยมาลอกมาปอกเอาไปหมดพอเห็นพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วเลิกไม่มาสนใจเกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปอกไว้ตามบุญตามกรรมของสองเท่าอยู่ในบ้านนะจะเป็นจะตายช่างเนี่ยแต่จะทำยังไงก็ทำไปตามเคยใจพบข้าวสมกับใครพบหมู่พบเพื่อนไม่คำนึงว่าเป็นคนดีคนชั่วเดี๋ยวเขามาชวนไปฉกไปลักไปต้นไปที่ทำความชั่วที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็ไปถูกขมับมือแล้วคุณเนี่ยเข้าไปในเรือนจำทีนี้ไอ้เล่าในทราบว่าลูกพ่อแม่ได้ทราบว่าลูกของตัวเข้าไปห้องขังแล้วเอาอีกแล้วนี่ร้อนใจอยู่ในตารางทำไงที่นี่ล่าพ่อแม่เข้าไปอีกแล้วคุณเลยยุ่งกันไปหมดนี่ลูกก็มีล่าก็มีเลิกก็มีล่าก็มีมันหลายประเภทถ้าว่าไม่ถูกกรรมหลักทำแล้วจะเป็นทำนองนั้นถ้าถูกกรรมหลักทำต่างฝ่ายต่างดำเนินตามหน้าที่ของตัวแล้วก็มีความเย็นสบายแต่นี่แหละธรรมะให้ความเย็นแก่ผู้ปฏิบัติจะยากจะง่ายก็ตามเราทำหน้าที่การบ้านการเรือนยากเหมือนกันแต่เราทำเพื่อเราถึงยากก็เป็นผลประโยชน์การปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติเพื่อใครนอกจากปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและครอบครัวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นผลอย่างนั้นด้วยนั้นในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอต้องควรจึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัย มาคุ้มความคุ้มครองบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาทาอย่างมากมายให้มีความสุขความเจริญและปฏิบัติตนด้วยความสงบสบายโดยทั่วหน้ากันเอง

อายุแก่มาเท่าไหร่กำลังวังชาลดลงลดลงมากน้อยเพียงไรการทำประโยชน์ลดน้อยลงโดยลำดับเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับหมู่เพื่อนวงพระศาสนาในแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานเรายิ่งทำให้คิดให้วิตกกังวลมากถ้าจะพูดตามแบบของโลกว่าวิตกกังวลเพราะคำนี้เป็นคำสมมติที่จะต้องใช้ได้ทั่วไปในวงปฏิบัตินี่แหละถ้าตั้งใจปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านตลอดครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นที่ได้ดำเนินพาดำเนินมาในวงปัจจุบันนี้ไม่ละไม่ปล่อยวางปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาท่านเหล่านี้แลจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจนถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามมาแล้วแต่องค์พระศาสดาจนกระทั่งปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาและตักตวงผลเต็มหัวใจท่านเรื่อยมาจนกระทั่งได้มาให้โอวาทแนะนำสั่งสอนพวกเราและพาดำเนินตามในแง่ต่างๆด้วยว่านี่ไม่มีข้ออัดข้อธรรมปฏิปทาใดที่จะผิดพลาดจากมรรคจากผลเลยถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วการทรงมรรคทรงผลก็คือผู้นั่นแหละจะไม่เป็นผู้อื่นผู้ใดเพราะการปฏิบัตินี้เป็นภาคที่ก้าวเดินแล้วเพื่อสู่มรรคสู่ผลถ้าเป็นงานก็ก้าวเดินแล้วเพื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยลำดับท่านจึงเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นคือเข็มทิศทางเดินการปฏิบัติตามในแง่ต่างๆตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไว้นั้นคือภาคดำเนินงานที่จะปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนั่นคือภาคปฏิบัติงานของเขามีภาคปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าปริยัติได้จากการศึกษาเราเรียนปฏิบัติได้แก่การก้าวเดินตามและปฏิเวทธรรมได้แก่ความรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุนั้นแยกกันไม่ออกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าชาวพุทธเรามีความมุ่งมั่นหวังจะทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนาธรรมนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าให้ปลีกแวะจากทำทั้งสามประเภทนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนถึงความสุดยอดแห่งธรรมแห่งปิตินี่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีครูอาจารย์ก็ดีท่านดำเนินในธรรมทั้งสามประเภทนี้ไม่ให้ปลีกให้แวะจากกันเรื่อยมาท่านจึงเป็นผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มหัวใจแล้วนำมาประกาศธรรมสอนโลกด้วยธรรมสามประเภทนี้เพื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เดิมเนินตามธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นลำดับลำดามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตจะไม่สิ้นสุดยุติจากคำว่ามรรคว่าผลนี่เลย
แต่ถ้าแยกแยะธรรมเหล่านี้ให้ห่างเหินจากกันประหนึ่งว่าเป็นคนสัตว์และศาสนาไปเสียอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางคือเราเรียนปริยัติเมื่อเข้าใจมาแล้วเราก็ไม่สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปริยัตินี้ก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ไม่สนใจที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านดำเนินมามรรคผลที่ปรากฏขึ้นจากวิปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุนั้นก็ไม่มีนะมีเรียกว่าแยกศาสนาไปโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นแหละให้เป็นแปลกๆต่างๆกันไปและไม่นำมาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ท่านพาดำเนินมาเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่สนใจในภาคปฏิบัติและสนใจในแง่ธรรมใดๆทั้งสิ้นธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลนั้นมีความจำเป็นอยู่กับภาคปฏิบัติจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าเฝ้าก็ตามพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันด้วยภาคปฏิบัติด้วยดีแล้วอย่างไรก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาว่าการนั้นสมัยนี้ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเวลานี้สิ้นสูญพระพุทธเจ้าไปแล้วมรรคศาสนธรรมเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีจึงเป็นที่ตายใจได้ในพระโอวาทที่ว่าสวาขาตธรรมได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมจึงไม่ขึ้นอยู่กับการทรงพระชนอยู่ของพระพุทธเจ้าและปรินิพพานไปแล้วในบรรดามรรคผลนิพพานทั้งหลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไม่มีสวาขาตธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองแห่งความถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วผู้ดำเนินตามจะได้รับเป็นขั้นๆตอนๆไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบใจและเป็นความสงบละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นแม้ปัญญาทุกขั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้มุดมอดไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ไม่พ้นคำที่ว่าปฏิบัติปฏิบัติคือการบำเพ็ญคือจิตตภาวนาในทางค้นคว้าจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนี่หลักเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหนฟังว่าแดนสมมุติครอบไว้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหนือไปจากสมมตินี่เลยเราทั้งหลายก็สัตว์ทั้งหลายได้เคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาสอนโลกก็ทรงผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองหรืออย่างโชคโชนจนได้เห็นทั้งทุกข์ทั้งมหันตทุกข์เลยเห็นทั้งสุขทั้งบรมสุขเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกสิ่งใดที่เป็นโทษจึงรับสั่งหรือประทานว่าเป็นโทษสิ่งใดที่เป็นคุณมากน้อยก็ประทานพระโอวาทหรือบอกไว้อย่างชัดเจนว่านั้นเป็นโทษเป็นคุณ เราผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้บกพร่องในการสัมผัสสัมพันธ์กับสมมุติทั้งหลาย

ในเรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเลิศเลออยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่ถูกหลอกถูกต้มตุ๋นจากกิเลสเสียอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่มองดูธรรมไม่คว้าเอาธรรมเข้ามาสอดมาส่องบ้างเลยนี้มันเกินไปสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราเราสงสัยอะไรในโลกนี้เกิดกับตายมีเกลื่อนแผ่นดินเพียงแผ่นดินในโลกนี้ก็เกลื่อนแล้วบ้านใดเมืองใดไม่มีป่าช้าไม่มีมีป่าช้าประจำอยู่ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกร่างกายไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายในน้ำบนบกมีป่าช้าประจำตนอยู่ทุกแห่งทุกผลเป็นของวิเศษอะไรสัตว์เกิดที่ไหนป่าช้าปรากฏอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเป็นป่าช้าก็เลยรับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นตายจึงเรียกว่าป่าช้าของสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงได้ผ่านมาก็พอแล้วจึงได้เสาะแสวงหาทางออกด้วยภาคปฏิบัติธรรมแม้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์ก็ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูการขวนขวายในทางเหตุก็ทรงค้นคว้าโดยลำพังพระองค์แม้การรู้ขึ้นมาในธรรมทั้งหลายจนเป็นสัพพัญญูหรือรู้ในธรรมทั้งหลายไม่มีอัดมีอั้นพระองค์ก็ทรงค้นคว้าเองรู้ขึ้นมาเองนะแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราและประกาศตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดไปเพราะสัตว์ทั้งหลายคุกเข้าอยู่กับความทุกข์ความทรมานเพราะชาติเป็นตัวสำคัญพาให้คือพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนจึงได้ประทานพระโอวาทแม้ธรรมที่ละเอียดสุขุมอันเป็นคุณและมหาคุณพระองค์ก็ทรงไว้แล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายจึงไม่น่าสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราเสียดายอะไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์เป็นเพียงเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองในบนปลายเบ็ดหรือที่ปลายเบ็ดเท่านั้นถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดเมื่องับเข้าไปในเหยื่อที่ล่ออยู่ปลายเบ็ดนั้นก็เท่ากับกลืนทุกข์เข้าไปในขณะเดียวกันนี่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายมันเป็นเหยื่อ เบ็ดทั้งนั้นเบ็ดคือของทุกข์เหยื่อคือกิเลสเป็นเครื่องล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมทิพหายอยู่ไม่หยุดหย่อนและไม่มีวันเสร็จหลักตลอดไปเพราะฉะนั้นป่าช้าของสัตว์ไม่ว่าในน้ำบนบกในบรรดาโลกธาตุนี้จึงเกลื่อนไปไม่มีคำว่าขาดว่าศูนย์ไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนคลายลงไปด้วยการตายของสัตว์เพราะการเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดตลอดเวลาคำว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความเกิดนั้นก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วมันมีที่สิ้นสุดยุติก้าวมาเดินมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเราเองซึ่งเป็นตัวมหาเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยมาก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ว่ายืดยาวมาเพียงไรและในอนาคตการข้างหน้านั้นจะเกิดจะตายไปอีกยืดยาวเพียงไรเมื่อจะมาเทียบกันแล้วก็ที่เป็นมายืดยาวเพียงไรชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็มีความยืดยาวชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีเงื่อนใดที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันถ้ามันมีธรรมอำเข้าไปกำจัดตัดภพตัดชาติให้น้อยลงภายในใจของตนซึ่งเป็นมหาเหตุอันพาให้เกิดให้ตายนี้เสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมการระมัดระวังรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมโดยธรรมโดยยี่ไหนเพิ่มเป็นทางป้องกันหรือห่วงห้ามหรือตัดภพตัดชาติให้ลดน้อยลงไปด้วยความมีสติกำจัดอารมณ์ที่จะเข้ามาพัวพันจิตใจให้กำเริบเสื่อมสารต่อภพต่อชาติให้ยืดยาวไปไม่มีสิ้นสุดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่เสมอไม่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจของเรานั่นแหละเรียกว่าการบำเพ็ญตนเรียกว่าจิตตภาวนา

จิตใจจะสงบเย็นเข้ามาเวลานี้จิตมันก็เหมือนอยู่ในองค์ที่ปิดไปอย่างมิดชิดมองหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะถูกปิดไว้อย่างมิดชิดหรือเข้าห้องมืดปิดไปอย่างมิดชิดเคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดเริ่มแต่ความสงบของใจเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมาจะรู้สึกมีความแปลกประหลาดภายในใจขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วความสว่างภายในตัวแม้จะมีวัฏฏะวนครอบอยู่เช่นเดียวกับองค์ครอบตัวของเราอยู่ภายในก็ตามแต่เราก็เริ่มมีความสว่างสวัยอยู่ภายในองค์นั่นแหละคือภายในวัฏจักรเริ่มเป็นความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราที่ได้ชำระมาโดยลำดับลำดานั้นจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่กระจัดกระจายทำลายองค์ที่ถูกที่เราถูกขังตรงนั้นให้แตกกระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงนอกจากการหมดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วยังทรงบรมสุขที่เป็นอิสระเสรีอย่างไม่มีอะไรมาคาดมาหมายได้เลยนั่นพระพุทธเจ้าท่านจงดำเนินและทำลายองค์คือวัฏจักรให้แตกกระจายไปตลอดถึงสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านเหล่านี้แหละที่เป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้อัศจรรย์นอกโลกนอกสงฆ์สงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงดังที่ว่านอกตุ่มนอกไหนอกวัฏจักรวัฏจิตไปเสียโดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกบรมสุขตั้งชื่อเป็นสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งว่าบรมสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมสุขอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอันใดที่จะเข้าไปเทียบเทียมได้เลยนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วพบชาติที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรก็ได้ถูกทำลายลงที่จุดแห่งมืดมืดดำดำภายในหัวใจนั่นแหละความมืดดำอันนี้คือกิเลสมันครอบหัวใจใจนั้นรู้แต่ถูกสิ่งปิดบังที่มืดมิดปิดตานี้ครอบเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมองทะลุไปเห็นดีเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อทำลายอันนี้ลงภายในหัวใจแล้วก็แทงทะลุไปหมดทั้งอดีตที่เคยเป็นมาแล้วใครพาให้เป็นไปใครเป็นต้นเหตุพาให้เกิดจนถึงกับแบกกองทุกข์ไม่มีประมาณเช่นนี้ก็ประจักษ์ภายในหัวใจแล้วอนาคตที่จะต้องแบกพบแบกชาติความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรนั้นก็เลยถูกสังหารแล้วซึ่งตัวเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้เกิดนั้นภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออยู่ด้วยความพอแล้วทุกประการและตลอดอนันตกาลนี่แหละคือผู้เป็นสุขนี่แหละคือผู้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งการปกครองตนเองโดยอัดโดยทำกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอนี่คือเรื่องผลแห่งศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นี้คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปกำจัดหรือกล้าเดินตามแนวทางไม่ให้ผิดไม่ให้แยกแยะจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้าสู่จุดบรมสุขนี้โดยไม่อาจสงสัยถ้าไม่มีธรรมเครื่องกำจัดแล้วอย่างไรจิตดวงนี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายจะหมุนไปอย่างนี้เห็นอย่างโลกที่เข้าใจกันโลกก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเข้าใจกันว่าตายแล้วสูญความตัวเองนั่นแหละเป็นนักเกิดนักตายจนไม่มีคำว่าแข่งขันกันได้
เรื่องภพเรื่องชาติมีมากมีน้อยเพียงไรใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรใครมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในสัตว์แต่ละรายละลายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมากไม่สามารถที่จะนำมาแข่งขันถ้าเป็นสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไม่มีใครต้องการแล้วใครก็เต็มกำลังแบกหามเต็มกำลังด้วยกันแล้วจะไปกว้านหามาจากที่ไหนอีกเนี่ยนี่คำว่าเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องความทุกข์ความทรมานก็เคยเป็นมามากแสนมากแล้วด้วยกันทุกๆรายไปยังไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งกันว่าใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรแข่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องกองทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนในวัฏจักรนี้มันไม่ได้ศูนย์คำว่าศูนย์ก็คือเรื่องของกิเลสเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายได้ก้าวเดินเพื่อความเกิดตายเกิดตายนั่นแหละไม่ใช่เพื่อความตายแล้วศูนย์กิเลสมันปิดไปไว้อย่างนั้นเราผู้ที่โง่แสนโง่นี่ก็เชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมเป็นไหนๆธรรมผู้ที่พระพุทธเจ้าองค์วิเศษองค์ตรัสรู้แล้วไม่มีกิเลสภายในพระทัยเลยมาสั่งสอนมันไม่ยอมรับเพราะกิเลสมีอำนาจมากปิดบังเอาไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงคือเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าไม่จะทำเข้าไปแก้ไขถอดถอนเชื่อมันเสียไม่ให้เกิดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นสำคัญถ้าทำลายธรรมชาตินี้ได้แล้วเปิดโล่งหมดเลยที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเป็นยังไงมันประจักษ์ในหัวใจนั่นนี่แหละธรรมเท่านั้นที่จะมาเปิดเผยโลกมืด8ทิศ8ด้านคือเกิดคือตายแล้วสูญนี้ให้กระจายตัวออกไปเห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงว่าตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีเชื้อฝังใจอยู่ตราบใดนี่คือความฝังอย่างลึกของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นดังนั้นเรียกว่ารู้ตามความจริงพวกเราทั้งหลายนี่รู้จำตามความจอมปลอมคือกิเลสเป็นตัวธรรมชาติจอมปลอมหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมันถ้ามันมีธรรมเข้าไปปลดเปลื้องช่วยเหลือแล้วยังไงก็ต้องจมไปอย่างนี้ไม่มีประมาณอีกเท่าเดียวกันนี่คือเรื่องความเชื่อของใจที่เป็นไปเพราะอำนาจกิเลสมันกล่อมว่าตายแล้วศูนย์แม้ชาวพุทธเราก็จะมีจำนวนมากขนาดไหนไม่ประมาณเหมือนกันผู้ที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นมีน้อยมากกับผู้ที่เชื่ออย่างประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติของตนว่าตายแล้วต้องเกิดนี้มีน้อยมากเข้าไปอีกคือท่านผู้บำเพ็ญท่านปฏิบัติให้รู้เหตุรู้ผลแห่งความเป็นมาของใจความเป็นไปของภพของชาติประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยนอกจากนั้นก็มีแต่กลิ้งเปลือกไปมาอยู่นั้นเหมือนซุงทั้งท่อนแล้วแต่มีหัวใจอยู่ภายในหากไม่ทราบว่าจะหาทางออกโดยวิธีการใดจึงเป็นเหมือนกับซุงกลิ้งไปไหนก็กลิ้งไปกิเลสมันใสไปไหนก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสเพราะเราไม่มีสติปัญญาเครื่องทดสอบไม่มีกำลังบังชาที่จะต้านทานกิเลสทั้งหลายได้ถ้าพอรู้บ้างต้องมีอุบายวิธีการต่อสู้กันไม่มากก็น้อยนี่ไม่มีนั่นน่ะสำคัญธรรมท่านจึงสอนลงที่ตรงนี้จุดมหาเหตุคือใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ใจดวงฝังยาพิษเชื้อแห่งความเกิดไว้อย่างสนิทติดกับใจเป็นอันเดียวกันเมื่อยังแยกไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี่ผู้ที่จะแก้พบแก้ชาติอันนี้ให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจก็คือนักภาวนาเดินตามภาคปฏิบัติที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ดังพระสาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ประทานพระโอวาทให้แล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมนั่นคือการสังหารภพชาติของตนนั่นแหละแล้วประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอขึ้นภายในจิตใจในขณะเดียวกันอันนี้ว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทำลายภพชาติของตัวเองมาโดยลำดับจากภาคปฏิบัติถ้าเราอยากจะทำลายความทุกข์ที่มันกลุ้มมันลุมอยู่ภายในจิตใจแม้จะไม่ได้สิ้นสุดวิมุตติก็ตาม
ผู้มีธรรมย่อมมีความสงบเย็นภายในจิตใจเช่นเดียวกับผู้มีโรคและมีหมอมียารักษานั่นแหละคนเป็นโรคไม่มียาเลยแต่แล้วก็ชอบแต่ของแสลงคนคนนั้นตายได้ง่ายไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับรองได้เลยนอกจากรอวันตายอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคนไข้คนใดมีความเชื่อหมอทำตามที่หมอแนะหมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอแนะระวังสิ่งที่แสลงให้ปฏิบัติดำเนินตามหมอคนนั้นมีทางที่จะหายได้โรคมีมากมีน้อยมีวันหายได้นะใจของผู้มีอัตมีธรรมเข้าเครือบแฝงมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อธรรมย่อมมีทางที่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีเหมือนหนึ่งว่าหายจากโรคอันนี้คือโรคของกิเลสอยู่ภายในจิตใจจะค่อยหมดไปโดยลำดับลำดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติกรุณาได้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้จืดจางว่างเปล่าแล้ววิ่งทะเลตะหลายไปตามกิเลสไม่รู้วันรู้คืนรู้ปีรู้เดือนจนไม่รู้เพศของตัวเองว่าเป็นเพศของพระไปเสียอย่างนั้นเรียกว่าเลวที่สุดให้จำไว้อย่างลึกภายในจิตใจถ้าเป็นผู้มีความกระหยิ่มยิ้มย่องต่อมรรคต่อผลตามที่พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงไปโดยลำดับตั้งแต่ความสงบสุขภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งสมาธินี้ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับเราทั้งหลายที่เคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมาพอไปเจอความสงบร่มเย็นเท่านั้นเพียงเท่านั้นก็ตื่นเต้นมีความรื่นเริงบันเทิงจะดีใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นดีไม่ดีติดอยู่ในนั้นก็ได้เพราะเป็นความสุขที่พึงหวังในขั้นหยาบๆของพวกเราแต่เป็นทางก้าวเดินหรือเป็นที่พักผ่อนของท่านผู้จะบำเพ็ญธรรมที่เหนือกว่านี้ไปอีกเพื่อก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้ของสมาธิกับความรู้ของปัญญาสรุปแล้วเรียกว่าความรู้ของในธรรมกับความรู้ในโลกนั้นมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตยังไม่ปรากฏตัวเป็นความสงบร่มเย็นอันเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนมาเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมามากมาน้อยความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจตลอดมาไม่ปรากฏว่าความทุกข์และกิเลสตัวใดได้หลุดลอยไปจากการศึกษาเราเรียนมีแต่จำได้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าทำความจำความจำกับความจริงจึงต่างกันอยู่มากทำความจำคือจำมาจากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจำได้นี่เป็นธรรมความจำไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้แม้ตัวเดียวแต่ทำความจริงนั้นนำไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ใจนั้นเมื่อปรากฏมากน้อยกิเลสก็เริ่มถอยลงไปเป็นลำดับลำดานี่ทำความจริงเมื่อความจริงนี้เข้าถึงใจเข้าเรื่อยความรู้อันนี้จะแปรสภาพจากความรู้ทั้งหลายที่เคยเป็นมาตามโลกตามสังสารที่เขารู้เห็นกันไปโดยลำดับลำดาเพียงความรู้สมาธินี้ก็แปลกแล้วยิ่งเป็นความรู้ของทางด้านปัญญานี้โดยแล้วยิ่งเป็นความละเอียดสุขุมมากทีเดียวไม่อาจที่จะนำมาแจงให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ทราบทั่วถึงกันอย่างละเอียดละออได้ตามความเป็นที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยยิ่งเป็นความรู้ที่เด่นอยู่ด้วยความหลุดพ้นเป็นจิตตวิมุตติจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงได้เลยในโลกอันนี้สมมติกว้างแคบขนาดไหนเรียกว่าแดนสมมติไม่มีแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเข้าไปเทียบในความรู้แห่งจิตตวิมุตตินั้นได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมต่างกันอย่างนี้ความรู้เวลาท่านทรงขันธ์อยู่ความรู้ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครๆความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครแต่พูดไม่ได้ว่าไม่เหมือนเพราะอะไรนอกจากจะพูดออกมาอย่างหยาบๆเท่านั้นแต่ตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ในองค์ของท่านท่านเองไม่สงสัยแต่จะนำออกสู่โลกนั้น
ป็นสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างหรือไม่ควรเลยเป็นธรรมบางประเภทนี่แหละเรื่องความเป็นของธรรมความรู้ของธรรมภายในผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทราบความรู้อันนี้ว่าแตกต่างกันกับโลกอย่างไรบ้างให้ดำเนินปฏิบัติธรรมหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดลัทธิใดศาสดาองค์ไหนทำไมท่านถึงสอนโลกได้ถึง3แดนโลกธาตุแต่นู้นนรกอเวจีก็ทรงทราบทรงเห็นมาตลอดตั้งถึงพรหมโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเกี่ยวข้องทั้งนั้นในบรรดาสัตว์ตายใดที่จะมาเกี่ยวกับพยานของพระองค์ที่จะพอรื้อพอถอนพอแนะนำสั่งสอนได้พระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาโดยไม่มีประมาณขอบเขตเลยนั่นแหละความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านไปเรียนจากที่ไหนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ความจริงที่กระเทือนอยู่ภายในหัวใจท่านแล้วทำไมจะไม่กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่รู้ต้องรู้ได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาสั่งสอนโลกได้มากน้อยเพียงไรตามฐานะของโลกที่จะรับได้เท่านั้นเองท่านไม่ได้นำมาหมดอย่างท่านสอนมนุษย์เราท่านก็สอนแบบหนึ่งสอนเทวบุตรเทวดาท่านก็สอนแบบหนึ่งเทวดามีหลายขั้นหลายภูมิสอนเป็นขั้นเป็นภูมิตามอัตตามธรรมตามอัตยัตสายรูปปณิสัยของสัตว์จนกระทั่งถึงพรหมโลกสอนแยกสอนแยกไปโดยลำดับลำดาภาษาใจหรือธรรมที่ท่านนำไปสอนท่านเหล่านั้นไม่มีในมนุษย์เราแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงมีความรู้อันนี้ท่านไปหามาจากไหนท่านทำไมถึงสั่งสอนโลกได้เป็นลำดับลำดากว้างแคบลึกตื้นยาประหยัดแค่ไหนทรงสั่งสอนทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมดนี่ความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นที่กระจายทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่นั่นสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันในระยะนี้แหละท่านว่าธรรมความจริงทำความจริงนี้ไม่มีประมาณขอให้รู้ความจริงเถิดจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่เหมือนเราเรียนมาจดจำมามากน้อยก็ได้ตามสูตรตามคัมภีร์ตามวิหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเท่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปแต่หลักวิชาธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้กระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยท่านอันเดินที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงเหนือโลกตลอดเวลาเหนืออยู่เช่นนั้นโลกุตระโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกอยู่ตลอดละเอียดกว่าโลกตลอดละเอียดซึ้งจนกระทั่งโลกเอื้อมไม่ถึงท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดศึกษาเราเรียนก็ได้มาเพียงตำรับตำราเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบลานี้เท่านั้นแต่ถ้าศึกษากับตัวเองด้วยภาคปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมแล้วจะกระจัดกระจายแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจดวงเดียวนี่แหละนั่นแหละท่านบัดทำความจริงเพราะฉะนั้นทำความจำกับคำความจริงจึงต่างกันไม่เลยเหมือนกันเลยทำความจริงนั้นพอเจอเขาแล้วหายสงสัยหายสงสัยกิเลสค่อยหลุดค่อยลอยไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งม้วนเสือไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นจริงหรือความจริงแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่เหมือนกับความจำของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะเราจำได้อันนี้จำได้เท่าไหร่ก็จำได้เพราะเป็นแบบแปลนแผนผังอย่างเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนแบบแปลนเฉยๆเราไม่สร้างจะสร้างเราจะเขียนดูว่าทำมันเต็มห้องก็ได้แต่มันมีตั้งแต่กระดาษนั่นสิเต็มห้องไม่ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นในกระดาษนั่นเลยเราอยากจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างแล้วก็เอาแปลนนี้ไปขยายออกไปตามแปลนนี้แปลนสอนไว้ยังไงกำหนดไว้ยังไงเดินตามแปลนนี้แล้วบ้านเรือนก็จะเป็นไปตามนั้นนั่นเป็นผลขึ้นมาแล้วนี่แหละภาคปฏิบัติทำที่ว่าวิตกวิจารณ์ก็เพราะผู้ที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักศาสนธรรมจริงๆโดยที่องค์ท่านเองก็เป็นผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้แล้วอย่างนี้ก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับลำดาสถานที่บำเพ็ญก็
นับวันลำบากไปโดยลำดับลำดาเอาผู้ที่บำเพ็ญก็จิตใจหนักไปทางโลกทางสารหนักไปทางกิเลสตัณหามากยิ่งกว่าหนักในธรรมเสียแล้วพากิเลสลากไปถลอกปอกเปิดทั้งพระทั้งเนนประชาชนชาวพุทธของเราไม่มีประมาณผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งแล้วต่างคนต่างถูกลากถูกเข็นจากกิเลสไปสู่ความล่มจมแล้วมันก็อดคิดไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟมันลุกลามมาทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเราก็ทราบไม่ใช่หรือโลกนอกโลกไหนเมืองนอกเมืองไหนน่ะพิจารณาสิมันไหลมาทุกทิศทุกทางเพราะกิเลสเป็นผู้ผิดได้ทั้งนั้นกิเลสไม่มีขอบเขตในหัวใจสัตว์ทำได้สิ่งใดที่เป็นอำนาจของกิเลสแล้วมันทำได้ฉลาดแหลมคมกับฉลาดอยู่ในวงของกิเลสเมื่อทำลงมาแล้วผู้ที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วทำไมจะไม่ชอบกันเมื่อชอบกันแล้วก็พัวพันกันก็ไหม้เผาไหม้กันไปแหลกไปได้เพราะความฉลาดของตนที่เข้าใจว่าฉลาดนั่นแหละมันเผาตัวเองไม่ได้เหมือนความรู้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเผากิเลสเรื่อยๆนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมของชาวพุทธเราจึงจะไม่มีเหลือมันค่อยหมดไปอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านได้นำไปพินิจพิจารณาคำว่าโลกเจริญโลกเจริญโลกกิเลสมันเจริญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่มีกิเลสจะเรียกว่าโลกได้ยังไงกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจนั่นแหละเกิดในท่ามกลางแห่งกิเลสอยู่กับท่ามกลางของกิเลสครอบงำอยู่ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนไม่มีใครผิดแปลกกันใครค้นคว้าหาวิชาความรู้แขนงไหนมาก็มีเป็นแต่เรื่องของกิเลสตายค้นคว้าขันได้มาแล้วก็มาเผาเราเผาคนนั่นแหละเราบัดดิบว่าดีว่ารู้ว่าฉลาดความจริงมันฉลาดเพื่อเผาเจ้าของได้มาจากทางไหนก็มาเผาเข้าหนึ่งเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันถ้ามีธรรมเขาแทรกเขาแสงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคมีหมอมียาตามรักษาหรือรักษากับหมอกับยานั่นแหละมันก็มีทางหายได้นี่ก็เหมือนกันธรรมมีอยู่แต่ความสนใจในธรรมมีน้อยนี่แหละที่ทำที่ว่าเกิดความกังวลผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่จะทำลายตัวเองทำลายตัวเองสิ่งที่มีตกมากๆทุกวันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็คือโทรทัศน์เทวทัศน์วิทยุวิดีโอสำหรับพระปฏิบัติของเรานี้เรียกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยตัดขาดสะบั้นไปเลยถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้ตัดให้ขาดสะบั้นเป็นคนละโลกไปเลยแต่เวลานี้มันก็กลมกลืนเข้ามากับหัวใจของผู้ปฏิบัติเราของพระของเลนผู้ปฏิบัติเราให้มีความรักใคร่ใฝ่ใจกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไปเสียโดยไม่สนใจกับว่าเราทำเลยนี่สิสำคัญถ้าลงอันนี้ได้เข้าสู่วัดใดก็ตามวัดนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ซากเท่านั้นเองซากคืออะไรกุฏิซากคือพระคือเลนรูปพระรูปเลนที่ผ้าเหลืองครอบหัวไว้เท่านั้นแล้วกุฏิก็ว่ากุฏิพระเนรก็กุฏิเทวทัตผู้ทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นกุฏิของใครจึงเลือกจึงเยาะเหลือตั้งแต่ซากเรื่องอัดเรื่องธรรมนั้นไม่มีทางจะหวังเลยนี่แหละตัวทำลายอันหนึ่งมันเกิดมาจากอะไรพิจารณาสิมันจึงทำให้โลกทั้งหลายได้เพลินถ้าทำแล้วไม่ได้เพลินเพื่อสั่งสมกิเลสถ้าเป็นเรื่องของโลกของกิเลสแล้วต้องเพลินเพื่อสั่งสมกิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำดับแล้วเผาตัวของผู้พอใจของผู้สอดแสงหามาของผู้ชมหรือของผู้สัมผัสสัมพันธ์นั่นแหละให้ทิพย์หายไปปวงประจำนี่ค่าสิทธิของศาสนามันเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่ให้วิตกวิจารยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจแต่พวกเรานี่มันรักใคร่ใกล้ชิดติดพันเข้าไปโดยลำดับดาจนไม่มองดูอัดดูทำเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้หรือกับหลักศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนนี่ไม่น่าวิตกบ้างหรือพวกเราผู้ปฏิบัติเอาใครจากโจมเข้าให้สอดแสวงหามาแบบโลกเขาแบบวิเลศทั้งหลายนั่นเองจะไม่มีอะไรผิดแปลกเรื่องผ้าเหลืองมีอยู่ทั่วไปในด้านตลาดยิ่งมากถ้าผ้าเหลืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้วิเลศได้จริงถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติของเราคืออัดคือทำระมัดระวังสังรวมตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดวิเลศได้ป้องกันวิเลศได้หากว่าเราก็ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นและสอดแสวงหาสิ่งนั้นมาเท้าเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่มีอะไรเหลือเลยนะในซากของพระในวัดในวาพระเนนของเรานี่ที่น่าวิตกมากอันนี้เองแล้วสิ่งที่ลึกลับกว่านี้มันก็จะตามมาเรื่อย
เราก็ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมดูเอาเสื่อมอย่างนี้เองตำรับตำรามีในคัมภีร์โบราณมีในตู้ในหีบมีไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนมีแต่คัมภีร์แต่มันไม่สนใจคัมภีร์สิมันสนใจแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะเผาไหม้หัวใจตลอดเวลาแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนแล้วที่นี่ศาสนาก็ไม่มีความหมายก็ไม่สนใจจะเอาอะไรมามีความหมายคนมันหมดความหมายแล้วพระเรียนหมดความหมายไปแล้วจะเอาอะไรมาให้มีความหมายเช่นเดียวกับคนมันตายแล้วยาจะมีความหมายอะไรหมอจะมีความหมายอะไรก็เพราะคนนั้นมันหมดความหมายแล้วคนตายแล้วนั้นหมดความหมายแล้วจะเอาอะไรไปให้มีความหมายนะนี่ก็เหมือนการศาสนาจะมีความหมายมากมายทางไรก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนตายแล้วนี่ที่น่าคิดอยู่มากทีเดียวแล้วค่อยหมดไปหมดไปวงศาสนาก็ดีครับแคบลงมาครับแคบลงมามองเห็นกันจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่พูดซะแล้วมันมีแต่โลกเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆกิเลสล้วนๆจูงไปจูงปากจูงตาหูจมูกลิ้นกายจูงหัวใจทุกด้านทุกด้านไปเข้าในตะแลงแกงคือเป็นที่ฆ่าเป็นที่สังหารไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากมันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดิทำไมจะให้แต่ครูบาอาจารย์มีความห่วงใยวิตกวิจารณ์เจ้าของไม่มีวิตกวิจารณ์เจ้าของบ้างเหรอผู้จะล่มจมผู้ที่จะรับความชิบหายเพราะความทุกข์ความทรมานจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้ที่สมัครรักชอบในสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้ในหัวใจของเราถ้ายังไม่แสดงออกทางกายวาจาที่แสดงออกแล้วก็มากต่อมากแล้วมันเผาทั้งเป็นมากต่อมากแล้วเป็นยังไงได้คิดกันแล้วยังนักปฏิบัติเรานี่แหละที่น่าวิตกวิจารณ์มากคำว่าธรรมธรรมยังไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏพระธรรมไม่ปรากฏพระสงฆ์ไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มบ้านเต็มเมืองนี่หมดนั่นแหละศาสนาเสื่อมศาสนาหมดหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดในคัมภีร์โบราณมันหมดอยู่ที่หัวใจของคนของผู้ปฏิบัติชาวพุทธเรานี่แหละถ้าไม่คิดก็ให้ขอให้คิดเสียนักปฏิบัติของเราต่อไปมันจะสายเกินไปแล้วนะสายเกินแก้ไม่ได้ตายแล้วมันมีอะไรแก้กันแหละหมดทางมีพระลงตายจากมรรคจากผลตายจากอัตตธรรมในความรู้สึกในความประพฤติแล้วมันก็ต้องจมก็ไปหากิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟจนได้นั่นแหละนี่แหละคือคำว่าวิตกวิจารวิตกวิจารอย่างนี้เองแล้วหมดไปหมดไปพระเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ผู้ที่ควรกราบควรไหว้ให้เป็นที่ลงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายมันมีไม่ได้เพราะกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปถลุงจะหมดแล้วเป็นยังไงเราเองจะมาเลือกเป็นความภูมิใจของเราเองเสียเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เขาจะมากราบไหว้บูชาเราเลยครับความอบอุ่นเย็นใจสบายไปกลับบ้านกลับเดือนนั่นเลยตัวเราเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขหาความที่ไว้วางใจของตนไม่ได้เพราะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ด้วยอำนาจแห่งความรู้ของเทวทัตความการประพฤติตัวแบบเทวทัตมันก็เผาตลอดเวลาแล้วหาเกาะหาหลอนที่ไหนแม่น้ำสมุทรมันยังมีเกาะแล้วหัวใจเรามีเกาะที่ไหนหัวใจในวงชาวพุทธเราทั้งประชาชนทั้งพระเนรและพระปฏิบัติไม่มีเกาะมีดอนเป็นที่เกาะที่ยึดในความถูกต้องดีงามเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผามาอย่างนี้เราจะอาศัยอะไรพิจารณาที่นักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเต็มภูมิของศาสดาจึงนำธรรมมาสอนโลกและได้ตรัสรู้ก่อนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณาพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้พิจารณาทั้งนั้นเต็มหัวใจของท่านแล้วเราเป็นนักปฏิบัติไม่พิจารณาจะเอาอะไรไปแข่งกิเลสล่ะมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอามีแต่เอาความไม่พิจารณาความสุขเอาเผากินไปแข่งศาสนาธรรมแข่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีอย่างหรือพวกเราซึ่งกำลังจะเป็นเทวทัตหรือเป็นเทวทัตอยู่ในหัวใจของดูตลอดเวลานี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมีหลายขั้นหลายภูมิการกล่าวเทวทัตอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านพระเทวทัตนะเอาหลักเกณฑ์ของท่านมาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจเราต่างหากไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามพระเทวทัตนำเรื่องดีก็เป็นครูชั่วก็เป็นผูแล้วนำเอามาเป็นถูสอนซึ่งกันและกันให้เป็นคติพระเทวทัตท่านก็เป็นเวลานี้เวลาต่อไปท่านก็จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นเล่นเมื่อไหร่เลิศไหมพระประเจกพระพุทธเจ้าเวลานี้ท่านก็เสวยกรรมอยู่ตามความผิดของท่านเพราะคำว่ากรรมกรรมวิบากกรรมไม่ลำเอียงใครทำถูกทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในเวลาที่หลงก็ต้องหลงทั้งท่านทั้งเรานั่นแหละสำหรับพระเทวทัตท่านมีขอบมีเขตท่านยังจะผ่านพ้นไปได้จากกรรมอันหนาแน่นนี้แล้วจะได้เป็นพระเทวได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติสาระท่านจะแน่นอนในเวลานั้น
แต่พวกเรานี่แน่นอนหรือไม่แน่นอนดูที่หัวใจของเจ้าของสร้างอะไรไว้เป็นความแน่นอนในหัวใจบ้างไหมหรือมีแต่ความเลวๆแหลกๆแนวตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านผู้มาศึกษาก็มามากต่อมากผมก็สอนมาเป็นเวลานานตั้ง40กว่าปีแล้วสำหรับสอนพระนะแล้วจนเต็มภูมินี่เทศนี่ก็หลงหน้าหลงหลังอย่างเทศมานี่แหละพอพูดไปพูดไปหลงไปแล้วลืมไปแล้วแล้วตั้งใหม่อยู่ในนี้แหละมันรู้อยู่ในตัวเนี่ยมันลืมไปจะทำไงเพราะนั้นจริงไม่ค่อยจะเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนและใครๆก็ตามนี่งดไปแล้วเวลานี้มีประสงค์สารหมู่เพื่อนผู้บวชใหม่ก็มียังไม่ได้ให้นิสัยแล้วผู้อยู่เก่าผู้มาศึกษาใหม่ก็สับสนปนเปกันอย่างนี้ด้วยความหิวความกระหายอยากได้ยินได้ฟังในธาตุขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้วันนี้จึงได้ถูไถมาประชุมเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นำไปยึดไปปฏิบัติศาสดาองค์เอกอยู่นั้นตลอดเวลาให้พึงจำไว้ให้อย่างฝังใจทำอันเอกก็คือเอกตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอกตลอดเวลาไม่มีคำว่าใกล้หรือว่าไกลว่าอดีตอนาคตเป็นอากาลิโกทรงอยู่ตามความเป็นจริงของตนตลอดผู้ใดอยากได้ของดีของดีก็ให้พยายามกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ภายในหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับก็จะประสบพบเห็นซึ่งความสุขความท่านเจริญการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละเพียงตัวนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว

อ้าวเราจะเทียบกันเป็นคนละโลกแล้วนั่นจะอยู่ในขันขันจะเป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นครับถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดตอนธรรมชาตินี่มันพูดไม่ออกเขาบอกได้แต่ว่ารู้ทั้งรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลยอย่างที่เทศกิจนี้ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่อได้อาศัยแล้วมันจำเป็นอย่างนั้นก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละถ้าท่านคุณไม่หวังเอาอะไรจากกันเนี่ยคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันได้เห็นทัศน์พระราหูเป็นจักรพรรดินจอมยุ่งเหนื่อยแล้วยิ่งก็ต้องรับผิดชอบมันพาเดินพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาจ่ายกระดิกพิจารณาอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้มีเท่านั้นพยายามอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วก็จะเอาอะไรมาพูดอีกจะหาบกพร่องที่ไหนอีกจะบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันก็บูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันใกล้จะหลับปัจจุบันทั้งนั้นแหละนะครับท่านจะพูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของเกิดกับสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยๆทุ่มลงไปทุ่มลงไปอย่าหวังพึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มหรอกเราอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายเลยยวนตายเขาเดินไงยวนตายเดินไงที่เงียบใครจะไปร้องไห้เก่งยิ่งกว่ายวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจียวตายยวนตายเหมือนเงียบเหมือนยวนตายเป็นของละเอียดมากน่าจะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาแก้นี่ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำลงไปเวลามันสุดจิตมันเสร็จได้งานนี้งานเขาเหลือจะสิ้นไปแล้วสวยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการมีสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดมันเข้ามาเกี่ยวข้องมันยุ่งอยู่นู่นลาเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานนะไปนิพพานนี่เป็นปัญหาเราขอให้ใจตอนนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวครับพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีผู้รู้อยู่ไหมตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่มีอะไรมันมีปัญหาเนี่ยอันนี้พูดเรื่องความด้นเดาตัวความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นอันดาท่านพูดขึ้นใจที่เลยแล้วท่านรู้พระนิพพานอย่างเต็มใจเองนะแต่ที่ขี้เกียจตั้งนั้นนี่นะมันก็ยังนั่นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งแต่แรกไม่ขี้ผิดโลกสมมติชื่อเหมือนเรารับทานอิ่มเต็มที่เราไปตั้งชื่ออะไรอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นน่ะไปตั้งมันจะเริ่มเวลามันตั้งชื่ออิ่มลักษณะนั้นอิ่มลักษณะนี้ลักษณะกว้างแคบนั่นก็กว้างสอกยาวาหนาคืบเนี่ยในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพันร่างกายคือจะอิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตดวงนั้นเท่านั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าเป็นวงกรรมฐานจะหมดไปมาค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติมันเอียงไปสู่โลกเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่ออาจจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไว้ซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นอย่างนั้นนี่เองผู้นั้นขลังแล้วผู้นี้ขลังทั้งนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขลังทำจิตทำไมขลังเถออยู่ไหนก็สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้องไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่เลื่อมใสเป็นที่มงคลแต่หัวใจเขา
พระธรรมิกเทียนก็เป็นอัปมงคลของใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุไม่เกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ไปปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นนี้แล้วแล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับเราแล้วรับทราบก็สักว่ารับทราบรับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปเท่านั้นไม่นับถือเลยเจ้าของไม่นับถือเจ้าของให้คนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่อมย่องเจ้าของให้คนอื่นมายกย่องมันมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีให้คนอื่นเขามาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมอยากสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเพื่อชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่ไม่เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนนี่เหมือนตามหลักธรรมขบวนแล้วก็ไล่เข้าป่าขโมยเสื้อนาสนังแน่ฟังด้วยทั้งหลายบรรพชาขบวนแล้วอยู่ตามขบวนร่มไม้ชายป่าแต่เขาอันเป็นที่สงบสบายในการมองเป็นสมณธรรมเนี่ยหนูบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่าขาคันหาตอนที่ไม่ขันมันถลอกปอกเปิดขึ้นมาดีไม่ดีก็เป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนออกมามันก็เป็นหมาร่อนแต่งหมาแต่งร่อนพักแต่งร่อนไปเลยถลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจนอกนานานู้นมันผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมะนี่นะเราจะหาผลพันธุ์อะไรที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นเองโลกมีอยู่หาที่เหลือมันก็ได้ที่เหลือบวชทั้งมาเพื่อจะถอดถอนที่เหลือมันกลับมาสั่งสมที่เหลือเนี่ยแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาทำที่เหลือยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เราตรงนี้อยู่ตรงนี้จริงตัวนี้เอาเขาลดนับถือตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติสตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์พิเศษจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วพอภัยก็หมดไปหมดไปกิเลสเกิดแล้วหมดเป็นไรมันหมดไปหมดไปก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วสะอาดแล้วนั่นเองมันจะหาความวิเศษมาจากไหนดีไรก็วิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษแต่ท่านก็ไม่เสด็จสันไปอีกเหมือนกันที่เกียรติเสด็จไปเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นสั่งเพราะที่อยากพูดนั่งดับคุยนี่คนนั่นฟังคนนี้ฟังเขาได้นับถือบ้างอะไรอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะที่เด็กบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ต้องเป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นดัดตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เสียเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเอาเนี่ยเรามันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่ๆกับหลักกับอัปธรรมเถอะเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี่ยกย่องจากของด้วยข้อปฏิบัติส่งเสริมของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดละในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นเลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพึ่งเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลบถึงสามแห่งฟังดูแต่พระองค์ไ
พวกลำบากนี่กับพวกเราลำบากก็เป็นอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าลัทธิอับเปียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์มันเพียงสู้เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายมันเพียงแทบตายก็ไม่ได้เรื่องแต่นี่พระองค์สลบถึงสามหมอนทุกข์นึกทุกข์สาวกบางองค์ปากท้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักขุบาลพระโสนะพระโสนะเรื่องความเพียรประกอบความเพียรมากปากท้าแตกพระจักขุบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพที่เหลือก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาไหนมาพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอรับอะไรร่วงมีพระอินทร์เนี่ยขึ้นมาแสดงขึ้นพิมพ์สามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดพอเครื่องสายพิมพ์พอดีแล้วดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องข้ามสอนพระสุนัขท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาสติปัฏฐานบรรลุธรรมนั้นนะตาท้าแตกหลังจากนั้นกับที่เหลือก็แตกเรามีอะไรไม่ได้เรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ยที่เหลือก็แตกนั่นเองว่าผู้ขังต่างมีปัญญาใช้ปัญญาเลยยาอยู่ที่เฉยหาอุบายพิจารณาเปลี่ยนแปลงจิตปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนิพพานต่อไปก็ค่อยหมุนมันหมุนมันหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จองแล้วฆ่าที่เหลือไปเป็นบางตอนที่เหลือตายจริงตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวที่เหลือเข้ามารวมกันนะเบอร์เวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาเป็นสำคัญมีเงื่อนอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาถ้าที่บังเกิดมาเต็มก็คือกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากเลยถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะชัยไปจนได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ชัยตรงนั้นชัยตรงนี้ต่อไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาให้จริงให้จังแสดงหนักเพียงเป็นแบบฉบับของตัวที่เหลืออีกตัวคนขยันหนักเพียงคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรื่องกลัวอารมณ์มีวันทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมที่เหลือเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ก่อควรตัวเองให้ปุ่นทราบวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนเราไฟมาที่เรือที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้มีกิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเฉยมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองเรื่อยไฟที่เหลือมันก็เผาเรื่อยๆร้อนสติปัญญาที่เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาท้าฝืนกันเลยจะเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดับที่นี้เราไม่อยากให้มันติดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือชาบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเยอะเท่านั้นนะมันก็ฟาดทั้งลมอย่างหนักผิดมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยได้พูดถึงเรื่องปัญญาลมสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองผิดเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆที่เรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานาน
นี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมมันก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามแต่ละตามค้นกันสู้เลยเนื้อต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเถอะเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเขายอมจำนนต่อปัญญาหนักเนื้อมันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาตัวสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเสียงสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาอบรมสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นจะต้องเขียนมาตามสาเหตุที่มันเกิดออกที่แรกคนก็งงปัญญาอบรมสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งมหาพุทธาเป็นกษุนวราพรอะไรที่เนี่ยวัดพองหนึ่งเนี่ยฉันเล่าให้กับเองแต่ที่วัดวัดวิเวกรามวัดโรงงานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดเนี่ยถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้มูนี่ได้เป็นหนังสือเรื่องการหาบัวแต่ว่าปัญญาลงสมาธิไหนหาบัวเป็นกบคูเลยพระพุทธเจ้าว่าสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหาบัวเป็นกบคูวะไหนเนี่ยมาดูหน่อยพ่อสาวุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งประเทศแล้วทั้งมาดูหนังคือทำไมมันเจ๋งกว่าครูนักมหาบัวอยู่วะท่านสาก็เข้ากันพอมาดูเอ๊ะถ้าคนเลยนั่งอ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทียอมรับมีท่านนักมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยท่านมหาลัยนะถ้าเอามานั้นนะผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนไหนมาบวชได้เก่งกว่าครูได้หรือผู้ที่สองเราเป็นถูกเลยมาบวชได้เก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านไปเอ๊ะชอบคนไปฟาดตลอดเข้าทียอมละคือนั่นแหละตอนนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปจะลายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภัยตาที่รับปริภาวิตาปัญญาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัจเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่เด็ดทั้งปวงโดยชอบแปลตามตับท่านพูดเป็นลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะปัญญาจะรู้สมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันคึกขนองดื้อด้านนั้นน่ะเอานั้นน่ะมาทำมันได้ผลดีแต่ต้องเอากันอย่างจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้แล้วตกเวทีถ้าอย่างนั้นแล้วที่เหลือตกเวทีจิตหมอบเลยมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการทุกคนจะนำปัญญามาตีต้นจิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้หาผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าพูดทำงานจริงสมาธิทำงานแล้วเป็นผู้เราทำงานปัญญาไปอีกเราเหมือนทำงานปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์รุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำนันโจรมันจับภูเขาเสียงร่างถ้าว่าจะเทียบ
เรื่องธาตุขันธ์มันเป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์มันก็ลืมไปผ่าโผนมากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ได้เกิดพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันก็ค่อยเบาเบาเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นที่ไหลอยู่มีทั้งน้ำทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดตอนปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องเอาอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกพวกไม่ได้เวลามันอยากจะเอากบไปใส่ไม้ที่ต้นไม่ได้ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะใส่กบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกแยกกันออกได้เห็นประจักษ์ก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากไม้นั่นเองเอากันอย่างหนักอย่างผ่าโผล่โน้ตเต็มจริงพอเข้าไปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนๆแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอากบสายไม้แต่ไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลือดจากขวานแล้วหลายลิ้นก็หลายอย่างนี่เรียกว่าสติปัญญาจำนวนมากซึ่งมาจากสติปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนไม่จะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของนี่เราไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรหรอกเป็นเรื่องของที่เหลือจอมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยจะทำให้มันมากที่หนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องโวลันนี่เราต้องแสดงสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์ศาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยทำไมแล้วคล้อยตามที่เด็กทำไมไม่ว่าศาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปไม่ได้ความมันเป็นมันหนักปัญญาเราไม่เคยคาดเลยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ซึ่งสติปัญญาจิตวิมารถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องไปบังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้เท่านั้นเพราะจะเลยเถิดอย่างเช่นอุทุจักอุทจักในสังโยชน์เบื้องบนแล้วอุทจักอุทจักแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามาลารูปราคะอรูปราคะมานะอุทจักอวิชชาอันนี้เบื้องบนน้องไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะคือว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือกายมันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี่เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพ

รูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลับมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำรูปภาพอันนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาคืนมาเข้ามาถึงใจมาดับตรงที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปทั้งโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปรูปราคะนี้หมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันพากหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พากอะไรก็พากไปหมดพากจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีแต่จิตดวงที่ฟองใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่อยากสำหรับมานะก้าวมันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางภาคปฏิบัติหาตรงใสไม่ง่ายมานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความพอใจนี่แหละเรียกว่ามานะคือความพอใจนั้นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนฝูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมินี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียมองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าก็มันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าวก็คือความถือความรู้นี่นี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ตรงเพราะมันจึงติดเรื่องพันกันอย่างนั้นสนิทสนมกลมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่นะกล่อมนางนอนเขาว่านางบังเงาแล้ววาดภาพอวิชชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชชาเป็นอย่างนั้นนั่นวะเวลาเข้าถึงตัวอวิชชาจริงโหยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้แต่มหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอภะรักษาจิตดวงนี้ก็เลยจำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงเหมือนจับบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นแค่ตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธพี่น้องดูนี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นที่ว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนั้นเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตนโกรธให้เขาตาดำตาแดงจนเกลียดจนแค้นจนกับฆ่าเขาได้แต่นี่มันเป็นของดีนะคือความเชื่อที่เหลือนั่นเองให้พอถึงแบบนี้ยาวแบบนี้มันหมดไปนั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแท้ละทีตัวกัสสัตแท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลของมันจนได้นั่นแต่รักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลับปุ๊บสลับปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องนี่เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาอวิชชาอวิชชาเหนือมหาสติปัญมหาปัญญาอยู่แล้วน่ะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วอวิชชาเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมยังเหนือจิตเออยังเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังอวิชชายังเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลอวิชชาเดี๋ยวมานะซึ่งคำว่าอุทัจจานั้นหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟงจิตเพลินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยรั้งเอาไว้ไม่รั้งเอาไว้ไม่ได้แต่ของก็จะตายเหนื่อยก็เหนื่อยเครียดก็เครียดแต่จิตไม่ยอมถอยมีแต่จะเอาชนะข้าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายมีจะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นู่นนี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปความโลภความมุสาลูกเสียงเป็นลบเป็นผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันโดษอันหนึ่งอริยสัจอวิชชาหนึ่งอริยสัจอวิชชาตรงนี้อวิชชา

0: คือตัวนั้นละมานะมันคือตัวนั้นน่ะตัวของของเท่าไหร่ตัววิเศษวิโสที่เข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นเองสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายแต่มันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นคือเรื่องมันรู้จริงมันต่อจริงๆนะวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันไปติดใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสเนี่ยมันหลงอวิชชานี่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออันนี้การขังตาได้มันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นสมาธิจิตปัญญาแล้วเมื่อรักษากันนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังอะไรอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันมีทั้งมันเป็นลักษณะเฉาๆถ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกข์ละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติปัญญาเท่านั้นถ้าที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าของสายเดียวว่าสมองคือสมองสมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่สมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ก็มหาสติมัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมถ้าว่าเป็นจุดที่แน่นอนแต่ได้แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาเนาะฉะนั้นมันก็จิตก็เกิดความสนใจนี่นะสติปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรนะที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันจ่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะตามทั่วไปหน้าไหนที่นี่มันจะทนไม่ได้นี่มันอะไรครับนี่มันพิจารณามันก็ฟังเจ้ามหาวิมหาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้หรือเมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากเป็นรักษาอันนี้เฉยถ้าต่อเข้ามาทางนั้นก็พันกระจายไปหมดเลยพอวิชามันสลายตัวไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าฟองใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้แท้มันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่วิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับฟองที่ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสียนิโสนี่เมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองที่ควายโอ้โหกองที่ควายนี่มาทับธรรมชาติวิเศษแล้วไว้หนึ่งพออันนั้นทั้งหลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีทำดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วว่านนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงพ่อพระทัยแล้วเห็นโทษของตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่างไรสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงพ่อพระทัยทำความสงสารน้อยทั้งที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมธรรมชาติอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดท่อพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปจะต้องไม่นานฟังสวดพระพุทธเจ้าสุดท้ายที่ตลาดนั้นผมยิ่งกว่าพระองค์ฉะนั้นมาก็เหมือนกับ จะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้ก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอาจารย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์พูดนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้แล้วเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาเข้าปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนั่นทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาซึ่งดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้รู้ได้แล้วก็มีแต่พระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นพระแดงขึ้นมาถ้าสาวถ้ามหาพรหมมาราธนาพรหมมาจารุกาทีนี้ที่เป็นสิ่งสามก็ติดในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานของสก่อนคือพอมีแต่พระไทยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยเหตุผลอันที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกก็พอดีธรรมะผมเป็นธรรมะมาแล้วพรหมจารุกาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็ทรงเรียนญาณดูใครจะรู้เจ้าหนึ่งจริงในธรรมตอนนี้ได้ง่ายเรียนไปถึงดาวบททั้งสองอุลกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอะไรบ้างในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วเนี่ยก็โอ้โหเสียดายตายเสียดายเมื่อวานนี้บอกตายแล้วเนี่ยหมดหวังฟังดิตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมอกุศลธรรมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าพอตายองค์หมดหวังก็เลยยานย้อนหลังเลยจำก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าอ๋อพวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงหน้ามาผมก็เป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาเชื่อตะโบกุณังอัญญาเชื่อตะโบกุณังหายขึ้นโคกุณังยับสะพุทธังมีกำลังธรรมพุ่งอุตตาดิษยันติสิจริงจริงขึ้นได้ด้วยกำลังสัมปันตังที่เราทำขณะนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะได้เกิดทางขึ้นแล้วด้วยความจริงจริงเกิดธรรมจักรขึ้นเพื่อทางวิจารมลังธรรมจะพุ่งอุตตรานี้ทำมันจะผูกอันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นอ่ะเกิดปราศจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นทางมากยังมีสิ่งใดทำบังสัมปันธ์อยู่ทำบังสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นจากนั้นมันก็แสดงอนัตตลักษณะสุดกล่องปณิสัยจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสัจจิพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ได้ทรงเป็นอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานังเดวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคปกว่าอุดานังอุดาเนสิพระองค์ได้ทรงเป็นอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักเชื่อตะโพกลนันโนนักเชื่อตะโพกลนันโนว่าท่านยาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยที่พิการอายุโยคนนันยศอันนาคนนันโยวัตเววัตนามังโฮชื่อติโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญาปัญญะจึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต่ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าแต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสุรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารอนัตตาทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับถูกนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดงงๆผมยอมนับร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างหาที่ข้ามไม่ได้ก็คืออนิจจาและปฏิจจอนิจจพยายสุถึงมรรคนิพพานสิทำเมสิปิณิสิ
1: มโนวิญญาณในปีดีมโนสัมปัสเสปีดีติยัมปียังสัมปัสสังโนยัมปียังนี่จะปฏิยาปฏิติยาวิจารสุขข้างมาดุข้างมาดุขมาสุขข้างมาตัดนิ่งปีดีติมิบิดังมีรัตติมีราคามีรัตติมีทั้งนิ่งมุขมีติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดที่ปีติเบื่อหน่ายคือทั้งหมดปัญญาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนิบิดังมีรัตติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นเพื่อนอนัตตาคณะสูตรนี้พอถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณซึ่งปีมีนิตินิบินดังนิราชตินี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอริยสัจปริยัติสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนน้อยกว่าสุดแต่ส่วนนั้นจากว่าสูตรนี้มีข้อขัดกันเราจึงดึงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเกจิอาจารย์ท่านอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่เป็นจักรพรรดิท่านนั้นผมแน่ใจว่าถึงมาแล้วก็นิ่งปีนิสิตเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่อยู่ที่ขันธ์ห้าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันดวงเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบจิตนั่นถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาทิ้งปีโน่นนี่อย่างถึงรู้เท่าขันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่าขันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับอวิชชาที่มันพัวพันกันนั่นเป็นอันเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอยู่จนไปอวิชชานั้นแตกกระจายจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังๆด้วยความแน่ใจที่ไหนมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลพระตับปรมาสพระโสดาละนั้นนี่เรากับปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียนอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปเกิดที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงเอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันหมดมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแยกกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัติเราก็พอใจเราแน่ใจของเราเป็นระดับเมื่อเราก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นะเอาละตอนนี้ก็จำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายอยู่ไหนเอาธรรมญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังดูว่า

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อบอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นสมุนผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับมือเพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นนั่นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้อง
มองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังขนเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือน

ก็ยังต้องทำกลืนหมายผ้าทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับคนธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นธาตุสิทธิ์ของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังจิตขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกๆโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมะนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นท่าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจะเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่ออัตเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียเดียวกันไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดับใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยขนองมาเป็นประจำและทุกๆวันจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใคร่ต่อธรรมคือหลักอันถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วธรรมะสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไว้ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไว้ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัสขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลาย
เมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านใดไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคฉามิว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มันจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมปลีกตัวไปดำเนินทางของที่มีขวากมีหนามเครื่องทิ่มแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ตรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีถูกถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของถูกความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูทำสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ทั้งใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เอง
เป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและสร้างความอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางพิจารณาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โกปนะอิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัฏฏะโปรดได้ดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัฏฏะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั้นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเห็นควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ปิดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหากห้ามคงจักคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามคงจักภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่คือว่าท่านผู้ดับกงจักรได้จริงภายในใจถ้ากงจักรนี้ยังมีอยู่ดับใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็คือว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับคงจักภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุติดภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาจากเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอะไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกัน
เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานขึ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจหวังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแม้จะยากแสนยากลบกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม้สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราทางหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งทางโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนเพื่อไหนไม่สามารถจะช่างตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากเรืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัว
ชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมือสี่มือเขารับอย่างนั้นเราก็นำแบบฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมือหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยกินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะนี่การรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกถึงเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่ถึงเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วนี่เบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอีมังสาใครตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไป
เห็นทุกขึ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะคำรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้เสียเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เงียบนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นนี่ลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปาทานคำยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านมาเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพยามาจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุกเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้ก็เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันมาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้เพียงจะได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปาทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราถอนแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ได้ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราน่ะเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าศึกได้สลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้จากส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมุติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมุติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิ้วแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเรา
ความบริสุทธิ์นี้เป็นเราความบริสุทธิ์นี้เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั้นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเปลี่ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเปลี่ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสุทธิ์เป็นเราเราคือความบริสุทธิ์อันนี้หมดการปักปันเขียดแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ชาติผู้รื้อถอนพบถอนชาติผู้รื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่เกี่ยวกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มาดิบติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนของป่าซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถขาดสารจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศีลสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

กะปริเอวดุขะโทมนัสสุภายัสสะปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโกดุโคปิเยหิวิปโยโกดุโคยัมปิชังนลัพพติตัมปิทุกขัง

บาหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนานิจจสัญญานิจจสังขารานิจจวิญญาณังอนิจจ

0: วสะเทวรสะลุคคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังปะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานะกาลิยังปปัจจิตาตัสมิงภะคะวะติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังขโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆเรายังจะมาอยู่ด้วยความประมาทมันสมควรกับธรรมเลยความประมาทมันเป็นเรื่องเหมาะสมกับเรื่องของกิเลสซึ่งพาสัตว์โลกจมอยู่ในวัฏฏะสงสารมามากเท่าไหร่ก็เพราะความประมาททั้งนั้นการปฏิบัติหาความจริงจังไม่ได้ทำไม่ใช่ของปลอมกับหาความจริงจังไม่ได้นั้นมันจะเข้ากันได้ยังไงทำเป็นของจริงการปฏิบัติต้องจริงเด็ดจริงทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าธรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจริงทุกอย่างการละก็จริงการบำเพ็ญอะไรการละการถอนก็จริงไม่จริงไม่ได้ดูเพื่อนของผมอินาละอาใจก็โดยลำดับลำดับนั้นเพราะบวกลบคูณหารอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเพื่อนที่มาอาศัยเราทุ่มเทลงเต็มความสามารถทุกแง่ทุกมุมในการรวมสั่งสอนไม่เคยปิดบังหรือยังถึงข่าวเปิดเต็มที่เปิดหมดหัวอกเปิดหมดตับหมดปอดให้หมู่เพื่อนได้ฟังให้มันถึงเหตุถึงผลถึงความจริงซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นจะมาเลาะๆแหลกๆมันใช่ได้ที่ไหนเห็นยังไม่ยะถาสัพพีเท่านั้นก็ไม่ถูกนี่แสดงเห็นความเลาะแหลกความเหลวไหลของเจ้าของมากเพียงไรไม่สนใจเห็นว่าไม่สำคัญก็คือตัวเองไม่สำคัญนั่นเองจึงเห็นสิ่งใดที่เป็นสาระแถวนั้นไม่สำคัญมันขึ้นอยู่ที่ไหนไม่ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองยะถาสัพพีบทธรรมต่างๆเหล่านั้นเป็นอัตเป็นธรรมใครจะนำมาเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่นำมาทำเหล่านั้นก็ไม่มีสูญหายอะไรไม่เสียหายอะไรมันเสียหายที่บุคคลมันดีอยู่ที่คนไม่ดีอยู่ที่คนการพูดไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักของธรรมเขาวินัยจะเป็นความเสียหายแก่ธรรมแก่วินัยได้อย่างไรก็ต้องมาเป็นความเสียหายแก่ตัวผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นสิไม่ถูกธรรมต้องเป็นความเสียหายสำหรับเราเองมีเด็กเทศทุกแง่ทุกมุมให้รู้เรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องพัวพันอันจะยังตนให้ตกต่ำลงไปมันอยู่เสมอนะมันมีอยู่ตลอดเวลาตัวเองไม่ทราบเนี่ยสำคัญไม่ทราบว่ามันเป็นสิ่งกดทวงภาษาธรรมะท่านเรียกว่ามันเป็นที่ไรเราไม่รู้ไม่ทันมันถึงนั่งงัวที่เขาต่อยกันเขาต่อยถูกที่สำคัญที่จุดไหนก็ตามก็คือผู้ต่อสู้นั้นไม่ทันนั่นเองรู้ไม่ทันรับไม่ทันจึงต้องเสียท่ามีเรารู้กลมายาของกิเลสไม่ทันมันแล้วจะไม่เสียท่ามันได้อย่างไรยืนเดินนั่งนอนมีแต่อาการของความเสียท่าให้กิเลสทั้งนั้นมีท่าไหนที่ท่าไม่ต่อสู้กิเลสอยู่นั่นมีเล็กนิดเดียวมีน้อยนิดเดียวแล้วจะไปหวังเอาชัยชนะจากความน้อยนิดเดียวนั้นได้อย่างไรมันพูดไปก่อนเรื่องกิเลสมันก็ต้องเสกขึ้นมาอีกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสหรือว่าท่านดุด่าว่ากล่าวที่คำชายอะไรไปมันกิเลสไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องกระเทือนกิเลสกิเลสจะชอบยังไงแต่เป็นเรื่องที่ถูกทำเมื่อเราไม่รู้กฎมายาของกิเลสมันก็ต้องคิดอย่างนั้นนี่เรารู้ไหมเรื่องอย่างนี้อุบายวิธีแก้กิเลสก็สอนนั่นเนี่ยหนักเบาขนาดไหนเป็นอุบายของการแก้กิเลสทั้งนั้นแล้วไม่ได้หาเรื่องความเสียหายทิพหายผลปี้ไม่ดีไม่งามอะไรมาสั่งสอนหมู่เพื่อนจะหนักเบามากน้อยเพียงใดมีแต่เรื่องของอุบายของการถากถางกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนอยู่ทั้งนั้นนะแล้วกิเลสที่มันเป็นข้าศึกต่อธรรมมันก็แทรกเข้ามาขวางธรรมเข้ามาก็ขวางตัวเองนั่นแหละไม่ให้เข้าถึงธรรมได้มีผลสุดท้ายกระจมไปตามมันไม่รู้ตัวเลยเรื่องอะไรรู้ตามลำพังมันก็ไม่ได้เรื่องครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแทนที่จะยึดจะถือว่าไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ตัวเองในฐานะที่ควรจะได้ซึ่งไม่สุดวิสัยมันก็ไม่ได้เ
นั้นเราจะเอาความหยุดความดีจากมันมันก็เหลวๆไหลๆไปมันก็เคยบอกเสมอว่าบวชนั่นน่ะเรานั้นบวชกิเลสไม่ได้บวชกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันอยู่เสมอแม้ในขณะที่บวชมันก็ยังต้องเป็นข้าศึกมันไม่เคยมาเป็นมิตรกับเราเลยเหตุไหนหลังจากการบวชไปแล้วมันจะไม่เป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่แก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแล้วจะแก้อะไรเวลานี้สิ่งที่เป็นคุณแล้วไม่ได้เป็นข้าศึกต่อเราจึงเรียกว่าคุณสิ่งใดที่เป็นข้าศึกสิ่งนั้นไม่ใช่คุณต้องเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามากน้อยตามสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละมันพิจารณาผู้ปฏิบัตินี่ก็ลดลงกำลังบางชาจิตใจมันถอยเข้ามาโดยลำดับลำดาไม่อยากรับภาระทุลังอะไรอยู่โดยลำพังเจ้าของให้มาเป็นความสะดวกยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน้อยพระเนรแค่ไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่จะรับความลำบากนะเพราะกำลังมันลดลงทุกทีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เล็กน้อยมันก็ทุกได้ง่ายมีการได้ง่ายทุกร่างกายนั่นแหละไม่ใช่อะไรมันก็รู้ได้ง่ายสิงั้นวันหนึ่งจะอยู่ตามลำพังสะดวกเลยไม่ยุ่งกับอะไรความยุ่งอะไรนั่นแหละเพื่อนจะมาฟังการอบรมก็ให้กินให้ฟังเขาวิปฏิบัติสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมอนี่เว้นไม่ได้ขาดไม่ได้สติเป็นพื้นแห่งความเพียรจริงๆจากนั้นก็ปัญญาตามกันมาข้างนอกข้างในจะทำอะไรควรพินิจพิจารณาความเคยพิจารณาอยู่เสมอเป็นนิสัยหนึ่งที่จะสั่งสมตัวขึ้นให้มีความแก่กล้าทางด้านปัญญาเวลาเรามาใช้พิจารณาทางด้านธรรมะโดยตรงเช่นพิจารณาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยมันก็ไปได้คล่องตัวไปได้รวดเร็วกว่าที่จะกลับมาฝึกเอาทีเดียวให้เป็นทีเดียวกิจการงานใดก็ตามสติให้มีความจดจ่อต่อเนื่องกันเสมอกับงานนั้นๆนะพิจารณาทางด้านในงานนั้นก็ต้องมีความใคร่ควรพิจิตพิจารณาไปตามด้วยเวลาเข้ามาพิจารณาภายในมันก็ง่ายสติก็อยู่กับตัวอยู่แล้วเคยฝึกกันอยู่แล้วก็ไม่ยากปัญญาก็เคยพิจารณาอยู่แล้วมันก็คล่องตัวไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องจะหวังจะตักตวงมรรคผลนิพพานหวังเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าประโยชน์พยายามไม่สืบเนื่องกันในความชอบธรรมที่ควรจะความเจริญของจิตมันก็เจริญไม่ได้ขอให้พากันเข้าใจงานของพระเรานี่คืองานภาวนางานต่อสู้กับกิเลสเป็นงานอันเยี่ยมเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีงานอื่นใดที่จะยิ่งกว่างานจิตตภาวนานี่เลยสำหรับพระงานอื่นก็ทำไปเท่านั้นพอได้อาศัยอย่าได้เล่นด้านเป็นเพ่นปั่นผ่านการประกอบความเพียรให้เอาจริงเอาจังเราไม่เห็นความไม่เล่นด้านเป็นเพ่นปั่นผ่านไปตามกระแสของกิเลสฟัดไปเหี่ยงไปฟัดไปถูไถไปว่าเป็นสิ่งประเสริฐเลิศเลออะไรเลยมีแต่ความสลดสังเวชเท่านั้นเมื่อมองไปเห็นอากัปกิริยาอย่างนั้นจะอยู่กับรายใดก็ตามมันเป็นนักต่อสู้อยู่เสมอทุกข์ใครก็ทุกข์สิทุกข์เพื่อสู้ที่เหลือมันเป็นความเสียหายล่มจมที่ตรงไหนการนอนจมอยู่กับกิเลสนอนใจอยู่กับกิเลสมันเป็นของดีเมื่อไหร่โลกนี้เคยจมกันอยู่อย่างนั้นแล้วมันมีอะไรเป็นของแปลกของอัศจรรย์ในโลกนี้พิจารณาให้เห็นตามหลักธรรมนี่สิอะไรประเสริฐในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมอ่ะถ้ามันฝังให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นในใจเราสิปรากฏขึ้นมากน้อยจะเห็นความเด่นขึ้นเดือนดอกของจิตใจของธรรมเพื่อสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่เสมอนี่แหละที่ท่านต่อยเมื่อธรรมโผล่ขึ้นมากน้อยเพียงไรธรรมนี่เหนืออะไรที่ควรจะปล่อยนั้นได้ก็ต้องปล่อยนั้นโดยลำดับเพราะธรรมเป็นของประเสริฐโดยลำดับอยู่แล้วเพียงขั้นใดปรากฏขึ้นมานี้ก็จะควรเหนือกับโลกามิตรอันใดมันก็ปล่อยของมันไปโดยลำดับเข้าขั้นละเอียดก็ปล่อยละเอียดก็ไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งไม่มีเหลือเพราะอะไรถึงปล่อยเพราะอันนี้ดีกว่าสิ่งนั้นจะยอมถือสิ่งนั้นมาแข่งสิ่งของวิเศษได้ยังไงก็เหมือนกองหูกองพูดนำมาแข่งทองคำทั้งแท่งมันควรกันได้หรือใครๆก็รู้คุณค่าของ
ทองคำทั้งแท่งกับมูดพูดกองหนึ่งนั่นแหละมันเป็นไงเวลามันเทียบมันเข้ากับเทียบอย่างนั้นมันปล่อยมันเองรู้เองอันใดที่ดีในที่ชั่วกันเหนือกันเหนือกันมันก็ปล่อยไปทางเหนือไปทางเหนือนั้นแหละมันไม่ลงทางต่ำเลยอะไรมีคุณค่าเหนือกันอันนี้มันมีแต่กิเลสเหนือจิตเหนือใจเหนืออัตถธรรมทำโผล่ขึ้นไม่ได้เราจะเห็นอะไรเป็นของประเสริฐเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์พอจะนำมาแข่งกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะแข่งเลยมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอัตธรรมอยู่ภายในใจซึ่งควรจะเกิดขึ้นได้จากผู้ปฏิบัติแต่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความนอนใจความตายใจความเอาสุขเป็นสุขก่อนถามนั่งอยู่เฉยๆสบายนอนอยู่เฉยสบายไม่ต้องกดขี่บังคับไม่ต้องทรมานฝึกฝนตนมันเป็นความสะดวกสบายนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลก็เหยียบย่ำตลอดเวลาแล้วหาของวิเศษวิโสอะไรที่จะมาเป็นคู่แข่งอัตธรรมเพราะคู่แข่งกิเลสล่ะมันก็ไม่มีนี่เรื่องมันไม่ปรากฏในใจเป็นอย่างนี้เราจะไปคิดจะไปคาดในเรื่องมรรคผลนิพพานมันจะไม่มีให้ดูที่สัจธรรมมีอยู่ภายในใจของเรานี่แหละตัวยืนทำยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้ทุกสมุทัยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นฝ่ายท่าศึกนิโรธมรรคเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายดับทุกข์ให้เจริญมรรคคือความภาคเพียรสติปัญญาเป็นน้ำขันขึ้นภายในใจของตนนี่เป็นการบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายภายในจิตใจคือสมุทัยจางลงไปโดยลำดับลำดับธรรมนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกเมื่อกิเลสดับไปมากน้อยความดับทุกข์มันก็เป็นไปตามนั่นแหละเป็นจิตญาณเท่านั้นทำสองอย่างเป็นเครื่องกิจกรรมมรรคผลนิพพานไม่ใช่ดินฟ้าอากาศการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนที่จะมากิจขวางมรรคผลนิพพานสมัยนู้นสมัยนี้สมัยไหนจะมาเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานไม่มีนอกจากกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานกิเลสคืออะไรคือสมุทัยนันทิราคะตาปัจจัตตะปัจจัยพินันนีส่วนใหญ่ก็คือว่ากาเสื่ออยู่ที่อย่างคืออะไรนะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความดิ้นรนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยไม่หาความอิ่มพอไม่ได้ก็คือกิเลสตัณหานี่จะให้มันมากเท่าไหร่มันก็ไม่พอนี่แหละตัวปิดกั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะอำนาจของสมุทัยเป็นผู้ผลิตขึ้นมามรรคคือข้อปฏิบัติเป็นเครื่องทำลายสมุทัยผลิตขึ้นมาแก้กันนี่ทำฝ่ายแก้มีอยู่สองคือมรรคกับนิโรธมีเท่านี้อย่าไปหาจะไปคาดไปหมายที่อื่นที่ใดจะไปหาตะคุบเงามันอยู่กับตัวมันอยู่กับเราจะแท้ไปหาตะคุบเงาทำไมของจริงอยู่กับเราเงานั้นของจริงเมื่อไหร่มันเป็นของเทียมขึ้นมากับตัวของเราเองที่เรียกว่าเงาเมื่อผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นแหละเงาตัวจริงอยู่ที่นี่กิเลสเวลานี้เป็นยังไงสมัยไหนกิเลสมันไปอยู่กับสมัยนู้นสมัยที่ไหนเราก็เห็นไหมไปอยู่กับต้นไม้ภูเขาอยู่กับดินฟ้าอากาศที่ไหนหรือดินน้ำลมไฟที่ไหนไม่เห็นมีมันอยู่ที่หัวใจมันมีการมีสมัยไหมกิเลสครอบหัวใจของสารโลกไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่จะแก้กิเลสจะไปหาการสถานที่ที่ไหนบำเพ็ญธรรมนั้นจึงจะทันกิเลสมันมีอยู่ที่ตรงไหนก็ฟาดทะลุที่ตรงนั้นเลยถ้าตีปัญญาศรัทธาความเพียรทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ก็เราทำงานทำไมจะว่าเราทุกข์หรือเข้าสู่สงครามต่อสู้กับกิเลสทำไมจะไม่ทุกข์เราต้องยอมรับเลยถ้าจะเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าเคยทุกข์มาแล้วไม่ใช่ผู้ร่างมือควายเปิดแล้วมาสอนพวกเราให้รับเป็นกองให้เป็นกองทุกข์อย่างนี้ด้วยความตะเกียบตะกายเพราะความเพียรลำบากลำบนพระพุทธเจ้าในร่างมือเปิดสาวกทั้งหลายร่างมือเปิดมีที่ไหนองค์ไหนจะสลบสลายก็มีมากมายเลยเพราะความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรจึงได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมาท่านวิเศษขึ้นมาด้วยทางแถวนี้เหนื่อยหนักก็สู้ชื่อว่าเป็นนักรบแล้วไม่ถอยนี่ทางของศาสดาทางสาวกที่เป็นชนะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้เราจะเดินทางไหนท่านเคยสำเร็จผลในทางไหนท่านก็นำทางนั้นมาสอนเราเพราะทางอื่นไม่มีใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านที่นำธรรมมาสั่งสอนโลกท่านฉลาดแหลมคมขนาดไหนแล้วเลือกเส้นหมดแล้วว่าทางใดไม่เหมาะนอกจากทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่เท่านั้นเป็นทางที่เหมาะสมกับการแก้กิเลสจึงได้ประทานธรรมเหล่านี้ไว้พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติมรรคผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่หัวใจ
แต่ที่มันมืดมนอันตรการอยู่ที่ตรงไหนความมืดมนอันตรการนั้นแลเป็นสิ่งที่ปกปิดบังความสว่างกระจ่างแจ้งแห่งความจริงคือธรรมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันมาเปิดออกมากน้อยก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเปิดออกเต็มที่มันมีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยความมืดก็ไม่มีเลยนั่นจะถามหาความสว่างภายในใจที่ไหนที่นี่อโลโกอุตปาดิอันว่าในธรรมจักรกับร่างสุขระวังโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนได้แก่อะไรก็ได้แก่เอโปธรรมโมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันนั่นแหละนะท่านไม่มีหรอกคำว่ามืดว่าสว่างเหมือนเมื่อวันปีเดือนนี้ไม่มีจิตดวงนั้นถ้าลงได้สว่างแล้วสว่างไม่มีกิเลสตัวใดเข้าไปครอบได้เลยอยู่ที่ใจอย่าไปคาดไปหมายอยู่ที่ปกคลุมหุ้มห่อทั้งภายนอกภายในก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือได้เพราะอำนาจของกิเลสพาให้สำคัญมั่นหมายให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธในสิ่งนั้นเกลียดก็ติดได้โกรธก็ติดได้รักก็ติดได้ชังก็ติดได้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันติดกันได้ง่ายๆแต่ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่รักไม่ชังนี่คือธรรมเราจะพิจารณาให้ถึงแก่นแห่งความจริงคือไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธเพราะทราบตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่มันเป็นของลำบากนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนี้แต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นของปลอมทั้งนั้นที่แทรกอยู่ภายในจิตไม่ใช่เป็นเรื่องแท้มันจึงทำจัดโลกให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรักก็มีเพราะความชังก็มีความเกลียดความโกรธก็มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาหนึ่งก็เป็นหนึ่งพิจารณาหนึ่งก็เป็นหนึ่งร้อยสันพันในของกิเลสเป็นไปหมดนั่นเวลาจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสถ้ามันใช้สติปัญญาให้แหลมคมกว่ามันไม่มีทางแก้มันได้ต้องฟาดกันลงมือนอกจากความปกปิดกำบังภายนอกยึดให้ถืองมงายแบบงมงายแล้วมันก็ยังมีในขันอีกรูปคือร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์เฉยๆมีอยู่ทั้งทางร่างกายและจิตใจจนกระทั่งถึงวิญญาณสิ่งนี้เป็นเครื่องปกปิดกำบังความจริงธรรมของจิตได้ทั้งนั้นเพราะกิเลสถือเป็นเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งนี้เป็นวิบากของกิเลสที่เกิดขึ้นมาจากหน้าของกิเลสวิบากของกิเลสก็คือร่างกายนี้สัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของกิเลสตัวกิเลสขัดกันออกมาให้สำคัญมั่นหมายต่างๆมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังมรรคผลนิพพานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดให้รู้ให้เห็นความจริงแล้วปล่อยกันไปโดยลำดับรูปมีอะไรบ้างในรูปนี้นะเปิดเข้าไปที่ความตายชาติผีดิบทั้งคนทั้งคนทั้งคนทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็เปิดของมันเองปล่อยของมันเองเมื่อปล่อยลงไปมันก็ถ้าแจ้งไปเรื่อยๆแล้วจะไปติดตรงไหนเหมือนพิจารณารอบขอดคิดหมดแล้วมันก็เปิดเผยเต็มที่เป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองถามหาที่ไหนที่มีมรรคผลนิพพานเหมือนเราอยู่วัดป่าบรรดาจะไปถามวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกผู้อยากมาวัดป่าบรรดาเมื่อมาถึงวัดป่าบรรดาแล้วอยากไปที่ไหนอีกวัดป่าบรรดาอยู่ไหนนั่นอยากไปวัดป่าบรรดาที่ไหนอีกนั่นก็หมดความอยากอยากความอยากของธรรมก็อยากเพื่ออิ่มพอนั่นเองไม่ได้เหมือนความอยากของกิเลสความอยากของกิเลสหาความอิ่มพอไม่ได้ความอยากของธรรมนี่มีความอิ่มพอได้พอถึงที่แล้วก็หาอยากหาอยากเป็นลำดับลำดาไปถึงจุดไหนก็หาอยากจุดนั้นถึงจุดไหนหาอยากจุดนั้นถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นแล้วหาอยากโดยประการทั้งปวงแม้นิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรนิพพานคืออะไรมันก็รู้เองนะพอพูดไปพูดไปมันอดไม่ได้นะทำไงเขาพูดมันหลังเร่งไปตามเรื่องพูดมันก็ประเทือนส่งจิตออกข้างนอกรู้ภายในถ้าส่งออกนอกก็ออกส่งไปเทียบเคียงในเหตุในผลในอานในธรรมเพราะเป็นธรรมทั้งข้างนอกข้างในถ้าจิตผู้พิจารณานี้เป็นธรรมเป็นได้ทั้งข้างนอกข้างในเช่นเดียวกับสมุทัยมีได้ทั้งภายนอกภายในคิดได้เป็นกิเลสเป็นได้ทั้งนั้นข้างนอกก็เป็นได้ข้างในก็เป็นได้คิดได้เป็นธรรมข้างนอกก็เป็นธรรมข้างในก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นผู้มีสติปัญญาจึงได้ประโยชน์ไปโดยลำดับนะเกิดประโยชน์ตลอดไม่ว่าจะพิจารณาข้างนอกหรือจะพิจารณาข้างในเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแต่พิจารณาเป็นกิเลสมันก็เป็นกิเลสไปหมดไม่เป็นธรรมให้
อยู่ด้วยกันก็นานเป็นยังไงภาวนามันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสอนก็สอนถูกจุดที่หมายที่แน่ทุ่งมุมอยู่แล้วทำไมผู้ปฏิบัติมันถึงไม่เป็นไปว่าแสดงมันไม่ได้เป็นไปตามที่สอนนี่เองมันเป็นไปตามที่สอนมันจะไปไหนพ้นวะเพราะว่าต้นเราเกาหมัดมาสอนมันได้อวดนะผู้ตามคนจริงนี่ดังนั้นการสอนแสดงหาครูอาจารย์ที่ถูกต้องแม่นยำในการให้วาดสอนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวสำหรับผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าปราศจากครูอาจารย์ไม่ได้เรายอมรับ 100% เลยความอยากอยากเท่าไรก็อยากแต่ว่าดำเนินไม่ถูกมันก็ไม่ได้ผลนะตรงนี้ผู้แนะนำอุบายวิธีสั่งวิธีต่างๆในการปฏิบัติมันเริ่มจะเข้าใจนะจริงจังต่อสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนำมาพูดปฏิบัติตัวจริงๆผลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนี่ว่าถ้ามันจริงจังมันปรากฏนะสมาธิมันจะไปไหนพ้นวะเนี่ยความฟุ้งซ่านเพราะอะไรพายฟุ้งซ่านก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสพายฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านที่ตรงไหนตั้งหน้าตั้งตาเข้าตรงนั้นเข้าจุดนั้นบังคับกันที่จุดนั้นเหมือนจะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันลงนั้นสติจะปัญญาถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ลงที่นั่นถ้าจะใช้สติจอบบังคับกันไม่ให้มันคิดมันจะไปไหนว่าจิตสมมติว่าบริกรรมทางไม่ถี่เหมือนเช่นเราบริกรรมทำบทใดเพื่อพุทธะเบื้องต้นเราบริกรรมห่างๆไม่ถี่มันแทรกได้ความคิดปรุงแต่งออกมาได้ขยับเข้าไปความตั้งใจมีอยู่ขยับเข้าจนถี่ยิบถี่ยิบขนาดไหนก็มีความตั้งใจอยู่นั้นให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันจะเป็นยังไงจิตนี่มันรู้ทำไมไม่รู้นี่เคยทำแล้วนี่มันจะมาพูดเฉยสงบขึ้นได้นั่นก็ได้คติหนึ่งขึ้นมาอีกนอกจากได้รับประโยชน์ในขณะนั้นแล้วยังเป็นคติเรื่องสอนตนต่อไปอีกในวาระต่อไปทำอะไรถ้าไม่ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงถิ่นมันก็ไม่ทราบเหตุทราบผลได้ชัดเจนประจักษ์กับตัวเลยมันก็เลาะๆเลยเร็วๆหลายๆอย่างนั้นวันนี้ก็อย่างนี้วันหน้าก็อย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นเมื่อกับเรื่องอะไรนั้นเราก็เราไม่ถึงได้จังอะไรกับสิ่งที่ควรจะจริงมันก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เลยท่านปัญญาอธิบายบอกว่า

ทำท่านเหมือนกับพระสมัยปัจจุบันลูกมูลร่มไม้เป็นที่เรียกชั่วกาลที่ออกพรรษาแล้วเมื่อเข้าพรรษาก็หามีที่มุงที่บังมุงบังก็พอมุงบังแดดฝนไปเพื่อจะบำเพ็ญสมณธรรมในข้างพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประชนม์พาสาวกทั้งหลายอยู่บำเพ็ญในที่เช่นนั้นสถานที่นั้นทางโลกไม่รู้หราถือว่าไม่รู้หราแต่ทางด้านธรรมะแล้วคือสถานที่ชั้นนั้นเช่นนั้นแหละเป็นสถานที่รู้หราเพื่อทำรู้หราในทางด้านอัตถะเพราะธรรมกับโลกต่างกันถ้าธรรมเป็นแบบโลกแล้วธรรมก็ไม่ใช่ธรรมต้องกลายเป็นโลกไปหมดธรรมคงเป็นธรรมโลกเป็นโลกด้วยมาก็เพราะความแตกต่างกันจึงได้ให้นามว่าโลกและธรรมฉะนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติจงอย่าลืมว่าคำว่าธรรมกับโลกนี่อาศัยกันอยู่ก็ไม่เหมือนกันความคิดของนักบวชกับความคิดของคฤหัสถ์ทั่วไปนั้นไม่เหมือนกันกิริยาแสดงออกทุกอย่างจึงจะให้เหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นแบบธรรมอยู่เสมอความคิดเรื่องใดก็ตามซึ่งเคยคิดมาแต่ก่อนที่เป็นนิสัยของคฤหัสถ์หรือของโลกนี่เข้ามาบวชในศาสนาแล้วความคิดต้องเปลี่ยนไปหมดกิริยาการต้องเป็นไปเรื่องตามเรื่องของธรรมทั้งนั้นเรื่องของธรรมก็คือเรื่องชำระสังขารสิ่งที่ลบลวงดังภายในจิตใจซึ่งสังมาเป็นเวลานานนั่นแหละด้วยเห็นนี้ทุกอากัปกิริยาแห่งการเคลื่อนไหวจึงเป็นการชำระสาสางสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจะถือเอาความท้อถอยแอมาใช้นั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักธรรมของผู้บำเพ็ญเพื่อการชำระสาสางอย่าลืมตัวในตรงในตอนนี้ซึ่งมันไปได้คิดกันสิ่งที่สกปรกทั้งหลายมันเป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วโดยไม่ต้องหาการหาเวลาเวลาสถานที่อิริยาบถมันก็เป็นสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในใจประจำตัวอยู่แล้วแต่การชำระสาสางเรานั้นมีมากได้เป็นบางการบางเวลาเพื่อจะให้ทันกันกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจแล้วมันควรตั้งหลักลงภายในตัวเองเสมอด้วยอาการผู้ชำระสติเป็นพื้นนั้นสำคัญที่จะชะล้างสิ่งที่เป็นพื้นอยู่ภายในใจปัญญาลงแผ่วถางแผ่วถางไปเรื่อยๆนี่แหละที่ว่าพุทธังสังฆังสนังกระฉามของพวกเราท่านดำเนินดังนั้นท่านไม่ลืมเนื้อลืมตัว

ความไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็คือไม่ลืมธรรมนั่นเองความลืมตัวก็ความดีก็คือความลืมธรรมและทำลายตัวเองในขณะที่ลืมตัวถ้ามีจำนวนมากย่อมไม่สะดวกต่อการบำเพ็ญคือไม่คล่องตัวแต่จะทำอย่างไรต่างองค์ก็มีจิตใจมีเจตนาเหมือนกันเท่าที่ผมรับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความขัดข้องในใจบ้างก็เพราะคิดเห็นเรื่องเจตนาของผู้มาศึกษาและเราก็เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเวลาเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์นี้จะเลือดตากระเด็นเราก็เป็นผู้ไม่ดีไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อยู่แล้วไปเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ที่ไม่สะดวกทางตาทางหูเวลาได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่คมคืนกับหลักธรรมหลักที่ไหนเราก็ไม่สนิทใจจึงต้องสอบแสวงหาให้เป็นที่ถูกใจให้เป็นที่พอใจเป็นที่ตายใจได้เพื่อความหวังพึ่งท่านนี่จึงเป็นการลำบากมาแล้วเมื่อมาพิจารณาหมู่เพื่อนซึ่งมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแม้จะเห็นว่ามีมากพอจำเป็นต้องฝืนเอาบ้างนี่แหละเท่าที่หมู่เพื่อนมีจำนวนมากได้ลำดับขึ้นมาก็เพราะความรู้สึกอย่างนี้ของผมเองตามธรรมดาแล้วมีน้อยนั่นแหละสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างคล่องตัวอันนี้ก็ของหัวใจหลายดวงที่มีเจตนาอย่างเดียวกันมารวมกันจึงให้คิดเห็นใจแต่ละดวงละดวงเทียบสัดส่วนให้ได้ท่านกับเราอย่ามันขัดมันคล้องกันพระปฏิบัติขัดคล้องกันแม้เพียงเล็กน้อยมันก็เหมือนผงเข้าตาน้อยกว่าตามผงแต่ลงได้เข้าตาแล้วเป็นความขัดคล้องมากคารวะของมันกินชาเรื่องอย่างนั้นมันก็เหมือนกับหลังหมูนั่นเองมันดำไปหมดก็ไม่ทราบอะไรสกปรกอะไรมาถูกมาเปื้อนไม่รู้มันดำเหมือนหลังหมูผู้ปฏิบัติเพื่อชำระสาสางสิ่งที่สกปรกนั้นย่อมเป็นเหมือนผ้าขาวถูกอะไรแปดเปื้อนก็เด่นมากเห็นชัดขัดหูขัดตาขึ้นทันทีพระนักปฏิบัติเรามีความขัดข้องต่อกันซึ่งไม่ใช่เจตนาของผู้ปฏิบัติเลยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ขัดข้องมากแม้นิดหนึ่งก็ขัดข้องมากกระเทือนทั่วทั้งวัดจึงพากันสังวรระวังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หยาบโลนอยู่มากไม่สมควรที่จะให้เข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งแม้คิดขึ้นภายในจิตใจก็ให้รีบระงับดับมันทันทีว่านี่คือฟืนคือไฟนอกจากเผาตัวเราที่ก่อขึ้นแล้วยังจะลำบากสาภัยชายไปเผาโดนหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันให้รับความเดือดร้อนและกระทบกระเทือนไปไม่มีประมาณอีกด้วยจึงต้องระวังให้มากอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมมีเหตุมีผลในการคิดการพูดการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีเหตุผลคือหลักธรรมและมองกันในแง่ดีเสมอในแง่เป็นธรรมนั่นแหละคือแง่ดีแง่เหตุผลและแง่แห่งความเมตตาให้อภัยกันอยู่เสมอความผิดผลนั่นผิดคนนี้ถูกจนเป็นอารมณ์ของใจนั้นก็คือถือปืนถือไฟสำหรับผู้ถือเป็นนั้นนั่นแหละความถือความคิดนั่นเป็นความผิดสำหรับผู้คิดผู้ถือนั่นแทนที่ผู้ที่ตนเข้าใจว่าผิดนั้นจะผิดกลับมาเป็นผู้คิดผู้ถือนั้นผิดเองจึงต้องระมัดระวังท่านแก้กิเลสอันเป็นเจ้าอำนาจของวัฏจิตวัฏวนภายในจิตก็ทราบกันอยู่แล้ว
ว่าเป็นสิ่งที่แก้ยากลำบากไม่แก้ยากไม่ลำบากพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถเรื่อยมาจนได้ถึงขั้นแห่งความเป็นศาสดาแม้ถึงนั้นขณะที่สอนโลกก็ทรงลำบากลำบนไม่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากดังที่เคยพูดอยู่เสมอมาไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมและแยบคายในอุบายต่างๆที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้คล้อยเคลือบเคลิ้มและหลงตามไปได้เหมือนกิเลสเลยถ้ามันมีธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรียกว่ามีอันเดียวเท่านั้นเป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุโดยที่โลกทั้งหลายซึ่งถูกมันครอบงำนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามันครอบงำละเอียดขนาดไหนฟังเอาต่อเมื่อมีอาจมีธรรมเข้าแทรกมันจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกหากไม่มีธรรมแล้วไม่มีทางจะตลอดอนันตการก็เป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์มหัศจรรย์ไม่มีใครรู้ได้อย่างนั้นเลยพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถรู้ได้นี่เราก็นะครับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาเป็นประจำอยู่แล้วเท่ากับล้างมือเปิดเป็นยังจะไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วจะหาของดีของดีสาระคุณมาจากไหนคำว่าสวดคาถาธรรมนั้นใครกล่าวได้เหมือนพระพุทธเจ้ามาตรัสไว้ชอบแล้วเอาอะไรมาชอบหัวใจมันผิดเต็มดวงแล้วจะเอาอะไรมาชอบมากล่าวชอบทำชอบพระพุทธเจ้าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งละทั้งถอนมันสิ่งไม่ดีทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงมีแต่ถ้าทำที่บริสุทธิ์ล้วนๆหนึ่งพระไทยตราบต่อมาด้วยความรู้ความเห็นทั้งเหตุทั้งผลที่ชอบแล้วภายในพระทัยจึงเป็นความชอบไปหมดในบรรดาธรรมที่แสดงออกนำมาปฏิบัติถือเป็นความลำบากลำบนแล้วมันก็หมดทันทางเพียงภาคนี้พยายามตะเกียบตะกายแม้ผู้มาบวชช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยก็อย่าให้เสียเวลากำลังวังชาที่เราประกอบการงานทั้งหลายก็เคยได้ประกอบมาแล้วงานทางด้านจิตใจซึ่งเป็นงานอัตตสมบัติสมบัติทั้งตนโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานแล้วก็ต้องควรจะให้มีเวลาทำให้ระลึกถึงเวลาจำเป็นจำใจการหน้าการหลังเป็นที่อบอุ่นภายในใจสงสัยอะไรก็ถามหมู่เพื่อนหนังสือก็มีอยู่มากสำหรับวันนี้เทปก็มีอยู่มากที่แสดงไว้แม้ผมไม่ได้แสดงให้ฟังด้วยปากเทปก็ออกจากปากออกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนำเทปนั้นไปฟังก็เหมือนแทนองค์ศาสดาเองเพราะนั้นก็สวดคาถาธรรมเหมือนกันการแสดงมาทั้งมวลผมเรียนหมู่เพื่อนโดยตรงว่าผมไม่ได้สงสัยว่าจะผิดไปในการแสดงธรรมไม่ว่าธรรมในขั้นใดกลุ่มใดแสดงออกความจริงใจทุกอย่างจึงแน่ใจในธรรมทั้งหลายที่สอนหมู่เพื่อนด้วยมาแต่ของเองก็ได้ดำเนินอย่างนั้นหากจะรู้จะเห็นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นลองดูเอาที่เด็ดกับธรรมให้แข่งกันดูอะไรจะเด็ดเอาให้เห็นเหตุเห็นเหตุเห็นผลในดวงใจของเราที่เด็ดตัวดุร้ายโหดร้ายทารุณเหยียบย่ำทำลายก็ทำลายที่ใจเรานั้นดูที่ใจเรานั้นเห็นได้ชัดชัดทำที่จะแก้ก็แก้ที่ใจสติปัญญาเป็นเครื่องบูมเบิกสำคัญทาความเพียรอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังให้ได้เห็นพิษภัยอยู่ในดวงใจมาเป็นเวลานานก็ให้เห็นด้วยธรรมด้วยสติปัญญาของเราละก็ให้เป็นละเห็นได้เห็นอย่างชัดๆในจิตใจของเราเมื่อละกิเลสได้แต่ละประเภทหรือกิเลสแต่ละประเภทเบาบางลงไป
ากฏความเด่นของจิตคุณค่าของจิตคุณค่าของธรรมอย่างไรบ้างภายในใจต่างกันไหมกับเรื่องของกิเลสครองใจกับธรรมครองใจต่างกันไหมจะเห็นที่ดวงใจนั้นยาไปคาดไปหมายที่เรื่องมรรคผลนิพพานการสถานที่ยาคาดหมายให้เสียเวลาแล้วเสียท่าให้กิเลสซึ่งไม่มีการสถานที่เวลาใดๆแต่เหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาอันประกอบความภาคเพียรเพื่อจะชำระสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรสร้างการสถานที่เวลาไม่ใช่เป็นเรื่องชำระหรือฆ่ากิเลสแต่เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสโดยแต่เดียวเท่านั้นท่านเห็นคำว่าประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐที่ตรงไหนกิเลสไม่ได้พาคนประเสริฐธรรมต่างหากพาคนให้ประเสริฐแล้วความท้อถอยอ่อนแอไม่สามารถจะยังคนให้ดีได้ต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรสักพยายามแล้วความโง่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่สอนให้โลกทั้งหลายโง่จะสอนให้ฉลาดทันคุณมายาแห่งความโง่ของตนต่างหากทำความพยายามผมจะให้การรวมหมู่เพื่อนตามเวลาเวลาที่ต้องการเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้เพราะภาระก็มากสุขภาพก็ลดลงถึงจะให้เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้แต่ก็ยังดีที่ได้มีเทปให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังเสมอตามจากความต้องการจะฟังมากน้อยไม่ว่าประชาชนที่มาเกี่ยวข้องหรือว่าพระดาษใส่เทศฟังแทนผมเองซึ่งสุขภาพเวลานี้ไม่อำนวยแล้วมันก็อยู่เสี่ยงนั้นไปอย่างนั้นวันหนึ่งไม่ได้แน่ใจเลยนี่โรคหัวใจนี่ตายได้ง่ายมากที่ดูเมื่อวานโรงผมหยิบยังเป็นอยู่ภายในเวลามันจะเป็นอย่างนั้นครู่เดียวข้อวัดปฏิบัติให้ดูผู้อยู่ก่อนผู้มาใหม่ให้ดูศึกษาทุกเนี่ยทุกมุมทางตาก็ให้สังเกตจอดรู้หูให้ฟังใจให้คิดกิจการทุกอย่างที่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นความจำเป็นของพระเราทุกองค์ของทุกชิ้นในวัดสถานที่ในวัดเป็นสมบัติของเราแต่ละท่านละท่านที่จะต้องเก็บกวาดระมัดระวังรักษาด้วยกันความสามัคคีนั่นแหละคือธรรมมันมีกำลังมากธรรมเป็นเครื่องที่ยังกันและกันให้มีความผาสุกร่มเย็นต่อกันถือว่าเป็นภาระของเราแต่ละองค์ละองค์ที่จะจัดจะทำจะเห็นว่านั่นเป็นจิตท่านนี่เป็นจิตของเรานั่นมันเรื่องนิสัยของโลกว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีว่าก็ดีนะดีทางกิเลสแต่ทำไม่ปรากฏเอาตัวรอดนั่นก็หมายถึงการดำเนินตามธรรมตาจะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้แบบความคิดของโลกมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะเอารอดไปที่ไหนเขาทุกข์แล้วก็ทุกข์อยู่โดยดีเพราะอาศัยกันอยู่มีวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาประบาทที่วัดตามประเพณีของเขาที่เคยถือมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นก่อนเราก็ดูกระลุ่นคนมามากน้องมันเจ็ดโมงก็เริ่มแล้วความแน่นบินสบัดถ้าฝนไม่ตกก็บินสบัดรอบศาลาดังที่เคยปฏิบัติมาทุกปีการนับบาตรจะมองดูหน้าคนสังรวมระวังไม่ว่าบิณฑบาตในบ้านบิณฑบาตที่ไหนกิจวัตรแห่งการสังรวมเป็นสมบัติประจำตนอย่าได้ปล่อยวางดูในบาตรพิจารณาในบาตรปฏิสังขานิธาตุปฏิเยคณะเห็นว่าท่านจะถาปฏิยังกับปฏิสังขาคล้ายๆกันจะพิจารณาเป็นธาตุมันก็ธาตุทั้งหมดตัวเราก็ธาตุไอ้บาตรที่ถืออยู่ก็ธาตุข้าวก้อนข้าวก็ธาตุคนมาใส่บาตรก็ธาตุพิจารณาให้เป็นธาตุเป็นธาตุไปหมดพิจารณาให้เป็นอะไรก็เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วที่จะใ
ตีแผ่ไปในแง่ต่างๆเพื่อเพื่อทำไม่ได้มีอัดมีอั้นพิจารณาไปได้ตามแง่ของความฉลาดหนักเบาของผู้พิจารณาหน้าที่คนนั้นหน้าที่เขามาใช้บาตรเขาก็เสาะแสวงหาบุญหาบุญจะเป็นความชอบธรรมและดีงามของเขาเนี่ยเราผู้บินพระบาทเป็นวัดหมายถึงอะไรไม่ใช่ไปหาข้าวมากินเฉยๆนั่นไม่เรียกว่าวัดมันก็ไม่แตกต่างจากโลกเขาจะหากินทางเดียวคำว่าบินพระบาทเป็นวัดก็คือมีข้อวัดปฏิบัติประจำตนอยู่ตลอดเวลาในเวลาบินพระบาทท่านจะเรียกบินพระบาทเป็นวัดสังรวมระวังพิจารณาเป็นความเพียรไปในการบินพระบาทนั้นเรียกว่าบินทบาทเป็นวัดนี่บินทบาทแบบโลเลโลเล่เที่ยวโลภอาหารนั้นก็ผิดอะไรกับสัตว์จะเรียกว่าบินทบาทได้ไงโทษสัตว์เขาทำบุญให้ทานมากน้อยก็ได้บุญได้กุศลจริงๆเพราะเราเป็นธรรมบินทบาทก็ไม่ได้ไปด้วยความโลเลในอาหารไปด้วยจิตจวัตไปด้วยความมีสติมีธรรมภายในใจมีความเพียรประจำตนนั่นคือบิณฑบาตโดยแท้แล้วจะว่าโปรดสัตว์ก็โปรดเรานั่นเองสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องผู้ยังติดคล้องอยู่ในข่ายที่กิเลสมันครอบหัวใจอยู่นะบิณฑบาตเป็นวัดโปรดสัตว์คือแก้สิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจเป็นอันดับหนึ่งผลประโยชน์ที่จะให้เกิดจากเกิดแก่ประชาชนทนญาติโยมนั้นถ้าเราทำอย่างนี้แล้วผลประโยชน์ก็กระจายไปได้ถ้ามันทำอย่างนี้ก็จะไปปวดใครจะปวดเจ้าของก็ไม่ได้เจ้าของก็เป็นสัตตะแปลว่าพูดยังติดยังคล้องเหมือนกันแล้วไม่สนใจจะแก้ตัวเองหรือจะไปแก้ใครไม่ได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านปวดสัตว์ท่านปวดท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นเรื่องปวดสัตว์ภายนอกไปล้วนไปที่ไหนเป็นประโยชน์ไปหมดเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังเราเป็นสมณานันทัศน์สนังการเห็นสมณะผู้ระงับดับกิเลสบาปธรรมทั้งหลายภายในใจนะเป็นมงคลอันสูงสุดนะท่านกล่าวว่าในมงคล38ประการเห็นสมณะมันยิ่งเข้าปากเข้าลบมันสมณะอะไรสมณะแต่ผ้าเหลืองห่อร่างเฉยในตลาดอดอยากเมื่อไหร่ผ้าเหลืองมันสำคัญอยู่ที่ผู้ครองผ้าเหลืองนั่นเองโทษตัวเองให้ได้โทษตัวเองได้ก็ปวดคนอื่นได้มากน้อยถ้าปวดตัวเองไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์สอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นได้อะไรเพราะเราไม่มีอะไรแม้แต่ภายในตัวของเราก็ไม่มีที่จะได้เสวยความสุขความสบายความร่มเย็นเป็นสุขแล้วจะเอาความดีไปให้คนอื่นได้รับได้ยังไงหรือโปรดใครได้โปรดเจ้าของก็ไม่ได้พอโปรดเจ้าของได้แล้วการโปรดคนอื่นนั้นเป็นไปตามกันนั่นแหละแยกกันไม่ออกโลกกับธรรมเพราะธรรมไม่ใช่เรื่องใจดำน้ำขุ่นผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีคุณธรรมภายในใจย่อมแผ่กระจายไปได้โดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติไม่ต้องบอกความเมตตาสงสารหากเป็นมาเองถ้าจิตมีธรรมแล้วเป็นนั้นถ้ามีกิเลสถ้ามีกิเลสโกงกันข้ามกลับเป็นความเห็นแก่ตัวโลกมากเอารัดเอาเปรียบโกงรีดไถไม่ได้แล้วแต่จะได้ท่าไหนกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำแล้วโกงข้ามไปเลยเห็นท่านกับเรามีน้ำหนักเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันเบียดเบียนกันไม่ลงกระทำต่อผู้อื่นก็เท่ากับกระทำต่อตนเองทั้งคำว่าปานาติปาตาเวรมีสิกขาบทมาติยานห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ก็เท่ากับห้ามไม่ทำลายเราไม่ให้ฆ่าเราไม่ให้เบียดเบียนเรานั่นแหละเพราะมันเป็นองค์อวัยวะที่รักสงวนเหมือนกันจะฆ่าคนอื่นได้ลงคอทำลายเบียดเบียนคนอื่นได้ลงคอยังไงเมื่อฆ่าหรือทำลายเบียดเบียนตัวเองไม่ได้นะปานานี้กระเทือนโลกมานานเลยแต่โลกไม่ได้มองเห็นเพราะกิเลสมันปิดไม่หมดไม่มองเห็นคุณค่าของกันและกันทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีมันเสกขึ้นมาว่าเรามีคุณค่าคนเดียวเท่านั้นทั้งที่อาศัยสัตว์โลกอยู่ไล่ไปอยู่ในป่าคนเดียว
ในที่ไหนคนเดียวมันอยู่ไม่ได้มนุษย์ตัวขี้ขลาดมากที่สุดแต่เวลามาอยู่ก็เพื่อนฝูงแล้วก็ไม่เห็นแต่หน้าใครทั้งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปได้แหลกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมไม่เป็นอย่างนั้นกับโครงข้างโครงข้างสวนทางกันเลยเพราะว่ากิเลสมันปลอมน้อยกว่าเป็นธรรมะจริงน้อยกว่าเป็นสวนทางไป

บอลตลอดเวลาเลยทำแบบพันสายเจ็บออกจากออกครับที่แบบพันสายเจ็บตัวนั่งพันสายจมูกเต็มแต่งนี่เลยมันเลยมองไม่เห็นมองหมอกมองฟ้าดูดินอะไรอะไรได้พอเต็มหูเต็มตาแต่ก่อนไม่ได้มองเลยก้าวปีนเป็นตะลุมบอลนั่งแบบพิรมุนวุ่นวายมือไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่สอนใครทั้งนั้นถ้าอยู่บ้านไหนแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรามากๆแล้วหลีกหนีไม่นานอยู่แล้วเขาก็วันสี่วันพอไม่เสียใจแล้วก็หนีไปเลยถ้าบ้านไหนก็มาเกี่ยวข้องอยู่สบายสบายกินสบายมาพอได้ฉันวันหนึ่งวันหนึ่งแม้จะข้าวกระป๋องก็ไม่ตายคนเราไม่ได้กินอยู่แล้วถ้าเรามุ่งหวังมุ่งทันแล้วมุ่งเพื่อกินสถานที่จะนั่งอยู่นานเป็นเดือนๆอยู่กี่เดือนอยู่3เดือน4เดือนอยู่คนไม่มาควรการเทศนาอาการไม่มีพันธะอะไรๆเขามาอยู่เราก็อยู่ตามราคาเราสนุกบำเพ็ญเมื่อความเพียรสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเมื่อแต่หลับนั้นตลอดไปอย่างนี้ทำไมจิตใจจะไม่กล้ามันก็กล้าสิสงสัยข้ออ่านข้อธรรมตรงไหนก็มากราบเรียนถามครูบาอาจารย์แล้วออกไปออกไปแม่บ้านถือว่ามีความนับถือมากเขาก็เชื่อฟังเราเราก็อยู่การเทศนาว่าการมันพระวันขออย่าให้เทศเลยบอกแล้วก็อยู่เพราะสบายมันทำบ้านเขานะผืนหมาเต็มบ้านแล้วไม่ว่ากลับว่าอะไรอะไรเต็มเขาก็ตามมาเพียงคนสองคนเท่านั้นเพื่อให้ออกเสดอาหารกลับไปตอนนั้นไม่เกี่ยวดังนั้นเราก็อยู่ได้นานกับสถานที่ไม่มีอะไรกินได้ก็กินไปตามเรื่องดังนั้นก็อยู่นานจากคนมาลุมไปเรื่อยเดี๋ยวหาเรื่อยต้องเขาต้องเที่ยวเรื่อยไม่เอาเราดูไม่ได้เพราะจิตใจเราไม่ว่างจากงานเลยมีคุ้มมาถึงออกร้อนฝ่าเท้าหากไม่ถึงฝ่าเท้าแตะมันข้างประการถ้าโซนนั่นเลยที่ความเพียรแก่กล้าเป็นฝ่าเท้าแตะมันถ้าโซนนั่นนั่นแหละผู้ที่จะตักตวงว่าผลผ่านท่านดำเนินอย่างนั้นคุยกับกลวงเอาเงินเอาทองมาสั่งสมวิเดชให้เต็มหัวใจก็เธอเจาะแสวงหาเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นว่าไงหาเรื่องให้เกิดในวัดมีงานนั่นมีงานนี้สร้างนั่นหาเรื่องความของบุญกับตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นค่าสิทธิ์ต่อการบำเพ็ญแม้จะเป็นมรรคก็ตามมันเป็นมรรคค่าสิทธิ์สำหรับผู้ปฏิบัติตัวสำหรับญาติโยมเป็นมรรคแท้เป็นทางเดินของเขาแท้แต่สำหรับพระผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วมรรคหยาบนั่นแหละมาทำลายมรรคละเอียดมันเลยไม่เรียกว่ามรรคได้ใช่ไหมพานคิดมาฟังให้ถึงใจนี่สอนหมู่เพื่อนสอนด้วยเจตนาจริงๆไม่ได้สอนเพื่อนใดนั่นสำเนียกศึกษาถึงใจนี่เราทำอะไรเราทำเหนื่อยในผลทุกอย่างการสอนทำไมจะไม่มีมีคนคิดแล้วทำสอนแล้วเคยผ่านมาแล้วด้วยต้องขุดค้นลงไปเรื่อยๆมันจะอยู่กองเท่าภูเขามันก็แตกกระจายมันเนื้อปัญญาเนื้อสติเนื้อความเพียรกันไม่ได้แต่นั่งแบบหัวต่อมันไม่เรื่องเดินยังคงถ้ามันง่วงจะหลับก็ลงอ้วนนั่งภาวนาถ้าง่วงจะหลับก็ลงเดินเนี่ยพิจารณาเรื่องข้างบริการมันยังมีบางองค์มันงกง่วงต้องเดินคนเดินคนง่วงง่วงเดินลงน้ำลงน้ำมันยังจะง่วงก็ลงไปเรื่อยๆจนต้องเอาฟางลงไปแช่น้ำแล้วโคกที่สระนู่นต่างทำก็นั่งสวดนั่งยังมีปล่อยมีอะไรอย่างนั้นทำเพียงนี่หน่อยว่าจะตายว่าเดี๋ยวทำความเพียรความจริงสติมันไม่รู้ความเพียรมันถึงไม่รู้ถ้าสติก็จดจ่อกันด้วยความสนใจจะทราบเหตุทราบผลในสิ่งที่มาสัมผัสมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันต้องสะดุดเรื่อยๆเพราะสิ่งสัมผัสสัมพันธ์มันรอบตัวเนื่องจากตาของจมูกลิ้นกายมันรอบตัวสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ก็มารอบตัวส
ติตั้งอยู่แล้วปัญญาพอจะพิจารณาเอาเหตุเอาผลก็จริงอย่างนี้ทำไมจะไม่ได้นี่แหละทั้งปัญญาปัญญาเกิดได้ทุกเวลาเพราะสิ่งสัมผัสมีตลอดเวลาทำไมถ้าสติปัญญาทั้งหมดถ้าเป็นสมาธิก็ไม่เรื่องถึงคราวจะใช้ปัญญาก็ใช้มั่งใช้มันเต็มที่เต็มฐานนี่เราจะเอาเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันจะหมดข้อหมดข้อนะเวลานี้ศาสนามีแต่ชื่อเขาว่าหัวล้นผ้าเหลืองคือไม่ผิดเขาจะไปตำหนิเขาได้ยังไงมันเป็นไปแล้วเวลานี้การพุทธปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามร่องรอยของพระของสมณะของนักบวชมันเป็นแบบโลกโลกทั้งนั้นที่เมื่อมันเป็นแบบโลกแล้วมันก็เลวยิ่งกว่าโลกอีกว่าเพราะโลกเขาเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราเป็นเพศที่สูงไปทำเหมือนโลกเข้าไปมันก็เลวกว่าโลกเขาเห็นประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยกันของไม่แน่นอนมีการพักผ้าจากกันอยู่ตลอดเวลาอันโลกนี้จังเราอยู่กับโลกนี้จังตัวเราก็เป็นนี้จังภูเขาหน้าตาโลกมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งเกี่ยวข้องของเรามันก็เป็นเหมือนกันคือไม่ควรนอนกันเวลาอยู่กับครูอาจารย์แม้จะมีงานนี้บ้างคอยระมัดระวังท่านกลัวท่านดูท่านด่ามันก็เป็นสติอันหนึ่งเราเคยมาแล้วทั้งนั้นมาคิดอยู่ลำพังเรามันก็ไม่ได้เรื่องผมเคยไปตอนที่กิจยังไม่ได้ลากเดือดฐานอะไรเลยอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วก็อยู่เวลาเราออกไปเจอเรื่องความภาคความเพียรบางทีมันไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวจิตมันก็ดำปี๋เหมือนถ่านไฟไม่มีไฟแล้วก็นักแดงโล่มันถ่านเหมือนถ่านไฟที่มีไฟเผาเจ้าของมันเป็นเรื่องอะไรเลยนี่เราจะสังเกตนี่เป็นไปไม่ได้แต่สมมติเราออกไปที่วัดคนเดียวเราไปไม่รอดอย่างเป็นอย่างนี้รู้เจ้าของคือสังเกตเองเพียงไปชั่วคราวก็รู้มีหมายถึงจิตมันยังไม่ได้หลับมันต้องอาศัยที่ดีกับครูกับอาจารย์แต่ถูกรู้ดาว่ากล่าวอยู่เสมอมันก็ได้สติสตังได้ระมัดระวังความระมัดระวังมันเป็นมรรคคือเป็นสติอยู่ลำพังคนเดียวมันนอนใจดูลงกายเป็นความขี้เกียจยกความเพียรไม่ขึ้นแต่ทั้งที่เราตั้งใจว่าจะไปประกอบความเพียรยกไม่ขึ้นเสียแต่เมื่อจิตมันมีหลักมาตั้งแต่เริ่มจะสมาธิขึ้นมาแล้วเออความชั่วไปที่ไหนมันก็เป็นหลักของมันอยู่นั่นเป็นแต่ยังว่าเราสอบเสียหาความเพิ่มเติมให้ละเอียดละออจริงๆไปออกทางด้านปัญญาด้วยแล้วนั่นเรื่อยที่หมุนเรื่อยเป็นมาแล้วก็เป็นความเปลี่ยนไปอยู่คนเดียวก็ความเปลี่ยนยิ่งอยู่คนเดียวแล้วยิ่งเหมาะที่สุดไม่จะพูดกับใครเลยทั้งวันให้มีแต่การดูจิตดูความคิดความปรุงของจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรมันหมุนอยู่ตื้อๆมันฟาดมันเหวี่ยงมันนั่นโอ้โหมันจะเรื่องหนึ่งมันมีปัญญาเวลามันได้ออกแล้วมันไม่ได้โง่จิตตลอดเวลาคนเราโอ้ยเลือดก็ทับผมเลยถือมันดีดตัวไม่ได้มันค่อยเลือดค่อยจางจางลงเบาไปเบาไปจิตมีความสงบไปแล้วนั่นแหละเอาความสงบนั่นแหละขึ้นมาฟื้นปัญญาจิตที่มีความอิ่มตัวความพอตัวด้วยความสงบย่อมตั้งหน้าทำงานให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยไม่เหมือนจิตที่กำลังหิวโหยคือไม่มีสมาธิเลยจะให้ดำเนินปัญญาโดยลำดับไปธรรมดาไม่เป็นปัญญาเลยมันเป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาไปเสียจิตมันฟุ้งซ่านมันไม่เป็นปัญญาให้นอกจากเวลามันจำเป็นกรณีพิเศษมันขุดกันด้วยปัญญาทั้งที่มีสมาธิแหละขุดกันลงด้วยปัญญาแล้วจนเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นได้อย่างที่เขียนไว้ว่าปัญญาบนสมาธิเพราะเราเคยใช้แล้วเช่นอย่างผู้กเวทนาเกิดขึ้นมากมันจะไปไหนอย่างที่มันก็ผุดกันเข้าไปแล้วทีการขุดลงไปนั้นสติจ่อยตลอดเวลาไม่มีเวลาพลาดจากกันกับปัญญามันก็รู้เห็นรู้ผลรู้ความจัดความจริงขึ้นมาจิตมันก็อยู่มัดมันก็ดูดีไม่ได้อะไรก็ตีต้อนเข้ามาตั้งเข้ามาด้วยสติปัญญาอยู่นี่เรียกว่าปัญญาลงสมาธิจิตมีความสงบตัวได้ด้วยอำนาจของปัญญา
แต่ความสงบตัวของสมาธิโดยลำพังกับความสงบตัวของจิตด้วยอุบายของปัญญานี้มีต่างกันอยู่มากคืออาจเพ่งไปความเพียรสติพยายามตั้งให้ได้เดินยังไปบิณฑบาตก็ให้มีสติตลอดไปต่างคนต่างกำหนดสติของตัวเองอย่างน้อยให้เป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวเถิดไม่สนใจกับใครใส่บาตรมาผู้หญิงผู้ชายรู้ตัวอยู่ในนั้นออกมาก็รู้ตัวมาตลอดทำการทำงานในพยายามฝึกหัดสติของตัวเองให้มันมีความรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะเมื่อรู้ตัวด้วยความสืบต่อกันโดยสม่ำเสมอก็เรียกสัมปชัญญะรู้ตัวโดยขณะขณะเรียกว่าสติส่วนกายเป็นมหาสีมหาปัญญาแล้วมันเหนือจากนี้ไปไม่เรียกสัมปชัญญะเพราะมหาสีมหาปัญญาคือหมายว่าแก่กล้าเต็มที่แล้วกำหนดไม่กำหนดก็เป็นความรู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดคือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งท่าไม่ตั้งท่าอันนั้นตั้งท่าอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนรวมตัวกับหาจิตจิตอันเดียวนั้นเป็นกิเลสอันเดียวเราวิชาเดียวอวิชากิเลสประเภทละเอียดที่สุดก็คือวิชามันแคบๆมันเร็วแค่นั้นราคาเร็วที่สุดแต่มันไม่ถึงก็แสดงทางอวัยวะนะมันแสดงภายในจิตเรารู้ว่ามันเร็วเฮ้ยทำไมอย่างนี้ทำมาปฏิบัติมันเวลามันไปสนใจในจิตในใจถึงกิเลสมีอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนภายในจิตใจเพราะเรื่องราคะตัณหาแต่นี้เวลามาปฏิบัติทำไมมันจะเป็นอย่างนี้ทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันสงสัยเรื่องของมันหลักเป็นในจิตไม่ได้แสดงมาทางอวัยวะเนี่ยหลักเป็นภายในจิตมันยับยับยับได้ยินเสียงยับพอมองเห็นภาพยับความจริงเรามีสติแต่ก่อนเราไม่มีสติมีเป็นไรก็ไม่รู้เหมือนกับหลังเหมือนนี้มันดำไปหมดอะไรมาถูกก็ไม่รู้ที่เพราะมันดำไปหมดนี่พอมันมีด่างมีดาวมีขาวเขาบ้างมันรู้ได้เร็วแล้วมันก็รู้เท่านั้นแหละมันกำเริบยิ่งกว่านั้นนะมันเพียงรู้เท่านั้นแหละแต่เจ้าของผู้ต้องการจะไม่มันมีสิ่งต่างๆนี้มันก็เกิดความสงสัยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ที่มาเลยมันละเอียดมันรวดเร็วเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันถึงรวดเร็วกับเรื่องนี้นักนะแต่ก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้สงสัยเจ้าของก็ยิ่งทำให้เล่นความเพียรยิ่งตั้งสติจิตมีความสงบเป็นสมาธิค่อยแล้วที่มีค่อยเย็นเรื่องนั้นก็ค่อยจางไปจางไปหายไปไม่ค่อยคิดไปยุ่งเราคิดปั๊บคิดปั๊บมันก็ทันกันเลยถ้าแก้ไม่ได้ก็ตามพอคิดเรื่องนี้ปั๊บมันทันคิดเรื่องอื่นไม่ทันแต่คิดเรื่องการนี้เหลือมันทันทุกทีเนี่ยพอมันใกล้เข้าไปมันทันกันที่เรื่องอื่นไม่ทันแต่ที่เรื่องนี้มันทันถึงจะทำการทำงานอะไรอยู่นั่งหนักก็ตามเช่นถามเขาอยู่ที่ถามมาอยู่บางทีก็มีการซ่อมแซมกุฏิก็ต้องถามมาถามเต๋ามาอย่างอยู่วัดน้องผือเพราะพระเรียนมีมากตอนจัดทำนั่นนี่ครับพระน่ะทำแล้วมาคอยจะเอาญาติโยมมายุ่งเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เขาพูดนิสัยเงินกับเราหรือเราเรียนมาแต่ท่านก็ถูกมีแต่พระจะเรียนจะทำอะไรอ้าวพระมาทำปุ๊บญาติโยมเขามายุ่งนะแล้วทำมาในหลังมันคิดปรุงปุญญาประมาณมันรู้ทันทีเลยรู้ทันทีถึงตอนเราต้องแนะนำเรื่องนี้ขึ้นประกาศอย่างนั้นท่านก็แก้ดีแม่ของอาจารย์แก้ได้ดีมากเพราะท่านพอผ่านไปแล้วนี่จะมาแก้ได้ไงเราละเอียดที่นาร่างกายจับลงไปตรงจุดไหนนะจุดจิตจ่อยนั้นตั้งสีนั้นอาการนั้นมันมีรูปลักษณะอย่างไรกำหนดจะเพ่งเป็นกระสีในนั้นก็ได้แต่พอมันติดใจเขาแล้วมันค่อยซึมซาบไปเองไปทั่วหมดอวัยวะมันเป็นของมันเองพอมันจับติดเกาะติดแล้วจิตกับอาการนั้นติดกันชัดเจนแล้วซึมซาบไปเองการพิจารณากายเป็นสำคัญมากถ้าเป็นคุณเกี่ยวเรื่องการมาราคาด้วยเรื่องที่จะนานมากๆการมาราคามันค่อยจะครอบงำ
คืออันนี้มันเป็นเครื่องยืนยันกันตัวอสุภะอสุพังมันบอกอยู่ในตัวเนี่ยเห็นอิรกะข้างนอกก็ไม่เห็นอะไรผิดกันมันก็ไม่ไปคิดไม่กังวลความไม่กังวลมันก็ไม่กวนใจอยู่พอยิ่งสนุกพิจารณาให้เร่งลงไปหนักแน่นลงไปเรื่อยมันเอาจนกระทั่งมันขาดจากกันอย่างนี้เห็นครับอ้าวเป็นปัญญาอธิบายเพื่อนฟังดีกว่าเป็นพักๆไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: คำว่าภาวนาความหมายถึงการรวมความรู้เข้าสู่จุดของงานงานนั้นก็ได้จากคำบริกรรมหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เราตั้งหน้าจะทำงานกับจุดนั้นเช่นผู้กำหนดอานาปานสติก็หมายถึงลมเป็นงานตั้งสติเรื่องที่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะลมนั้นเท่านั้นไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างถ้าการคาดผลนั้นมันเป็นการภาคตัวเองจากงานที่ทำผลจะไม่เกิดขึ้นจากการคาดหมายต่างๆแต่จะเกิดขึ้นในวงปัจจุบันที่รู้อยู่เฉพาะเท่านั้นจะปรากฏขึ้นในลักษณะใดก็ต้องปรากฏขึ้นในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำอยู่เฉพาะหน้าถ้าท่านทำความเข้าใจแล้วอย่างนี้ผู้กำหนดพุทโธหรือทำบทใดก็ตามให้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆเท่านั้นแล้วไม่คาดหมายผลอีกเช่นเดียวกันการที่ตั้งจิตไว้ในหลักปัจจุบันคือคำบริกรรมนั่นแหละเป็นการสร้างผลงานขึ้นมาผลงานไม่ได้เกิดขึ้นจากการคาดคะเนอดีตอนาคตซึ่งเคยเป็นมาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมีเรียกว่าอารมณ์อดีตเข้ามาจีบฝังปัจจุบันนักธรรมอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นการคาดการหมายผิดจากหลักของการภาวนาท่านสอนให้ระวังมากตรงนี้ส่วนมากจิตมักจะแยกออกไปคาดไปหมายต่างๆเนื้อก็ไม่ได้ผลเพราะไปภาวนาไม่ใช่ภาวนานี่จะไปคาดไปหมายเอาผลทั้งๆที่เหตุไม่ทำก็ไม่เกิดผลแม้ผู้ที่เคยปรากฏผลขึ้นมาแล้วในวันนี้หรือครั้งนี้เป็นอย่างนี้ถ้าต่อไปก็ไม่นำผลที่ปรากฏนี้ที่ผ่านไปแล้วนำไปยุ่งกับวงปัจจุบันที่กำลังทำอยู่เวลานั้นอันใดที่ปรากฏแล้วก็ผ่านไปแล้วผู้ที่ไม่ผ่านอยู่โดยปกติก็คือความรู้ความสงบก็มีการผ่านอารมณ์ต่างๆก็มีการผ่านภาพต่างๆก็มีการผ่านหากปรากฏภาพก็มีการผ่านไปทั้งนั้นผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นอันแล้วไปแล้วอย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์นี่หลักของภาวนาที่ให้เกิดผลเป็นอย่างนี้และไม่ควรไปเป็นอารมณ์กับเรื่องของผู้อื่นเช่นผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นแล้วปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นเช่นนั้นเราอยากให้เป็นเช่นนั้นบ้างอย่างนี้ก็ผิดกับหลักนิสัยทั้งตนแล้วผลก็ไม่เกิดอย่างใดทั้งนั้นให้ถือหลักปัจจุบันดังที่กล่าวแล้วนี้เป็นหลักสำคัญของการภาวนาจะรู้จะเห็นอะไรก็ตามจะรู้เห็นขึ้นจากหลักปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นฐานสำคัญเบื้องต้นต้องมีการลำบากบ้างการฝึกจิตเพราะงานไม่เคยทำแต่พอทำได้ปรากฏผลขึ้นมาบ้างแล้วมันก็มีช่องทางมีความดื่มมีความพอใจในผลงานของตนเช่นความสงบใจเวลาสงบจริงๆสงบจนขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดอย่างนั้นก็มีแต่ไม่ให้คาดนะให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนเองรวมลงไปอย่างนั้นถอนขึ้นมาอย่างนี้ก็อย่าไปคาดอันนั้นเป็นอาการเป็นกิริยาหนึ่งที่พูดขึ้นเป็นสมมติมันจะลงไปไหนจิต ตะล่ำกระแสเข้ามาสู่ตัวแล้วมีความเคลื่อนไหวยักหนึ่งนั้นก็เรียกว่าลงอย่างหนึ่งไม่ยักไม่ยกอะไรค่อยรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปแล้วอยู่นี่ก็เรียกว่าจิตสงบให้เป็นตามหลักธรรมชาติให้เป็นตามหลักนิสัยของตัวเองนั่นแหละเป็นการเหมาะสมที่สุดนั่นคือสมบัติของเราแท้การที่จะไปคาดจะยึดเอาอารมณ์ของคนอื่นความเป็นของคนอื่นมาเป็นของตัวอย่างนั้นเป็นการหยุดยืนมาแล้วยังมาสร้างอุปสรรคให้แก่จิตใจของตนไม่ให้รับผลอย่างใดอีกด้วยจึงไม่ใช่เป็นของดีที่ควรจะไปยึดไปถือเอาอารมณ์ของคนอื่นมาเป็นของตนขณะภาวนาเราจะไปคาดไปหมายเวลาอีกเช่นเดียวกันแม้แต่ร่างกายก็ยังลืมไปเวลานั้นเพราะจิตจดจ่อเข้าสู่วงแคบวงจำเพาะเช่นทำบริกรรมนี้มีความรู้ยักอยู่กับทำบริกรรมอนาปานสติคือลมนี่ก็รู้อยู่จำเพาะลมร่างกายจะมีกว้างแคบขนาดไหนตามสภาพของร่างกายมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับลมก็ทำให้ลืมร่างกายไปเหมือนกันเพราะรู้อยู่จำเพาะเพราะจิตจดจ่อเข้าไปสู่จิตเดียวจากนั้นก็สงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปการกำหนดลมนี้กำหนดไปนานๆลมจะละเอียดละเอียดแทบไม่ปรากฏแต่จิตจะเด่นถ้าลมหมดไปในความรู้สึกจิตไม่หมดคือความรู้ให้ถือนั่นเป็นหลักอยู่กับความรู้นั้นอย่าไปคิดไปค้นหาลมมาอีกหมดไปในความรู้สึกก็ให้รู้ว่าหมดผู้ที่ไม่หมดคือความรู้ซึ่งเด่นอยู่ภายในตัวเองก็อยู่กับนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องท่านทำกันอย่างนั้นเวลาสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปจิตมันค่อยแนบแน่นลงไปโดยลำดับนั่นแหละเรื่องปัญญาเป็นอุบายแยบคายของแต่ละคนที่จะคิดค้นขึ้นมาใช้ภายในตัวเองตามนิสัยท่านบอกไว้เป็นส่วนใหญ่เช่นพิจารณาอาการหนึ่งหนึ่งหรืออาการเดียวแล้วก็ขยับขยายไปสู่อาการอื่นไปเองอย่างนั้นก็มีเป็นนิพพานาส่วนใหญ่จะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนอาศัยสัญญาความหมายเขารุ่มละรูปร่างลักษณะของกายส่วนนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กำหนดพิจารณาไปตามให้พอเป็นปัญญาจริงๆขึ้นมาแล้วเรื่องอย่างนั้นจะหายไปเรื่องภาพเรื่องคะแนนอะไรนี่หายไปเป็นเรื่องของปัญญาเกิดเป็นความแยกคลายขึ้นมาโดยลำดับของตัวเองจิตที่สงบท่านกล่าวไว้สามหลักคณิกะสมาธิก็อย่าไปยึดอุปจารสมาธิก็อย่าไปยึดคำพูดอันนี้อัปปนาสมาธิก็อย่าไปยึดคำพูด

ให้ได้เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในตัวเองเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่วแน่เพื่อความชัดเจนไม่กังวลจึงควรสังเกตความสงบของตนที่มีมากน้อยในขณะที่จิตมีสติภาวนาเกิดความสงบขึ้นมาจะสงบประเภทไหนเราก็รู้ของเราเองชื่อนามมันจะอยู่อย่างหนึ่งเช่นพนิกะอุปจาระอัปปนาก็คือความละเอียดเขาแห่งความสงบนั่นเองพูดแล้วพนิกะก็คือสงบลงไปชั่วขณะนี้แล้วก็ถอยออกมาเสียอุปจาระท่านมารวมเกียดเกียดก็หักถูกนู้นยังกล่าวไว้ว่ารวมนานกว่าพนิกะแต่ความจริงมันไม่การกล่าวอย่างนี้ในอุปจารานั้นไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิจากขั้นต่ำไปขั้นสูงเช่นขั้นอุปจาระและปหาปนาคำว่าอุปจารานั้นคือมันสงบเข้าไปก็จริงแต่จิตมันแฉลบออกไปข้างนอกพอรวมแล้วไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งสมาธิมันแฉลบออกไปรู้เห็นสิ่งต่างๆอุปะแปลว่าเข้าไปจาระแปลว่าเที่ยวคือเที่ยวเที่ยวเห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่นี่ก็เป็นตามหลักนิสัยผู้ที่จะรู้ก็รู้เองในวงสมาธิไม่เคยเรียนรู้อะไรก็ตามเมื่อทำสมาธิแล้วจะดึงนิสัยอย่างไรจะแสดงตัวขึ้นมาในสมาธินั่นแหละเบื้องต้นไม่มีใครบอกว่าให้รู้สิ่งนั้นให้เห็นภาพนี้นั่นแต่ในภาพมันมีนิสัยในทางนั้นแล้วไม่บอกก็รู้พอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วอาการเหล่านี้จะแสดงตัวออกมามากน้อยตามจริตนิสัยของตนไม่มีใครบอกมันเป็นขึ้นมาเองโน่นแหละตอนเป็นขึ้นมาแล้วไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรการเห็นเป็นนั้นถูกหรือผิดผมต้องเล่าให้ครูให้อาจารย์ฟังท่านก่อนแนะอธิบายวิธีว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็บอกให้งดอย่าให้ไปรู้อย่างนั้นหรือประการหนึ่งถ้ารู้อย่างนั้นให้คิดจิตมาเป็นอย่างนี้เพื่อแก้นิมิตนั้นให้ได้ประโยชน์ถ้าไม่แก้มันก็เป็นโทษบางอย่างก็ทำให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไปบางอย่างก็ทำให้โศกเศร้าเพราะภาพมันก็เหมือนกับเรามองเห็นด้วยตานี่เองภาพทางใจบางสิ่งก็น่ารักบางสิ่งก็น่าเกลียดหน้าอะไรน่ากลัวน่าเพลิดเพลินมีหลายอย่างที่ท่านเรียกว่าภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นในวงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ค่อยมีในนักปฏิบัติทั้งหลายมีจำนวนน้อยมากที่ผู้ปรากฏเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปสนใจกับภาพต่างๆหากจะปรากฏจะเป็นขึ้นมาตามหลักนิสัยของเราเองที่ท่านแสดงถึงลักษณะของสมาธิประเภทนี้ไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิขึ้นสู่ขั้นสูงโดยลำดับแต่อัปปนานั้นเป็นอันว่าเป็นลำดับคือคณิกะรวมได้บ้างเล็กน้อยแต่อัปปนานั้นรวมได้แนบสนิทอัปปนาสมาธิอัปปนาภาวนาอัปปนาสมาธิขณะที่จิตรวมแล้วแน่วแน่อยู่โดยลำพังตนเองเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้เวลาจิตเข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธินี้แล้วเมื่อถอนขึ้นมาความแน่นหนามั่นคงของใจฐานของใจนั้นยังมีความมั่นคงอยู่คิดผ่านใจจองอะไรได้อยู่อย่างสะดวกสบายแต่ฐานของจิตไม่ละความมั่นไม่ละความมั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัปปนาภาวนาทั้งที่มีความสงบแนบแน่นแต่ก็คิดปรุงแต่งหรือทำหน้าที่การงานอะไรได้ขณะที่นี้มันเป็นการรวมอารมณ์รวมใจของตนให้เป็นพลังหรือเข้าสู่จุดเดียวให้มีกำลังมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจเมื่อเราจะต้องการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆต้องรื้อถอนด้วยปัญญาสมาธิเป็นเกี่ยวกับกวาดต้อนเข้ามาสู่วงแคบ

ม่ใช่ผู้ที่ประหารสมาธิคนไม่ใช่ผู้ประหารกิเลสเป็นแต่เพียงว่าตะล่ำกิเลสเข้ามาหรือตะล่ำกระแสจิตเข้ามาให้จิตมีความอื่นตัวจิตที่ฟุ้งซ่านนำพาคิดไปในสิ่งต่างๆแง่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นจิตที่หิวโหยแสดงความเดือดร้อนวุ่นวายให้แต่ตัวอยู่ไม่หยุดหย่อนเวลาจิตมีความสงบแล้วย่อมมาแสดงอาการอย่างนั้นจึงเรียกว่าใจมีความอิ่มตัวในสมาธิเมื่อใจมีความอิ่มตัวแล้วย่อมไม่หิวโหยที่นี่เราจะพาพิจารณาทางท่านปัญญาก็ทำงานตามหน้าที่ไปเลยเพราะไม่หิวโหยนี่พิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะของเราที่มีอยู่นี้มีอะไรบ้างในส่วนร่างกายเนี่ยมันเหมือนกันทั่วทั้งโลกนี้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาให้มันลงอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังป่าชาผีดิบป่าชาผีตายมันรวมอยู่ในตัวของเรานี้หมดทำไมรวมยังไงสัตว์ผีประเภทที่เอามารับทานกันเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นป่าชาผีตายอยู่กับป่าชาผีเป็นคือตัวเราซึ่งยังไม่ตายพิจารณามีท่านเรียกว่าปัญญาแยกแยะดูสิ่งต่างภายในร่างกายนี้จิตมันก็ถอนตัวออกมาเมื่อมันเห็นชัดเจนแล้วก็ถอนคำว่าถอนตัวก็คือถอนจากความกดข่วงหรือถอนจากความยึดมั่นถือมั่นซึ่งก็เป็นภาระอันหนักชนิดหนึ่งออกมาได้โดยลำดับตามความแยบคายของปัญญามากน้อยจนกระทั่งพิจารณาได้ความชัดเจนในเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆถ้ามันพอตัวของมันแล้วมันก็ปลอดมันอิ่มตัวอีกปัญญาอิ่มตัวในขั้นนี้พิจารณาผู้เห็นตามเป็นจริงของรูปประขันคือกายนี้แล้วก็อิ่มตัวธรรมะอิ่มตัวคือหมดปัญหาที่จะพิจารณาให้เป็นอย่างไรต่อไปอีกเพราะเข้าใจแล้วดังนั้นก็ขยับเข้าไปถึงพวกเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตซึ่งมันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับจิตเบื้องต้นก็เกิดขึ้นกับกายเช่นเราไม่สบายร่างกายส่วนต่างๆจิตก็เกิดความโกรธกวายและเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นเรียกว่าทุกขเวทนาทางจิตแล้วก็พิจารณาอีกเนี่ยแยกให้เห็นกายกับเวทนามันเป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับแม่กับลูกลูกนั้นเกิดขึ้นมาจากแม่จริงแต่มันไม่ใช่แม่มันเป็นลูกมันเป็นคนคนหนึ่งต่างหากนะทั้งอยู่ในท้องแม่มันก็ไม่ใช่แม่มันก็คือลูกอยู่นั่นแหละทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามมันก็เป็นอันหนึ่งจากจิตอันหนึ่งจากกายอยู่นั่นแหละเมื่อปัญญามันพิจารณามันเห็นได้ชัดอย่างนี้ประจักษ์และเมื่อต่างอันต่างไม่คลาดเคล้าด้วยแยกด้วยการแยกโดยทางปัญญานี่แล้วมันก็เบาจิตใจเพราะไม่ถือรูปกายนี้ว่าเป็นเราเวทนานี้เป็นเราสัญญาเกิดขึ้นจากจิตก็อีกทำนองเดียวกันมันก็ไม่ใช่จิตสังขารปรุงขึ้นจากจิตก็ไม่ใช่จิตทำนองเดียวกันนี่แหละครับลูกที่เกิดขึ้นมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่มันก็ไม่ใช่แม่มันก็ไปคือลูกนั่นเองมันคนละคนนะสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอันหนึ่งของมันเกิดขึ้นมาจากใจแต่มันไม่ใช่ใจเราก็เห็นได้ชัดเมื่อเห็นได้ชัดชัดแล้วชัดเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากซากมันก็อิ่มตัวอีกเช่นเดียวกันอิ่มตัวในเวทนาอิ่มตัวในสัญญาอิ่มตัวในสังขารอิ่มตัวในวิญญาณเพราะได้พิจารณารู้เข้ารู้แล้วเข้าใจแล้วจะประยุกต์มันอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาอะไรได้อีกมันเป็นอาการหนึ่งเท่านั้นนี่เราเรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ถอดถอนกิเลสเป็นผู้ประหัตประหารกิเลสสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงหลักใหญ่คือจิตรูปก็ทราบว่ารูปไม่ใช่จิตเวทนาก็ทราบเวทนาไม่ใช่จิตสัญญาสังขารวิญญาณก็ทราบว่าสิ่งนั้นๆไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สิ่งนั้นนะแล้วในจิตมีอะไรซึ่งว่าเป็นจิตแต่ไม่ใช่จิตมันมีอยู่นั่นอีกนี่เรียกว่าประเภทละเอียดกิเลสประเภทละเอียดมันแทรกอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาอันละเอียดแหลมคมมากปัญญาในขั้นนี้จะต้องยังไงก็ไม่พ้นจากมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติอัตโนมัติ
หมุนตัวอยู่เช่นนั้นจนเป็นที่เข้าใจในสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายมันฝังอยู่ภายในจิตแล้วเราจะแยกออกได้ยังไงเมื่อมันฝังอยู่ภายในจิตแล้วนี่อันมันสำคัญถ้าเราหวงจิตเราก็เท่ากับหวงกิเลสประเภทนั้นอีกเราต้องยกจิตเป็นเป้าหมายอันหนึ่งในการพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราพิจารณารูปอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรเราก็พิจารณาจิตเช่นนั้นอีกแต่เป็นฝ่ายละเอียดซึ่งมีอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนละเอียดแทรกอยู่ภายในนั้นเสร็จพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจยกเอาจิตนั่นแหละออกมาเป็นตัวงานหรือเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกแยะกำหนดมันก็เข้าใจจิตจะดับไปก็ดับเลยจะพิจารณามันแหลกละเอียดหมดถ้าจิตไม่แหลกกิเลสก็ไม่แหลกจิตไม่ละเอียดกิเลสไม่ละเอียดเอาให้แหลกเป็นจุดนี้จุดไปเลยถ้าจิตคนตอบความรู้ของตนเองไม่ได้จะดับไปเสียก็ให้รู้ในขณะที่พิจารณาจิตจะดับไปกับสิ่งทั้งหลายหรือก็ให้ดับไม่เสียดายไม่ถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถือว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้เสมอภาคเส้นเดียวกันกับสิ่งทั้งหลายนะเพื่อจะเข้าถึงความตรงภาพอย่างตายตัวไม่สงวนจิตไม่สงวนจิตนั้นว่าเป็นตัวเป็นทั้งตัวไม่รักไม่หึงหวงเอาไว้การรักการหึงหวงเอาไว้ก็เท่ากันกับเราหึงหวงกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตนั้นไว้เช่นเดียวกันจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปเอาจิตนั้นด้วยเป็นจิตพิจารณาอ้าวถ้าจะพูดว่าให้แหลกก็ให้แหลกไปด้วยกันเมื่อจิตแหลกไปแล้วจิตจะหมดความรู้เสียคนทั้งคนจะกลายเป็นหัวตอก็ให้รู้สักทีเป็นหัวตอแล้วพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นมาแล้วสาวกต้องเป็นมาแล้วทำไมเราจะเป็นหัวตอในคนเดียวนี้เท่านั้นโดยที่การพิจารณาเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าหนูเรียกว่าจะปล่อยให้หมดรู้ให้หมดเวลาพิจารณาเข้าไปถึงที่แล้วไอ้ส่วนมันแตกกระจายออกไปมันก็กระจายไอ้จิตที่ตัวรู้ๆที่ว่ามันจะดับไปกลับมันยิ่งเด่นง่ายอันนี้ทนต่อความเป็นอยู่ได้ไม่ดับสิ่งอย่างนั้นทนไม่ได้สลายไปคนสติปัญญาไม่ได้สลายลงไปเลยกลายเป็นจิตขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นธรรมขึ้นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงอาการลิขิตจิตอาการลิขิตธรรมหมายถึงจิตดวงนี้ที่สุดแห่งการพิจารณาเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้แล้วก็อันเป็นอันว่ารอบตัวแล้วจะพิจารณาอะไรอีกมันหมดมีหลังงานของจิตมาหมดที่จุดนี้ที่พระพุทธเจ้าว่ามุจิตังปรมาจารียังกตังกรณียังปรมาจารย์ได้อยู่จบแล้วจิตที่จะจึงทำได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพลังอิสตาญาติประชานาติจิตอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีมีเท่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าเสร็จจิตงานของธรรมนี้เป็นงานยากงานลำบากก็จริงแต่มีการจบการสิ้นลงได้ไม่เหมือนงานของโลกซึ่งทำกันอยู่ตลอดจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จเสร็จสิ้นไปได้เลยสุดท้ายผู้เสร็จผู้สิ้นก็คือตัวของเราเสร็จสิ้นด้วยการตายงานยังไม่เสร็จวันคืนปีเดือนยังไม่เสร็จอะไรๆเขาก็มีของเขาตามสภาพแต่ผู้ที่เสร็จผู้ที่ตายก็คือเรานะงานทางด้านธรรมานี้มีการเสร็จการขึ้นมันก็ได้เสร็จแล้วมันก็หมดปัญหาจะทำอะไรต่อก็อีกมันก็ไม่มีงานทำนอกจากอยู่ไปภาวนาไปว่าเป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายในระหว่างขันธ์กับจิตพอถึงการของขันธ์สลายแล้วก็มีเท่านั้นคือทำเพื่อจะถอดถอนกิเลสประเภทใดอีกมันก็ไม่มีเพราะสิ้นไปหมดแล้วกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจ
ไม่อยู่ที่อาการภายนอกเช่นกายกิริยาต่างๆมันอยู่ที่ใจเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วอากัปกิริยานิสัยแต่ความเป็นยังไงก็เป็นอยู่ตามเดิมแต่มันสักแต่ว่าเป็นเท่านั้นมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้เป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเหมือนแต่ก่อนเพราะฉะนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายไม่ว่าใครจนกระทั่งถึงพวกเราก็ตามสิริมิสัยของใครเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะสิ้นสุดวิมุตติถึงพระนิพพานแล้วก็ตามกิริยาการสิริมิสัยนั้นๆก็จะต้องคงเส้นคงวาอยู่ตามธรรมชาติของตนจนกระทั่งถึงจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นเราจะดูท่านผู้สิ้นกิเลสกับไม่สิ้นกิเลสมันดูไม่ออกถ้าดูออกก็ดูตามลักษณะที่ท่านพูดให้ฟังเท่านั้นหรือจะไปดูอากัปกิริยาดูไม่ออกถ้ามีการกินการหลับการนอนการขับการถ่ายเรื่องของกายมันมีเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าจิตไม่เข้ามายึดเป็นเจ้าของเป็นที่เหลือปัญหาอาสวะขึ้นมาเท่านั้นมันผิดกันที่ตรงนี้มันเป็นอยู่ที่ใจใจไม่เป็นให้เป็นเหมือนใจที่มีที่เหลือการแสดงธรรมก็เห็นว่าทุกคนเอาแค่นี้แหละ

มาสี่คณะกันหนึ่งมีหลายคณะเดี๋ยวเริ่มมาคณะเดียวกันใช่เร็วก็ไม่เป็นไรความปลอดภัยสำคัญ

0: หนังสือมาแจกท่านผู้ใดยังไม่รับก็กรุณารับไปได้เลยหนังสือนี่แจกฟรีให้ทานล้วนๆแจกทานด้วยมาเป็นประจำมาแล้วได้20กว่าปีนี่แจกจำนวนมากมายคนมามากเท่าไรก็แจกมากแจกมากได้20กว่าปีแล้วที่แจกมาอย่างนี้เราเห็นแก่จิตใจของประชาชนชาวพุทธเราเพราะเครื่องดำเนินชีวิตถ้าไม่มีธรรมแล้วจะดำเนินไปด้วยความถูกต้องสงบร่มเย็นไม่ได้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเห็นทิศทางเดินแห่งชีวิตของชาวพุทธเราคือธรรมถ้าไม่มีธรรมเฉยอย่างเดียวก็ต่างคนต่างแหวกต่างไหว้ต่างคนต่างดิ้นจนกระวนกระวายสุดท้ายคว้าน้ำเหลวไม่มีหลักมีเกณฑ์มีแต่ความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจเพราะความดิ้นดิ้นเรื่องนาคแห่งกิเลสตัณหาพาทักพาลากไปเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีธรรมเป็นผลที่ทางเดินเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับชาวพุทธเราการขัดข้องกับธรรมมากน้อยไม่ใช่ของดีการขัดแย้งกับธรรมมากน้อยอยู่แต่ความทุกข์โลกที่รับความทุกข์มากน้อยเป็นโลกที่ฝ่าฝืนธรรมทั้งเจตนาทั้งไม่เจตนาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะมีความทุกข์ร้อนติดตามกันมาตามส่วนแห่งกรรมของการกระทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นแนวทางแห่งชีวิตจิตใจของเราด้วยดีเพื่อความสงบสงบสุขร่มเย็นในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาก็พูดกันเรื่องรู้ราวยอมรับความจริงต่อกันเพราะความจริงคือธรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฝืนความจริงไปก็เรียกว่าชวนกันทะเลาะแล้วนั่นไม่ใช่ของดีจงกรุณาอย่าชวนกันทะเลาะด้วยการขัดแย้งต่อหลักความจริงคือธรรมธรรมอยู่ตรงไหนให้น้อมกายวาจาใจ
1: มาวัดมาวาก็มาเรียนกับเด็กผู้ใหญ่วงราชการคือไม่เคยไม่สนใจกับศีลกับธรรมเห็นว่าเป็นของเล่นไปหมดไม่ได้เป็นของจริงเหมือนสิ่งที่คุณเล่นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งจมไปด้วยมันมีเยอะวงราชการนี่เหลวไหลมากเวลานี้เข้าวัดเข้าวานี่กราบพระก็ไม่เป็นเนี่ยเก้งก้างก้างดูแล้วขวางหูขวางตานี่แหละเป็นผู้ใหญ่นำผู้นำนำแบบนี้ใช้ได้หรือวงราชการต้องฝึกขับศีลธรรมไปพร้อมๆกันนั่นแหละเหมาะเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องปกครองการปกครองไม่มีศีลธรรมแหลกเหลวไปหมดดูที่ชื่อเสียงกันหัวละ500 600นี่มันจบกับตัวขนาดไหนชื่อเสียงกันนี่ในเรื่องที่ศีลก็ออกดูแต่ศีลนี่มันสลดสังเวชนะเราโอ้โหสกปรกมากขนาดนั้นนี่แหละความไม่มีศีลธรรมมันก็แสดงอย่างนี้ให้เห็นความมีศีลธรรมทำไม่ลงดีไม่ดีให้เขาเชิญไปนั่งเก้าอี้เป็นไรวะให้เขาเชิญไปนั่งเก้าอี้ผู้แทนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเก้าอี้ข้าราชการกระทรวงต่างๆไม่ได้แย่งหัวทุกหัวทุนกันอย่างทุกวันนี่มันเลวมากเหตุที่เราจะพูดนี้ก็เพราะเราทำประโยชน์ในโลกเช่นเดียวกันไม่ใช่เราอยู่เฉยๆแล้วตำหนิเขานะเราหัวทุกหัวทุนในการช่วยโลกเหมือนกันแทบเป็นแทบตายตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยไม่ว่าทางไหนช่วยทั้งนั้นแล้วก็มาเห็นอย่างนี้และสิ่งอย่างนี้ที่ว่ามันแสดงออกมาแล้วมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระเวลาจะเป็นจะตายเข้าหาพระนะเวลาธรรมดานี่เป็นบ้าไปเลยไม่ได้มองดูหน้าพระหน้าวัดวาวัดศาสนาอะไรเวลาจะเป็นจะตายก็หนีไม่พ้นวิ่งเข้าไปวัดไปร้องทุกข์พระแหละจะให้ท่านว่าอย่างไรจะของทำเองหามาเองนี่ที่มันน่าทุเรศวงราชการเรานี่เหลวตรงคือไม่มีศีลธรรมเลยเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งไม่มีศีลธรรมเพราะวัดเขาว่าต้องไปเรียนกอไก่กอกากับเด็กวัดเขา เด็กที่เขาเคยเข้าวัดเข้าวาเขารู้จักขนบประเพณีของพุทธศาสนาเป็นยังไงแต่ผู้ใหญ่ขนาดนั้นไม่รู้เลยเข้าไปหาพระก็เก้งเก้งก้างก้างถ้าจะกราบพระก็กลัวยศจะตกไปกราบไม่ลงมันเป็นบ้ายศพวกบ้ายศพวกนี้แต่ว่ายศอะไรก็ไม่รู้นี่นาดูรวมเรื่องแรงเขาเสกต่อให้ว่าเป็นนั่นนะเป็นนี่นะท่านั่งจะเป็นบ้าตื่นลมตัวเองไม่ทราบเป็นยังไงไม่คำนึงมันเวลาปฏิบัติหน้าที่การงานมันตัวเราเองลมปากไม่ได้ปฏิบัตินี่นะตัวเราเองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานมันจกกระโปรงโสมงขนาดไหนมันก็รู้อยู่ด้วยกันเนอะเมืองไทยเราเลยประชาชนอัตดอนเป็นหนูตะเภาเครื่องเล่นของพวกอะไรข้าราชการสองวันไปหย่อนบัตรสามวันไปหย่อนบัตรเลยกลับไปที่ไม่ถึงบ้านกลับขึ้นไปหย่อนบัตรอีกแล้วโอ้มันน่าทุเรศจริงๆนี่นะไม่อายบ้านอายเมืองเขาบ้างเลยประชาชนราษฎรเขายังมีสมบัติผู้ดียิ่งกว่าเราที่เป็นองค์ราชการแล้วจะนำประเทศชาติบ้านเมืองไปได้ยังไงนำไปด้วยความสกปรกโสมมอย่างนี้ใครจะชังก็ชังใครจะเกลียดก็เกลียดโกรธก็โกรธแล้วหลวงตาพูดตามหลักความจริงเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองเพราะมันเกี่ยวกันทั่วโลกเมืองไทยเราเกี่ยวกับความสะอาดความสกปรกนี่เราพูดถึงเราตำหนิถึงสิ่งที่ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองคือสิ่งเหล่านี้มันทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเวลานี้จะเป็นใครที่ไหนไปสิ่งเหล่านี้พวกเหล่านี้มันทำลายก็ไม่พูดถึงนี่จุดนี้จะพูดจุดไหนคนดีไปพูดเขาทำไมไปว่าเขาทำไมคนดีว่าคนชั่วเนี่ยอย่าได้ถือเป็นตัวอย่างนะโอ้มันน่าทุเรศจริงๆเดี๋ยวนับบันเร็วลงเร็วลงเร็วลงอาศีนาทำไม่มีเลยทำยังไงกันผู้แนะนำสั่งสอนก็อ่อนใจนะเราอ่อนจริงๆว่าคิดไปเรื่องแบบนี้แล้วมันหุบปากแล้วอ้าปากไม่ออกแล้วอ้าปากไม่ขึ้นมันไม่ทราบจะพูดไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรก็อยู่ธรรมดาเฉยๆก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยเข้ามาในบ้านในเรือนก็เป็นอีกอันหนึ่งออกลงราชการงานเมืองสู่สังคมเป็นอีกอย่างหนึ่งเลวร้ายเป็นคนละอย่างละอย่างแล้วเข้ามาในครอบครัวย่อเรือนก็เลวร้ายเป็นประการหนึ่งอยู่กินเหล้าเมาสุราขูดเสียงกินกัญชาเป็นการพนันขันต่อสุรานาดีเป็นไปทุกอย่างนี้จะเรื่องความเสียหายนั่นแหละนั่นแหละความที่ดีที่ดีที่จะมาเป็นหลักฐานมั่นคงอบอุ่นแก่ครอบครัวย่อเรือนไม่มีตอบสังคมก็เฮฮาด้วยน้ำบ้านี่เนี่ยอย่างนั้นสิกระดิกที่แจ้งมาทางไหนมีเป็นเรื่องร่วมเรื่องจมทางนั้นแล้วความเจริญถามหามันทำไมคนสร้างแต่ความที่หมายใส่บ้านใส่เมืองแล้วถามความเจริญเพื่อบ้านเมืองได้อย่างไรถามก็ถามไปลมปากเฉยไม่เกิดประโยชน์พูดอย่างนี้พวกอยู่ในศาลานี่ฟังกันหรือเปล่าล่ะเนี่ยหรือมันเป็นบ้าเป็นคนละแบบนี่มันตัวเลขจริงๆแล้วอยู่ในโลกมานี่อยู่ในโลกมานี่มันนานปีไม่สังเกตก็เหมือนสังเกตไม่รู้ก็เหมือนรู้มันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลากับโลกตั้งแต่วันเกิดมาเรื่อยจนป่านนี้ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปยังไงนี่จะเปลี่ยนแปลงเพราะด้วยความเลวทรามเปลี่ยนแปลงเพราะด้วยความเจริญเพื่อความสงบร่มเย็นแก่บ้านเมืองไม่มีจะว่าไงเราพูดจะเต็มเราไม่มีเราจะพูดอย่างนั้นเรื่องไหนจะมีแต่เรื่องทำลายเรื่องก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งนั้นหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ลงราชการอาศัยไม่ได้ก็หมดแล้วรากแก้วมันขาดหลุดลงไปแล้วมันก็หมดต้นลำอะไรตายไปหมด หลวงราชการเป็นรากแก้วของประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เหนือแหลกแหวกแนวแล้วพออะไรมาเนี่ยหนามันคงหาความมั่นคงไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ตัวใครตัวมันก็กัดกันอีกแหละถ้าตัวใครตัวมันแล้วก็กัดกันอีกโอ้หมาสู้ไม่ได้นะวิชาพวกนี้ว่ามันฝึกน้ำพวกตาดโยมทั้งหลายก็ดีใหญ่เป็นบ้าเขาคนไหนมันชื่อเสียงอะไรจะไปย้อนบัตรให้มันพวกนี้พวกโสกปลวกย้อนให้ผู้ไม่ชื่อผู้นั้นที่สุจริตส่งเสริมคนสุจริตที่คนสุจริตก็ส่งเสริมมันทำไมเห็นแก่เงิน9บาท10บาท100บาทคนจมกันทั้งชาติไม่ได้คิดบ้างหรือคนทั้งชาติมีราคาเท่าไหร่เงิน9บาท10บาท100บาทนั้นมันมีราคาเท่าไหร่คนเช่นนั้นน่ะจะเป็นหลวงตาบัวแล้วเอาเอามาเห็นมาซื้อหลวงตาบัวนี่เอามาสักคนละพันคนละหมื่นเอามาเราจุดต้นเอาไว้หมดแล้วเราจะไปหยอดให้คนไม่ซื้อนั่นแหละคนนั้นคนสุจริตควรเสริมคนทุจริตไม่ส่งเสริมอย่างนั้นที่มันถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นนี่นะคนทุจริตไม่ส่งเสริมส่งเสริมไปทำไมส่งเสริมให้มันทำลายบ้านเมืองตัวทุจริตมันก็เห็นอยู่นี่ตั้งหน้าตั้งตาทุจริตด้วยพอเข้าหน้าที่แล้วก็จุดไฟเผาไหม้ชาติบ้านเมืองไปหมดนั่นแหละโอ้ยสู้กันเหมือนวัวเหมือนควายมันจับก็จับกันแหลกซื้อก็ซื้อแหลกระหว่างไงจับก็ค้นคนที่มันเป็นก็ค้นสติปัญญามันพอๆกันใครจะไปเหนือใครเล็ดลอดตรงไหนมันพอเป็นไปได้มันก็เอาทั้งนั้นแหละเอาหันหน้าไหว้พระประเพณีรับศีลรับพรนะโอ้เราจะตายต่อไปนี้จะไม่ให้ศีลให้จ้างเจตนาวิรัติงดเว้นเอาพรเป็นศีลสมบูรณ์ด้วยกันนะโมตัสสะอยู่นั่นยุ่งเรื่องนี้

0: วกอย่างนี้พวกที่มันไปเกี่ยวอาชื่อเสียงมันอยากมาฆ่าหลวงตาบัวนะไม่ใช่ธรรมดานะมันอยากมาฆ่าหลวงตาบัวหลวงตาบัวไม่ยอมบัตรคนไปหาชื่อเสียงใครเป็นคนชื่อเสียงจะยอมบัตรให้มันไงว่าอย่างนั้นโอ้เขาอยากฆ่าหลวงตาบัวดูงั้นผมยากพวกผีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: สิกขาปดังสมาทิยามิ

0: จารสยานามหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมาเนียทอดสิกขาปดานิอัพเชกังรันติงดิวังอุโปสถาวาเซนะชาดุกังรักขีตบาเนสิเวนะสุปติงยันติสิเวนะโภกสัมปดาสีเอนันิบุติยันติถัดทว่าสีรังมิโสอะเยมีให้พรยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเตทานางอุปปัติอิทิจังปฏิจังภุมหังคิปเมวะมิจตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติสระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะทัพพิวาชนะสีริสนิจจังมุทธาปัจจายิโรสัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และโนมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
4: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์การปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีการจัดตั้งศูนย์การต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานเป็นแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคืนความชอบธรรมให้ประชาชน
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
3: จากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิตินิติทันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทย